กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้มีภาพน้ำท่วมถนนในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับคนโพสต์บอกว่าตกแค่ครึ่งชั่วโมงน้ำมันก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันตกต่อเนื่อง3วัน3คืนมันจะหนักขนาดไหนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครก็มีน้ำท่วมถนนนะครับชาวบ้านก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำที่สูงเกือบถึงฟุตบาทด้วยนะครับไปที่ระยองฝนตกหนักเช่นเดียวกันเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาตรงบริเวณแยกไฟแดงขนส่งใหม่ใกล้กับหมู่บ้านเพลินใจ5นะครับปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยหญิงเจ้าของรถที่ติดอยู่กับรถเพราะอะไรน้ำท่วมนะครับแล้วก็พาตัวคนขับออกมาได้แล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือฝนมันตกนั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็รถค่อยๆสัญจรผ่านได้ตามปกติครับ

0: มั้ยพี่ครับ
1: ไปไม่ได้อ่ะสตาร์ทก็ไม่ไปอ่ะ
0: มันเปียกน้ำเขาไม่ไปหรอก
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องรอน้ำลดก่อนนะ
2: ทีนี้ในช่วงนี้นะครับก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตั้งแต่วันนี้23-27เนี่ยนะครับหลายพื้นที่ฝนจะตกหนักมากขึ้นไอ้ที่ว่าตกหนักแล้วมันจะหนักมากขึ้นนะครับมีทั้งภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างวันนี้อาจจะต้องเริ่มต้นจับตาที่อีสานตอนล่างก็คือบุรีรัมย์โคราชนะครับแล้วก็จะล่วงเลยมาถึงภาคกลางบางส่วนและพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นทางภาคตะวันออกที่จันทบุรีกับจังหวัดตราดวันที่25ภาคตะวันออกโคราชแล้วก็บริเวณด้านหน้าเขาใหญ่นะครับปราจีนนครนายกเนี่ยฝนมันอาจจะตกแช่ก็ได
3: ้
2: เมืองการก็มีโอกาสเจอฝนนะครับแล้วก็26ฝนตกต่อเนื่อง27สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มดีขึ้นครับ
3: จากปัจจัยนี้นะฮะจะทำให้เกิดฝนได้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ด้านตอนล่างของร่องความกดอากาศต่ำคือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับที่จะมีการตกของฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้สำหรับพื้นที่ที่ต้องระวัง
2: ทีนี้ก็จะต้องมาชี้แจงกันเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบางเพจบางสื่อนะครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมมันอาจจะเกิดน้ำท่วมหรือมหาอุทกภัยเพราะฝนมันจะตกหนักทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องออกมาอธิบายบอกว่าการจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีแค่ฝนอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีอย่างเช่นสมมุติจู่ๆมีพายุจรเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสแต่ทีนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้ประมาทเพราะว่ายังคงเตรียมพร้อมนะครับให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เรื่องของการอธิบายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่กำลังให้ข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ยืนยันว่าจะมีมหาอุทกภัยแต่ว่าให้ข้อมูลว่าถ้ามันไม่มีองค์ประกอบอื่นฝนตกหนักอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดมหาอุทกภัยได้นะครับวันนี้สภาพอากาศภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ตกแถวแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝนอยู่ที่ประมาณ 40% นะครับแถวชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนเยอะหน่อยนะฮะ 80% แถวอุทัยชัยนาทอยุธยาสุพรรณเมืองการราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝน 80% นะครับแถวจังหวัดนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ที่ระยองภาคใต้วันนี้ฝนอยู่ที่ประมาณ 60% ฝนตกแถวจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานีระนองพังงากรุงเทพฝนจะเยอะครับปริมณฑลด้วยนะครับประมาณ 80% ของพื้นที่ครับ
4: มากันที่เหตุเรือประมงอับปางนะครับบริเวณด้านนอกชายฝั่งครับที่แสมสารชลบุรีครับงานนี้ลูกเรือทั้งหมด22ชีวิตช่วยเหลือได้ตอนนี้16ชีวิตครับแล้วก็เสียชีวิต1รายปรากฏว่าอีก5รายยังไม่สามารถที่จะหาได้เจอเลยครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางคืนนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเรือประมงสกาญจนาวารี888เกิดเหตุอับปางครับกลางทะเลนอกชายฝั่งที่ช่องแสมสารที่สัตหีบชลบุรีช่วงเวลาเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มของคืนวันจันทร์นะคุณผู้ชมครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยบนเรือมีลูกเรือทั้งหมด22คนด้วยกันนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเรือประมงใกล้เคีย

0: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังกันเข้าช่วยหาทำให้เป็นภาพการช่วยหาตลอดช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นในตอนแรกเนี่ยช่วยได้15คนด้วยกันนะครับเพราะว่าลูกเรือเนี่ยพยายามที่จะเกาะตัวเรือแล้วก็ว่ายออกมาความช่วยเหลือกันนะครับทั้ง15คนในตอนแรกถูกนำกลับเข้าชายฝั่งที่บริเวณช่องแสมสารนะครับบางส่วนมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาศีรษะประมาณ 4-5 คนเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าอาการไม่รุนแรงนะครับก่อนจะพบผู้รอดชีวิตอีก1รายนะครับเรือที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถช่วยชายคนนี้ขึ้นมาจากทะเลได้อย่างปลอดภัยครับทำให้ยอดผู้รอดชีวิตเมื่อวานนี้อยู่ที่16คนด้วยกันนะครับบางคนเนี่ยมีสภาพอ่อนเพลียครับกู้ภัยก็ต้องรีบทำการปฐมพยาบาลนะครับจากนั้นก็มีการยืนยันครับจากการพบร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายวิชาญมะเอียงครับเป็นไตเรือชาวไทยญาติๆพอมายืนรอแล้วทราบข่าวความสูญเสียก็ร้องไห้กันระงมนะครับเพราะแต่ละคนทำใจไม่ได้ที่ต้องมาเสียสมาชิกในครอบครัวอย่างกระทันหันส่วนตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีรายงานพบว่ามีอีก5รายที่สูญหายยังไม่ทราบชะตากรรมจริงๆนะครับด้านของเพื่อนเจ้าของเรือแล้วก็เพื่อนของไตเรือก็คือตัวลุงจักรีเล่าแบบนี้ว่าเรือประมงเนี่ยมันออกไปเป็นชุดครับออกไปด้วยกันประมาณ12ลำครับก็คือออกตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก4ทุ่มจำได้ว่าตอนนั้นครับคือมันกำลังจะมีฝนก่อนจะมีฝนเนี่ยลูกเรือเขาจะเรียกกันว่าลมหัวฝนนะคุณผู้ชมคือมันจะพัดมาแรงมากพอพัดมาแรงปั๊บฝนตกจากนั้นพออากาศเริ่มสงบเรือทั้งหมด12ลำก็มีการวอลคุยกันว่าเออยังไงดีเดี๋ยวเราจะออกไปหาปลายังไงปรากฏว่าสกาญจนาวารี888ติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็ต้องมีการสำรวจกันจนกระทั่งแน่ใจแล้วครับจึงประสานตำรวจน้ำและทัพเรือภาคที่1เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับเบื้องต้นก็ยืนยันว่าทุกลำไม่ได้ประมาทในการขับขี่เรือครับ
1: จมคือเขาโดนลมคล้ายๆกับที่บ้านเราก็เรียกลมงวงช้างคือลมหมุนลงไปลงตรงพอดีเรือลำฟองแปดพอดีเลยแก้ไขได้ไม่ได้พี่มันเลยจมจมแล้วทีเนี้ยลูกน้องอ่ะออกมาจากเรือไม่ทันคนที่รู้สึกตัวแล้วก็โดดออกมาทันก็คือคนที่รอดชีวิตถ้าตามประกาศของทางสอนชนเองหรือว่าทางกรมอุตุเองเนี่ยถ้าเป็นมากพายุจริงๆเนี่ยถ้าออกไม่ได้เราก็ไม่ออกกันนะครับเราก็ไม่ออกแต่เคสของเรือน้องเนี่ยที่ประจงเนี่ยคือมันสุดวิสัยจริงๆเพราะมันเป็นลมที่ว่าเราจับทิศทางมันไม่ได้
0: สอดคล้องกับที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารครับแล้วท่านเป็นนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเองก็เปิดเผยครับบอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ลมพัดมาอย่างรุนแรงคล้ายกับลมหมุนนะครับจนแทบที่จะไม่มีเวลาในการตั้งตัวแต่เศษที่แท้จริงต้องตรวจสอบกันอีกครั้งต่อไปครับ
2: มันเกิดเร็วมากมันเป็นเขาเรียกทางนี้ก็เรียกว่าลมหัวฝนจะแรงมาก
3: ลม
2: เร็วฝนน่ะกับตะตกเนี่ยลมจะแรงมาก่
3: อ
2: นแล้วงวดนี้มันแรงมากแล้วก็ไม่นานนะพอฝนซาเนี่ยก็คือกระลมก็จะเงียบแต่ช่วงนั้นมันมีฟ้าผ่ามีอะไรด้วยเขาก็เลยไต่เราเนี่ยก็ปิดวิทยุก็คือปิดวิทยุกันหมดแต่เช็คแล้วเรือเล็กอยู่ครบไอ้ลำเนี้ยไม่ขึ้นเสียงแต่เขาก็ยังคิดว่าโอ้อาจจะปัดไฟนอนอาจจะนอนถึงมารู้ตอนเช้ามืดกว่าจบไปแล้วพวกนี้จะเกิดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเกิดเร็วหยุดเร็วแต่เกิดมาแล้วแรง
0: ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ครับซึ่งจะมีกำลังจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลเนี่ยเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับเรือตรวจการ112แล้วก็ทีมกู้ภัยทางน้ำเข้าไปตรวจสอบซากเรือและค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งภายในวันนี้ครับ
4: เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาของไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็คว้าเหรียญทองเหรียญที่4ให้กับทัพไทยได้นะครับกับกีฬา Mixed Martial Art ครับ
5: แอร์แคเรียเทค V และเทค S แอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทค V และเทค S
4: เนี่ยครับกับคนที่คว้าเหรียญมาให้กับไทยได้นะครับแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนะถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยคว้าเหรียญทอง

0: Mixed Martial Art รุ่น54กิโลกรัมหญิงเอาชนะคู่แข่งจากบาเรนไปได้3ต่อ0คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของไทยในกีฬา MMA บนเวทีระดับเอเชียซึ่งกัญจุธาบอกกว่าจะมีวันนี้ได้ซ้อมหนักเลยเจอทั้งความเหนื่อยเจอทั้งความอาการบาดเจ็บแต่ก็ภูมิใจสุดท้ายสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยได้นะครับ Mixed Martial Art ก็เป็นกีฬาต่อสู้ที่นำทักษะจากหลายศาสตร์มาผสมกันนะครับการต่อสู้แบบยืนเช่นมัดเตะรวมถึงการจับล็อกแล้วก็ต่อสู้ภาคพื้นดินใช้พลังเยอะมากกีฬาประเภทนี้ส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซตคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะครับเกมนี้พิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้ไทย15คะแนนส่วนทัศน์ดาวกับแก้วกัลยาก็ช่วยทำคนละ12คะแนนก็เป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับไปดูสรุปตารางเหรียญมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับอันดับ1จีน32เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองคาซัคสถานอันดับ4 6เหรียญทองแต่เหรียญเงินน้อยกว่าอันดับ5ไทย4เหรียญทองและอันดับ6ฮ่องกง3เหรียญทองครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
0: อย่างที่บอกไว้ว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่จริงๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของฝนเรื่องของน้ำป่าเรื่องของน้ำท่วมมีตามกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยนี่สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
3: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
5: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
7: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
9: ่ Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
10: ใช้ปุ๋ย

0: องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
1: Magic Clean
2: Let the soy
3: 300 ml
4: Be your original
3: Let the soy
4: Original
3: Number 1 Brand Thailand 300 ml
5: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
6: It's real
7: Air Carrier Tech Weave และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
8: ลองเลยวันนี้
9: ผิวสวยไว
10: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย
7: ์แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส

0: ต่อแล้วนะไปกี่ที
1: ่ไอ้สิบกว่าที่อ่ะ
2: ตันหรือเปล่า
3: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
2: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
3: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
4: ้ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
9: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
10: มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลมิชลิน Motion for Life
11: แม่เก่งบนจักรยานได้แล้ว
12: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: เป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ทั่วประเทศต้องรับมือกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับบางพื้นที่พอฝนตกปุ๊บน้ำป่าก็จะหลากอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยปรากฏว่าน้ำป่าหลากทั่วหมู่บ้านซิวัดเดอชาวบ้านเนี่ยต้องย้ายสัตว์เลี้ยงเพื่อหนีน้ำครับ
4: ต้องย้ายหมูนะย้ายข้าวหมูโทรแล้วเราก็บอกข้าวหมูจะไหลไปกับแม่น้ำแล้วมาเคลมาเคล
3: รีบย้ายหมูออกจากคอกนะไม่งั้นนะเดี๋ยวน้ำป่าซัดหายไปนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบของศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทีนี้นอกจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรุนแรงที่เราเห็นแล้วเนี่ยยังซัดสะพานในพื้นที่เสียหายทำให้การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปอย่างยากลำบากครับ
5: ป่ะเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วเห็นไหม
3: ก็เป็นสะพานที่ขวางทางน้ำพอดีนะครับปกติถ้าเป็นน้ำไหลมันไม่ใช่น้ำป่าเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยทีนี้นอกจากนี้นะครับน้ำป่าเนี่ยยังซัดเอาตะลิ่งแล้วก็พาเอาเศษไม้เข้ามาในบ้านบ้านต้นน้ำกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องดันเศษไม้ออกจากตัวบ้านเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะกระทบกับโครงสร้างของบ้านได้ครับ
4: จัดหนูแม่ด้วยป่านาได้ก่อนแม่เซนเนาะเอาไว้ต้นน้ำก่อน
3: ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยความที่มันมาเร็วไม่ทันคาดคิดก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ถูกน้ำซัดหายไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางอบต.แม่สามแลบก็ส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือดูแลชาวบ้านนะครับก็ลำบากจริงเนื่องจากเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยถูกตัดขาดเป็นช่วงๆเดี๋ยววันนี้อบต.แม่สามแลบจะนำเครื่องมือเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเปิดเส้นทางนะครับหวังว่าจะช่วยทำให้การเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมก็ว่าหนักแล้วยังต้องเจอขับรถไม่ชะลอจนเกิดคลื่นน้ำมวลน้ำครับด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็จะได้เตือนสติกันว่าคลื่นน้ำที่มันซัดมาเนี่ยมันกระทบข้าวของชาวบ้านที่เขาอยู่ริมน้ำกันด้วยนะครับตรงจุดนี้หมู่11ตำบลลาดยาวนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมตั้งแต่ถนนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาวไปจนถึงหน้าเทศบาลตำบลลาดยาวชาวบ้านเมื่อกี้เห็นไหมต้องใช้ไม้นะครับก็คือค่อยๆขับค่อยๆขี่ก็คือเป็นการอำนวยอวยพรนะครับไม่ต้องรีบหรอกนะครับเอาแต่ว่าคืออีกอย่างนึงสำคัญคือคนขับรถจะได้รู้ว่ามีคนเห็นนะกำลังดูอยู่นะขับรถยังไงดูซิว่ามันจะกระทบให้กับชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำหรือไม่เอาเป็นว่าใจเขาใจเรานะถ้าเกิดเจอจุดที่น้ำท่วมแบบนี้ค่อยๆขับไปนะครับ
6: เนี่ยดูสภาพเลยครับถ้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยคือสภาพทั้งบ้านที่ติดกับถนนนะครับคือตอนเนี้ยเขาก่ออิฐแล้วแต่สภาพก่อยังไงก็ก่อไม่อยู่ก็ในเมื่อรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันไม่ยอมเบา
3: ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนจริงๆส่วนรถที่วิ่งลุยน้ำแบบนี้ก็อาจจะกลัวว่าขับช้าเดี๋ยวเครื่องจะดับไงก็เลยพยายามไปอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะครับฝนตกในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำไหลลงเจ้าพระยาตอนนี้มวลน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเริ่มสูงละแล้วก็สีก็ค่อนข้างขุ่นด้วยนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่ลงเจ้าพระยาอย่างเดียวเพราะว่าตาม ลำน้ำสาขาเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรด้วยชาวบ้านก็บอกว่าปลูกข้าวอยู่ในช่วงเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับเกษตรกรในพื้นที่บอกว่ามี2จุดที่น้ำท่วมก็คือคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วอันนี้เพิ่งจะสร้างเสร็จเลยแต่มันพังพอพังปุ๊บน้ำทะลักเข้าที่นานะครับอีกจุดหนึ่งก็คือลำน้ำเพิ่มสูงจนล้นคันกั้นน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ปลูกข้าวทำการเกษตรด้วยครับ
7: ก็ได้ทำนาไว้11ไร่ตอนนี้ท่วมเสียหายไปหมดแล้วรวมถึงบ้านก็ท่วมด้วย
8: ต้นข้าวเป็นไงบ้างครับที่กำลังออกรวงหรือยังไงพี
7: ่ก็ได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับก็ใกล้ที่จะท้องแล้วนะครับ
8: ก็คือเราก็ต้องยอมปล่อยเลย
7: ยอมปล่อยครับเพราะว่ามวลน้ำมหาศาลขนาดนี้นะครับก็ทำให้เสียหาย
3: แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาวบ้านริมน้ำนะครับตั้งแต่ปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา11จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยต้องรับน้ำอยุธยาเนี่ยนะครับตอนนี้ในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาปรากฏว่าน้ำมาแล้วนะครับชาวบ้านต้องขนย้ายเข้าของรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปจอดที่อื่นนะครับแล้วก็การเข้าออกบ้านต้องเปลี่ยนมาใช้เรือครับ
9: อันนี้น้ำขึ้นมาได้กี่วันแล้วเนี่ย
10: ประมาณ4วันเนี่ย
9: 4วัน
10: 4วัน
9: ไม่ลงเลยใช่ไหม
10: ไม่ลงที่นี่แต่ว่าคืน2คืนเนี่ยขึ้นเยอะ
9: เมื่อคืนขึ้นเยอะ
10: ครับฝนตกด้วยถ้าเหลือตกเราก็ต้องปล่อยมาเราก็ต้องรับน้ำอยู่แล้ว
9: โอเคแต่ตรงเรานี่คือถ้ายังไงก็ต้อง
10: ท่วมอยู่นี่ทุกปี
9: ทุกปี
10: ไม่มาก็นอนท่วมทุกปีอ่ะ
3: เสนาก็จะมีหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำค่อนข้างซ้ำซากนะครับทีนี้รัฐบาลเนี่ยเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยกับภัยแล้งก็คือมีดร.เอกนิตินะครับเป็นประธานการประชุมก็คือกำชับให้หน่วยงานต่างๆอย่างกรมชลเนี่ยก็ต้องเตรียมบริหารจัดการน้ำพร่องน้ำเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็จะตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากพร่องน้ำแล้วเตรียมแผนเอาไว้ด้วยนะครับทั้งคนทั้งของเผื่อต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านและที่สำคัญก็คือว่าต้องแจ้งเตือนชาวบ้านล่วงหน้าแจ้งก่อนภัยมาไม่ใช่ว่าภัยมาแล้วค่อยไปแจ้งแบบนี้มันก็เตรียมอะไรกันไม่ทันนะครับแต่ดร.เอกนิติยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ครับ
11: เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่เฉยเราเตรียมล่วงหน้าเลยนะครับว่าเตรียมรองรับว่าถ้าฝนเข้ามาเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงคืออันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับเราเห็นภาพแล้วว่าน้ำในเขื่อนต่างๆวันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่สิ่งที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือว่าให้กรมชลประทานนะครับได้เตรียมการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับรวมทั้งการผันน้ำเตรียมพร้อมนะครับที่จะผันเข้าในซอยเล็กๆนะครับในหลอดเล็กๆเพื่อที่จะเตรียมการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดมีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลหลากมาจากภาคเหนือเนี่ยจะได้บริหารจัดการได้นะครับ
3: ก็เสียงของคุณเอกนิติก็คือใช้คำว่าเผื่อมีพายุนะครับแต่ว่าที่มีการคาดการณ์กันจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีพายุจรเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้ข่าวที่มันมีการแชร์กันบอกระวังน้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยนะครับอันนี้ยืนยันข้อมูลจากกรมอุตุนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐจากภาคส่วนราชการนะครับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อถือได้นะครับเอาเป็นว่ามีไม่มีไม่รู้แต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะครับหลายพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่เขาเรียกพื้นที่เสี่ยงเวลามีฝนตกมีน้ำป่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมระมัดระวังอยู่เสมอนะครับ
12: ครับผมจากภาคกลางครับมากันที่ตะวันออกกันบ้างคุณผู้ชมครับคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุก็ตามแต่ครับปริมาณน้ำฝนที่มันตกลงมาโดยเฉพาะลงบริเวณเขาใหญ่ที่เทือกเขาเนี่ยนะครับจากนั้นก็ไหลต่อลงมาที่ปราจีนบุรีกลายเป็นภาพนี้ครับตลาดร้อยปีเป็นตลาดเก่าแก่ครับในพื้นที่กบินนะครับที่ตำบลกบินที่พื้นที่เนี้ยจะรับมวลน้ำจากแม่น้ำสายแควหนุมานแล้วก็แควพระปรงนะครับมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยกลายมาว่ากลายเป็นภาพครับต ตลาดเก่าร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบินครับมีน้ำเนี่ยท่วมเข้ามานะครับแล้วก็จากการที่น้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้ามาในชุมชนเมื่อวานนี้ประชาชนก็ต้องกันช่วยครับในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่มันสำคัญเอาขึ้นไว้ที่สูงกันก่อนนะครับเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพราะถ้าหากว่ามีฝนตกลงมากระหน่ำซ้ำเพิ่มอีกเนี่ยก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันนะครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมที่ตำบลหนองกี่กบินบุรีครับที่ปราจีนบุรีนี่แหละครับต้องประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีมวลน้ำเนี่ยล้นเข้ามาท่วมโดยรอบโรงพยาบาลและภายในตัวอาคารคือจะเห็นนี่ฮะภาพตั้งแต่ด้านหน้าเลยด้านนอกที่เป็นจุด OPD ประชาชนมาเฝ้ารอที่จะพบหมอไม่พอคุณผู้ชมครับด้านในครับส่วนของคุณหมอที่คอยตรวจสำนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆน้ำล้นเข้าท่วมนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีประกาศจะปิดให้บริการถึงแค่เมื่อวานนี้ก็คือวันอังคารแต่ปรากฏว่าล่าสุดประกาศปิดเพิ่มครับวันนี้พรุ่งนี้ยังคงปิดอยู่นะครับจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งย้ำนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกอุดมจะกลับมาเปิดอีกครั้งศุกร์ที่25กันยายนนะครับส่วนการนัดหมายกรณีที่มีน้องๆที่ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนแจ้งคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เลยครับว่าขอเลื่อนฉีดออกไปก่อน1เดือนจะกลับมาเริ่มฉีดให้กับน้องๆอีกครั้งนึง27ตุลาคมเลยนะครับต่อมาครับมากันที่นครราชสีมากันบ้างฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ปากช่องนครราชสีมาครับรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับก็เป็นภาพนี้ฮะเมื่อกี้นี้น้ำป่าไหลหลากลงมาแล้วก็เกิดเหตุในหลายพื้นที่น้ำท่วมแบบฉับพลันครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหมูสีบริเวณบ้านคลองเดือแล้วก็บ้านคลองเพลนะครับพบบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้ลำตะคองต่างๆมวลน้ำที่มาเร็วแล้วก็มากลางดึกเลยถามคุณลุงคนนึงชื่อคุณลุงชุมแพบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะน้ำมันมาตอนตีสามคุณผู้ชมทุกคนหลับหมดแล้วสะดุ้งตื่นมาอีกทีนึงคว้าของไม่ทันตอนนั้นลุงชุมแพบอกว่าผมคว้าได้แค่ลูกชายวัย6ขวบคว้าปั๊บขึ้นชั้น2ทันทีเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับ
13: ที่นี่มากับตี3มันก็มาแบบกระชั้นชิดเลยครับมันมาแรงด้วย
14: มันมีสัญญาณเตือนอะไรมั
13: ้ยไม่มี
14: ไม่มีได้ยินเสียงคงคำอะไร
13: มั้ยไม่มีเปียกหมดเลยครับทั้ง3เนี่ยวัวเปียกเสื้อเปียกหมดเลย
15: ไอ้ตัวน้อยที่ขึ้นมา
13: ที่นี่กระเป๋านักเรียน
14: มอเตอร์ไซค์นี่คือน้ำพัด
13: เลยเรียบร้อยเลยครับเอาไปกินเลยครับลงบ่อไปเลยว่าที่อาศัยวัดนอนก่อนนะครับจะอาศัยวัดก่อน
12: ซึ่งในช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นมาในทุกวันด้วยนะครับ

0: เอาสลับลงมาดูภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GTH นะครับเขาฉายแล้วหลายคนที่ได้ไปดูก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ Super Feel Good แห่งปีจริงๆไปติดตามรายละเอียดกันครับ
1: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำ

0: อันที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทั้งบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
1: จากหนังฟีลกู๊ดครับมากันที่ซีรีส์ที่เมื่อวานนี้เป็นตอนจบนะครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ที่หลายคนบอกว่าเข้มข้นจนถึงขั้นต้องอ้าปากค้างเลยครับมากันที่เรื่องราวการแข่งขันของทั้งพ่อแม่ครับที่กดดันลูกๆทั้งเรื่องราวความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับและเกมคนที่อยากจะเป็นที่1ครับจนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างและเมื่อบทเดินทางนะครับบทถึงสดกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าใครก็ตามที่บอกว่าโอ้โหดูตอนจบแล้วอยากจะย้อนกลับไปดูเต็มๆงานนี้ครับกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ส่องกันได้แบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรให้ขั้นอารมณ์นะครับงานนี้ดูย้อนหลังกันได้ครบทุกตอนผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับและแน่นอนครับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา 1,149 บาทต่อเดือนครับเหลือเป็นแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นย้ำนะครับว่าวันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกงานนี้ห้ามพลาดนะครับ
2: ไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็อย่างที่ให้ข่าวกันก็คือในที่สุดแล้วก็ 1,000 นี่แหละเอาไปบริหารจัดการให้ใช้กัน2เดือนแล้วก็เติมเงินให้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะยังพอประคับประคองกำลังซื้อของคนไทยได้อีก2เดือนเอาเดี๋ยวรายละเอียดกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: บิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายาทั่วไป
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
5: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
10: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
11: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
12: แป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
14: คิวบูดคิวบูดมาก
15: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
16: แม่งสนุกมาก
17: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
13: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
18: มิวเป็นไรอ่ะ
19: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
18: ไม่มี
15: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไปลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยคอมโปรมีหูหิ้ว

0: กในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทวันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
2: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: 7:41 นาทีนะครับมาดูในรายละเอียดของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus ออกไปอีก2เดือนรวมถึงการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคนที่ถือบัตรได้ใช้ 1,000 บาท1เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยดร.เอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าก็ไม่กู้เพิ่มตอนนี้เหลืองบอยู่เท่าไหร่ก็เอามาใช้ในโครงการอันนี้แหละทั้งบัตรคนจนแล้วก็ไทยช่วยไทย plus นะครับเหลือเงินอยู่ 44,000 ล้านเพราะฉะนั้นเงิน 44,000 ล้านเนี่ยก็คือเอามาแจกเอามาต่อในไทยช่วยไทย plus 1,000 บาทแล้วก็ใช้2เดือนตุลาพฤศจิกายนนะครับขณะเดียวกันก็อีกก้อนนึงเอามาเติมเงินให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะได้ 1,000 บาทแต่ว่าได้เดือนเดียวเท่านั้นครับ
5: เพราะฉะนั้นผลกระทบของวิกฤตพลังงานเนี่ยจะดูแลคนไทยได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตามสิทธิ์เนี่ยได้ถึงประมาณ47ล้านคนทีเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มติครม.ไว้โดยใช้วงเงินที่เหลืออยู่นะครับเพื่อไปช่วยคนไทยนะครับทั้งหมดนี้จะใช้วงเงินงบประมาณตามพระราชกำหนดนี้นะครับประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งเพียงพอจากวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่เรารักษาไว้นะครับ
4: ทีนี้ก็เป็นช่วงตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็เดี๋ยวทางกระทรวงการคลังจะประเมินอีกทีนึงเพราะว่าการรับมือวิกฤตพลังงานการลดการพึ่งพาน้ำมันแก๊สธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องทำก็หมายความว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันกลับมาพุ่งสูงเพียงแต่ว่าราคาน้ำมันในประเทศอาจจะยังไม่ได้สะท้อนมากนักเนื่องจากว่าเราใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่นะครับแล้วก็ไปดูสถานะของกองทุนเนี่ยขาดทุนจนใกล้จะถึง 100,000 ล้านบาทแล้วนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการลดการพึ่งพาพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติเดี๋ยวในช่วงตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยจะมีโครงการที่รัฐเนี่ยอุดหนุนช่วยเหลือคนที่อยากจะติดโซลารูฟนะครับก็เป็นเงินเนี่ยประมาณ 50,000 บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการจะเข้าสู่เงื่อนไขนี้ได้การจะต้องไปขอกู้สินเชื่อกู้ยืมสินเชื่อนะจากธนาคารเนี่ยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะครับน่าจะมีการเปิดเผยกันอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าไทยเที่ยวไทย plus ที่ต้องขยับไปรอตอนเมษายนเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมงบไว้แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นโครงการที่จะมีหลังจากนี้นะครับในมุมพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าไทยช่วยไทย plus รอบใหม่เงินมันก็ได้ 1,000 แต่ว่าใช้2เดือนนะมันก็น้อยแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าคนก็จะพยายามเฉลี่ยใช้วงเงินกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นและถ้าเป็นไปได้อยากฝากให้รัฐบาลดูแลต่อเนื่องด้วยครับ
6: 2เดือนน่าจะให้เป็นเดือนละพันเหมือนเดิมครับจะดีกว่าครับ
7: ถ้าเกิด 1,000 เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไง
6: มันใช้จ่ายมันก็จะเหลือครึ่งเดียวครับใช่ฮะเศรษฐกิจนี้ก็น่าจะถ้าไหนก็ช่วยแล้วก็ช่วยให้เต็มเลยครับ
7: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันได้เท่านั้นจริงคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไง
6: ก็ยังดีกว่าไม่ได้ครับแต่พอหมดทุกมันก็กลับไปเหมือนเดิมครับใช่ก็อยากให้มีมาตรการมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าช่วยประชาชนนี้ครับผม
8: เท่าไหร่ก็ได้มันก็ยังช่วยประชาชนได้อยู่ไม่มากก็น้อยแต่ก็ถือว่าช่วยอยู่
9: ช่วยอยู่เน
8: า
9: ะ
8: ใช่มันก็จะสับสายได้สะดวกเหมือนเดิม
9: แล้ว
7: มันช่วยเพิ่มยอดของร้านไหม
9: ก็ 1,200 เดือนแล้วก็จะเฉลี่ยใช้อ่ะค่ะอาจจะไม่ถึง2เดือนอาจจะเดือนนึงอาจจะหมดค่ะแต่ว่าก็ดูในสิ่งที่ว่าจำเป็นนะคะค่ะใช้จ่ายพื้นฐานที่จำเป็นเนาะแล้วเราก็เอาไปใช้ในส่วนนั้นนะคะ
4: ก็เชื่อว่าเป็นความเห็นที่ใกล้เคียงกับหลายๆคนนะครับอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ชัยภูมิก็บอกว่าเงินไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมีเงินก้อนนี้ก็ยังไงซะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยออกมาซื้อของกันอยู่ดีครับ
10: ง่ายๆถ่ายชาวบ้านเลยดีกว่าไม่ได้คือคนจับจ่ายใช้สอยอย่างชาวบ้านเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนของเงินในกระเป๋าเจ้าของด้วยกระเป๋าตัวเองส่วนแล้วพ่อค้ารายย่อยเนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ครับจะได้มีเงินทุนเงินได้เพิ่มมากขึ้นอีก
4: แต่ก่อนที่จะไปเงินก้อนใหม่ตุลานะครับก็กันยายนนี้ใช้กันหมดแล้วยังนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็ใช้ให้หมดนะมันยกยอดไม่ได้นะครับ
11: มาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเปิดคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านเป็นจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดินออกมาจากห้องแล้วจู่ๆเจ้าตัวบอกจามครับแต่จามแรงพอจามปั๊บเจ้าตัวบอกว่าพอไปหาหมอทำ MRI หมอลองกระดูกสันหลังปริออกมาครับนี่แหละครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยนำมาโพสต์แชร์เอาจริงๆก็คือเป็นอุทาหรณ์แหละให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายกันซะหน่อยนะครับก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ภรรยาเพราะว่าเจ้าตัวเรียกว่าแม่คือภรรยาก็งงเอ๊ะสามีไม่เคยเรียกแล้วหายไปแบบนี้ขึ้นมาดูปรากฏเอ้าโอ้โหนี่แทบจะต้องเดินไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วใครจะไปเชื่อเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยจองโรงแรมไว้ที่พัทยาจะพาพนักงานไปเที่ยวพักผ่อนกันสุดท้ายจามทีเดียวฮัดเฉยคุณผู้ชมฮะเข้าโรงพยาบาลแทนครับเจ้าของคลิปก็เลยบอกนะครับว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ต่อคนที่ใช้แรงทำงานเยอะอย่าปล่อยโดยเฉพาะคนที่มีอาการป่วยสะสมต่อเนื่องเพราะสุดท้ายพอไป MRI แล้วมีร่องรอยเขาบอกว่าหมอนรองกระดูกปริออกมาครับเรื่องนี้ทำให้หลายคนกังวลว่าจามแรงๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไปคุยคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชของมศวครับหรือว่าหมอหมูนะฮะก็บอกว่าการจามเพียงครั้งเดียวเนี่ยโดยทั่วไปไม่สามารถทำให้หมอนรองกระดูกของคนที่สุขภาพดีย้ำนะครับถ้าคนร่างกายแข็งแรงเนี่ยจามฮัดชิวมันไม่สามารถที่ทำให้ตัวหมอรองกระดูกนั้นปริหรือว่าเคลื่อนได้เพราะผู้ป่วยในเคสลักษณะที่เกิดขึ้นนี้มักจะมีรอยโรคเดิมอยู่แล้วครับแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ไปยกของหนักมาหรือเปล่านั่งนานหรือเปล่าออกกำลังกายไหมการก้าวเดินการเอี้ยวตัวมันผิดท่าหรือเปล่าแล้วพอไปจามปั๊บปรากฏมันไปกระตุ้นให้หมอนรองกระดูกนะที่มีปัญหาอยู่เดิมนั้นอาจจะมีโอกาสปริมากขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทและทำให้ขานั้นอ่อนแรงถึงขั้นที่ว่าบางคนเดินไม่ได้นะครับส่วนอาการที่หลายคนเคยรู้สึกว่าจามและปวดแป๊บที่หลังไม่ได้หมายความว่าหมอรองกระดูกกำลังปรินะครับแต่อาจจะหมายถึงการที่กล้ามเนื้อบริเวณหลังถูกยืดหรือตึงอย่างรวดเร็วตรงนี้เขาจะเรียกว่าสเปซซัมนะฮะจากแรงดันขณะเกิดอาการไอหรือจามซึ่งผมก็เคยเป็นเหมือนกันคุณผู้ชมฮะถ้าจู่ๆเจ็บหลังรุนแรงร่วมกับพอจามไปแล้วเอ้ยไม่กล้ายืนขามันแบบไม่กล้าเหยียบลงน้ำหนักเนี่ยนะครับมีอาการผิดปกติหมอหมูแนะนำแบบนี้ว่าอย่าพึ่งฝืนลุกขึ้นมาเดินเองให้อยู่นิ่งๆและขอความช่วยเหลือเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วหรือโทร1669ครับ
12: แต่ไม่มากเพียงพอที่จะไปทำให้หมอนรองกระดูกปรินะครับหรือเคลื่อนได้นะครับยกเว้นในกรณีของคนที่มีรอยโรคอยู่แล้วซึ่งการมีรอยโรคอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปทำให้เกิดปัจจัยเสริมทำให้เกิดมีการปรีหรือฉีกซึ่งในรายนี้ไม่ใช่แค่ไอจามเพียงเดียวนะครับมันประกอบไปด้วยเรื่องของการที่เขามีการถือของหนักมีระดับน้ำหนักด้วยในภาวะที่ขณะที่เกิดจามด้วยแล้วมันก็เป็นปัจจัยร่วมแล้วก็บวกกับเขามีน่าจะต้องมีรอยโรคเดิมอยู่แล้วการที่นะครับเราจะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ขยับเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาหรืออาการโรคที่รุนแรงมากขึ้นควรจะอยู่นิ่งไม่ควรเคลื่อนไหวหรือเดินต่อนะครับถ้าตามข้อมูลบอกว่าเนี่ยขาอ่อนแรงเลยทันทีอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรจะเดินต่อแล้วก
11: ็สรุปก็คือถ้าคุณสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ได้เคยมีร่องรอยของโรคหรืออาการปวดหลังต่างๆมาก่อนเนี่ยนะครับการจามแรงๆไม่ได้มีผลใดๆเพียงแต่ถ้าใครที่มีร่องรอยโรคหรือมีอาการปวดหลังเรื้อรังมาก่อนอันนี้แนะนำก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าจะจามถ้ารู้ตัวนะคุณผู้ชมเกร็งหน้าท้องเอาไว้อันนี้ช่วยได้ครับ
4: มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกับการที่วิปฝ่ายค้านบอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยฟอร์มทีมทำงานกันใหม่ไม่มีชื่อของพรรคกล้าทำอยู่ร่วมกับฝ่ายค้านแล้วนะครับคำถามคือไปไหนจะไปอยู่กับรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้กล้าทำก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรรวมไปถึงพรรครัฐบาลเองก็ยังไม่ได้พูดชัดๆว่าจะมาหรือไม่มาหรือยังไงนะครับเป็นพรรคฝ่ายคอยไปก่อนนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกล้าทำก็คือคุณธรรมนัสปรากฏว่าอยู่ญี่ปุ่นก็จริงแต่มีคนไปเห็นว่านาฬิกาที่ใส่เนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นรุ่นเดียวกับที่คุณอนุทินนายกใส่จะบอกว่าเอ๊ะชอบเหมือนกันหรอเลยซื้อเหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยหรือเปล่าแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่ามีชื่อว่าคำว่าอนุทินเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่นาฬิกาด้วยอ้าวเอ๊ะถ้าเกิดคุณธรรมนัสไปซื้อนาฬิกาแล้วก็ให้สลักคำว่าอนุทินก็แสดงว่าต้องรักกันมากขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาเรื่องนี้มีข้อเฉลยมีคำเฉลยละจากคุณไผ่ลิกเลขาพรรคกล้าธรรมบอกไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่านายกอนุทินเป็นคนยกให้นั่นเองนี่เห็นไหมเขายังรักกันอยู่เขายังเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือตามรายงานบอกว่าเป็นนาฬิกาที่คุณอนุทินเนี่ยถอดให้กับมือเลยแล้วก็ให้กับคุณธรรมนัสไปเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับเรื่องการเมืองอย่าคิดมากคุณผู้ชมอย่าไปคิดว่าหน้าฉากเป็นยังไงหลังฉากต้องเหมือนกันบางทีหน้าฉากหลังฉากอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่เอาเป็นว่าก็ไม่รู้ว่าก็คือเขารักกันเขาก็ให้นาฬิกากันได้ไม่แปลกอะไรนะครับแล้วทีนี้กลับมาที่เรื่องที่ว่าพรรคกล้าทำจะไปไหนจะยังไงกันต่อใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่ประธานวิปฝ่ายค้านคุณไอติมภริศเนี่ยปรับกล้าทำออกจากการเป็นพรรคร่วมอยู่ในวิปฝ่ายค้านไปแล้วเนี่ยนะครับทีเนี้ยโดยปกติถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องมาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้าไม่ได้เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะต้องโดดไปเป็นรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาก็จะเคยมีกรณีที่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแยกตัวออกมาเพื่อจะไปอยู่กับฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของการเมืองไทยที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ถูกปรับออกมาจากการเป็นฝ่ายค้านแล้วจะไปอยู่เป็นฝ่ายไหนอันเนี้ยไม่รู้นะครับเพราะถ้าเกิดไปถามคุณแนนบุญธิดาโฆษกของพรรคภูมิใจไทยบอกเอายังไงภูมิใจไทยเนี่ยเปิดรับแล้วหรอนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพรรคกล้าทำเขาแต่งตัวรอแล้วนะในความเห็นของคุณแนนบอกว่าก็ไม่รู้ว่าฝ่ายค้านก็มีปัญหาอะไรกันเนาะแต่พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยยังคงเป็นไปตามเดิมที่มีอยู่เท่านี้ครับ
13: เรื่องประเด็นของทางพรรคกล้าทำเองนะคะคือทางเราเนี่ยเราก็คงไม่ขอก้าวล่วงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทราบจากข่าวว่าก็ไม่ทราบว่าทางวิปฝ่ายค้านมีปัญหาอะไรกันจนถึงทำให้มีการเกิดการว่านำกล้าทำออกแล้วก็เอาพรรคอื่นเข้ามานะคะเพราะนั้นเรื่องประเด็นนี้น่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่ทางวิปฝ่ายค้านจะต้องตอบค่ะเพราะว่าทางเราก็เหมือนเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของการเมืองแต่ละสัปดาห์อยู่แล้วค่ะเราไม่ได้คุยกันถึงขั้นนั้นค่ะเราคุยกันแค่ว่ากระแสข่าวนี้มันเกิดจากอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะณตอนนี้เรายังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามที่เห็นเหมือนเดิมทุกประการค่ะ
4: เผื่อว่าใครที่ดูการเมืองแล้วแบบว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยได้ตามการเมืองแล้วทำไมอยู่ๆกล้าทำถึงออกจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับก็คือจะว่าไปฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่การลงมตินะครับในการโหวตผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ก็คือว่าวิปฝ่ายค้านเนี่ยเขามีมติร่วมกันแล้วว่าถ้าจะโหวตเนี่ยในมุมของฝ่ายค้านถ้าไม่เห็นด้วยก็คือให้งดออกเสียงแต่ว่าปรากฏ58เสียงของกล้าทำเนี่ยไปโหวตรับพรบงบประมาณรายจ่ายฉบับนั้นนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยไปกันคนละทางแล้วก็ที่ผ่านมาท่าทีของทางพรรคกล้าทำก็ดูเหมือนจะแสดงออกไกลๆอยู่แล้วว่าก็ยังคงมีความหวังหรือรอจะไปอยู่กับรัฐบาลหรือไม่เมื่อวานนี้ถ้าเกิดไปดูบรรดาแกนนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะพูดในลักษณะที่ว่าไม่รู้สินะครับก็ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องรอนายกเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดไปดูในมุมของแกนนำของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าคนก็จะมองว่าถ้ากล้าทำมาก็จะมาเป็น ตัวถ่วงหมายความว่าถ่วงดุลอำนาจกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับก็เอ๊ะแล้วกระทรวงที่เพื่อไทยเขาดูแลอยู่อย่างเช่นกระทรวงเกษตรนะที่คุณสุริยะนั่งอยู่แล้วก็เป็นกระทรวงที่กล้าทำเขาเคยดูแลก่อนหน้านี้ถ้าสมมติกล้าทำเขามาอยู่ร่วมกับรัฐบาลจริงแล้วก็ด้วยเสียง58เสียงเนี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างน้อย5เก้าอี้หรือ6เก้าอี้เลยนะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์เป็นคำถามต่อไปในทางการเมืองที่ต้องจับตามองนะครับ
11: ครับอย่างที่หลายคนทราบกันว่าช่วงนี้ท่านนายกไม่อยู่ครับท่านนายกไปร่วมงานประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81หรือว่า UNGA ครับซึ่งงานนี้ท่านนายกก็เดินทางไปถึงเรียบร้อยและร่วมงานแล้วนะครับในเวทีแห่งนี้ครับต้องบอกว่าในครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญครั้งที่81นะครับแนวคิดก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยไทยก็เตรียมใช้เวที UNGA 81ครั้งนี้ยืนยันสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางนะครับพร้อมกับผลักดันความร่วมมือด้านสันติภาพความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพร้อมกับระบุว่าไทยจะใช้บทบาทในฐานะประเทศขนาดกลางที่มีส่วนร่วมผลักดันวาระสำคัญของประชาคมโลกนะครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับทางด้านของเลขาธิการสหประชาชาติคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะครับก็มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมกันครับในการวางกรอบกำกับความเสี่ยงจาก AI คืออยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปคิดแค่ว่าพรมแดนประเทศใดประเทศหนึ่งหยุดอยู่แค่ดูแลกันแค่นั้นแต่อยากให้มองว่าความเสี่ยง AI ที่เกิดขึ้นนี้มันอาจจะต้องมีส่วนร่วมของทุกประเทศมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับและก็มีการเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยหันมาเห็นความสำคัญของโลกในวันนี้ยุติปัญหาความขัดแย้งแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศนะครับและเดินหน้าปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมหรือสมาพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันนั่นเองนะครับ
4: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าปรากฏว่าเป็นเรื่องที่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่าไฟส่องสว่างริมถนนเนี่ยมันกระพริบรัวๆเหมือนไฟดิสโกเทคเลยครับ
14: สวยงามหน้าทางเข้าผู้สวนโลกแม่คนขับมานี่มึนกันไม่แผ่ว
4: เนี่ยครับตรงสี่แยกถนนเลียบคลองชลประทานใกล้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับชาวบ้านเขาส่งคลิปมาให้เขาบอกว่าเนี่ยดูแล้วเป็นไงล่ะมันกระพริบต่อเนื่องทั้งสองฝั่งนะครับ30ดวงระยะทางตรงนี้ขับไปดิปวดตานะ2กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังครับ
15: ไฟกระพริบเนี่ยมันแสงเหมือนแฟลชเลยครับแล้วก็เหมือนเทคที่ว่านี่แหละครับกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบผมต้องรีบชะลอรถนะครับชะลอรถปุ๊บเพราะกลัวว่าเดี๋ยวรถฝั่งที่เขาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะมาชนแล้วก็รถที่ตามมาก็จะมาชนกันประมาณกิโลกว่าหนึ่งกิโลกว่าเนี่ยเขาเกิดกระพริบพร้อมกันไปหมดเลยเป็นคู่ไปคือสองฝั่งถนนเนี่ยทั้งขาออกขาเข้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยกระพริบพร้อมกันเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สองเนี่ยมาตรวจสอบก็พบว่าสายดินของระบบไฟฟ้ามันถูกตัดไงก็ทำให้ไอ้วงจรไฟฟ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เลยทำให้เกิดไฟที่มันกระพริบอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เลยต้องแก้ไขระบบแล้วก็ปรับปรุงวงจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ฝากถึงชาวบ้านนะถ้าเกิดเห็นความผิดปกติอะไรแบบนี้เนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบโดยเร็วด้วยนะครับ
11: มากันที่เรื่องราวสุดหิวใจครับคุณผู้ชมครับคือตัวลูกชายเนี่ยต้องไปล้างไตต่อเนื่องแบบนี้กันมาตั้งแต่ปี63ปรากฏว่าคุณพ่อเห็นใจครับสละไตข้างหนึ่งให้ลูกชายมีชีวิตใหม่ครับนี่เป็นเรื่องราวนะครับสุดหิวใจจริงๆครับเมื่อทางด้านของตัวลูกชายวัย33ปีครับป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังมากว่า10ปีจนกระทั่งไตเสื่อมครับแล้วก็ต้องล้างไตทั้งหน้าท้องตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาด้านคุณพ่อชื่อคุณพ่อณรงค์จันเมียนะครับอายุ55ปีเห็นแบบนี้แล้วทนไม่ไหวจริงๆครับตัดสินใจถามคุณหมอเลยหมอไตมันมี2ข้างผมขอสละข้างนึงให้ลูกได้ไหมคุณหมอบอกได้แต่มันต้องมีขั้นตอนกระบวนการและการเตรียมการครับจึงมีการประสานทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกันในการวางแผนและดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากคุณพ่อสู่ลูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จครับ
16: ดีใจครับอยากให้คนหายถึงจะกลัวแต่ก็ต้องตัดสินใจทำให้ได้นะครับ
17: เพื่อลูกใช่ไหม
16: ครับขอบคุณที่สุดนะครับ
17: ตื่นตันใจมากครับ
11: นี่แหละครับคือความรู้สึกของคุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยนะครับเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เปิดเผยแบบนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นหนึ่งในศูนย์รับบริจาคอวัยวะของเขตสุขภาพนะคุณผู้ชมครับและพัฒนาศักยภาพจนสามารถปลูกถ่ายไตได้สำเร็จและนี่คืออีกหนึ่งรายที่ได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งครับ
17: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โมงกับอีก1นาทีเป็นช่วงเวลาที่อีกฟากหนึ่งของโลกก็คือที่ LA ของสหรัฐเนี่ยน้องเนเน่เตรียมพร้อมที่จะโชว์การแสดงในรอบไฟนอลแล้วนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเอาจริงช่วงเวลาที่กำลังเล่าข่าวเนี่ยเด
1: ี๋
0: ยวก็จะมีไล่ลำดับไปนะครับมีทั้งหมด10โชว์ของคนที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับแล้วก็การแสดงในวันเนี้ยจบลงแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตอน8โมงก็จะมีการประกาศว่าใครได้แชมป์ America's Got Talent นะครับซึ่งหลายคนก็เชียร์น้องเนเน่นะครับแล้วตัวน้องเองก็ปล่อยคลิปชวนคนไทยส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งถ้าหากว่าน้องสามารถคว้าแชมป์ก็จะได้เงินรางวัล1ล้านดอลนะครับก็เอา30คูณเข้าไปน้องบอกว่าเงินก้อนนี้ก็จะเอาไปทำตามความฝันเพราะว่าอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยากจะถ่าย MV ด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐเนี่ยมีคนไทยที่โน่นโดยเฉพาะที่ LA นะครับไปรอเชียร์น้องเนเน่แล้วก็มีสมาชิกวงโอโซนที่เป็นสมาชิกร่วมวงของน้องเนเน่เนี่ยได้รับทุนจากเอกชนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปร่วมเชียร์น้องเนเน่ที่ LA ด้วยครับ
2: ทำให้เต็มที่แล้วก็อย่าตื่นไม่ต้องตื่นเต้นมากก็ได้แล้วก็อย่ากดดันอย่ากดดัน
3: แล้ว
2: ก
3: ็เราไม่ใช่คนเล่นโอเคแล้ว MK ล่ะ
4: ก็อยากให้พี่นี่ทำเต็มที่ครับผมก็อยากไม่อยากให้พี่นี่กดดันนะครับผมอยากให้พี่นี่ทำให้สุดเหวี่ยงรูเลอร์โคสเตอร์ไปเลยครับผมก็อยากให้พี่นี่ชนะครับผม
3: ช็อปเปอร์ครับคนสุดท้าย
5: ขอให้พี่นี่ไม่เครียดครับแบบทำเอาไว้ดีที่สุดครับแล้วก็เอาที่หนึ่งไม่ได้ครับ
3: ตื่นเต้นกันไหมครับและนี่นะครับเป็นไลน์ครับที่คนมาต่อกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงก็ยังมีคนต่ออยู่นะครับเห็นนะครับว่าคนไทยเยอะมากเลยนี่ผมมีป้ายด้วยครับนี่ครับ
6: โกลเด้นเบอร์เซอร์ค่ะโกลเด้นเบอร์เซอร์ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องไปหาดูนะว่าเราดูช่องทางไหนได้บ้างกับการแสดงในการโชว์รอบสุดท้ายของน้องเนเน่ซึ่งน้องเนเน่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า very very me ก็คือจะเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้8โมงเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้แชมป์แต่ว่าเขาเปิดให้ทายกันอ
1: ่
0: ะมีคนเชียร์ว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ 81%
1: โอ้เรื่องราวฮิวใจกันต่ออีกสักเล็กน้อยก็แล้วกันครับคุณยายวัย93ปีตัดสินใจมอบที่ดิน2ไร่กว่าครับคุณยายท่านนี้ไม่ใช่ใครครับนาวาอากาศเอกพิเศษหญิงมนัสสิริอุอัมพุนันครับย้ำอีกครั้งครับคุณมนัสสิริอัมพุนันอายุ93ปีมอบที่ดิน4แปลง2ไร่กับอีก60ตารางวาให้กับทางโรงพยาบาลสงครับซึ่งเบื้องต้นก็มีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลมารับมอบไปเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธต่อไปครับ
0: เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นร่วมเชียร์น้องเนเน่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองว่าใครได้เป็นแชมป์
7: เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ติดหน้าจอเชียร์แน่นอนน้องเก่งมากจริ
0: ง
7: ๆเดี๋ยวต้องเชียร์กันนะคะ
1: คร
7: ับฝั่งนี้แต่ใครไม่เก่งปลูกต้นไม้ปลูกผักไม่เป็นไรเขามีตัวช่วยดีๆมาฝากหลายคนติดอกติดใจนะคะมาฟังกันค่ะกับพี่โมดและเฮียบอสค่ะ
8: สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกกิจกรรมเลยนะ
7: ใช่ค่ะ
8: ทั้งการประกวดแข่งขันของเด็กไทยแล้วก็รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบปัญหาตอนนี้พายุฝนมันกระหน่ำเหลือเกินบางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมแต่การท่วมยังไงก็แล้วแต่ทุกกิจกรรมต้องดำเนินการต่อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ใครที่ทำนาทำสวนทำไร่อยู่เห็นหน้าผมแบบนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้แล้วมาที่ที่แบบนี
1: ้แ
8: น่นอนครับนี่คือกำลังใจสำคัญของพี่น้องเกษตรกรครับที่ใช้แล้วเห็นผลจากผู้ใช้ทั่วประเทศแล้วครับนั่นก็คืออีเน่าที่ผู้เองก็ใช้
7: นี่ไม่ได้ทำสวนทำไร่แต่ที่บ้านก็มีต้นไม้เยอะก็ช่วยได้เยอะมาก
8: ช่วยได้เยอะจริงครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้หวานพืชต้องหวังผลโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่ลงทุนไม่ใช่บาท2บาทลงทุนเป็นหมื่นนะลงทุนเป็นแสนนะบางทีมีหลายร้อยไร่แต่ถ้าผลผลิตมันไม่ได้มายังไงก็ขาดทุนแต่วันนี้ถ้าคุณเอาตัวอีเน่าเอาไปช่วยเพิ่มในเรื่องของการย่อยสลายทำให้สารเคมีที่มันมีอยู่นะมันลดลงทำให้ปุ๋ยที่เราหว่านไปนั่นพืชมันกินปุ๋ยได้ดีขึ้นจะไม่มีคำว่าพืชไม่กินปุ๋ยเลยถ้าคุณใช้อีเน่าใช่ไหมครับเฮีย
9: ใช่ครับบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร
8: ่
9: น้ำท่วมหรือฝนตกหนักๆนะครับก็วัตถุอินทรีย์มันจะละลายน้ำไปแล้วก็จุลินทรีย์มันก็ละลายไปเราต้องหมั่นเติมนะครับถ้าไม่เติมเนี่ย ต้นไม้ของคุณไม่โตแน่นอนครับ
8: คือไม่จำเป็นว่าน้ำท่วมไม่ต้องใช้ก็ได้ต้องใช้นะ
9: ต้องไปเลยครับ
8: ของดีในพื้นที่เราเนี่ยมันถูกพัดพาไปหมดแล้วเราต้องเติมครับแล้ววันนี้เราเติมแบบให้เห็นผลแบบแน่นอนชัดเจนเพราะว่านี่คือกระแสตอบรับดีมากทั้งลูกค้าเก่าทั้งลูกค้าใหม่และราคาโปรโมชั่นที่ผมกล้าพูดว่าตั้งแต่ช่วงมีสงครามน้ำมันขึ้นเฮียบอสยังไม่เคยขึ้นราคาเลยเพราะนี่คืออยากส่งกำลังแรงใจให้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้ใช้กันแล้วเห็นผลจากการใช้อีเนาอย่างจริงๆแล้ววันนี้ยังให้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมผมย้ำแบบนี้นะใครที่ทำนาทำสวนทำไร่อยู่ท่านบอกว่าตอนนี้ท่านปลูกไม่ได้แต่ท่านซื้อเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าหลังจากนี้เราก็ไม่รู้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงจะปรับตัวดีดอะไรขึ้นไหมแต่ยังให้ราคาเดิมอยู่เพราะวันนี้เฮียบอสเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวทั้งอีเนาและดินเนาคือตัวเดียวกันนะครับและวันนี้มากับในส่วนของเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งจัดโปรให้เหมือนเดิมครับราคาเดิมเห็นตัวเลข899แต่คุณจะได้ไปคือ2ขวดแถม4ขวดครึ่งโหลอีเน่าครึ่งโหลประมาณ1ซองวันนี้ยังให้ราคาเดิมอยู่ครับ899บาทครับ899บาท8ขวด6ขวดอีเน่าครึ่งโหลและประมาณอีก1ซองทั้งหมดนี้ยังจ่ายราคาเดิม899บาทซื้อเอาไว้ก่อนซื้อเอาไว้ก่อนย้ำว่าซื้อเอาไว้ก่อนได้ใช้แน่นอนครับ021131234 021131234รีบโทรมาจองสิทธิ์นะครับเพราะว่ายังไงได้ใช้แน่นอนและยังไงเห็นผลแน่นอนนะครับและสำคัญครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะหรือสแกน QR Code ก็ได้หน้าจอทีวีหรือแอดไลน์ที่แอดTell to Tell ก็ได้คุณผู้ชมครับเพราะนี่คือกำลังสำคัญจริงๆครับพี่ผู้ครับเพราะว่าจากเราที่ลงพื้นที่อย่างผมเองเนี่ยไปนาใช่ไหมนาเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติ5ไร
7: ่
8: ถ้าได้เข้า5ตันนี่ถือว่าเก่งมากแล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึง5ตันเพราะระบบเรื่องของการเจริญเติบโตมันไม่ดีเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของดินใช่ไหม
9: ใช่ครับส่วนใหญ่นะครับร้อยละ90นะฮะเป็นเขาเรียกปัญหาทางด้านดินนะครับขาดวัตถุอินทรีย์แต่จริงๆมีอยู่นะฮะแต่มันไม่ย่อยสลายนะครับเราก็ต้องหาตัวช่วยบอกแล้วครับวันนี้เกษตรกรเปิดใจยังตัวช่วยเล็กๆน้อยๆเป็นตัวประกอบได้เลย1ตัว
8: เนี่ยคือที่บอกว่าผมลงพื้นที่ผมไปดูเองแล้วผมกล้าการันตีแล้ววัดกับเจ้าของที่นะ
7: อินทรีย์ได้เยอะมากเลยอ่ะอัน
8: นี้5ไร
7: ่
8: 5ไร่5ตันถือว่าเก่งแล้วแต่5ไร่ที่ผมลงคือเขาได้7ตัน
7: ว้าว
8: ผมผลิตเขาเพิ่มอ่ะแล้วเขาบอกว่ารอบต่อไปนะเขาจะใช้ของเฮียบอสกับของผมตลอดทุกแปลง
7: แล้วเป็นธรรมชาติไม่ใช่สารเคมี
8: ถูกต้องนะคือย้ำนะครับว่าอีเน่ายังไงก็ไม่ใช่ปุ๋ยถึงแม้ว่าใส่แล้วผลผลิตดีขึ้นมันก็ไม่ใช่ปุ๋ยเพราะมันไปย่อยสารตกค้างไปย่อยปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้พืชกลับมากินได้อีกครั้งนึง คุณก็สามารถลดปุ๋ยได้อันนี้คือแปลง2ฝั่งอันนี้เจ้าของเดียวกันเขาอยากลองเขาอยากลอง
9: เขาไม่เชื่อครับ
7: เทียบกันชัดเลยเน
8: า
7: ะอย่าง
8: นี้อันนี้คือภาพจริงเขาอยากลองจริงๆว่าทำไมวันนี้อีเน่ามันถึงตอบโจทย์ขนาดนี้เขาก็เลยลองเทียบดูเห็นผลถึงความแตกต่างแน่นอนและที่สำคัญผมย้ำนะครับทุกแปลงวันนี้ทำนาทำสวนทำไร่ผมลงพื้นที่จริงๆแล้วผมจะอยากให้เห็นว่าการที่เขาเปิดใจลองใช้ดูเนี่ยมันจะมีผลยังไงบ้างและผลลัพธ์ออกมาแล้วแบบนี้ที่สำคัญเขาเป็นตัวอินทรีย
7: ์
8: ย้ำเฮียรอบนึงว่าของเราไม่ใช่เคมีแน่นอน
9: แน่นอนครับเป็นเขาเรียกว่าปลาหมักมีอะมิโนสูงนะครับถึงบอกว่าต้นแบบดีปลายที่พวกเรากินกันเนี่ยมันจะดีครับ
8: คือเริ่มต้นดีปลายทางก็ดีแน่นอนครับและย้ำวันนี้แล้วดีกว่านั้นคือโปรโมชั่นคุณผู้ชมครับย้ำนะครับตอนนี้สายเข้าแน่นมากจริงๆวันนี้ผมว่าเปิดใจใช้ทั่วประเทศได้เลยเพราะว่าวันนี้เฮียบอสเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวทั้งอีเน่าและดินเน่าคือตัวเดียวกันนะครับมาพร้อมกับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งจัดโปรนี้ผมย้ำว่าโปรนี้เป็นโปรที่แบบอมตะจริงๆเพราะว่ายังไม่ขึ้นราคาเลยทั้งหมดเอาอีเน่า6ขวดครึ่งโหล6ขวดครึ่งโหลปรับมา1ซองจ่ายแค่899บาทครับ021131234จดเบอร์นี้ไว้ข้างฝาได้เลยนะครับ021131234เพราะโปรนี้เป็นโปรที่นี่ที่เดียวครับ6ขวดครึ่งโหลปรับมา1ซอง899บาทครับ021131234แอดไลน์ที่ @telltotel สแกน QR Code หน้าจอก็ได้และย้ำว่าขอให้โทรก่อนส่งของหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้การลงทุนเรื่องของเกษตรมันใช้เงินเยอะพี่ผู
7: ้ใช่
8: นะอย่างพี่ผู้อยากปลูกต้นไม้ก่อนหน้านี้ที่พี่บอกว่าปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้น
7: ค่ะ
8: แล้ว
7: เอาจริงแล้วเอาแต่โทษตัวเองฉันมือร้อนฉันทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกี่ยวละดินมันไม่ดี
8: มันไม่เกี่ยวดินไม่ดีจริ
7: งๆแต่ได้ของเฮียไปเนี่ยเอาไปลงแป๊บเดียวนะตอนนี้โอ้โหเอาช่างมาตัดเดือนละครั้งอ่ะ
8: มันขึ้นเร็วม
7: ัน
8: ขึ้นเร็วนะอันนี้คือการปลูกแบบว่าเอ้ยซื้อที่สวยที่เขาแต่มาเฉาที่เราแต่ถ้าคนที่ทำการเกษตรเราคุณจะต้องเจอปัญหาอะไรเยอะคุณผู้ชมครับสายเข้าแน่นมากนะครับผมบอกแบบนี้เลยนะโปรนี้ยังให้ราคาเดิมอยู่หรือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับวันนี้ใครปลูกพืชแล้วไม่ขึ้นปลูกพืชแล้วไม่โตสักทีปลูกแล้วก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้เฮียบอสคือคำตอบสุดท้ายจริงๆของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาอยากจะบอกอะไรเกษตรกรบ้างที่ว่ายอดขายถล่มทลายขนาดนี้ครับเฮีย
9: จริงๆแล้วเนี่ยบอกเกษตรกรนะครับว่าถ้าไม่ดีจริงอย่าซื้อซ้ำ แต่ตอนนี้การซื้อซ้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วของเราไม่มีคำว่าถอยเกรดลงนะครับมีแต่อัปเกรดขึ้นไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ
8: ถูกต้อง
9: เพราะคนไทยส่วนใหญ่จะชอบของที่ดีๆราคาถูกๆต้นทุนต่ำ
8: แล้วราคานี้นะเอาเฉลี่ยง่ายๆนะ6ขวดนี้ประมาณ15ไร่
9: ใช่ฮะ
8: แล้วตกไร่หลักๆ10บาทผมว่านี่มันถูกกว่าเคมีเยอะเลยนะอันนี้ไม่ได้โจมตีเคมีนะแต่ว่าวันนี้เราอยากให้ทุกคนเนี่ยกินอาหารแบบปลอดภัย
9: ใช่ครับ
8: วันนี้ก็เลยจัดให้คุณผู้ชมครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับใครดูอยู่ตอนนี้รีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรจองสิทธิ์เลยเพราะว่าสั่งตอนนี้ส่งของแล้วค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านนะเฮียบอเจ้าของดีเน่ากับอีเน่าคือตัวเดียวกันแล้วมาพร้อมกับเทลย้ำว่ายังให้6ขวดครึ่งโหลเต็มคาราเบลแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ปรับมาอีก1ซองทั้งหมดนี้ยังจ่ายราคาเดิม899บาทครับ899บาทไม่ถึง 1,000 ไม่ถึง900 02113 1234 02113 1234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR code หน้าจอตอนนี้แล้วย้ำว่าขอให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนนะครับส่งของแล้วค่อยจ่ายตังค์นัดกับสายส่งได้จะส่งวันไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนเพราะว่านี่คือโปรที่คุ้มค่ามากๆกับ6ขวดครึ่งโหลปรับมา1ซองจ่ายแค่899บาทครับ02113 1234 02 113 1234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR code หน้าจอตอนนี้แล้วย้ำว่าขอให้โทรมาจองสิทธิ์ก่อนเก็บเงินปลายทางเพราะนี่คือคำตอบที่มันเล็งเห็นแล้วมันตอบโจทย์แล้วว่าวันนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเขาให้ความไว้วางใจได้ดีขนาดนี้ครับเพีย
9: ใช่ครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเกษตรกรน่ะพลาดต้นทุนสูงรายได้ต่ำผลผลิตต่ำลองเปิดใจดูนะครับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือจุลินทรีย์ย่อยสลายเนี่ย มันสำคัญกับดินคุณยังไงแล้วสำคัญกับผลผลิตคุณไงแล้วสำคัญกับเงินในกระเป๋าคุณยังไง
8: ถูกต้องครับวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าคุณอยากลดต้นทุน คุณอยากได้เพิ่มผลผลิตและคุณสามารถหลีกเลี่ยงสารเคมีได
9: ้
8: วันนี้ไม่เปิดใจไม่รู้จริงๆผมพูดให้ตายร้อยครั้งพันครั้งถ้าไม่เชื่อก็ขอให้ลองเอาไปใช้ดูเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือใช้แล้วเห็นผลถึงบอกต่อวันนี้คุณผู้ชมครับย้ำนะ6ขวดครึ่งโหลนะ6ขวดครึ่งโหลประมาณ1ซองจ่ายแค่899บาทครับ02113 1234 02113 1234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR code หน้าจอตอนนี้และย้ำว่าขอโทรมาจองสิทธิ์ก่อนจ่ายเงินหน้าบ้านของส่งหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายตังค์เพราะนี่คือคำตอบที่เล็งเห็นแล้วแล้วชัดเจนแล้วว่าเกษตรกรทำไมถึงมั่นใจไม่ว่าจะเป็นอีเน่าหรือดินเน่าของเฮียบอสแต่วันนี้โปรดินเน่า6ขวดครึ่งโหลประมาณ1ซอง899บาทครับ02113 1234โทรให้ทันนะครับ02113 1234และนี่คือความหวังของเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศแล้วนะครับทั้งหมด6ขวดย้ำอีกรอบนึงนะ6ขวดครึ่งโหลประมาณ1ซอง899บาทครับ02113 1234 02113 1234แอดไลน์ที่ @teltotel สแกน QR code หน้าจอก็ได้และย้ำว่าโทรตอนนี้เก็บเงินปลายทางหน้าบ้านครับ
7: คุ้มมากจริงๆโทรก่อนนะหลังจากนี้อาจจะมีขึ้นราคาไม่ใช่ราคานี้แล้วนะคะอันนี้เฮียเขาตรึงไว้ให้อยู่นะขอบคุณเฮียกับพี่โมมากๆเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะไปติดตามชมทิศทางข่าวกันต่อค่ะ
10: วันนี้เดินหน้าค้นหา5ลูกเรือสอกาญจนาวารี888ที่ยังสูญหายหลังเรืออับปางกลางทะเลสัตหีบโดยมีข้อมูลว่าบางคนอาจติดอยู่ภายในซากเรือที่จมอยู่ใต้น้ำหน่วยซิลทัพเรือภาคที่1เตรียมลงดำน้ำตรวจซากเรือพร้อมวางแผนกู้เรือขึ้นฝั่งหาสาเหตุอับปางล่าสุดยืนยันรอดชีวิต16คนเสียชีวิต1คนและสูญหาย5คนกรมอุตุดับกระแสมหาอุทกภัย120ชั่วโมงยันไม่จริงแต่เตือน 23-27 กันยายนไทยยังเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมกรุงเทพปริมณฑลเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่ได้หมายความว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนวันนี้อว.หารืออธิการบดีหาทางย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่พิพาทหลังสั่งงดเรียนในพื้นที่อย่างน้อย3เดือนลดความขัดแย้งกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเบื้องต้นมีพื้นที่ตัวเลือก 3-4 แห่งพรุ่งนี้ยศชนันรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่บางพลีสำรวจอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหนึ่งในตัวเลือกประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยป้องพิงค์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามจนถูกระงับการแข่งขันเอเชียนเกม2026เชื่ออาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการรอผลตรวจซ้ำยืนยันย้ำพบสารต้องห้ามไม่ได้หมายความว่านักกีฬาตั้งใจใช้พร้อมเตือนทัพไทยอย่ากินยาทายาพ่นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนชาวบ้านรับไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่ไม่ได้เงิน 1,000 บาทใช้2เดือนมองน้อยลงแต่ยังดีกว่าไม่ได้ท่ามกลางค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ยังสูงหวังช่วยพยุงกำลังซื้อพร้อมสะท้อนอยากให้รัฐช่วยมากกว่านี้เพราะต้นทุนสูงแต่รายได้ยังเท่าเดิม
11: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
12: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
13: เงินทองต้องวางแผน
14: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
13: ความรู้การเงิน
15: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
16: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับพูดคุยกับคุณเอ็มธนพลแสนมาศกันต่อนะฮะจากช่อง M Rider ครับสวัสดีครับคุณเอ็ม
17: สวัสดีครับ
16: โทษนะฮะคุณวิ่งมากกว่า1แอปป่ะ
17: ใช่ครับวิ่งมากกว่า1แอปครับ
16: เฮ้ยคุณกำลังจะเอาเปรียบลูกค้าเปล่าวิ่งหลายแอปเนี่ยคุณวิ่งหลายแอปเนี่ยบางทีมส่งงานไม่ทันนะชนกันกระจายเลยแบบเนี้ยทำไมถึงต้องวิ่งหลายแอปครับ
17: จริงๆต้องบอกให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าการที่วิ่งหลายแอปเนี่ยผมไม่ได้แบบรับงานนี้1ค่ายรับงานนั้น1ค่ายแล้วก็ไปส่งลูกค้าพร้อมกันไม่การที่เราวิ่งหลายแอปเนี่ยมันคือเปิดโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างถ้าสมมติเรามีแอปเดียววิ่งงานค่ายเดียวเนี่ยเราก็มีแค่โอกาสในการรับงานแค่1แต่ถ้าเราเปิด4แล้วก็มีโอกาส4ทางแล้วในกรณีถ้าเรานั่งรองานเช่นค่ายไหนได้งานปุ๊บเราก็จะปิดค่ายที่เหลือเราไม่ใช่ว่าเราได้ค่ายนี้ปุ๊บเราไปเปิดอีก3ค่ายเพื่อจะรับงานอีกอันนี้ไม่มันไม่โอเคในเรื่องของลูกค้าแล้วก็ตัวไรเดอร์เองเพราะบางทีเนี่ยเราไปส่งเจ้านี้ไปส่งเจ้านี้มันคนละทางกันมันต้องใช้เวลาเยอะแล้วเราก็จะเสี่ยงโดนลูกค้า
16: คอมเพลน
17: ใช่ครับ
16: อ๋อแสดงว่าโอเคเราเปิดหลายแอปแหละแต่พอรับงานปุ๊บเราต้องไปปิดแอปอื่น
17: ใช่
16: ไม่ใช่วิ่งซ้อนใช่ไหม
17: ไม่ได้วิ่งซ้อนครับ
16: ไม่ใช่บอกรับแอปนี้เสร็จปุ๊บเอาตัวนี้กำลังเอาอีกออเดอร์มาให้กดรับเว้ยเอาขอตัวนี้ก่อนแล้ววิ่งอีกนึง
17: ไม่อันนั้น
16: มันมีคนทำได้อย่างเงี้ย
17: ถามว่ามีคนทำไม่มีแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรทำเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือได้รับผลกระทบเต็มๆนั่นก็คือรอนาน
16: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของรับออเดอร์ซ้อนคือต่างค่าย
17: ต่างค่าย
16: ต่างค่ายมีวิธีทำแบบนี้เหมือนกันว่าร
17: ับ
16: ซ้อน
17: รับ
16: ซ้อนอ
17: ัน
16: นั้นผลกระทบคือลูกค้าที่รอนาน
17: ใช่
16: เพราะมันต้องพอรับอันนี้เสร็จปุ๊บนี่มันรับ
17: ไปรับใช่
16: ส่วนนี้โอเคนี่คือต่างค่าย
17: ต่างค่าย
16: แต่จะมีรูปแบบของค่ายเดียว
17: ค่ายเดียว
16: แต่รับงานซ้อน
17: ซ้อนต่างค่ายรับงานซ้อนหมายความว่าระบบจะจ่ายงานมาให้เรา1งานแต่คุณต้องไปรับร้านอาหาร2ร้านส่งลูกค้า2คนนี่คือรูปแบบงานซ้อนของแพลตฟอร์ม
16: อ๋อโอเค
17: คือ
16: แพลตฟอร์มเอง
17: ใช่ครับของแพลตฟอร์มเองเราก็ต้องทำตามแพลตฟอร์มซึ่งมันก็เหมือนเรารับงานหลายๆค่ายพร้อมกันแต่เนี้ยเรารับแค่ค่ายเดียวแล้วคราวเนี้ยลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมไรเดอร์ต้องรับซ้อนอย่างที่ผมคุยบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องทำตามถ้าไม่ทำตามเนี่ยแอปพลิเคชันอาจจะแบบปิดระบบพักงานหรือว่าแบนไม่ให้เราวิ่งงานเลย
16: เอ้ยเดี๋ยวนะรับงานซ้อนในแอปเดียวนั่นหมายความว่าสมมติมีออเดอร์นึงเข้ามาแล้ว
17: คุ
16: ณกดรับปึ้งคุณไปที่ร้านนี้กำลังซื้อแล้วอยู่ดีมันจะมีอีกออเดอร์นึงเข้ามา
17: ใช่
16: ในแอปเดียวกัน
17: ในแอปเดียวกัน
16: คุณต้องรับเหรอ
17: ถามว่าต้องรับไหมบางคนปฏิเสธไม่รับก็ได้แต่ถ้าคุณปฏิเสธบ่อยๆเปอร์เซ็นต์การรับงานก็จะต่ำลงการจ่ายงานก็อาจจะน้อยลง
16: อ
17: าจจะมีส่วนและผลร้ายแรงก็คือถ้าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เงื่อนไขในการรับงานคุณอาจจะโดนปิดระบบไม่ให้วิ่งงานนี่คือสิ่งร้ายแรงที่สุดฉะนั้นเรื่องนี้ไรเดอร์ต้องทำตาม
16: มันเป็นเรื่องของระบบ
17: มันเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่เป็นตัวของไรเดอร์เพราะว่าถ้าไรเดอร์ไม่ทำตามเนี่ยก็คือโดนแบนโดนระงับสัญญาณไม่ได้วิ่งงานพอไม่ได้วิ่งงานก็คือไม่มีรายได้
16: คำถามต่อมาคือเอาเป็นว่าคุณมีหลายแอป
17: ครับ
16: ใช่ไหมพอหลายแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรับงานหนึ่งปุ๊บคุณจะไปปิดแอปที่เหลือ
17: ใช่ครับ
16: ถ้าทำแบบนี้รายได้มันจะเพิ่มขึ้นจากแค่วิ่งแอปเดียวหรือเปล่าขอเนี่ยพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ
15: เงินทองของจริง

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
6: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
10: ้ ผมอย่างเดียวเลย
6: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
11: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal
13: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: เงินทองของจริง
15: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงนะครับมาพูดถึงเรื่องของรายได้หน่อยนะครับคุณมีหลายแอปโอเคด้วยจรรยาบรรณของคุณแหละเปิดรับแอปหนึ่งปุ๊บต้องปิดที่เหลือเ
16: ค
15: ยลืมปิดบ้างไหม
16: มีครับ
15: แล้วทำไงครับ
16: เราก็ไม่รับหมายความว่าการที่เราเปิดรับงาน4แอปเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันการรับงานแบบรับแบบออโต
15: ้
16: หรือว่า
15: แมนนวล
16: เมนนวลเราเลือกรับผมจะเปิดแบบเลือกรับทุกค่าย
15: อ๋อไม่ใช่ออโต้
16: ใช่ครับถ้าสมมุติงานเข้ามาเราเห็นตัวงานปุ๊บเราจะไม่รับพอไม่รับเราก็ไม่ได้ไปวิ่งส่งงานเราก็ไปปิดงานอันนี้คือเซฟตัวเราแต่ถ้าเราเปิดออโต้หมดเลยได้งานนี้กำลังจะไปปิดเจ้าอื่นเจ้านี้เด้งมามันก็เราจะได้งานอัตโนมัติ
15: เอางี้ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยการเปิด4แอปเนี่ยมันมีรายได้เพิ่มขึ้นไหม
16: ถ้าถามผมนะครับส่วนตัวเพิ่มขึ้นถ้าสมมติชั่วโมงนั้นอ่ะเราต้องรองาน1ชั่วโมงยกตัวอย่างนะครับ1ชั่วโมงมันก็มีโอกาสแค่ทางเดียวแต่ถ้าใน1ชั่วโมงนั้นอ่ะเราเปิดอีก3

0: ใช่เป็น4เรามีโอกาส4ทางแล้วผมเชื่อเลย1ชั่วโมงเนี่ยไอ้3ค่ายเนี่ยมันก็มี
1: อย่างน้อยมีโอกาส
0: ใช่มันมีโอกาสโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลารอไปฟรีๆ1ชั่วโมงอันนี้คือโอกาสที่เราจะได้เงินเพิ่ม1ชั่วโมงแต่มันไม่ได้การันตีนะครับมันแค่ช่วยเพิ่มโอกาสเฉยๆแต่บางคนอาจจะวิ่งค่ายเดียวรู้อยู่แล้วว่าที่งานช่วงนี้มันเงียบมันอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นเฉยๆอาจจะต้องรอแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวลานี้มันปกติออเดอร์มันเยอะนะแต่ทำไมงานมันไม่เข้าชั้นเลยอ่ะก็ต้องหาโอกาสให้ตัวเองไม่ให้เสียเวลาในการ okay. ทำงานหารายได
1: ้โอเคงั้นผมย้อนกลับมาที่1แอปแล้วรับงานซ้อนอ
0: ่
1: ะใน1แอปอ่ะนั้นหมายความว่า
0: ครับ
1: แอปเป็นคนฟีดมาถูกต้อง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างงี้คุณก็ต้องรับแรงกระแทกของลูกค้าที่รอนาน
0: ใช่ครับไรเดอร์ต้องรับเต็มๆ
1: โอ้แล้วทำไงถ้าไรเดอร์ต้องรับนั่นหมายความว่าอ้าวก็ผมไม่ได้เป็นคนรับนี่แต่แอปมันส่งมาให้อ่ะ
0: นี่แหละครับ
1: ส่งมาให้อ่ะ
0: นี่คือสิ่งที่ไรเดอร์จะอธิบายให้ลูกค้าฟังแต่ลูกค้าบางคนไม่เข้าใจคิดว่าไรเดอร์เป็นคนรับเองต่างหากอย่างที่ผมบอกว่าไรเดอร์ต้องทำตามระบบถ้าไม่ทำตามระบบ อาจจะโดนปิดระบบ
1: แต่อย่างน้อยวันนี้คุณเอ็มได้มานั่งตรงนี้และอธิบายให้ผู้ชมได้เห็นภาพนะครับชีวิตไรเดอร์ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะฮะก
0: ็
1: คงได้เห็นแล้วนะว่าเขาต้องเจอกับอะไรยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนแหละมันก็มีข่าวที่ออกมาไม่ค่อยดีเกี่ยวกับไรเดอร์บ้างนะครับ
0: อัน
1: นั้นคือปัจเจกบุคคลมันไม่ใช่ท
0: ั้
1: งหมดนะครับแต่น้อยคุณผู้ชมได้เห็นแล้วพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีความเข้าใจเขาเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะก็หวังว่าก็ดูรายการเงินทองของจริงก็คงจะตระหนักได้นะครับว่าพี่ๆน้องๆไรเดอร์ต้องเจอกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: เป็นกำลังใจให้คุณเอ็มและน้องๆพี่ๆไรเดอร์ทุกๆท่านนะฮะในประเทศไทยนะครับวันนี้เงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับและเวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25นะครับวันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเงินทองของจริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริงวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จันทิพย์ที่มาเป็นเพื่อนพี่นะ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะทิพย์เองก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่พี่ว่ามีคนเดียวที่ให้คำตอบเราได้ก็คือคุณสุโรชินีมีใครเชฟมาดูเข้าเพราะว่าพี่ตามเคยนะ
1: แล้วพี่อยากแน่ใจเหรอคะว่าครั้งนี้เราจะหาบ้านคุณสโรชินีเจอ
0: ยังไงซะพี่ต้องหาให้เจอให้ได้

0: กระดาษพวกนี้พอลุงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับ

วังนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: คุณรถคุณมีอะไรเสียหายหรือเปล่าคร
2: ับ เปล่าครับพวกเราแค่อยากเข้ามาดูของนิดหน่อยนะครับ
0: งั้นก็เชิญตามสบายเลยนะครับแต่มีของบางชิ้นเป็นของสะสมส่วนตัวอาจจะขายให้ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: อบภาพนั้นเหรอ
1: คุณลุงวาดภาพนี้เองใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าลุงเป็นคนวาด
1: หนูเดาเอานะคะผู้หญิงในภาพยกสำรับอาหารมาให้แล้วผู้ชายในภาพคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะ
0: เขากำลังเขียนใบลานบันทึกของคนโบราณ
1: เขาเขียนอะไรล่ะคะ
0: คนแก่จะเขียนอะไรได้ถ้าไม่ใช่เรื่องราวเก่าๆที่เขาเคยผ่านมาเรื่องราวที่เขามีความผูกพันแล้วเขาก็ไม่อยากให้มันสูญหายไปกับตัวเขา
1: แล้วคุณลุงพอจะบอกได้ไหมคะว่าเขาเขียนเรื่องอะไรอยู
0: ่ลุงไม่รู้หรอกว่าเขาเขียนเรื่องอะไรอ่ะแค่จินตนาการของช่างเขียนรูปคนหนึ่งเท่านั้นแหละ
1: ฉันเข้าใจค่ะบางทีก็เขียนรูป

0: ชิปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีกุญแจเปิดหีบซ่อนอยู
1: ่ชิปก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ชิปเหมือนเห็นภาพพวกนี้มันอยู่ในหัว
2: ไม่เคยมีใครเปิดหีบนี้ได้เลยนะหนูเป็นคนแรกจริงๆอ่ะ
1: คุณลุงก็ไม่เคยเปิดเลยเหรอคะ
2: เรียกว่าไม่คิดที่จะเปิดเลยดีกว่าตั้งแต่แรกที่ได้มานะลุงรู้สึกว่าหีบใบนี้มันรอคอยอะไรบางอย่างลุงก็เลยไม่คิดที่จะขวนขวายให้กับใครแต่ตอนนี้ลุงรู้แล้วว่ามันรอคอยอะไร
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
3: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
6: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
7: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: งานเสร็จแล้ว
10: โฟร์มอสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: อ้าได้ไหมครับ
10: โฟร์มอสโอเมก้า369
8: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
12: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทยเท่านั้นค
13: ่
12: ะ
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบส
15: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
16: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
17: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
18: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
19: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นFortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
9: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
2: ้ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
10: ้มาแข่งโบลิ่งโชเก่ากันหน่อย
8: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
0: อีกสักเกมไ
8: ห
0: ม
8: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
15: กรมชลประทานออกประกาศฉบับที่5เตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดเช้านี้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
12: พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10 ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเค

0: เขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้านเขาก็รู้สึกไม่โอเค
1: คืนนี้ 5:00 นทางช่องวัน31
2: นอกจากร้านเฮียก็ไม่มีร้านไหนรับทำเสื้อหมักโคนเลยค่ะครูใหญ่เขาบอกว่าด้วยเวลาแค่นี้กับเสื้อ300ตัวเนี่ยมันไม่มีทางทำทันอ่ะ
3: ขอพูดหน่อยนะครับนางเจนนี่เนี่ยเห็นมันสดใสแบบเนี้ยแต่เวลามันมีปัญหามันดิ่งมากเลยนะครับ
4: คุณเจนนี่คุณเจนนี่
5: คุณเจนนี
4: ่ยูบอกค่ะพี่เจนนี
6: ่นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
7: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
7: เวลา 1:00 นตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาท
7: ต่อเดือนกดดอก
8: 599 สี่เหลี่ยม
7: โทรออก

0: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
1: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
2: แฟนเก่าเธอเหรอ
3: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
4: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้ไง
5: เธอกำลังทำให้บูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
6: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
8: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
1: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชับสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: วาดรูปเหมือนกัน
2: คุณลุงครับคุณลุงครับหีบที่อยู่บนนั้นเนี่ยมันคือหีบอะไรเหรอครับ

0: ราณสมัยอยุธยามีคนมาขอซื้อหลายคนแล้วแต่พอพวกเขาเปิดไม่ได้เขาก็เลยไม่เอาง
1: ั้นถ้าทีเปิดได้คุณลุงขายให้ทิพย์นะคะ

0: ชิปรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้มีกุญแจเปิดหีบซ่อนอยู
1: ่ชิปก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่ชิปเหมือนเห็นภาพพวกนี้มันอยู่ในหู

0: ไม่เคยมีใครเปิดหีบนี้ได้เลยนะหนูเป็นคนแรกจริงๆอ่ะ
1: คุณลุงก็ไม่เคยเปิดเลยเหรอคะ
0: เรียกว่าไม่คิดที่จะเปิดเลยดีกว่าตั้งแต่แรกที่ได้มานะลุงรู้สึกว่าหีบใบนี้มันรอคอยอะไรบางอย่างลุงก็เลยไม่คิดที่จะขวนขวายให้กับใครแต่ตอนนี้ลุงรู้แล้วว่ามันรอคอยอะไร

0: ท่านครับคดีระเบิดงานระลึกอยุธยาสายรายงานมาว่าตำรวจกำลังส่งหมายเรียกตัวพี่วิชัยไปสอบสวนครับ
1: แล้วตอนนี้พี่ชัยอยู่ที่ไหน
0: ตั้งแต่มีคนตายที่กรุสมบัติก็ไม่มีใครติดต่อได้เลยครับ
1: หาตัวให้เจอก่อนตำรวจและจัดการอย่าให้มันได้เจอหน้าใครอีก
0: ครับท่าน

0: ผมเสียใจด้วยนะพรุ่งนี้ผมคงมางานเผาไม่ได้เพราะว่าติดหาเสียง
1: ขอบพระคุณท่านมากครับที่อุตส่าห์มา
0: ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็คนรู้จักกันไม่นึกเลยนะครับว่าท่านสุนทรจะต้องมาจากไปแบบนี้ผมไปก่อนนะ
1: พ่อผมไม่ได้ฆ่าตัวตายครับอย่างพ่อไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆถึงจะโดนกล่าวหาไว้หลายคดีแต่ผมรู้ว่าท่านต้องเตรียมสู้คดีอยู่ครับ
0: นี่คุณหมายความว่าย
1: าในที่เกิดเหตุไม่ใช่ของพ่อครับแต่คนที่มันทำมันมีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายอย่างผมคงทำอะไรมันไม่ได้

0: ไอ้รงฉันไม่ลืมสัญญาที่ให้กับแกไว้หรอกนะทั้งเรื่องที่ฉันจะทำหน้าที่แทนแกให้ดีที่สุดแล้วก็เรื่องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะใหญ่โตมากขึ้นทุกวันก็ตาม
1: ไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่ใหญ่เกินกว่าเจ้ากรรมนายเวรของเขาแล้วค่ะท่านสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจันนุหนูรู้เหรอฉันหมายถึงใคร
1: รู้สิคะแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเจ้ากรรมนายเวรย่อมทำหน้าที่ของเขาตามวาระกรรมดีก็จะส่งผลคุ้มครองคนดีแต่คนที่ทำกรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลตอบแทนเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเพราะกรรมมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง
0: ฉันก็อยากให้เป็นเช่นนั้นไม่อย่างนั้นแล้วคนคงหมดศรัทธาในความดีนี่หนูมาทำบุญ
1: ดิฉันไม่ได้มาทำบุญหรอกค่ะมารับ
2: คุณคะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวคุณต้องไปธุระที่พักต่ออีกนะคะเมื่อกี้คุณคุยกับใครเหรอคะ
0: อ
2: ้
0: าวก็คุยกับ
3: นี่อย่าบอกนะครับว่าคุณท่านกำลังคุยเกี่ยวกับผีหรือเปล่าครับ
2: เจ้าใหญ
3: ่แต่ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณหญิงก็กวดน้ำให้หมดแล้วนะครับครบเลยครับทั้งเจ้ากรรมนายเวรของคุณท่านนะครับเจ้ากรรมนายเวรของคุณหญิงแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรของนายด้วยครับสาธุมารับส่วนบุญกันไปให้ทุ่นทั่วหน้านะครับแล้วก็อย่ามาให้พบให้เจอกันเห็นบ่อยๆนะครับสาธุผู้ใหญ่กลัว

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go One Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gauss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
5: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
6: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: แข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
2: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
3: ชนะแล้ว
4: อีกสักเกมไหม
2: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
5: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
4: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนพ่อ
10: ช้า
9: หร
10: ือ
9: ย
10: ัง
9: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
16: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
17: รับชุดไหนดีครับ
18: เอาชุด
19: ออสตางค
20: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเคร็ตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
21: ้ปากเหม็นแน
22: ่ๆอีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
23: แป้งตราช้างสามเสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: นี่มันของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงนี่คะ
1: ใช่แต่พี่ว่าพวกนี้ไม่ใช่ของผู้หญิงนะ

0: เหมือนอุปกรณ์วาดภาพเลยค่ะผู้กัน
1: คิดว่าไงนะ
2: สำเภาทีเพิ่งเก็บท่าเรือเมื่อเช้าเจ้าจะได้ไปวาดรูปถูกใจไหม
0: เป็นพระคุณเจ้าค่ะคุณพระชุดผู้กันแบบนี้ทิพย์เคยฝันเห็นค่ะมันเป็นของพระอักที่ให้กับทิพย
1: ์พระอักให้กับทิพย์อุปกรณ์วาดภาพของใช้ของผู้หญิงหรือว่าหีบใบนี้จะเป็นของทิพย์
3: ส่วนนี้ท่านขุนวิจิตรสหายเก่าของพ่อข้าส่วนนั่นทิพย์บุตรสาวของท่าน
4: ถือว่าช่วยลุงกับลูกด้วยเถิดคุณพระ
5: ถ้าลูกถ้าลูกอยาก
4: รับทิพย์ไว้เป็นเมียของเจ้าอีกคนนึงเถิด
1: พี่นี่ออกแล้วว่าลุงคนนั้นหน้าเหมือนใคร
0: เหมือนใครคะ
1: ขุนวิจิตรพ่อของทิพย์ที่ไปเห็นในฝัน
0: พ่อของทิพย
1: ์บางทีการที่เรามาเจอหีบใบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะก็เหมือนที่ลุงเขาบอกว่าหีบใบนี้รอทิพย์อยู่บางทีของในหีบนี้อาจจะให้คำตอบเราก็ได้

0: เหยื่อรายหนึ่งถูกแขวนคอตายแต่สาเหตุการตายกลับเป็นเพราะหัวใจวายส่วนอีกรายหนึ่งถูกตัดชิ้นส่วนทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ถือว่าโหดเหี้ยมมาก
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยฆาตกรที่ฆ่าหันศพก็ทำเพื่อที่จะอำพรางศพแต่รายนี้ไม่น่าใช่นอกจากชิ้นส่วนศพจะถูกกระจัดกระจายแล้วยังตั้งใจเหมือนให้คนเดินมาเจอกันน่ะ
0: ประจานเขาทำแบบนี้เพราะต้องการประจานให้คนเห็นทิ้งชิ้นส่วนศพไว้ให้แรงกากัดกินนี่มันคือการลงโทษในนรกนะเว้ย

0: แกบอกว่าคนตายเนี่ยวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาใช่ไหม
1: ใช่น่าจะวิ่งมาทางโบสถ์หลังเก่าหลังนั้นแต่ฉันค่อยตรวจสอบแล้วนะไม่มีเบาะแสอะไรเลย
0: มันจะเป็นไปได้ไหมวะว่าคดีเนี้ยเกี่ยวข้องกับคุณสโลชินี
1: นี่แกจะโยงถึงเขาอะไรนักหนาวะเทศ
0: ก็บ้านเขาอยู่แถวนี้แต่ที่ฉันสงสัยอย่างเดียวก็คือผู้หญิงคนเดียวเนี่ยจะทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอวะ
1: มันก็เป็นไปได้เว้ยบางทีลูกน้องเขาเนี่ยอาจจะคอยช่วยเขาอยู่ก็ได้แต่ถ้าเขาเกี่ยวข้องกับคดีนี้จริงๆเนี่ยฉันว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากเลยนะเว้ย
0: ใช่เขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ควรมีใครเข้าใกล้ You
2: don't need to run the time อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: ดีแฟลตเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิคือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
4: สอยสั้น
3: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
4: โอ้ยแพงจะตาย
3: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
4: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
4: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
4: แชมพูโสมแดงคือกายะ
3: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
4: จริงเหรอ
3: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
4: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 200,000 จริงๆนะ
3: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
4: คนนี้
3: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะ
4: เป็นคนเกาหลีแท้เลย
3: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงที่สุกายะผมขึ้นดกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
4: คุณผู้ชมดูแกสายใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
3: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปรขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโปร6ขวดพัน
4: แล้ววันนี้จัดโปรยังไงให้
3: วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก8ซอง
4: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
3: 8เดือน
4: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่อ
3: าบน้ำตัวหอม
4: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
3: ั้
4: งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
3: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
4: รีบโทรเลย1252เยี่ยมจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งเนี่ยสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกดก่อนค่ะ1252ทดแท้รอท้ายรายการเนี่ยของหมดมันจะไม่ทันวันนี้ส่งปุ๊บพรุ่งนี้ได้สระได้ใช้เลย1252999นี้เก็บเงินปลายทาง
3: ไม่มีค่าส่งนะคะ

0: ่งไม่ด้วย
1: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
0: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
0: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
1: ่เลี้ยงไว้ผมแล้ว
0: ค
1: ือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
0: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
1: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่แม่ลองเอาไปสระนี่
0: อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
0: ้อ้าวผู้ชายก็ได้ด้วย
1: 80ค่ะพ่อรอง
0: พ่อรองของเรา
1: ต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
0: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
1: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกินหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี้
0: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
1: ใช่
0: หัวแบบเนี้ย
1: ใช่
0: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะ
1: คือสูตรนี้นะเขาชอบมากพ่อรองบอกตัวขิงเนี่ยมันดับกลิ่นหนังหัวดีมาก
0: ตอนนี้สายเยอะมากพ่อแม่ถ้าดูอยู่นะคะเหลือแค่70กว่าเซตสุดท้ายลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่อยากพลาดโปรโมชั่นวันนี้แฟตเซลทั้งส่งฟรีทั้งลดทั้งแถมวันนี้ที่เห็น4ขวดเนี่ยไม่ใช่นะเราแถมเบิ้ลให้อีก4เป็น8ขวดใหญ่เป็นขวดปั๊มหมดเลยใช้ได้8เดือน
1: ใช
0: ่แล้วก็มีครีมอาบน้ำตัวหอมให้พ่อแม่ไปใช้อีก
1: 8ซองรวมแล้ว8บวก8 16ชิ้นนะฮะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252
0: ค่ะ
1: 1252
0: ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนมานะคะ
1: ใช่คือไม่มีอะไรสระหัวแล้วหัวสะอาดเท่ากับการใช้ขิงสระแล้วขิงตัวนี้นะใครมีกลิ่นหนังหัวนะเอาขิงไปสระเลย
0: นอกจากมีโสมแดงมีขิงด้วย
1: ใช่แล้วก็ใครที่มีปัญหานะเขาเรียกว่าร่วงจากกรรมพันธุ์หรือร่วงจากพวกแบบฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะใช่แล้วก็มันจะมีพวกปาล์มใบเลื่อยที่เขาไม่ใส่กันเพราะของมันแพง
0: เหรอ
1: ใช่
0: ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงนี่ดารานักแสดงช่องสามใช่คือสมุนไพรวันนี้เราใช้เป็นตำรับสมุนไพรโบราณนะคะพวกโสมแดงขิงปาล์มใบเลื่อยเทียนกิ่งใบไผ
0: ่
1: พวกมหาดนะคะพวกมะขามดีควายมะกรูด
0: แบรนด์สุกายะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในด้านของสมุนไพรไทยที่เป็นต้นตำรับอยู่แล้วนะ
1: ค่ะคือบ้องบอกนะไม่ต้องไปเสียตังค์แพงๆซื้อแบบว่าอะไรแพงๆขวดละเป็นพันสองพันไม่ต้องนะ
0: กระบวนการผลิตสะอาดมาก
1: ใช่แพงแค่ไหนไม่สู้ใช้โสมแดงขวดนี้เอาจริง
0: ได้มาก
1: มันใช้ดีจริงๆคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: หลักพันน่ะ
0: แล้วเนี่ยสระนะคะคุณผู้ชมจะบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากใครที่ชอบความหอมนะคะไม่ได้เหม็นเขียวต
1: ้
0: องลองนะคุณผู้ชมเพราะยามใช้มาแล้วมีความรู้สึกว่าสระแบบมีความสุขอ
1: ่
0: ะกลิ่นมันอบอยากจะสระสองรอบสามรอบสระไปเลย
1: คือมันเย็นหัวใช่มันเย็นแม่อูมเนี่ยนะจะตัดผมสั้นดัดผมหยิกเพราะคนอายุเยอะผมมันจะบางบางเสร็จปุ๊บต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกปัญหาโรคแตกใครที่จะไปปลูกผม300กว่าบาทวันนี้เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงจบ
0: คนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
1: แกคันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปุ๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
0: ะ
1: นี่ดูโอ้โหดูสิ
0: เหลือแค่40กว่าเซตแล้ว
1: ใช่คือหนามากแล้วแกไม่ต้องไปดัดหยิกเลยนะ
0: อย่ารอนะ
1: เพราะผมมันขึ้นหนาปั๊บหูตบพี่แยมตอนนี้สายรอเป็นร้อยเลยตอนน
0: ี้ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1252เวลารายการเราเนี่ยเหลือ3นาทีสุดท้ายแต่เซตเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณรอท้ายรายการอาจจะไม่ได้โปรนี้ต้องบอกก่อนว่า1ขวด690บาทราคาเต็มแต่วันนี้ค่ะเหลือเฉลี่ยแค่60บาทเท่านั้นแต่คุณได้ทั้งหมดนี้ไปเลยนะคะไม่มีค่าส่งด้วยแค่999บาทโทรก่อนค่ะ1252โทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: ตกเดือนละ60กว่าบาท60กว่าบาทไม่มีทางได้ราคานี้แน่นอนแล้วใช้อะไรไม่จบเอาแชมพูโสมแดงสุกายะตัวจบถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วต้องบอกเลยใครที่จะต้องแบบไปปลูกผม 3-4 แสนอย่าเพิ่งนะลองใช้โสมแดงก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วหลายคนนะคะต้องไปตัดผมสั้นต้องไปดัดผมหยิกนะคะ40 50 60ผมมันจะบางไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: เราอยากไว้ยาวเพื่อหน้าดูเด็ก
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกาหลีเนี่ยเขาใส่โสมแดงในทุกขวดที่เป็นผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทุกขวดที่ทำให้ผมมันขึ้นวันนี้ไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วนะ
0: เราก็มี
1: หลัก10นะคะวันนี้ให้โสมแดงในราคาหลัก10แล้วมันมีตัวขิงต้องบอกเลยนะชอบมากขิงนะมันสะแล้วหัวมันสะอาด
0: รู้สึกสะอาดแล้ว
1: สะอาด
0: เย็นสดชื่น
1: เย็นขิงดีมาก
0: แล้วคุณผู้ชมดูสมุนไพรนะที
1: ่
0: ใส่ไปทั้งหมดในนี้เลย
1: เยอะมากนี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหา
0: เนี่ย
1: จับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ
0: พี่
1: ท
0: ่
1: านนี้แกออกกับพี่แพทย์แกออกกำลังกาย
0: น
1: ี่นี่นี่ตัวออกกำลังกายหัวเหนียวใช
0: ่เหงื่อ
1: ออกแล้วมาจับทีลูดนะล่วงเป็นกำๆเลยนะ
0: เขาน่าจะต้องสระทุกวันเลยนะคะเพราะว่าต้องออกกำ กำลังกายใช่ไหม
1: ใช่เลยบอกพี่แพทพี่ต้องใช้โสมแดงเพราะพี่อายุเยอะแล้
0: ว
1: ผมพ
0: ี่
1: บางนี่ไงผมขึ้นเต็มเลย
0: นี่คุณพี่คุณแม่ถ้าดูอยู่นะคะเราไม่เรียกป้าแล้วนะแบบนี้เราเรียกคุณพี
1: ่
0: อุ้ยคนนี้สวยมาก
1: ให้ดูนิดนึงพี่แป้ง
0: คุ
1: ณพี่แป้งแกทำกับข้าวแล้วก็ใส่หมวกทั้งวัน
0: มันอบมันอบ
1: อบหัวเฮิร์นิ้ว
0: มันก็จะเร่งผมร่วงนะ
1: กินคั้นพอคั้นเสร็จเก้าเสร็จผมร่วงเป็นกระจุกกระจุก
0: อุ้ยแสดงว่าโสมแดงเนี่ยมันช่วย
1: สุดยอดดูพี่ปู่ดูพี่แป้ง
0: ผู้ชม
1: เป็นยังไงนี่คือพี่แป้งหลังใช้โสมแดงผมหนาฟูฟ่องไม่ต้องไปดัดหยิกเพราะแกใส่หมวกทั้งวันมันอบ
0: ทรงประมาณเนี้ยเป็นอะไรที่เราต้องการไม่ใช่ตัดสั้นดัดหยิกอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
1: วันนี้นะ
0: ถ้าอยากได้20กว่าเซตสุดท้ายแล้วคุณป้อง
1: แชมพูธรรมดาเอาไม่อยู่นะป้องบอกเลยแม่จะใช้แชมพูที่เขาสระทั่วไปธรรมดามันเอาไม่อยู
0: ่
1: ถ้าแม่อยากให้ผมหนาผมเด้งผมเงาผมเยอ
0: ะ
1: ลดปัญหากระหม่อมที่มันแบบบางๆอ่ะนะให้เอาเสียวโสมแดงไปสระแม่ไปซื้อข้างนอกเนี่ยนะที่เกาหลีเขาขายขวดเป็นพัน
0: ทีนี้690อ่ะ
1: ใช่วันนี้เหลือหลักเศษ
0: แต่วันนี้เหลือ60บาท
1: เหลือ60บาท18ชุดสุดท้ายเอาไม่ได้แม่ถ้าไม่คิดจะปลูกผม 300,000 บาทเอาโสมแดงไปสระเลย
0: ค่ะ
1: 1252 1252ค่ะ
0: 1นาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: ด้วย71
1: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันหมดแล้วคุณป้อง12เซตสุดท้ายแล้วตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้ว20วินาทีเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาให้เพิ่ม50เซตแม่ okay. เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช
0: ่โทรด่วน
1: หลักพันเหลือหลัก10 1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กาแฟครับนาย
1: กาแฟป่ะ
0: จริงๆนายกลับมาทำงานนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามานั่งจ้องของเก่าอยู่แบบนี้ผมว่ามันดูแปลกๆนะครับนายจะหาอะไรล่ะครับ
1: ฉันกำลังหาร่องรอยอะไรบางอย่างอยู
0: ่แต่ว่าของมันพูดไม่ได้แล้วมันจะตอบนายได้ยังไงล่ะครับ
1: แกรู้จักคำว่าพยานวัตถุไหมสิ่งของถึงแม้จะพูดไม่ได้แต่ว่าร่องรอยทุกอย่างที่อยู่กับมันเนี่ยสามารถบอกเรื่องราวที่ผ่านมาได้ถ้าเรารู้จักวิเคราะห์ให้ดีเราอาจจะได้คำตอบที่เราอยากจะรู้

0: คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เชื่อได้ว่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเราจะได้มาฟังกันว่าผู้ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศคนใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นมีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างไรบ้างวันนี้อยู่กับผมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแคนดิเดตสำคัญทั้งสองพรรคเลยนะครับผมขอแนะนำเริ่มจากท่านแรกก่อนนะครับเป็นหัวหน้าพรรคเทิดธรรมคนใหม่ครับพันตรีดนัยอลงกรสกุลครับนี่ได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงคนหนึ่งทีเดียวนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าพรรคไทยธำรงนะครับเพิ่งขึ้นมารับตำแหน่งได้ไม่นานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพลโทอัครราชัยวัฒน์บดินทร์ครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ

0: หายไปตั้งนานไม่คิดถึงท่านทนายบ้างหรอครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เก่งนักใช่ไหม
1: เฮ้ยทำไรกันน่ะ
2: เฮ้ยตำรวจที่มา
1: ไปดิ
2: ไป
1: ไ
2: ปดู

0: ็ได้ฟังนโยบายในหลายๆด้านไปแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นนโยบายที่อาจจะตรงใจกับหลายคนที่กำลังฟังแล้วก็ติดตามรายการของเราอยู่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ามีอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนทั้งประเทศเนี่ยกำลังรอฟังอยู่ก็คือการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะฮะว่าผู้ที่จะเป็นผู้นำคนใหม่เนี่ยนะฮะมีนโยบายมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเราเริ่มต้นจากท่านทนายก่อนก็แล้วกันนะฮะ
1: สำหรับปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยผมให้ความสนใจมาตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกพรรคแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าการแก้ไขเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องเป็นการปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับให้เขามีรายได้เพียงพอ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปหารายได้พิเศษในทางที่ผิด
0: ๆครับ
1: บวกกับการควบคุมเศรษฐกิจเป็นนโยบายเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็การใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังทำทุกอย่างให้มันสอดคล้องกันผมว่าปัญหาคอร์รัปชันก็น่าจะหมดไป
0: ครับมองว่าถ้าทำแบบนี้แก้ไขปัญหาได้แน
1: ่ครับผม
0: ก็อาจจะตรงใจกับท่านที่ฟังอยู่ก็ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ท่านนักข่าวล่ะฮะคิดยังไงเรื่องนี
2: ้ก่อนอื่นนะครับเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันฝังรากลึกเข้าไปในบ้านเมืองของเรานานมาแล้วนะ
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นระบบอุปถัมภ์หรือการขอความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันนำไปสู่การให้สินน้ำใจแล้วก็สินบน
0: ครับ
2: แต่ปัญหานี้นะครับผมว่ามันอยู่กับสำนึกของคนคนทุกคนที่มีจิตสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยทำผิดไม่ต้องให้ใครบอกหรอกครับใจเราเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำผิด
0: ครับ
2: ไม่มีใครเห็นเทวดาก็เห็นครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะนำเสนอคือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ศาสนาให้กับคนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: แม่ดูเป็นการแก้ปัญหาแบบประนีประนอมนะครับอย่างนี้โจรผู้ร้ายคงได้ใจคอร์รัปชันกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
2: นั่นเป็นแค่นโยบายป้องกันครับนโยบายแก้ไขของผมนี่คือเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นคดีคอร์รัปชันทุกคดีเนี่ยนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งศาลแพ่งและศาลอาญาไล่ไปเลยครับตั้งแต่หัวขบวน
0: อันนี้คือทั่วไปใช่ไหมหมายถึง
2: ยันท้ายขบวนเลยครับยันท้ายขบวนแล้วก็หน่วยงานคือ ACSI เนี่ยที่ตั้งขึ้นเพื่อปราบปรามคอร์
0: ร
2: ัปชันเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจตรวจสอบแล้วก็มีบทลงโทษให้มากกว่านี้ครับ
0: ของเดิมนี่คิดว่าเบาไป
2: เบาไปครับ
1: ผมว่ามันมากเกินไปครับท่าน
0: ยังไงฮะ
2: มันมากยังไง
0: ลองแลกเปลี่ยนกันเลยก็ได้นะฮะ
2: ใช่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะคุณจะไปกลัวทำไมล่ะครับว่าเขามีอำนาจมากหรือมีอำนาจน้อยเดี๋ยวหรือว่าท่านนายเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยอะไรบางอย่างให้คนอื่นเขารู้ครับ
1: ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
0: คือผมเชื่อว่าทั้งสองพรรคนี่ก็คงมีนโยบายเรื่องปราบปรามทุจริตคอร์
2: ร
0: ัปชันอยากให้หมดไปเหมือนกันนั่นแหละ
2: ถูกต้องครับอ
0: าจจะมีแนวทางที่ไม่เหมือนกันบ้าง
2: ถูกต้องครับผมเชื่อว่า
0: ครับ
2: คนไทยทุกคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแก่เงินนะคุณยังมีคนไทยอีกมากนะคุณที่หวงแหนสมบัติของแผ่นดินเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศเขาครับ
0: ท่านนายมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเผื่อจะได้แลกเปลี่ยนกัน
1: ไม่มีครับ
2: แต่ผมมีครับผมมีอีกอย่างนึงครับ
0: ยังไงฮะ
2: คือผมเชื่อว่า

0: มันมีบาปบุญคุณโทษจริงคนเป็นที่เขาไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรเนี่ยกับคนตายซึ่งเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นมาพูดได้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาสาปแช่งคนเอารัดเอาเปรียบทุกวันครับ
1: ท่านเชื่ออย่างนั้น
0: ใช่ครับท่านผู้ชมครับคนพวกนี้นี่ไม่มีวันที่จะเจริญต่อไปได้ครับสักวันหนึ่งเวรกรรมจะต้องตามทัน
2: เฮ้ยเอาละเว้ยอีเดนไนโกงจนไม่รู้จะโกงยังไงโดนด่าจังๆหน้ามันเถียงไม่ออกเลยสิ
3: แหมถึงเขาจะโกงเขาก็ช่วยคนจนนะแก
2: ก็เพราะมีคนคิดแบบนี้แหละประเทศชาติถึงไม่เจริญอีพวกหนักแผ่นดินไม่รู้จะเกิดมาเป็นเห็บหมัดประเทศชาติไปทำไม
3: ก็ต้องดูกันต่อไปแหละอย่าให้เหมือนคนก่อนนะมาใหม่ๆก็ดีนะพอได้เป็นนายกอ่ะโกงซะลืมชาติเลยสาธุไอ้พวกเนี้ยน่าจะเอาไปลงนรกให้หมดเลยเพี้ยงไปกันให้หมดประเทศเลย

0: คุณท่านนี่เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับนายท่านนายเงี้ยหน้าหงายไปเลยแหละครับโอ้โหใหญ่ที่สะใจจริงๆนี่จะว่าก็ว่านะครับใหญ่คิดว่าครั้งนี้เนี่ยคุณท่านจะต้องชนะการเลือกตั้งแน่นอนเลยครับนาย
1: นี่เพิ่งชะล่าใจไปเลยนะยังมีหลายขั้นตอนให้กว่าถึงจุดนั้นเนี่ย

0: Ay. Ay.
1: นายครับไอ้ใหญ่ขอโทษใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับนายใหญ่ช่วย
0: ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฉันทำเอง
1: หีบพังเลยเหรอครับนายใหญ่ขอโทษนายอย่าด่าใหญ่เลยนะครับหักตังค์ใหญ่เลยก็ได้อุ้ยแต่ว่าต้องหักนานแค่ไหนนานกี่ปีกว่าจะได้ค่าของของนาย
0: ใหญ่
1: ใหญ่ผิดไปแล้ว
0: ใหญ่ใหญ่เงี้ยครับ

0: นี่มันอะไรครับนาย
1: ใบลาน

0: ผลวิเคราะห์ในการดีเบตเมื่อเช้านี้ออกมาแล้วนะครับ
1: อะไรจะพูดอะไรก็พูดสิ
0: คือคณะกรรมการพรรคกำลังจะประชุมว่าจะทำยังไงให้คะแนนเสียงของท่านกลับมาได้รับความนิยมอีกเหมือนเดิมครับ
2: ท่านครับท่านครับคุณหญิงมาครับ
1: ออกไปก่อน
2: ครับ
1: มีอะไรด่วนคุณหญิง
3: คุณพวานโทรมาเมื่อเช้าจะคุยเรื่องโครงการบ่อน้ำมันที่จะทำกับเราดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่ารายการที่คุณออกเมื่อเช้าอ่ะโดนตัดต่อจนคุณฟังดูแย่มากโชคดีนะคะว่าเขาเชื่อดิฉัน
1: ขอบคุณมากนะคุณหญิงแต่เรื่องตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งของคุณเนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกยังไงผมก็ต้องออกมาให้คุณให้ได้มาถึงขั้นนี้แหละผมไม่ยอมให้ใครโค่นผมลงง่าย
3: ๆคุณมีวิธีแก้เกมแล้วเหรอคะ

0: ไม่ใช่แก้เกมแต่ผมจะปิดเกม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
3: กำลังใจให้ครับ
1: ขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: ผมขอบคุณครับ
5: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

off.

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
2: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข
3: ้
2: น
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: จะไปไหนครับเนี่ย
7: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
6: เยอะนะ
8: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
11: คิวบูดคิวบูดมาก
12: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
13: ได้สนุกมาก
14: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
10: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
15: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
16: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
17: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ Punch Pop ว้าวเย้อร่อย
18: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ด Punch Pop มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
19: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
4: Magic Clean
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย

0: ัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
2: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
2: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบกกิ้งโซดา
5: หากมีมือสิบมือสิบหน้ายังทดสกัน
6: เทพบุตรเพลงสายหมู่การทศนะพร้อมโชว์ลูกคอเพราะๆกันสดๆกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ในรอบวัน 11:30 น.เป็นต้นไปค่ะ
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
10: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
11: ้หอมฟิน
10: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: นายครับ
1: ว่าไงยาย
0: มีคนมาหาคุณท่านนะครับเขาบอกจะรอจนกว่าคุณท่านจะกลับครับ
1: ก็ครับรอที่บ้านหลังใหญ่สิแล้วบอกว่าคุณพ่อออกไปหาเสียงกลับตอนเย็นนู่นน่ะ
0: ยายบอกไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ยายว่าคนนี้เนี่ยนายน่าจะลงไปดูเขาหน่อยนะครับ

0: คุณทำงานกับท่านนายนี่
1: ใช่ครับ
0: ยายยาย
2: เดี๋ยวๆครับอย่าเพิ่งจับผมส่งตำรวจนะครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องพบกับท่านอัคราให้ได้ครับ
0: คุณรักคุณรักตายแล้วคุณรักครับ
3: เกิดอะไรขึ้น
0: ค
3: ุ
0: ณ
3: ร
0: ักคุณท่านโดนรอบยิงเมื่อกี้เนี่ย
2: ผมเปล่านะครับ
4: เนี่ยจัดการไปไล่พวกนักข่าวหน้าบ้านเนี่ยเห็นแล้วรำคาญหูรำคาญตา
5: ครับ
6: ท่านนายจะทำอย่างนั้นทำไมคะคุณหญิงไปบอกท่านแล้วกันนะคะอย่าเพิ่งยกเลิกโครงการท่านนายเขาเป็นเหยื่อของการเมืองอะค่ะคุณหญิงท่านเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะการลอบยิงของท่านอัคราสวัสดีค่ะ
4: เอาละคุณไม่ต้องเป็นห่วงถ้าผมพลิกชนะการเลือกตั้งได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้น
6: คุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วหุ้นของฉันน่ะก็ตกแบบทุเรศมากโครงการแต่ละโครงการทุกคนเขายกเลิกหมดเลย
4: ผมสัญญานะเมื่อคุณหญิงจะได้เงินที่คุณหญิงเสียไปเนี่ยกลับคืนมาเป็น3 เท่า 4 เท่า
6: แล้วคุณรู้เหรอว่าฉันเสียเงินไปเท่าไหร่

0: คุณสโลชินีใช่ไหม
1: สวัสดีค่ะท่าน
2: ดิฉันแค่อยากจะบอกท่านว่าเวลาของท่านจะมาถึงแล้วนะคะ
1: เราจะได้พบกันแล้วค่ะ
0: นี่ผมกำลังอยากจะพบคุณอยู่พอดีเลยคืองี้ครับคือว่าผมเนี่ยได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องการขุดกลุ่มสมบัติเนี่ยท่านบอกท่านสนใจอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์เป็นโบราณวัตถุเอาไว้ก็เลยอยากจะปรึกษากับคุณเรื่องนี้ครับ
2: ได้ค่ะมาคุยที่บ้านที่ฉันได้ไหมคะแต่ท่านต้องมาคนเดียวนะคะ
0: ถ้างั้นพรุ่งนี้เลยนะครับ
2: ไม่ต้องรีบหรอกค่ะเอาไว้เราพบกันในวันพระใหญ่ที่จะถึงนี้นะคะคืนเดือนดับพอดีค่ะ
0: คืนนั้นคงจะมีดวงดาวเต็มท้องฟ้าคุณนี่ก็ช่างโรแมนติกเหมือนกันนะครับเนี่ย
2: เผื่อว่าท่านอยากจะทำบุญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มาพบดิฉันค่ะ
0: ไม่ดีกว่าครับเอาไว้ผมรอทำบุญร่วมกับคุณดีกว่า
2: สิ่งที่ท่านจะทำร่วมกับดิฉันคงไม่ใช่บุญหรอกค่ะแต่ช่างมันเถอะค่ะดิฉันถือว่าดิฉันให้โอกาสท่านแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: ็นยังไงบ้างตาอักไว้ใจได้แน่ใช่ไหมลูก
1: ได้ครับวันนี้พ่อให้บริการของพ่อตรวจดูเรียบร้อยแล้วครับ
0: แล้วเข้ามาหาพ่อเราทำไมอ่ะนี่อาดานายก็ลงมือหนักเข้าไปทุกทีแม่ใจคอไม่ดีเลยอ่ะเป็นห่วงคุณพ
1: ่อแม่ไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณพ่อน่ะระวังตัวอยู่แล้วส่วนเรื่องพี่ชัยผมว่าต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่งั้นก็ไม่กล้ามาหาพ่อถึงที่นี่หรอกครับไม่ต้องคิดมากนะครับ
2: ในนี้มีหลักฐานที่จะเอาผิดท่านดานายได้ครับท่าน
3: ถ้าคุณรู้ใช่ไหมถ้าดานายรู้ครับว่าคุณเอาหลักฐานมาให้ผมเนี่ยเขาไม่เอาคุณไว้แน
2: ่แค่ตอนนี้เขาก็จะไม่เอาผมไว้อยู่แล้วครับผมคงรู้เรื่องของเขาเยอะเกินไป
3: แล้วว่าคุณจะแก้แค้นเขา
2: แต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับท่านกลัววันที่ไปขุดกรุลูกน้องผมถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมนั่นแหละครับที่ทำให้ผมกลัว
3: แล้วกลัวล่ะ
2: ผมกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นครับผมกับท่านนายร่วมมือกันก่อกรรมทำเข็ญมาเยอะผมอยากจะแก้ตัวดูสิครับ

0: แมวนะคุณนี่เออยังไงก็อย่าลืมหาบัตรเชิญให้ผมด้วยแล้วกัน
1: ใบเดียวคงจะไม่พอผมคงจะต้องเอาคนไปช่วยเตรียมงานให้ด้วยเพราะไหนๆพี่อัครากับไอ้กิติอยู่ที่นั่นด้วยจัดการซะทีเดียวให้มันเรียบร้อยไปเลย

แต่ท่านไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเจ้ากรรมนายเวรย่อมทำหน้าที่ของเขาตามวาระกรรมดีก็จะส่งผลคุ้มครองคนดีแต่คนที่ทำกรรมชั่วก็จะต้องได้รับผลตอบแทนเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วเพราะกรรมมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวง

0: คุณต้องการอะไรแลกเปลี่ยน
1: ผมอยากให้ท่านดนัยได้รับผลกรรมของเขาเท่านั้นเองครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมบ่ายๆแบบนี้ตื่นเลยยังไม่อยากให้ง่วงเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเราควรจะสดใสกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายอันนี้สำคัญแต่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังรู้สึกว่ามันไม่พอวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นสารสกัดจากน้ำมันงาถึง3ชนิดแล้วนี่นะดูนะนี่คือนวัตกรรมที่เป็นแบบแคปซูล2ชั้นอันนี้เดียวว้าวมากๆเขาทำงานยังไงแล้วมันดียังไงไปพบกับเจ้าของที่มาเองเลยวันนี้คุณเป้ค่ะสวัสดีคุณเป้
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: โอ้โหมันยังไงคะตัวนี้
2: สาเหตุที่ต้องเป็นแคปซูล2ชั้นเพราะว่ามันเรียงระดับการดูดซึมครับ
1: ค่ะ
2: แต่ในเนี้ยมันมีผงด้วยมันจะเรียงระดับการดูดซึมตั้งแต่ให้น้ำมันเนี่ยดูดซึมไปก่อนแล้วก็ผงดูดซึมทีหลังสารสกัดเนี่ยเต็ม 100% ในเม็ดเลย
1: อ๋อแต่เห็นบอกว่าตัวนี้จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่
2: คุณแม่นะครับผมเพราะคุณแม่เนี่ยอายุก็เยอะ84 85ครับคุณเดียนะคนที่80เนี่ยบางครั้งเดินไม่ค่อยไหวละปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเดินชอบโยคะแล้วมีอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครับก็ไม่เดินเลยไม่ไปไหนเลยเวลาทานข้าวทานข้าวที่ห้องเวลาไหว้พระก็คือไม่ขึ้นไปไหว้พระละก็ไม่ไหว้ก็คือพนมมือไหว้พระปกติ
1: ใช้ชีวิตอยู่ด้านล่าง
2: อยู่ในห้องอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งเราไปถามคุณแม่จริงๆคุณแม่บอกว่าคุณแม่ปวดเข่า
1: ค่ะ
2: นะก็เลยแบบไม่อยากไปไหนแล้วสำคัญที่สุดคือพอเข้าห้องคุณแม่เนี่ยจะเห็นยาหม่องอยู่หลายสีนะครับและในหลายสีนั้นจะมีหลายกลิ่นด้วยท่านผู้ชม
1: อ๋อหรอทำไม
2: สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะแบบกลิ่นแบบตลบอบอวนจำไม่ได้ว่ากลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรนะครับพอคุณแม่ทาเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็เลยถามว่าแม่ทาแล้วเป็นอะไรเพราะแม่บอกแม่ปวดเข่าเดินไม่ค่อยไหวนั่นนู่นนี่นั่น
1: ก็จะหายาหม่องมาทา
2: ใช่ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ทาเนี่ยปวดเนี่ยมันแค่ปวดแบบหายชั่วคราว
1: เ
2: พราะสักพักมันก็พอมันยามันหายปวดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีกนั่นคือการทำงานของยาหม่องนะครับผมแต่การดูแลลึกเนี่ยมันสำคัญมากๆผมจึงแบบให้ R&D เนี่ยฝ่ายวิจัยพัฒนาของบริษัทเนี่ย
1: ค
2: ิดสูตรขึ้นมาว่าทำยังไงก็ได้ราคาไม่เกี่ยงทำยังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยแบบออกแบบหายขึ้นมาแบบปุ๊บออกมาเดินได้ออกกำลังกายได้ทำอะไรก็ได้จึงออกมาเป็นกายาเฟกวันนี้เลยครับผม
1: อ๋อแล้วนี่คือเป็นงา3ชนิดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แต่ก่อนอื่นถามหน่อยค่ะว่าทำออกมาปั๊บคุณแม่ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: คุณแม่ทานประมาณกล่องครึ่งนะจากนั่งอยู่ปกติประมาณเดือนนิดๆคุณแม่เริ่มออกมาเดินได้เดินนอกบ้านได้หน่อย
1: ค่ะ
2: พอเดินนอกบ้านได้หน่อยนึงแม่บอกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้สึกว่าฉันโอเคแล้วว่
1: า
2: พาแม่ไปซื้อชุดโยคะหน่อย
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็แบบพาไปโยคะหน่อย
1: นี่คุณแม่โยคะ
2: นี่คุณแม่โยคะครับคุณแม่โยไปโยมา
1: ก็ทำท่าได้หลายท่าโอ้โห
2: นี่ครับนะเนี่ยนี่ครับนี่คือคน80กว่าก็ยังกลับมาได้
1: ค่ะ
2: นะครับที่บ้านยังมีคนอายุมากกว่า80กว่าปีคือคุณยายทวด
1: ค่ะอายุ
2: 104ปี
1: โอ้โห104ปีนี่คุณทวด
2: คือเกิน100แล้วถามว่าเกิน100แล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เกินจริงไปนิดนึงแต่ก็ยังพอที่จะเดินได้แต่ต้องพยุงเดินเล่นเลี้ยงหลานนะข้อสำคัญที่สุดคือคุณยายทวดมีความสุขกับการเลี้ยงหลานมาก
1: ๆค่ะอุ๊ยตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วล่ะ คุณเป้ขอโปรหน่อยได้ไหมคะวันนี้จัดโปรมาให้ด้วยใช่ไหม
2: โปรโมชั่นวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆอันนี้โปรโมชั่นของคุณแม่ที่ทำให้คุณแม่จริงๆนั่นก็คือ3กล่องแถมอีก3กล่องนะเป็น1199นะครับใครทงพันตอนนี้แถมเพิ่มอีก1กล่องเลยนะครับเป็น7กล่องนะครับแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วย
1: ค่ะ
2: 1099เธอเลยครับตอนนี้1252ครับ1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับผม
1: อันนี้คือโปรดีมากนะคุณผู้ชมคือแถมให้อีก1กล่องไม่พอยังลดไปอีก100อีก
2: ครับ
1: ตอนนี้สายมาเลยเรื่อยๆเลยนะคะ1252คุณผู้ชมกดมานะเหลือ89เซตแล้วคือเข้าใจเลยตอนนี้คือเวลาปัญหาผู้สูงวัยแล้วเราอ่ะเป็นลูกเป็นหลานถ้าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอยู่บ้านแล้วเขารู้สึกไม่อยากไปไหนใจเรามันก็พานจะไม่มีความสุขไปด้วย
2: ใช่ๆๆครับสำคัญโปรนี้ทันได้7เดือน
1: ค่ะ
2: แบ่งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าได้หมดเลยทั้งครอบครัวทานกันได้หมดเลยนะครับ
1: ค่ะตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้าง
2: สารสกัดหลักๆนะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์ดูแลข้อเข่าเนี่ยมีงาดำนะครับแล้วก็นอกจากงาดำเราใส่งาขาวด้วยแล้วก็งาขี้มอนด้วยคือ3งาเนี่ย รวมอยู่ในเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวคุณได้3งาเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ดูตรงนี้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใต้กล่องนี้จะมีเขียนว่านอกจากชื่อแบรนด์กายาเฟรกนะครับ
1: ค่ะ
2: จะมีเขียนว่าคิวมินเฟรกอยู่ตรงนี้นี่คือสารสกัดจากขมิ้นที่ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกาอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆเม็ดสีขาวข้างในอีกชั้นนึงตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับออกมาเดินได้เร็วขึ้นน
1: ี
2: ่คือนวัตกรรมแคปซูล2ชั้นหรือไฮบริดแคปซูลของเราจริง
1: ๆนี่ล่ะก็เลยเราจำเป็นจึงต้องแยกเป็น2ชั้นแบบนี
2: ้ใช่ครับผม
1: สาเหตุหลักๆคือเพื่อการทำงานของเขาเหรอคะ
2: ใช่ครับคือน้ำมันดูดซึมก่อนผงดูดซึมทีหลังไม่งั้นเนี่ยบางทีสารสกัดเข้าไปในร่างกายปุ๊บได้สารสกัดไม่เต็มที
1: ่
2: มันก็ประโยชน์ไม่เต็มที่อันนี้คุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเลย
1: อุ๊ยดิชอบมากเลยนะ คือไม่ใช่แค่ว่าสารสกัดดีอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่รู้ด้วยว่าสารสกัดเนี้ยเขาควรจะทำงานจังหวะเวลาไหนอวัยวะไหนของร่างกาย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือคิดมาแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากตอนนี้เหลือ65เซตแล้วย้ำโปรกันอีกทีเลยได้ไหมคุณเป
2: ้โปรโมชั่นนะครับย้ำโปรอีกทีได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้นะครับได้ไปทั้งหมดนะครับ7กล่องด้วยกันน
1: ะคร
2: ับผม7กล่องนี้ทานได้7ดวน1กล่องมี30เม็ดถ้ากว่าเราได้7กล่องนะครับแล้วเราก็ลดเพิ่มอีก100ราคามันจะเหลือแค่1099ย้ำอีกทีนะครับ1099ต้องโทรให้ทัน1252เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับตกแคปซูลละแค่5บาทเท่านั้นครับ
1: อันนี้คือคุ้มมากนะครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราใส่ใจตัวเองเนี่ย5บาทนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเอาให้ทันวันนี้เพิ่มอีก1กล่องไม่พอลดไปอีก100เอาเฉพาะวันนี้ในโปรติดดาวนี่แหละคุณผู้ชม40เซตแล้วนะคะเมื่อกี้คุณเป้บอกว่าให้99เซตใช่มั้ยเหลือ40เซตแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1252กดมาเรื่อยๆเลยนะคะคือตอนนี้เดียชอบมากๆเพราะว่าผู้ใช้จริงเองอ่ะเขาก็ให้ฟีดแบคกลับมาที่ดีมาก
2: คือตัวนี้ขายมาค่อนข้างนานแล้วมีหลากหลายอาชีพคนเราท่านผู้ชมใช้ข้อใช้เข่ามาตลอดทั้งชีวิตบางคนใช้หนักมากบางคนใช้หนักน้อยนะครับมันเสื่อมไม่เท่ากันแต่ทุกคนมีอย่างนึงที่เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
2: คือเสื่อมเหมือนกัน
1: อุ๊ยตายแล้วแล้วเป็นอันที่เหมือนกันที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดจริง
2: ๆใช่ครับเพราะฉะนั้นการดูแลข้อเข่าของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับอาการออดๆแอดๆลึกๆแก๊บๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทุเลาลงไปครับ
1: คุณแม่นี่คือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหม
2: คุณแม่นี่เห็นได้ชัดมากแล้วก็เป็นบุคคลคนแรกที่ได้รับประทานสารสกัดตัวนี้ของกายาเฟรกแล้วก็เห็นผลเร็วคนแรกเหมือนกันว่าแบบทานแป๊บๆนี่คือออกมาเดินได
1: ้นะครับผ
2: มนี่คือลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับผมเป็นคุณพ่อของพนักงานในบริษัทสมัยก่อนนี่แหละครับก็คือชื่อลุงชุนอยู่ที่ขอนแก่นอาชีพเนี่ยก็คือเลี้ยงวัวนะครับตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้ใช้พรองไม้เท้านะครับพอทานไปได้สักกล่องกว่าๆนี่ครับก็ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วที่สำคัญแกกลับไปเนี่ยแกขับไปจูงวัวที่บ้านได
1: ้คือจริงถ้าบอกว่าจากคนที่ใช้ไม้เท้าเดินแต่ตอนนี้เดินขนาดนี้สำหรับเดียใช้คำว่าเดินปลอนะคุณผู้ชม
2: เ
1: พราะฉะนั้นตอนนี้คือแบบเดินได้แบบนี้ขนาดนี้แล้ว28เซตสุดท้ายนี่อันนี้ก็ลูกค้าอีกใช่ไหมคะ
2: ลูกค้าเยอะมากครับเพราะว่าเราขายมานานเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาออกรายการบ่อยนักเพราะว่าของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัด
1: อ้าว
2: นะครับผม
1: เพราะฉะนั้นต้องรีบนะคุณผู้ชมคุณเป้บอกที่ไม่ได้มารายการบ่อยเนี่ยเป็นเพราะของมีจำนวนจำกัดแล้ววันนี้ก็จำกัดเพราะฉะนั้นตอนนี้15เซตแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมกดมานะวันนี้นะเดียขออนุญาตย้ำโปรให้อีกทีนะคะซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่องและยังไม่พอนะในรายการนี้เอาไปเลยอีก1กล่องค่ะลดไปอีก100ด้วยนะคะเหลือ1,099บาทนะคะกด1252คุณผู้ชมรีบกดมาไอ้เรื่องการที่เราแบบรู้สึกว่าไม่กระฉับกระเฉงไม่อะไรเดียวว่ามันเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะ
2: มากมากครับ
1: อุ้ยตอนนี้1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้สายแน่นถ้าใครโทรติดแล้วอย่าเพิ่งวางสายนะคุณเป้ขาเดี๋ยวถามหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครหรือใครควรทานคะ
2: คือจริงๆเหมาะกับแบบจริงๆทุกคนนั่นแหละครับที่แบบใช้ร่างกายเยอะๆบางทีอาจจะไม่มีอาการมาก่อนนะแต่ว่าระยะหนึ่งที่เราเมื่อสูงอายุขึ้นไปอาการนี้ออกทุกคน
1: ค
2: ่ะไม่ว่าจะออกน้อยออกมากจะเป็นทุกคนจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงวัยนี่ก็คือแบบเป็นกันเยอะมากๆในการที่เราแบบเอาแค่นั่งไหว้พระเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่ยืนปกติเลยบางที

0: ั่งไหว้พระที่คนทุกคนอยากไปไหว้พระนั่งไม่ได้จริงๆ
1: นั่งไม่ได
2: ้
0: ครับ
1: ของหมดหมดแล้วคุณเป้เวลาเรายังเหลืออีกไม่เกิน20วิขอเพิ่มได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: คุณเป้ให้สักกี่เซตดี
0: เอาสัก10เซตดีไหมครับ
1: 10เซตอุ้ยน้อยไปขอสัก20ได้ไหม
0: 20เซต
1: บอกขอ50
0: 50เซตไปเลยโอเคครับงั้น50เซตไปเลยเฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะครับ
1: ได้
0: ครับ1 2 5 2ได้ไปเลย7กล่องนะครับ
1: คุณผู้ชมเอาเป็นว่าต่อให้อีกสักประมาณ10นาทีเก็บให้ครบเลยละกันใน10นาทีนี้เนาะคุณเป้เนาะเดี๋ยวขอนะ
0: ได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นกดให้ทัน1 2 5 2คุณเป้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ1 2 5 2กดมาค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

0: ผมแค่อยากจะไปเห็นไอ้ทับทิมเม็ดนั้นด้วยตาตัวเอง
1: อยากเห็นทับทิมและอยากเห็นเจ้าของทับทิมค่ะ
0: ไม่เอานะคุณนี่เออยังไงก็อย่าลืมหาบัตรเชิญให้ผมด้วยแล้วกันใบเดียวคงจะไม่พอผมคงจะต้องเอาคนไปช่วยเตรียมงานให้ด้วยเพราะไหนๆพี่อัครากับไอ้กิติอยู่ที่นั่นด้วยจัดการสักทีเดียวให้มันเรียบร้อยไปเลย
2: หลักฐานชี้ชัดว่าท่านดนัยเป็นผู้บงการเรื่องงานระเบิดในวันนั้นแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนสนิทของท่านดนัยเนี่ยเป็นคนหักหลังแล้วนำคลิปชุดนี้มาให้เราได
3: ้กรรมเริ่มทำงานแล้วไงนี่นอกจากคลิปนี้นะยังมีคลิปอื่นเป็นหลักฐานที่ดนัยทำไปอีกหลายเรื่องนะ
2: แต่ผมขอรบกวนท่านนะครับว่าปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนนะครับผมขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดก่อนแล้วออกหมายจับท่านดนัยกับพวกทีเดียวถ้าเกิดเขารู้ตัวก่อนเดี๋ยวเขาจะหนีไปได้อีก

0: นายครับตกลงว่าใบลานที่เราเจอเนี่ยใช่ลายแทงสมบัติหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช
0: ่เอ้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่อ่ะแล้วนายทำไมจะต้องตั้งใจอ่านขนาดนั้นด้วยครับ
1: เพราะมันสำคัญมากไงใบลานเนี่ยถูกจดบันทึกโดยคนที่มีชีวิตในช่วงที่กรุงแตกแต่เขารอดชีวิตมาได้ก็เลยจดเรื่องราวทุกอย่างเอาไว้ในเวลานี
0: ้แบบนี้ก็หมายความว่านายได้คำตอบที่นายกำลังตามหาอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ยังหรอกแต่ว่าใกล้มากแล้ว
2: นี่ฉันจะบอกว่าคุณสโรชินีไม่ได้เป็นคนลงมือทำคนเดียวงั้นเหรอ
3: ใช่เชษถึงอยากให้ทิพย์ไปเตือนพี่อักไว้อยู่ห่างจากผู้หญิงคนนั้นเอาไว้เขาเป็นบุคคลอันตรายนะทิพย
2: ์ความจริงเชษกับพี่อักก็มีอะไรที่คล้ายกันอยู่นะโลกของนักโบราณคดีเป็นโลกของคนช่างสงสัยสุดท้ายจึงนำไปสู่การพยายามที่จะค้นหา
3: ก็เลยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร
2: ์ต่างกันก็ตรงที่นักวิทยาศาสตร์จะแยกแยะหาเหตุผลส่วนนักโบราณคดีจะแยกแยะหาประวัติที่มา
3: คือที่พยายามจะบอกว่าคุณสโลชนีเป็นเหมือนธาตุใหม่ที่เชฟพยายามจะแยกแยะออกจากกันส่วนพี่อักเนี่ยคือคนที่กำลังจะควานหาประวัติของคุณสโลชนีอยู่ใช่ไหม
2: แต่นักวิทยาศาสตร์พอหาคำตอบได้แล้วมันก็จบส่วนนักโบราณคดียิ่งรู้ประวัติที่มาเขาก็ยิ่งลุ่มหลงอยู่กับสิ่งนั้นแล้วถ้าพี่อยากจะหาคำตอบจากสิ่งนั้นยังไม่เจอเขาก็จะจมอยู่กับมันจนไม่มีวันสิ้นสุด
3: ทิพย์นี่มีเหตุผลมาปลอบใจตัวเองเสมอเลยเนาะ

0: เรื่องคุณสโรชินีจะพูดอะไรไม่ได้หรอกเชน
1: ก็ถ้าเกิดว่าทิปโอเคกับการที่พี่อาจจะอยู่ใกล้กับผู้หญิงอันตรายคนนั้นเนี่ยเชนก็พูดอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่มานะ

0: คุณครับแม
1: ่คราวนี้อะไรอีกล่ะลูกนี่แม่ไม่เห็นเราออกจากห้องเลยอ่ะ
0: อันนี้เอกสารใบลานสมัยอยุธยานะครับแม่แต่ว่าผมยังแปลไม่จบ
1: งั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาของว่างมาให้นะ
0: ครับแม่ครับแม่เคยโกรธพ่อไหมครับ
1: บ่อยไปจ้ะ
0: ผมหมายถึงโกรธมากๆนะครับ
1: ก็เรื่องที่คุณพ่อลงเล่นการเมืองนี่ไงในฐานะที่แม่เป็นแม่ของลูกแล้วก็เป็นภรรยาของคุณพ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่ามันอันตรายแต่ในมุมของคุณพ่อคนที่รับใช้ชาติมานานแม่รู้ดีว่าคุณพ่อทนไม่ได้ที่จะเห็นชาติบ้านเมืองถูกคนแย่ๆทำลายไปต่อหน้าต่อตาอะไรที่เขาทำได้เขาก็ต้องทำ
0: งั้นหมายความว่าถ้าแม่เข้าใจสิ่งที่พ่อทำแม่จะรับได้ใช่ไหมครับ
1: จ้ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะเพราะต่างคนก็ต่างความคิดเอ๊ะทำไมเหรอลูกนี่หนูทิพย์โกรธอะไรลูกเหรอ
0: เปล่าหรอกครับแม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทิพย์เลยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วลูกหมายถึงใครล่ะ
0: มันเป็นงานของผมนะครับแม่ผมแค่หวังว่ามันจะเป็นเหตุผลที่จะทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจอะไรบางอย่างงั้นผมทำงานต่อก่อนนะครับ

0: วันนี้ท่านให้พาไปไหนวะ
1: ไม่รู้ว่ะแค่เช็ครถให้ดีๆสงสัยจะไปต่างจังหวัดแล้วนี่ทำไมคุณหญิงรีบกลับมาจากวัดจังวะ
0: ถามแปลกๆท่านไปให้แค่คนเห็นในพิธีแค่นั้นแหละเคยอยู่ถึงพระสวดที่ไหนล่ะ
1: ครับครับท่านเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมมารถไปจอดรอหน้าตึกเลยนะครับเฮ้ยสงสัยท่านจะรีบไปก่อนนะเว้ย
0: เออเดี๋ยวกูปิดประตูให
1: ้โอเคโอเคช่วยหน่อยเว้ย
0: ขับรถดีนะเว้ย

0: ำไมกลับจากวัดเร็วจังแล้วคุณไม่ไปไหนต่อ
1: ไม่อะค่ะวันนี้ไม่มีหรอก
0: เดี๋ยวผมจะออกไปหาเสียงหน่อยไปทำคะแนนกับพวกชาวบ้านยังไงคงจะติดต่อได้ยากเลยนะ
1: จะให้ดิฉันไปด้วยไหมคะ
0: คือ
1: ไม่เป็นไรคุณไปเถอะ
0: แล้วผมจะรีบกลับนะ

0: จเหรอว่าท่านไม่ได้ไปหาเสียง
1: แน่ใจครับผมให้นัดเนี่ยเช็คกับคนขับรถของท่านนายแล้วครับคิวหาเสียงวันนี้ยกเลิกกระทันหันครับนี่ครับรถของท่านเนี่ยขับไปทางอยุธยาครับ
0: แอบนัดกับมันคิดจะฮุบทั้งผู้หญิงและสมบัติใช่ไหมคุณเดนายยังไงฉันก็ไม่ยอม
2: ไปทางไหนต่อครับท่าน
3: เขาบอกว่าจะรอแถวถนนป่าโทนรู้จักใช่ไหม

0: ิดประตูแล้วเขาปิดทำเหมือนมีคนขึ้นมันเล่นมุกอะไรคะคุณเนียนไนตามไปสิเร็ว
1: ๆครับ
2: สวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับรอผมนานไหม
3: คนนี้ของนายสวยฮะใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรหอมแปลก
2: ๆน้ำหอมไทยค่ะกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นท่านชอบไหมคะ
1: ชอบสิครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์เหมือนตัวคุณ
2: เหรอคะได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าท่านชอบกลิ่นดอกซ่อนกลิ่น
1: เกือบลืมเลย

0: นี่ครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่คุณเชิญผมไปที่บ้านนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่คอคุณเป็นรอยอะไรครับเนี่ย
1: แผลเป็นค่ะได้มาตั้งนานแล้วทำให้ท่านกลัวหรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่หรอกครับมันกลับยิ่งทำให้ผมยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าคุณจะมีรอยที่ไหนในตัวอีกไหม
1: ท่านคะท่านเก็บเอาไว้ให้ในโอกาสที่พิเศษกว่านี้ดีกว่าค่ะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: Is that good?

0: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
1: แม่จะทำอะไรอะคะ
0: ก็จะสอยมะม่วงสิ
1: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
0: มันไม่เหมือน
3: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
4: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
3: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
5: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
1: แม
3: ่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
0: ยังไหวอยู
3: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
0: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
0: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
3: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
6: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders

0: ใส่บ้านคุณ
1: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: เช็คความเข้ากันได
4: ้เลิกแล้ว
3: ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะ
5: ประสานพลังสมุนไพรอุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
6: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและก้าววิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ้าเจ้าวรส
7: มีอะไรที่มันกระแท

0: แน่ใจไหม
1: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
2: แซ่บอะไรขนาดนี
1: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
7: เขาจานสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเต้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
12: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
13: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
14: โทรออก
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ได้แล้วคุณหญิง
1: รถท่านก็ในแผนที่มันบอกว่ารถท่านอยู่ข้างหน้านี่แล้วถ้าเลี้ยวมาผิดฮะแล้วถ้าตั้งใจพาฉันหลงว่านัดกับท่านไว้ฮะ
0: ผมเปล่านะครับคุณหญิง
1: หรือมันมีทางเลี้ยวทางอื่นเธอลองขับรถวนดูซิเร็ว
0: ครับครับครับ

0: ให้คนรถของท่านรออยู่ตรงนี้นะคะ
1: แต่ผมต้องเข้าไปรับใช้ท่านนะครับ
2: ไม่ต้องละเพราะว่าคุณสโลชินีเขาดูแลฉันอยู่แกรอตรงนี้ไปครับ
0: เชิญค่ะ

0: ายหญิงแม่เข้าก็เข้าไม่ได้
1: อยู่กับบ้านผีสิงท่านไม่กลัวบ้างหรือไงวะ
2: โหนี่บ้านคุณใหญ่โตมากเลยนะครับเนี่ยอยู่คนเดียวเหรอครับ
3: ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกค่ะเขาว่ากันว่าทุกหนทุกแห่งย่อมมีดวงตาของผีสางเทวดาเสมอ
2: มีคุณอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมไม่กลัวหรอกผีอ่ะ

0: แล้วนี่พื้นที่ทั้งหมดมันกี่ไร่ครับเนี่ย
1: ไม่ทราบสิคะเป็นที่พระราชทานมาแต่เดิมเราไม่เคยคำนวณค่ะว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เรารู้แต่ว่าทิศไหนจดอะไรแล้วก็กว้างยาวกี่เส้น
0: ผมเพิ่งรู้นะครับว่าตระกูลคุณเนี่ยเป็นขุนนางเก่าเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ทางดิฉันหรอกค่ะแต่เป็นทางสามีดิฉัน
0: เดี๋ยวครับคุณแต่งงานแล้วแล้วผมมาแบบนี้สามีคุณไม่ว่าเหรอ
1: ไม่ว่าหรอกค่ะดิฉันเป็นเพียงแค่เมียประธานท่านเคยได้ยินไหมคะคำว่าขุนนางชื่อก็บอกอยู่แล้วล่ะค่ะคือผู้ที่ขุนนางเอาไว้มากมายฉันก็เป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกขุนเอาไว้ค่ะ
0: แสดงว่าสามีคุณเนี่ยมีคนอื่นโง่จริงๆอ่ะขอโทษครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นอิสระไม่ได้ผูกพันอะไรกับเขานอกจากหน้าที่ที่เขามอบให้
0: ดูคุณเศร้ามากนะครับทำไมมือคุณเย็นแบบนี
1: ้ไม่ทราบสิคะทุกคนที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะคะเชิญขึ้นเรือนนะคะดิฉันเตรียมทุกอย่างเอาไว้ต้อนรับท่านแล้วเชิญค่ะท่านเชิญนั่งก่อนนะคะ

0: ั่งขัดสมาธิก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคุ้นชินกับวิถีชีวิตแบบไทยๆนะคะนั่งเก้าอี้ซะจนลืมท่านั่งราบใช้ช้อนซ่อมจนลืมท่าเปิบด้วยมือ
1: เออผมว่าถ้าคุณจะฟื้นฟูวัฒนธรรมแบบไทยๆขึ้นมาอีกเนี่ยก็ดีนะครับผมสนับสนุนเต็มที่เลยหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยผมจะให้กระทรวงวัฒนธรรมติดต่อมาหาคุณ
0: แต่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันค่ะ
1: ไม่ต้องเกรงใจแล้วครับเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องการอะไรเนี่ยผมจะจัดหามาให้คุณทุกอย่าง

0: อีกสักครู่ติดตามชมพิศวาสหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะใครอยากผิวดีหน้าเด็กต้องมาฟังแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปานธนพรค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นหน้าปานหนูวันนี้เราสองคนมาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: เห็นหน้าปานแน่นอนว่าปานมากับตราจีน่าแน่นอนนะคะเห็นกันมาเนี่ยนะคะหลายปีแล้วเข้าปีที่8เข้าไปแล้วนะคะกับการที่อยู่กับตราจีน่าให้เขา

0: ดูแลผิวเราทำไมเราถึงต้องอยู่เพราะว่าของมันดีนะคะ ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานทีเดียวค่ะกับการได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาเนี่ยนะคะ8ปีนะถ้าเป็นช่วงอายุงานเขาเรียกว่าเลยโปรมันจะขึ้นแท่นไปแล้วเนาะใช่ไหมเธอ นะคะต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการจ้างงานอย่างเดียวด้วยนะคะเป็น8ปีที่ผ่านมาเนี่ยปันอยู่ด้วยเพราะว่าเขาของเขามีคุณภาพจริงๆ ที
1: ่
0: ทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่เราอยากจะพูดให้เขาไปเรื่อยๆจริงๆค่ะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ของคนไทยค่ะที่อยู่มาได้ถึง17ปีแล้วด้วยนะคะปันว่านะ17ปีเนี่ยเป็นระยะทางที่ยาวนานทีเดียวซึ่งน่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ประมาณนึงแล้วล่ะสำหรับใครที่ยังมีคำถามนะคะว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงโอ้17ปีนี้น่าจะบอกได้หรือกับพรีเซนเตอร์ที่อยู่กันในหลัก 8-9 ปีขึ้นทุกคนเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะการันตีได้ประมาณนึงแล้วราจีน่าเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาไม่ได้อยู่อย่างนิ่งนอนใจคือระยะเวลา17ปีเนี่ยเขาอยู่อย่างพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดเวลาไม่ว่าจะมาตั้งแต่สูตรเริ่มแรกมา 8x 10x 12x จนวันนี้เอาอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: เอาอีกแล้วเพราะว่าเขาทำสูตรใหม่ออกมาอีกแล้วค่ะมาให้ใช้กันเลยค่ะแล้ววันนี้เอามาที่นี่แหละนะคะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมขานั่นคือ Trilagina Time Reversal Collagen Serum หรือเราเรียกกันง่ายๆแล้วกันว่าเป็นรุ่นใหม่คือ 15x
1: ค่ะ
0: เรียกง่ายๆว่าคือ 15x นะคะความยากของตัว 15x นะคะคืออะไรยากตรงที่ว่าทำยังไงที่จะให้ดีกว่าตัว12ซึ่งมันดีอยู่แล้วหลายคนใช้ 12x นะบอกว่ามันก็ดีมากแล้วนะ 15x เนี่ยทำยังไงให้มันดีขึ้นไปตรงนี้แหละเป็นความยากของนักวิจัยก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ตรงโรงงานที่อยู่ส่วนของการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องยากของสำหรับเขามากเลยนะคะตัวนี้ 15x เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวที่มีเราเรียกกันสั้นๆไปก่อนละกันว่าเราเรียกเขาว่าเขามีคอร์ลาโปรซึ่งคอร์ลาโปรตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการรวมคอลลาเจน5ชนิดหลักๆเอาไว้ซึ่งอยู่ในนี้นะคะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูแลคอลลาเจนในผิวเราเนี่ยให้มันมีความชุ่มชื้นแข็งแรงมากขึ้นนะคะเสริมการทำงานค่ะทำให้ผิวเราเนี่ยยิ่งดูกระชับและดูยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะไอตัวคอลลาโปรตัวนี้เนี่ยนะคะสำคัญจำชื่อไว้ก่อนนะคะว่าเขาชื่อคอลลาโปรสารสกัดตัวไหนที่ทีเด็ดนะคะที่หลากหลายจากต่างประเทศทั่วโลกอะไรในที่แบบว่าเขาเรียกว่าวงการสกินแคร์เนี่ยมีอะไรตอนนี้ที่โดดเด่นนวัตกรรมทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ในกระปุกนี้แล้วนั่นคือ 15x นะคะเขาเอามาไว้ในนี้หมดแล้วเรื่องริ้วรอยไม่ต้องห่วงตัวนี้ยังทำงานได้ดีแน่นอนตัว12เคยทำได้ดียังไงตัวนี้ดียิ่งกว่าแน่ๆนะคะเรื่องความชุ่มชื้นตัดไปเลยเขาเก่งมาจากเรื่องนี้ยังคงสิ่งเหล่านี้เอาไว้ได้ดีมากนะคะแต่ว่าในภายใน14วันเขาก็ยังท้าทายเหมือนเดิมว่า14วันผิวดีขึ้นแน่นอน
1: ค่ะ
0: ทดสอบแล้วนะคะจากคนที่ต้องใช้คำว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทดสอบกับคนที่มีอายุ40ขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาแล้วจริงๆแล้วทดสอบมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลที่ดีมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นยาวนานได้ดีกว่าเดิมอีก72ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: นี่คือเข้าไปดูในชั้นผิวเลยว่าแม้คุณจะล้างหน้าแล้วเนี่ยแต่ใต้ชั้นผิวเนี่ยยังเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ถึง72ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่ยังคาใจนะคะว่าทราจีน่าเนี่ยขายทางทีวีมาได้ยังไง17ปีเนี่ยวันนี้ลองด้วยตัวเองสักครั้งนึงค่ะแล้วได้ลองตัวใหม่ด้วยนะนี่คือแบบออกมาได้เพิ่ง 2-3 วันเองนะคะที่เปิดตัวมานะคะเป็นช่วงเปิดตัวแบบนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่คุ้มที่สุดละเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ใช้ทราจีน่าสูตรใหม่นะคะในราคาเดิมกรุณารีบจองเอาไว้ก่อนกดรอเลยค่ะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @trajina brandนะคะวันนี้ให้200สายยังไม่กล้าเพิ่มนะคะเพราะของเพิ่งมาค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่รับไปก่อนเลยแน่ๆวันนี้คุณผู้ชมได้เลยค่ะ2กระปุกใหญ่นะคะ1พกพาและที่สำคัญวันนี้ครบมากคือได้กันแดดตัวดังตัวเด็ดตัวนี้ไปด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบ10,000บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ราคาเดิมบอกแล้วว่า 2,990 บาทในราคาเดิมกับสูตรใหม่ใช้ไปเลย3เดือนค่ะเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นเองกันแดดตัวนี้เนี่ยแทบไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะเป็นกันแดดตัวประจำและเป็นกันแดดตัวดังหลายคนชอบตัวนี้มากและยิ่งวันไหนมีโปรที่เป็นกันแดดมาโปรจะขายดีมากเลยค่ะเพราะเขาถือว่าเขาได้เซรั่มไปแล้วเขายังได้กันแดดไปด้วยและหนึ่งหลอดใช้ได้นานมากแล้วเฉพาะตัวกันแดดตัวนี้เนี่ยถ้าปันจำไม่ผิดราคา1,500เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นหลอดใหญ่ด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบกันแดดที่เหนียวเหนอะหนักหน้านะคะตัวเนี้ยคุณผู้ชายชอบมากพวกแบบไปออกรอบอะไรทั้งหลายเขาชอบมากเลยเพราะเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะคุณผู้ชมกันแดดตัวนี้เนี่ยมันไม่วอกนะมันไม่วอกไม่ลอยแล้วมันก็เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ทาลงไปบนหน้าเนี่ยต่อให้เป็นเครื่องสำอางไปแล้วเนี่ยเราก็แตะลงไปได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามี SPF 50 PA 4+ ทิ้งกันได้ยาวนานมากๆนะคะรีบโทรเลยนะคะที่1577ค่ะหรือ LINE @Trajina Brand นะคะตอนนี้จะเหลือไม่ถึง200สายแล้วนะคะวันนี้โปรดีจริงๆนะคะกับ 15X นะคะได้ไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทเท่านั้นนะคะพวกเราพรีเซนเตอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเราบนหน้าเนี่ยแต่ละคนที่อยู่กันมาเนี่ยหลัก 8-9 ปีขึ้นทุกคนถ้าของไม่ดีนะคะอยู่ไม่ได้จริงไม่ใช่ว่าแบรนด์อยู่ไม่ได้ด้วยนะพวกเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะมานั่งพูดให้ทุกวันสะกดจิตคุณผู้ชมไปตามที่ต่างๆพูดให้ฟังทุกรายการแบบนี้นะคะเรื่องมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมค่ะไว้ใจเขาได้เลยค่ะเพราะว่าโรงงานที่ผลิตให้เนี่ยนะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลนะคะมีทุกอย่างการันตีจริงๆสำคัญที่สำคัญนะ1577เนี่ยเขามี call center เป็นของตัวเองถ
1: ้
0: าคุณผู้ชมกับกลัวว่าจะได้ของแท้ไหมไม่แท้ไหมก็นี่แหละ1577ที่บางกำลังยืนพูดอยู่เนี่ยแล้วถ้ายิ่งโทรเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมก็จะเจอ call center เสียงเพราะๆรอเลยนะคะรีบโทร1577นะคะหรือ LINE @Trajina Brand ค่ะรับไปเลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทนะคะรีบโทรที่1577วันนี้10 5X นะคะ50สายสุดท้ายรีบโทรนะคะที่1577ด่วนนะคะ1577เซรั่ม 15X 2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคา 2,990 บาทรีบโทรที่1577เจอ call center เดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน
0: ้
1: าแก่หน้าเหี่ยวเนาะเป็นริ้วรอยนะคะวันนี้รีบจัดเลยที่เบอร์
0: 1577ค่ะ
1: เพราะวันนี้คุ้มสุดๆเลยนะคะอย่างที่บอกใครที่มีปัญหานะคะรีบจัดเลยคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะหน้าแก่กว่าวัยเนาะเอาโปรดทีนี้คะ
0: ได้เลยค่ะเอาไปเลยค่ะวันนี้ 15X นะคะ2กระปุกใหญ่1พกพาและกันแดดตัวดังในราคาเดิมคือ 2,990 บาทรีบโทรเดี๋ยวนี้ที่1577
1: รีบจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลย
0: ค่ะ
1: กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ข้าวต้มร้อนๆมาแล้วครับนายครับนี่นายยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรอครับเนี่ยผมว่านายพักแล้วก็กินอะไรสักหน่อยดีไหมฮะเดี๋ยวถ้านายเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ยใหญ่โดนอีกนะครับนายครับนายครับนายครับอุ้ยโอเครู้เรื่องถ้างั้นใหญ่วางไว้ที่เดิมนะครับไปแล้วครับ
3: ขอบใจนะใหญ
4: ่ใหญ่ว่าไงบ้างทิพย
3: ์ทิพย์ว่าพี่ใหญ่ต้องเจออะไรในใบลานแน่ๆเลยเชษฐ์ใหญ่บอกว่าพี่อยากนั่งอ่านใบลานไม่ยอมลุกไปไหนเลยอะ
4: อะไรที่ทิพย์ว่าเนี่ยคือเรื่องพระอักกับคุณอุบลหรือเปล่า

0: ทิพย์อยากรู้จริงๆเนี่ยทำไมไม่ลองใช้วิธีเดียวกับครั้งที่แล้วล่ะ
1: ตกลงแช่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วเหรอ
0: เปล่าเชื่อแค่เห็นว่ามันอาจจะเป็นทางที่ทำให้ทิพย์สบายใจขึ้นลองดูนะ

ไม่ไหวแล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ย

0: ือถือมันบอกว่ารถยังวนอยู่แถวนี้ทำไมยังหาไม่เจอนี่แกหายเจอเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแกโดนไล่ออกแน่นอน
1: ครับ
0: แกขับรถภาษาอะไรของแกฮะ
1: เจอรถท่านแล้วครับคุณหญิง
0: บอกให้จอดเดี๋ยวนี้เลย
1: ครับครับ

0: ฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: ท่านมาหาเสียงครับคุณหญิง
0: หาเสียงกลางป่าแกนึกว่าฉันโง่เหรอไงท่านอยู่ที่ไหน
1: ผมไม่ทราบจริงครับ
0: แกบอกฉันความจริงนะไม่งั้นฉันไม่เอาแกไว้แน่ๆท่านมาหาผู้หญิงใช่ไหมใครชื่ออะไรสโลชินีใช่ไหมตอบฉันมาเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหม
1: ครับครับคุณผู้หญิงคุณสโลชินีครับ
0: แกไปส่งฉันที่แกไปส่งท่านตามฉันมา
1: ครับ

0: โลชินีอยู่แถวนี้เหรอ
1: ใช่ครับคุณหญิงท่านได้รับขึ้นรถตรงกลางทางครับ
0: รับตอนไหน
1: พอเลยอยุธยาแถวถนนปากโทนเขายืนคอยแถววงเวียนเล็กๆครับ
0: ฉันก็เห็นเธอจอดรถแต่ก็ไม่เห็นใครขึ้นมาแถวนั้นมีแต่ศาลเก่าๆนี่

0: ทิปดื่มกาแฟหน่อยทำไมคราวนี้ไม่มีรูปอะไรเลยล่ะทิป
1: ทิปไม่เห็นภาพอะไรในหัวเลยอะเชษหรือว่าครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้เรารู้เรื่องในใบลานว่ามีอะไร
0: หรือว่าในใบลานนั้นน่ะมันไม่มีอะไรจริงๆ

0: ใหญ่เจ้าใหญ
1: ่ครับ
0: อยู่ไหน
1: ครับนายอยู่ข้างล่างครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
0: ภาพที่คุณทิพย์สเก็ตอะเก็บไว้ไหนวะ
1: ภาพที่คุณ
0: อยู่ไหน
1: สเก็ตอยู่ไหนอยู่ในเก๊ครับเดี๋ยวหยิบให้ครับนี่เจอแล้วครับเจอแล้วครับได้แล้วครับนายนี่ครับนี่ภาพที่คุณทิพย์วาดอ่ะเอามาวางเรียงต่อกันเป็นเรื่องราวได้เลยนะครับนายนี่ผู้ชายคนนี้ทำตรวนแล้วก็เอาไปเสกสองคนนี้หนีลงเรือครับนี่ผู้ชายคนนี้ฆ่าผู้หญิงคนนี้โดยการตัดคอจนผู้หญิงคนนี้ตายแล้วก็กลายเป็นผีเฝ้าสมบัติครับนายหุยนี่รูปมีแค่นี้เหรอครับ
0: ทำไมวะ
1: เอ้าก็ผู้ชายคนนี้เขาฆ่าผู้หญิงคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้หายไปไหนครับ
0: ตอนนี้ยังไม่รู้อ่ะแต่ให้รู้แน่ๆคือผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้หนีไปกับผู้หญิง

0: อะไรกันคุณนี่ยังเช้าอยู่เลยเดี๋ยวท่านผู้ว่าตื่น
1: แล้วท่านตื่นหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตื่นก็ไปปลุกท่านซะบอกว่าดิฉันอรุณฉายอรงกรสกุลภรรยาของท่านดนัยหัวหน้าพรรคเทิดธรรมจะพบท่าน
0: ให้เรียนท่านว่ามีธุระอะไรหรือครับ
1: ท่านดนัยหายไปในจังหวัดนี้ถ้าท่านเป็นอะไรไปทางจังหวัดต้องรับผิดชอบ
2: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
8: ้น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: พออายุมากขึ้นปุ๊บอะอาจจะด้วยแบบไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตเนาะก็จะเจอแบบแสงแดดตลอดทั้งอายุที่มากขึ้นทั้งอากาศแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ผิวเราแบบแห้งง่ายขึ้นมากๆค่ะสิ่งที่รู้สึกชัดก็คือเวลาล้างหน้าคือพอล้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะมาเลยความรู้สึกแห้งตึงบริเวณรอบตากับรอบปากแล้วบางทีเวลาอากาศหนาวคือมันจะมีแบบมีขุยๆอะได้ยินว่าไตรลาชินะออกโปรดักต์ตัวใหม่คือตัวซูเปอร์ไฮยาทีเนี้ยคือก้อยก็เห็นจากคุณแม่เนาะเพราะว่าคุณแม่ก้อยอ่ะใช้กระปุกแดงของไตรลาชินะมาตลอดแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมแม่เราผิวดีจังคือแม่ก้อย72แล้วอ่ะแต่ผิวแม่ก้อยดีก็เลยแบบนั้นเราลองตัวนี้ดีกว่ามันตัดสินใจได้ไม่ยากเลยเพราะว่าเราเห็นจากผิวแม่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการหาตัวช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอยู่พอดีจนได้มาเจอโปรดักต์ตัวนี้ค่ะคือใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวดูสุขภาพดีผิวมันฉ่ำมันโกลว์แล้วแบบที่เรารู้สึกได้จริงแล้วเห็นได้ด้วยตาเป็นเจ้าของผิวฉ่ำชุ่มชื้นตอนนี้รับส่วนลดสูงสุดทันที
6: โทรเลยค่ะ1577หรือ LINE @hayatraila 10นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณจะได้ซุปเปอร์ไฮยา2ขวดใหญ่ไม่พอได้อีก2ขวดเล็กจากปกติ 7,400 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทโทรด่วนเฉพาะ10นาทีนี้เท่านั้น
13: สำหรับใครที่แบบผิวแห้งเป็นขุยแล้วแบบลองใช้มาหลายตัวเลยค่ะก็อยากให้ลองตัวนี้เลยค่ะซูเปอร์ไฮยาจากไตรลาจิน่านะคะบอกเลยว่าทุกคนจะชอบเหมือนที่ก้อยชอบค่ะรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นได้ชัดด้วยตา
6: โทรเลยค่ะ1577หรือ LINE @hayatraila คุณจะได้ซูเปอร์ไฮยา2ขวดใหญ่2ขวดเล็กเพียง 1,990 บาทโทรด่วนเฉพาะ10นาทีนี้เท่านั้น
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่1มีนาคม2570
15: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
16: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
17: ปากสะอาด
18: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
19: ดีต่อเหงือกและฟัน
17: รสดีใช้ง่าย
18: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
19: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรช

0: ูดเฟรชมิน
1: ต์สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: เล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ซอยOriginal number one brand Thailand 300 ml
3: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้เสียงเชียร์กระหึ่มฮอร์เนเน่รอยัลสาวไทยหนึ่งเดียวโชว์พลังเสียงผ่านเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripesในการแข่งขันรอบไฟนอลรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้รับเสียงชื่นชมจากกรรมการทั้ง4คนคนไทยรอลุ้นประกาศผลผู้ชนะ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
6: คลึงเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง

0: อนนี้ยังไม่รู้อ่ะ
1: แต่ให้รู้แน่ๆคือผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้หนีไปกับผู้หญิงคนนี
2: ้แต่ว่าก่อนหน้านี้นายยังไม่รู้อยู่เลยนะครับว่าภาพไหนมันเรียงต่อกับภาพไหนอ่ะนี่แสดงว่าที่นายนั่งเพ่งของเก่าอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันทำให้นายได้คำตอบนี้เหรอครับ

0: อะไรกันคุณนี่ยังเช้าอยู่เลยเดี๋ยวท่านผู้ว่าตื่น
1: แล้วท่านตื่นหรือยังล่ะถ้ายังไม่ตื่นก็ไปปลุกท่านซะบอกว่าดิฉันอรุณฉายอรงกรสกุลภรรยาของท่านดนัยหัวหน้าพรรคเทิดธรรมจะพบท่าน
0: ให้เรียนท่านว่ามีธุระอะไรหรือครับ
1: ท่านดนัยหายไปในจังหวัดนี้ถ้าท่านเป็นอะไรไปทางจังหวัดต้องรับผิดชอบ
2: ตำรวจทางอยุธยาได้ปูพรมเพื่อตามหาพันตรีดนัยอลงกรสกุลที่เพิ่งขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเทิดธรรมเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแต่กลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนายธีระสุขวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่สั่งการด้วยตนเองเน้นเป็นคดีใหญ่มุ่งประเด็นถูกอุ้มเพราะว่าอยู่ในช่วงหาเสียงแต่ก่อนหน้านี้พันตรีดนัยถูกทาง ACSI แจ้งข้อหาทุจริตโครงการนิคมอุตสาหกรรมห้วยดงและยังมีส่วนพัวพันกับการฆ่าพันโทนรงค์เครือสุคนอดีตหัวหน้าพรรคไทยธรรมรงค์
3: นี่ดนัยถูกอุ้มเหรอคะคุณ
4: ผมว่าไม่หรอกนะคนอย่างดนัยระวังตัวจะตายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้หรอกคน
3: นอกจากผู้หญิง
5: ท่านครับ
6: ขออนุญาตครับท่านทางจังหวัดอยุธยาได้ทำเรื่องขอตัวคุณอัคคณีลูกชายของท่านให้ไปช่วยตามหาตัวท่านดนัยครับ
4: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกชายผมนะ
6: ท่านดนัยเนี่ยหายตัวไปพร้อมกับคุณสโรชินีทางตำรวจเลยอยากให้ทุกคนที่รู้จักกับคุณสโรชินีไปที่เกิดเหตุด้วยครับ
7: คือเจ้าผมไปฆ่าผมก็บอกได้เท่านี้จริงๆครับ
8: ไอสถานที่ที่คุณบอกมาเนี่ยผมได้ตรวจสอบกับทางอำเภอและแผนที่แล้วนะในบริเวณนั้นน่ะไม่มีบ้านคนเลยนะ
7: มีสิครับคุณตำรวจก็ผมเนี่ยเป็นคนขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้วก็ยืนมองดูท่านเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นกับตาแล้วคนใช้บ้านหลังนั้นก็ไล่

0: ผม
1: หยุดโกหกสักทีได้ไหมบอกมาว่าแกเอาท่านไม่สอนให้ใคร
0: ใจเย็นครับผู้หญิง
2: ท่านผู้กำกับครับตำรวจที่ไปรับคนที่รู้จักผู้ต้องสงสัยกำลังเดินทางไปที่ป้อมท้ายสนมให้พวกเราเดินทางไปตอนนี้เลยครับ

0: โอ้อ้าวสาวๆมานี่มาทุกคนเลยมามาสิ
1: ขอโทษนะคะที่ปล่อยให้ท่านรอสนาน
0: โอ้นานที่ไหนกันครับแค่ชั่วไม่กี่เพลงเอง
1: เพลงเก่าๆบ้านเก่าๆที่ฉันคิดว่าท่านจะเบื่อซะอีกค่ะ
0: ที่มีคุณเนี่ยผมจะเบื่อได้ยังไงล่ะครับที่นี่นะน่าอยู่จะตายไปผมสามารถอยู่ได้เป็นวันเลยนะและยังอยากอยู่ตลอดไปด้วยซ้ำ
1: ท่านพูดเองนะคะ

0: ลืมไปนี่ทีแรกเนี่ยผมเข้ามาเห็นคนที่นี่ใส่ชุดไทยกันผมก็รู้สึกแปลกๆแต่พอเห็นคุณใส่แล้วเนี่ยผมว่าชุดไทยก็สวยดีนะโดยเฉพาะตอนที่คุณใส่แล้วถ้าเกิดผมมาอยู่ที่เนี่ยผมต้องแต่งแบบนี้ไหมเพื่อจะได้เหมือนคุณ
1: เดี๋ยวท่านก็จะได้เหมือนดิฉันแล้วค่ะแต่ตอนนี้เชิญท่านมีความสุขไปก่อนนะคะ

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันมาแล้วครับวันนี้เจอกันนะครับพุธที่23กันยายน2569นะครับนำข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับชวนแฟนข่าวเราคุยข่าวเข้ามานะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: และวันนี้ชวนแฟนข่าวของเราส่งใจเชียร์น้องเนเน่รอยัลสาวไทยของเราด้วยนะคะกับการเข้าชิงชนะเลิศวันนี้กับการประกวดอเมริกาสกอตทาเลนต์ค่ะและน้องก็เพิ่งทำการแสดงสดไปตามเวลาในบ้านเราช่วงสายที่ผ่านมานี่เองเล่นเอาเรียกว่าขนลุกกันทั้งฮอลเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนเน่เองใช้เพลง Seven Nation Army ค่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะโอ้แค่เสียงวักก็ขนลุกแล้ว
2: เราให้ดูได้นิดหน่อยนะฮ
1: ะ
2: เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าเห็นแค่บรรยากาศเครื่องแต่งกายบทเพลงลีลานี่คือร็อกสตาร์ตัวจริง
1: คือเอาง่ายๆคือชนะใจแล้วอ่ะร็อกสตาร์สาวน้อยของเรานะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้แชมป์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับผลโหวตนะคะนี่คือน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัตติการอัมลอยร็อกสตาร์สาววัย16ปีนะคะที่ขึ้นทำการแสดงรอบไฟนอลอเมริกาสกอตทาเลนต์2026ค่ะหลายคนลุ้นตกลงรอบไฟนอลเนเน่จะใช้เพลงอะไรศิลปินคนไหนสุดท้ายจบที่ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะซึ่งก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็เสียงปรบมือกึกก้องฮอพี่น้องคนไทยที่อเมริกาไปชมสดในฮอนี่โบกธงชาติไทยกันฮึกเหิมมากๆนะคะแต่ว่าทางรายการก็ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมสดเนี่ยใช้โทรศัพท์ถ่ายทอดสดได้ดังนั้นก็อย่างที่คุณออฟบอกเราก็จะได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจับตาว่าแล้วรอบนี้เนเน่จะใส่ชุดอะไรมาจะมีความเป็นไทยยังไงไหมก็ตามที่เห็นเลยนะคะข้างในเป็นร็อกเป็นกางเกงหนังแต่ข้างนอกเนี่ยเป็นชุดสีแดงนะคะทั้งเสียงร้องทั้งการเล่นกีตาร์จัดเต็มมากๆนะคะคือเป็นศิลปินตัวจริงแล้วตอนนี้นะคะเสียงเชียร์กระหึ่มแล้วกรรมการส่งให้สุดๆวันนี้ต้องบอกว่าเมลบีเอเนี่ยบอกดีใจมากเลยค่ะที่เป็นคนให้ปุ่มทอนหรือว่าโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่ด้วยในรอบที่แล้วทำให้พาร์ทเข้ามารอบชิงเลยนะคะ
2: แล้วก็กรรมการอีกคนนะฮะอย่างฮาวีก็ยืนยันคำเดิมนะฮะว่าน้องเนเน่เนี่ยสมควรที่จะคว้าชัยชนะและคว้าเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐกลับบ้านนะครับซึ่งในรอบชิงเนี่ยมีผู้เข้าแข่งทั้งหมด10การแสดงคือไม่ใช่ทุกคนจะมาร้องเพลงนะ
1: ใช่ค่ะ
2: หลากหลายมากเลยนะครับก็ร่วมประชันความสามารถได้นะครับมีคนไทยจำนวนมากแฟนคลับน้องก็เข้าไปชมไปให้กำลังใจกันถึงในฮอลล์พร้อมกดโหวตเพื่อส่งน้องลุ้นแชมป์นะครับและถ้าน้องเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันครั้งนี้นอกเหนือจากตำแหน่งแชมป์แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของเงินรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พิธีกรบนเวทีเนี่ยก็ถามเนเน่ด้วยนะคะว่าคุณหยิบกีตาร์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วตัดสินใจว่าจะเป็นร็อกสตาร์ตอนนี้รู้สึกเหมือนฝันเนี่ยกลายเป็นจริงแล้วหรือยังนะคะน้องก็บอกแน่นอนที่สุดฝันหนูเป็นจริงแล้วเนเน่บอกว่าตั้งแต่เด็กเลยค่ะได้จับกีตาร์ครั้งแรกในใจก็คิดตลอดว่าอยากจะเป็นร็อกสตาร์จริงๆแล้วก็ดีใจที่มาถึงรอบไฟนอลของ AGT นะคะตอนนี้ฝันของหนูเป็นจริงแล้วแล้วเนเน่ก็บอกเลยว่าดังนั้นเรามาร็อกไปด้วยกันนะคะ
2: ซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าคนไทยที่ไปเชียร์เนี่ยเยอะมากและไม่ใช่แค่ข้างในน
1: ะ
2: ข้างนอกเนี่ยที่บางท่านอาจจะผิดหวังนะฮ
1: ะ
2: เข้าไปเชียร์ด้านในไม่ได้เนี่ยก็มากันเยอะมากันแน่นเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันของคนไทยในสหรัฐแบบไม่ได้นัดหมายก็ว่าได
1: ้
2: เพื่อมาให้กำลังใจเนเน่นะฮะลองดูบรรยากาศกองเชียร์กันหน่อยครับ
3: และนี่นะครับเป็นไลน์ครับที่คนมาต่อกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงก็ยังมีคนต่ออยู่นะครับเห็นนะครับว่าคนไทยเยอะมากเลยนี่ผมมีป้ายด้วยครับนี่ครับ
4: โกลเด้นบัสเซอร์ค่ะโกลเด้นบัสเซอร์
1: ทางอเมริกาเขาก็เชียร์เราในอยู่ทางเมืองไทยก็ตื่นแต่เช้ามารอเชียร์เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งในคนไทยที่ไปเชียร์วันนี้ด้วยเนี่ยเป็นแอดมินเพจดังก็คือ CSI LA เพิ่งโพสต์ล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยนะคะว่าเขาดูจนจบหมดแล้วแล้วก็วิเคราะห์ผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยทุกทีมด้วยนะคะยกเลยว่าเนเน่ของเราเนี่ยเด่นจริงๆทีมอื่นคนอื่นก็มีที่เด่นแต่ว่าในความโดดเด่นของเนเน่สำหรับคนไทยที่ไปเชียร์เชื่อว่ามีลุ้นแชมป์อย่างแน่นอน เนี่ยค่ะอ้าวรอบประกาศผลเนี่ยจะตรงกับเช้าวันพรุ่งนี้24กันยายนประมาณสัก8โมงตามเวลาในบ้านเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงของการโหวตแล้วนะคะซึ่งช่องทางการโหวตเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโกค่ะดังนั้นเนี่ยคนไทยที่อยู่ทางนี้เราโหวตให้ไม่ได้นะคะก็ฝากแล้วก็จริงๆคือชาติไหนก็ได้ถ้าเขาชอบเน่ๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่โหวตได้สามารถโหวตได้เลยแล้วก็มาลุ้นว่าน้องเน่ๆสาวน้อยของเรานะคะจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026มาฝากได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรวันนี้ในฐานะคนไทยคนนึงที่เชียร์น้องมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเนี่ยขอขอบคุณน้องเนเน่และครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังและทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องจริงๆนะคะจะได้แชมป์หรือไม่เนี่ยวันนี้น้องคือแชมป์ในหัวใจคนไทยไปแล้ว
2: แล้วก็เป็นศิลปินตัวจริงเป็นร็อกสตาร์ตัวจริงของโลกใบนี้ไปแล้วต้องใช้คำนี
1: ้ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าโอกาสเนี่ยผมว่าเราไม่ได้เข้าข้างคนของเราเองนะแต่ถ้าดูจากกระแสต่างๆทั้งในโซเชียลในออนไลน์การพูดถึงเนี่ยก็เนเน่นำโด่งนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าเวลาไปดูในเพจของ AGT เองเนี่ยก็จะเห็นว่าคลิปเนเน่เนี่ยยอดวิวยอดชมมาเป็นอันดับหนึ่งตลอด
2: อันเนี้ยคุณผู้ชมลองดูกราฟก็ได้นะเส้นสีเขียวคือของเนเน
1: ่
2: อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้างกันเองน
1: ะ
2: แต่โอกาสที่จะคว้าแชมป์ถ้าวัดจากผลโหวตเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากทีเดียว
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามารอลุ้นผลโหวตกันว่าน้องเนเน่จะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าดิฉันเข้าไปดูในเพจ AGT ตอนนี้เขาทยอยลงคลิปแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งในบรรดาคลิปผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดตอนนี้ที่ทยอยลงเนเน่ของเรามียอดวิวสูงที่สุดในแง่การสร้างกระแสให้กับรายการตอนนี้มีคลิปหนึ่ง 700,000 กว่าวิวอีกคลิปหนึ่ง 500,000 กว่าวิวภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่ลงคลิปค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับมาจับตาเรื่องฝนตกหนักกันดีกว่านะฮะว่ามันจะตกหนักแบบถล่มทลายเหมือนกับที่มีเพจบางเพจออกมาเปิดหรือไม่นะครับกรมอุตุก็ออกมาโต้แล้วนะฮะว่าฝนตกหนักในหนักจริงแต่ไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นภัยพิบัติมหาวิปโยคนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีภาพหนึ่งที่กลายเป็นไวรัลตั้งแต่เมื่อคืนครับที่สมุทรสาครว่าฝนตก1ชั่วโมงแต่น้ำมันท่วมขนาดนี้ครับ
5: โอ้ยสงสารรถอ่ะ
1: รถล้มหมดเลย
2: แชร์กันกระหน่ำเลยเมื่อคืน
1: สารเลยแล้วก็จะมีรถของน้องๆไรเดอร์ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
2: ซึ่งเขาต้องทำมาหากินถูกไหมฮะ
1: ต้อง
2: กลายเป็นว่าเข้าไปรับอาหารออกมาแล้วมอเตอร์ไซค์ตัวเองกลายเป็นอย่างเงี
1: ้ยแล้วบางคนบอกอันเนี้ยยิ่งกว่าทุกเพจทุกหน่วยงานที่เตือนภัยมาก่อนอีก
2: มาก่อนเพราะว่าอันนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆเมื่อวานแล้วนะครับที่ถนนเจษฎาวิถีตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำให้น้ำท่วมแบบนี้มอเตอร์ไซค์หลายคันล้มระเนระนาดนะครับส่วนหนึ่งมาจากรถยนต์ที่สัญจรไปมาทำให้น้ำมันกลายเป็นคลื่นซัดเข้าหามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ก็เลยล้มนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับทำให้น้ำท่วมในหลายจุดของมหาชัยชาวบ้านหลายคนต้องลุยน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องจริงๆที่สมุทรสาครนะครับขณะที่พนักงานโรงงานในพื้นที่หลังเลิกงานก็ต้องพากันเดินลุยน้ำท่วมออกมาท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนักเนี่ยฮะพนักงานบอกจะกลับบ้านจะกลับยังไงล่ะทีนี้ก็ต้องลุยน้ำท่วมกันออกมาครับ
1: ใช่ค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่มหาชัยก็เจอน้ำทะเลหนุนด้วยฝนก็ตกลงมาหนักทำให้น้ำท่วมบางบ้านเขาถ่ายให้ดูหน้าบ้านเขาเนี่ยน้ำท่วมถึง40เซนติเมตรแล้วและยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะว่าระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะอันนี้คือที่มหาชัยนะคุณผู้ชมนะส่วนระยองเองเจอฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยที่เพจดังๆเขาเตือนเนี่ยให้จับตาภาคตะวันออกถูกไหมคะประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเนี่ยแยกไฟแดงขนส่งใหม่ใกล้หมู่บ้านเพลินใจ5บนถนนสาย36มุ่งหน้าถนนสุขุมวิทมีน้ำท่วมขังสูงนะคะขณะเดียวกันชาวบ้านต้องรีบไปช่วยเหลือหญิงเจ้าของรถที่ติดอยู่กับรถท่ามกลางน้ำท่วมสูงแบบนี
2: ้เอานั่นๆๆ
1: เอาเปิดได้ไหมคะเอาค่อยๆออกมานะดูบรรยากาศการช่วยเหลือหน่อยค่ะ

0: ป็นไรไหมพี่ครับ
1: ไปไม่ได้อะมันสตาร์ทก็ไม่ไปอ่ะ
0: มันเปียกน้ำก็ไม่ไปหรอก
1: ใช่
0: เดี๋ยวต้องรอ
2: โอ้มันไปไม่ได้แล้วล่ะเนาะมันสตาร์ทไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าน้ำมันเข้าเครื่องไปแล้วนะคะ
3: คุณพี่ผู้หญิงคนขับนี่ยังเหมือนกับพยายามจะไปให้ได้อะ
2: แต่ว่าเราเข้าใจนะอย่างเราผู้หญิงด้วยกันไงเราก็จะไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์แล้วมันมากลางทางแล้วอ่ะตอนนี้เอาชีวิตรอดก่อน
3: ต้องทิ้งไว้กลางทางแบบนี
2: ้โอ้ค่ะ
3: นี่คือบรรยากาศที่ระยองนะครับสลับไปที่สระแก้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับฝนตกหนักในพื้นที่ครับนี่เช้าวันนี้เลยนะทำให้น้ำล้นแล้วก็ไหลเข้าท่วมบริเวณบ้านห้วยหมู่7ตำบลบ้านแก้งที่อำเภอเมืองสระแก้วปรากฏมีชาวบ้านคนนึงครับถูกกระแสน้ำพัดไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เจ้าหน้าที่และคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เร่งเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำตัวขึ้นจากกระแสน้ำได้นะฮะนี่ฮะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จมอยู่ตรงนั้นนะทีมข่าวทีมค้นหาก็ช่วยกันหาแล้วก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์และที่เห็นคือเอารถอีแท็กนะฮ
2: ะ
3: ช่วยลากมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะสุดท้ายทั้งคนทั้งรถตอนนี้ปลอดภัยเรียบร้อยคุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่4ประจำวันนี้นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลตั้งแต่23ถึง27กันยายนครอบคลุมภาคไหนบ้างฮะจริงๆก็น่าจะทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วนะครับเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้เตือนนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันก็มีกำลังแรงขึ้นนะเห็นว่าคลื่นจะสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่24ถึง27กันยายนครับ
2: ค่ะถ้าดูจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนก็คือภาคเหนือก็โดนด้วยอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูทั่วประเทศกันเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เริ่มละแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลงมาจนถึงพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะไปดูที่แม่ฮ่องสอนกันหน่อยนะคะที่มีน้ำป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านซีวาเดอร์ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงหนีน้ำกันจ้าละวันค่ะ
4: ย้ายหมูนะย้ายข้าวหมูโทรแล้วเราก็บอกข้าวหมูจะไหลไปกับแม่น้ำแล้วมาครับมาครับ
3: โหแรงมาก
2: คือแรงจริงๆนะคะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยน้ำป่ามันเป็นแบบนี
3: ้
2: แม่ฮ่องสอนเนี่ยโดนทั้งสัปดาห์ฝนตกหนักต่อเนื่องและนี่คือหมู่บ้านซีวาเดอร์ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องเคลื่อนย้ายหมูออกจากคอกเพราะกลัวจะถูกน้ำพัดไปด้วยแล้วสัตว์ใหญ่อ่ะมันขนย้ายกันยากนี่นะเอาช่วยน้องกันก่อนนะคะนอกจากนี้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยังพัดสะพานในพื้นที่เสียหายไปหลายจุดเลยค่ะนี่คุณผู้ชมดูนะสะพานจุดนี้นะแล้วเนี่ยเจอน้ำซัดพังแล้วค่ะสะพานไม้ก็ต้านไม่อยู่นะคะจะเข้าจะออกหมู่บ้านตอนนี้ลำบากมากจริงๆวันนี้อบต.แม่สามแลบเตรียมนำเครื่องจักรกลหนักเปิดเส้นทางเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อให้การสัญจรกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะคะขยับไปดูอุทัยธานีมวลน้ำจากลำน้ำแม่วงมีน้ำท่วมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไหลลงสู่แม่น้ำแควตากแดดล้นตลิ่งท่วมตำบลสว่างอารมณ์โดยเฉพาะหมู่6น้ำสูงเกือบ1เมตรและยังมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องมือการเกษตรไปไว้บนที่สูงหลายคนอยู่ชั้น1ไม่ได้เอาน้องหมาเก็บด้วยนะคะหมาใครนะเป็นห่วงนะเอาเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องจักรเข้ามาแล้วแล้วยังไงบางคนชั้น1อยู่ไม่ไหวต้องย้ายไปอยู่ชั้น2หรือชั้นลอยของบ้านก่อนเป็นการชั่วคราว
3: แล้วน้ำเนี่ยยังไหลเข้าท่วมถนนสายดงฝิ่นเนินเก้าซึ่งเป็นเส้นทางหลักเข้าออกตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับน้ำท่วม80เซนถึง1เมตรกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะเนี่ยแบบนี
2: ้
3: รถยนต์รถเล็กสัญจรไม่ได้นะครับแล้วท่วมแบบนี้ประมาณ500เมตรนะครับความยาวบ้านเรือนหลายหลังครับได้รับผลกระทบจากการถูกตัดขาดแล้วมวลน้ำมันไหลไปไหนมันก็ไปยังพื้นที่รับน้ำหมู่1นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า100ไร่ชาวนาโอดเลยครับบอกว่าโอ้โหนี่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแข่งกับเวลาทั้งที่ข้าวบางส่วนเนี่ยยังไม่แก่เต็มที่ด้วยครับ
5: แหวตากแดดจันเข้ามาแล้วเนี่ยจ
3: ัน
5: เข้ามาก็เลยต้องคือจริงเกี่ยว
3: ข
5: ้าวยังเกี่ยวอยู่เลยกำหนดจริงๆก็จริงเดือนนะ
6: กังวลเรื่องน้ำท่วม
5: ครับเป็นน้ำท่วมขาวมาแล้ว
3: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช้าวันนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและคลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ90เซนติเมตรถึง1เมตรหลังมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนริมแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลบ้านกระทุ่มที่เสนาก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งคืนจนเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านแล้ว เรือต้องมาแล้วการส่งพัสดุในพื้นที่ตอนนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถไม่ได้แล้วฮะนี่คุณป้าต้องพายเรือออกมารับแล้วนะคือชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยน้ำมาอยุธยาช้ากว่าปกติแต่ก็ไม่คิดว่าพอมาปุ๊บมันจะเร็วขนาดนี
2: ้
3: เพราะว่าเมื่อคืนเดียวเนี่ยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นต้องเร่งย้ายรถย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงบางคนบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วนะแต่บางอย่างมันก็ย้ายไม่ทันจริงเพราะว่า

0: น้ำมันมากลางคืนครับ
1: แค่เมื่อวานตอนแค่จิ้มพื้นพอเช้ามาหมดเลยเนี่ยมันเป็นที่น้ำมาแล้วอ่ะ
2: อย่างว่าเราติดน้ำมันเนาะ
1: ปีที่แล้วขนาดบ้านเนี้ยสูงนี้ยังต้องหนุนนะเนี่ยหลังเนี้ย
2: ก็ต้องเสริมขึ้นมา
1: เสริมขึ้นมา
2: แล้วปีนี้น้ำมาช้าหรือมาเร็วปะ
1: ช้าช้า
2: ช้าใช่ไหม
1: แรกนึกว่าไม่มีแล้วแต่เยอะเลยตอนแรกยังลุยกันได
2: ้
1: พอมาเมื่อคืนนี้ไม่ได้แล้ว
3: มาช้าแต่พอมาแล้วมาเยอะนะแม่นะเอาเห็นใจมากๆนะคะโดนน้ำท่วมซ้ำซากนะพระนครศรีอยุธยาคุยกับคุณผู้ชมที่ชมสดทางวันนิวส์ของเราหน่อยนะคะที่คอมเมนต์แจ้งรายงานข่าวสถานการณ์น้ำเข้ามานะคะทาง YouTube นะคุณผู้ชมบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมขอให้ปลอดภัยนะแล้วก็มีแจ้งข้อมูลจากมหาชัยกันเข้ามาหลายท่านบอกมหาชัยอ่วมหนักมหาชัยเนี่ยเป็นแบบนี้มานานแล้วท่วมเช้าแต่สักพักก็ลงคือมาไวไปไวนะคะเอาหลายๆพื้นที่ช่วยกันส่งข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาได้ทีนี้ที่คนจับตาว่าแล้วลุ่มเจ้าพระยาลุ่มภาคกลางจะเป็นยังไงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าช่วงวันที่23ถึง25กันยายนคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะสูงสุด 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีน้ำจากลำน้ำสาขาอีก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นฟังตัวเลขแล้วอย่าตกใจนะคะปริมาณน้ำที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอ่ะเราให้ดูเส้นทางน้ำนะจากเขื่อนเจ้าพระยาก็คือที่เป็นรูปเขื่อนทางด้านบนเนี่ยค่ะถ้าระบายน้ำลงมาเยอะมันจะผ่านที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้เตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะคะแต่ว่าจะพยายามคุมยังไงไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยสำนักชลประทานที่12ชัยนาทแจ้งเลยค่ะว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,620 เป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะทยอยเพิ่มชั่วโมงละประมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงช่วงบ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะโดยการเพิ่มการระบายน้ำแบบนี้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะดอกจันตัวโตๆนะอำเภอเสนาผักไห่บางบานที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะรวมไปถึงบางปะอินและบางไทรด้วยนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการริมแม่น้ำเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเนี่ยชาวอยุธยาก็ส่งเข้ามานะคะบอกว่าท่วมทุกปีค่ะแต่ยังโชคดีที่ไม่มีน้ำป่าไหลหลากรุนแรงนะคะ
0: ครับผู้ชมครับสลับมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ครับนี่เป็นเหรียญที่4แล้วในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แต่เป็นกีฬา Mixed Martial Arts หรือว่า MMA เป็นกีฬาต่อสู้แบบใหม่ที่เอาหลายศาสตร์มาผสมกันครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: และฮีโร่ของเรานะครับก็คือแอมกันจุธาพัดบุญซ่อนครับสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าเหรียญทอง MMA Mixed Martial Arts รุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับหลังจากเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรน3ต่อ0คะแนนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคือสีน้ำเงินนะครับคุณผู้ชมแล้วชัยชนะครั้งนี้ครับเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยและเป็นเหรียญทองแรกของไทยในการแข่งขันกีฬา MMA บนเวทีระดับเอเชียกัญจุธาก็เปิดเผยนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยฝึกซ้อมหนักมากเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเจอทั้งความเหนื่อยอาการบาดเจ็บแต่สุดท้ายพอได้เหรียญทองก็ภูมิใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยนะครับนี่เธอถึงขนาดร้องออกมาด้วยความสะใจเลยนะครับคุณผู้ชม MMA หรือว่า Mixed Martial Arts เป็นกีฬาต่อสู้ที่นำทักษะจากหลายศาสตร์มาผสมกันนะครับทั้งการต่อสู้แบบยืนใช้หมัดใช้เตะใช้ล็อกต่อสู้ภาคพื้นดินอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนี่ฮะถือว่าน้องแอมเก่งมากๆเลยนะครับเอามาดูสรุปตารางเหรียญรางวัลกันหน่อยนะครับไทยเราติดท็อป5อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมจีนมาเป็นอันดับ1นะครับ35เหรียญทองตามมาด้วยเจ้าภาพครับญี่ปุ่น11เหรียญทองเกาหลีใต้และคาซัคสถาน6เหรียญทองเท่ากันส ่วนไทยอยู่ที่5นะครับ4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงครับ
5: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะไปดูปฏิบัติการระทึกที่เจ้าหน้าที่ต้องบุกไปช่วยหญิงสาวชาวจีนที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดชลบุรีค่ะปีนรั้วกันแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เธอถูกล่อลวงมาทำงานก่อนถูกนำตัวไปข่มขืนเรียกค่าไถ่สุดท้ายรอดมาได้เพราะส่งแชทลับขอความช่วยเหลือเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
10: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
11: ALP เปิดตัวคลังสินค้าอัจฉริยะโอเมก้าวันบางนามาพร้อมโมเดล Zero Cap X ให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้งานระบบหุ่นยนต์ไฮเทคโดยไม่ต้องลงทุนสร้างเองช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วได้ถึง3เท่า
12: The community in Thailand adopt very fast and very international based. So as you know, the world is turning to automation and AI. So that kind of concept is nothing new anymore. And so I think Omega provide a easier way to adapt to this industry to automate.
13: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
14: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
15: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
16: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
15: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
17: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
18: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทยเท่านั้นค
19: ่
18: ะ
19: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
20: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
21: ้ Like the Soy
22: 300 ml
23: Be your original
24: Lacto Soy Original
25: Number 1 Brand Thailand 300 ml
26: Lacto Soy อร่อยคุ้มค่า
27: It's real
28: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
29: Clean Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
30: คิวกูดคิวกูดมาก
31: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
32: สนุกมาก
33: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
29: วันนี้ในโรงภาพยนตร
34: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
35: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
36: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
37: อัปปาเช
38: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
37: ่ I love อัปปาเช่
39: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
0: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือก

0: ใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอ Oh Mirror
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: ต้องขาดใจรอยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดาจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซาร์ถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
12: ้ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไงมาคิดแล้วมาฝึก
13: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
14: ้มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจToyota Trusted SUV
15: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
16: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
17: ปากเหม็นแน่ๆ
18: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลืออ
19: ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
10: ่ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์
4: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My โฟร์ธคอนเสิร์ตน้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อ
5: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
4: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: คุณผู้ชมคะมาดูปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือหญิงชาวจีนที่แอบส่งแชทลับไปหาญาติขอความช่วยเหลือหลังเธอถูกล่อลวงมาทำงานเอนเตอร์เทนแต่กลายเป็นว่าถูกนำไปข่มขืนไม่พอนะคะยังโดนกลุ่มคนร้ายล่ามโซ่ขังเรียกค่าไถ่เจ้าหน้าที่ก็ไปตามพิกัดที่มีการขอความช่วยเหลือมานำกำลังไปกว่า20

0: นายปิดล้อมบ้านพักที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนจะปีนรั้วเข้าไปเจอหญิงสาว2คนอยู่ที่ชั้นล่างอีกคนอยู่ที่ชั้น2สภาพสะบักสะบอมและมีโซ่ล่ามกันหลบหนีขณะเดียวกันยังเจออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดและก็ได้มีการคุมตัวชายชาวจีนอีก4คนไปตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องทั้งหมดเกิดจากหนึ่งในผู้ถูกล่อลวงมาทำร้ายเนี่ยส่งข้อความไปหาญาติเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปจับกุมตัวผู้ก่อเหตุซึ่งชายชาวจีนทั้ง4ไม่มีหนังสือเดินทางด้วยเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลอยู่ค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับส่วนที่เชียงใหม่นะฮะชาวเชียงใหม่บอกว่าเอ๊ะนี่ฉันอยู่บนถนนหรือว่าฉันอยู่ในผับกันแน
0: ่
1: เพราะว่าไฟถนน2ข้างทางเนี่ยมันกระพริบแบบนี
0: ้
1: แว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บนะฮะแล้วมันเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรนะครับทำให้คนขับหลายคนก็เลยต้องชะลอรถนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ4แยกถนนเลียบคลองชลประทานใกล้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ไฟริมถนนกระพริบต่อเนื่องมากกว่า30ดวงเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรถ้าเราอยู่บนถนนเส้นนี้เราจะยังไงดีฮะ
0: จริงๆมันไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าใครแบบรบกวนสายตาแล้วเกิดเสียสมาธิขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุล่ะ
1: หรือบางทีเนี่ยอาจจะปิดไปเลยดีกว่าไหมถูกไหมฮะเพราะว่าถ้ามืดไปเลยเนี่ยยังมีไฟจากรถไง
0: โอ้นี่เวียนหัวนะ
1: อันนี้มันจะตาลายได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ได้เข้าตรวจสอบพบว่าสายดินถูกตัดทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็เลยมาแก้แล้วฮะซ่อมแล้วนะชาวเชียงใหม่ตอนนี้กลับมาเปิดใช้งานไม่กระพริบแล้วปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เห็นว่าทั้ง2ฝั่งกิโลกว่าก็แก้หมดแล้ว
0: ค่ะซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะเดินทางกันปลอดภัยนะคะสลับอารมณ์มาที่สกายคาสเซิลไทยแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้มข้นตลอดทั้ง16 EP เลยประทับใจมากๆนะคะทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงเกมของคนที่อยากจะเป็นที่1จนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วใครยังไม่ได้ไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะได้ดูกันแบบยาวๆจัดเต็มไปเลยนะคะทั้งความพีคตลอดทั้งเรื่องรวดเดียวจบไม่มีอะไรมาขั้นวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแล้วนะคะทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นค่ะและสำหรับลูกค้า AAห้ามพลาดนะคะกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะสามารถสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นสมัครได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกค่ะ
1: คุณผู้ชมครับรอบวันวันนี้ครับการทัศนะมากับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ไม่รู้ว่าเอื้อมไปทั้ง10แขนเนี่ยอยากจะยื้อคนรักเก่าหรือว่าเอื้อมไปเพื่อคว้าคนรักใหม่เดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามพลาดนะครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากมาแนะนำกันครับ
2: สวัสดีค่ะมารับแขกวันนี้นะคะใครที่เป็นคอกาแฟรักในการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะวันนี้ต้องมาฟังประสบการณ์การดื่มกาแฟของคุณแม่คุณมิ้นกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มิ้นขออนุญาตมาแชร์ประสบการณ์การดื่มกาแฟของผู้ใหญ่ในบ้านเอามาฝากเอามาเตือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของคุณแม่มิ้นเองคือแม่มิ้นอายุ70กว่าแล้วค่ะพี่ยาแต่แกเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากๆแล้วรสชาติที่แม่มิ้นชอบคือต้องหวานต้องมันเท่านั้นค่ะและเป็นสูตรเดียวกับที่กระชงให้มิ้นกินคุณผู้ชมดูนี่ค่ะน้ำตาลต้อง3นมข้นหวาน2ครีมเทียมคือใส่อีก1คือวันนึงแม่มิ้นกินเวลา3แก้ว4แก้วและก็ดื่มแบบนี้มาตลอดชีวิตเลยอะค่
2: ะ
3: จนวันนึงนะคะมิ้นมีโอกาสพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพโอ้โหวันนั้นตกใจมากช็อกไปเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่สูงเกินเกณฑ์หมดเลยแล้วเราก็ไม่เคยรู้เพราะว่าไม่เคยพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพเลยค่
2: ะ
3: วันนั้นผู้เชี่ยวชาญสั่งให้แม่มิ้นงดกินกาแฟหวานๆมันๆแบบที่แกชอบแบบเนี้ยทันทีกาแฟเดียวที่กินได้คือกาแฟดำ
2: ค่ะ
3: แล้วเราก็มารู้ทีหลังว่าตั้งแต่พาแม่ไปพบผู้เชี่ยวชาญแม่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเลยก็บอกว่ากาแฟดำมันขมมันไม่อร่อยสุดท้ายแกแอบไปกินกาแฟสูตรเดิมพอเรามารู้เราก็เป็นห่วงมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วเราอ่ะเป็นลูกคนเดียวอยู่กันคนละจังหวะต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะหูมิ้นต้องคอยเที่ยวไปเที่ยวกลับเที่ยวไปเที่ยวกลับไปคอยห้ามคอยเตือนไม่ให้แม่กินกาแฟหวานๆมันๆ
2: ค่ะ
3: จนสุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหาหนักมากเกิดกับมิ้นคือมิ้นน่ะต้องหยุดงานบ่อยขาดงานบ่อยสุดท้ายขาดเงินขาดรายได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแต่ที่เครียดมากๆเลยคือสุขภาพคุณแม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วยิ่งเรานะห้ามไม่ให้แกกินกาแฟที่แกชอบหูแกจะหงุดหงิดค่ะอารมณ์ไม่ดีพูดอะไรไม่ฟังไม่ยอมเลยแต่ต้องบอกว่าวันหนึ่งนะคะ
2: คุ
3: ณผู้ชมขาพี่ย่ามินโชคดีมากๆมินได้เจอกาแฟคอร์ดิพัทตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาเป็นกาแฟที่รสชาติหวานมันกลมกล่อมแบบที่แม่มินชอบเลยแต่ที่ดีมากๆคือกาแฟตัวนี้เขาไม่

0: ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมและยังมีสมุนไพรและวิตามินนะถึง24ชนิดต้องบอกว่าดีต่อสุขภาพช่วยให้นอนหลับง่ายนอนหลับสบายที่สำคัญนะคะยังได้รับเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพถ้าไม่มีเลือกกาแฟตัวนี้ให้แม่ดื่มได้แบบสบายใจเลยค่ะทีนี้พอกาแฟดีขนาดนี้เนาะเราก็เลยขอลองแม่แม่ถ้าแม่เลิกกินกาแฟที่แม่ชอบแบบนี้ไม่ได้นะอย่างน้อยแม่เปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทให้หนูหน่อยได้ไหมวันนั้นแม่มินเปิดใจพี่ยาพอแกได้ลองชิมปุ๊บก็บอกลูกกาแฟกลิ่นหอมมากรสชาติหวานมันกลมกล่อมอร่อยลูกแม่ชอบมากๆเลยไม่น่าเชื่อว่าจะอร่อยขนาดนี้แถมดีต่อสุขภาพด้วยลูกและทุกวันนี้นะแม่กินเวลา3ซอง4ซองพี่ย่าแกบอกกินแบบนี้แล้วใจไม่สั่นเลยและที่ดีใจมากๆคุณผู้ชมค่ะพอแม่กินคอดิพัทไปได้สักระยะนึงมิ้นพาคุณแม่กลับไปตรวจสุขภาพค่าต่างๆคุณแม่คุณผู้ชมค่าน้ำตาลค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลคุณแม่ลดลงหมดเลยตอนนี้ทั้งสุขภาพทั้งอารมณ์คุณแม่คือดีไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมคุณแม่แฮปปี้มากนะมีงานบุญงานวัดเมื่อไหร่ใครชวนไปไหนแกออกบ้านไปเที่ยวเลย เราเห็นแม่สุขใจลูกอย่างเราก็สุขใจไปด้วยทีเนี้ยพอแม่มิ้นแกกินแล้วดีแกแนะนำคนรอบตัวหมดเลยค่ะลุงป้าน้าอาโดยเฉพาะน้องของแม่เมื่อก่อนกินเหมือนแม่เลยค่ะน้ำตาล3นมข้นหวาน2ครีมเทียม1เดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วนะคะเปลี่ยนมากินกาแฟคอร์ดิพัทเหมือนแม่บอกกินแล้วดีจังเลยหมดทีไรฝากแม่มินซื้อตลอดเลยเรียกได้ว่าติดใจกันทั้งบ้านคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นแบบที่แม่มินเป็นคุณผู้ชมลองเปิดใจนะกับกาแฟคอร์ดิพัทตัวนี้ดูเพราะอะไรดีต่อสุขภาพและโปรดีมากค่ะพี่ย่าให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคอร์ดิพัท4กล่องปกติ 2,760 บาทคุณผู้ชมฟังดีๆค่ะวันนี้ลดเหลือ999บาทแต่พิเศษกว่านั้นขอคนกดไว100ท่านแรกคุณผู้ชมเอาฟรีไปเลยค่ะอีก2กล่องเป็น6แล้วนะยังไม่พอค่ะ100สายแรกมินให้เพิ่มค่ะเป็นแก้วสวยมากแก้วเก็บอุณหภูมิแบรนด์เทมล็อกของแท้คุณผู้ชมขาดูไซส์ใหญ่มากเทียบกับมือมินดูคุณผู้ชมอันนี้เกือบลิตรนะจะบอกว่าเขาทำมาจากวัสดุเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงมีความหนาความแข็งแรงกว่าสแตนเลสทั่วไปหลายเท่าคุณผู้ชมขาอันนี้บอกก่อนให้ฟรี1มาดูด้านในเขาค่ะนี่คุณผู้ชมขาเป็นสแตนเลสหนา2ชั้นเก็บร้อนเก็บเย็นได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมเดี๋ยวมิ้นมีภาพให้ดูคือมิ้นน่ะเคยใส่น้ำแข็งตั้งแต่6โมงเช้ากลับถึงบ้านเที่ยงคืนคุณผู้ชมขาผ่านไป18ชั่วโมงคุณผู้ชมดูน้ำแข็งยังอยู
1: ่
0: ทีนี้เราก็เลยท้าทายตั้งวางไว้เลยจนถึงเช้าผู้ชมมาเปิดดูอีกทีเอ้าน้ำแข็งก็ยังอยู่แสดงว่าเขาเก็บอุณหภูมินะความเย็นความร้อนได้นานกว่า24ชั่วโมงโอ้โหสีก็สวยนะคะคุณภาพก็ดีไซส์ก็ใหญ่พรีเมียมเอาฟรีไปเลยค่ะหนึ่งยังไม่พอให้อีกร้อยสายแรกถึงบอกว่าต้องรีบคุณเอากระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่ไปอีกหนึ่งค่ะนี่มิ้นใส่เสื้อผ้าได้เป็นอาทิตย์จะบอกว่าน้ำหนักเบาเนื้อผ้าดีกันน้ำด้วยนะให้ฟรีไปอีกหนึ่งคุณผู้ชมขาทั้งหมดนะ8ชิ้นคุณผู้ชมขาและจะบอกว่าของแถมมิ้นใช้เองทุกชิ้นเลยนะจะบอกว่าดีมากๆเลยคุณผู้ชมขา8ชิ้นจาก 5,230 บาทนะคะใครโทรทัน100สายแรกวันนี้นะคะจ่ายแค่999เอาเบอร์มาแล้วคุณผู้ชมขากดได้เลย020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33สายลันแล้วค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมย้ำเบอร์นะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้บอกเลยนะคะว่าแชทเรารีวิวผู้ใช้จริงคือเยอะมากเป็นพันแชทเอาขออนุญาตคัดออกอากาศท่านนี้บอกกาแฟเข้มข้นหอมกลมกล่อมรสชาติดีอร่อยมากกินกับแม่2คนแม่ชอบมากสั่งทุกเดือนเลยส่งเร็วทุกครั้งถ้ามีโปรบอกด้วยนะครับคุณผู้ชมดูท่านนี้กาแฟหอมอร่อยกลมกล่อมมากลองมาหลายยี่ห้อแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยปริมาณก็ให้เยอะคุ้มค่าสั่ง10กว่ารอบแล้วติดใจทุกครั้งส่งเร็วด้วยท่านนี้บอกปกตินะพี่เป็นคนไม่กินกาแฟแต่แฟนบอกกาแฟตัวนี้อร่อยมากอ่ะลองชิมดูแป๊บเดียวกินหมดแก้วเลยเห็นไหมรสชาตินุ่มละมุนหอมกลมกล่อมอร่อยมากทุกวันนี้พี่สั่งเป็นประจำเลยท่านนี้บอกลองมาชิมครั้งแรกเหมือนกันหูประทับใจเลยรสชาตินะคะหอมหวานมันกลมกล่อมเดี๋ยวหมดแล้วสั่งอีกนะลูกคุณผู้ชมสายรัวสายรันมากๆไม่ทันแล้ว
1: สายหมดแล้วค่ะ
0: สายหมดแล้ว
1: น้
0: องยังไงดีสายรันมากพี่ขอเพิ่ม60เซตเอาโปรนี้ให้คุณผู้ชมนะโอเคได้ค่ะพี่ย่า8ชิ้นคุณผู้ชม 5,230 บาทไม่ต้องจ่ายขอคนกดไวอีก60ท่านกดเลยค่ะ999บาทเอาไปเลย020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33คืออยากจะให้คุณผู้ชมรีบสั่งเลยนะคะเพราะว่าของเราขายดีจริง
1: ๆ
0: ลูกค้าประจำลูกค้าใหม่ตัวแทนจำหน่ายคุณผู้ชมดูเราส่งวันละ3รอบ4รอบ 4-5,000 ออเดอร์มีทุกวันยอดขายตอนนี้กว่า50ล้านซองแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือ ใครที่เป็นคนในบ้านของเรายังดื่มกาแฟหวานๆมันๆเป็นประจำอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพตามมาจะดีกว่าไหมคุณผู้ชมคะถ้าลองให้ท่านเปลี่ยนมากินกาแฟคอริพัทดูนอกจากจะสุขภาพดีแล้วยังดื่มแค่บ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้เลยที่สำคัญนะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจดูสักครั้งค่ะแล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟเพื่อสุขภาพที่มีวิตามินเขามีประโยชน์แล้วดีต่อสุขภาพหวานมันอร่อยกลมกล่อมอย่างไม่น่าเชื่อรับรองได้เลยว่าคุณจะติดใจคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือ26เซตสุดท้าย26เซตสุดท้ายคุณได้หมดโต๊ะ8ชิ้นนี้นะ999บาทกดได้เลยค่ะสายลันแล้ว020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอดี้33ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางและของแถมคือดีมากนะแล้วได้เยอะด้วย8ชิ้น999บาทกดได้เลยนะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางย้ำยังทันนะใช่ไหมอ้าวยังทันค่ะ020300033 020300033แอดไลน์ได้เลยแอดคอร์ดี้33ส่งฟรีค่ะ
1: ค่ะใครเป็นคอกาแฟรักในการใส่ใจดูแลตัวเองนะคะรีบจัดเลยค่ะโปรวันนี้คุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: รับฟังกันแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: จากเมื่อคืนนี
3: ้ต้องเมาเรื่องตัวเองแล้ว
2: ซีรีส์วิมานอากาศนะคะจบไปแล้วเรียบร้อยแต่ละครอบครัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับบทเรียนอย่างสะสมกับสิ่งที่ทำเอาไว้เนาะ
3: ค
2: ือเรียกได้ว่าคือเหมือนกับทุกครอบครัวไม่ได้สมหวังเลยสูญเสียกันทุกครอบครัวนี่มีการเกิดเหตุขึ้นอย่าล้างบายบายกันคอนเวิร์ตเนาะถูกไหมนี่ครอบครัวนี้ก็คือสูญเสียโอกาสถูกไหมเอเจต้องไปถ
4: ู
2: กควบคุมอย
3: ู
2: ่ในสถานที่ถูกไหมก็ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงการเลี้ยงลูกเนาะว่าความคาดหวังของเราที่มีต่อลูกเนี่ยมันไปสร้างความกดดันให้กับเขาหรือเปล่านะคะแล้วอย่าให้ลูกเราเนี่ยต้องแบกความฝันของเราที่ไม่ใช่ความฝันของเขาเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยเราควรจะสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบดีกว่าไหมนะเพราะว่าชีวิตลูกไม่ใช่ชีวิตคุณพี่เจตกล่าวไว
3: ้แล้วมันก็สะท้อนสังคมสะท้อนครอบครัวนะ
2: สะท้อนมาก
3: ใช่ไหม
5: แล้วเนี่ย FC แม่นุ้ยที่อเมริกาเพื่อนพี่แจ๊คเขาส่งมาเมื่อคืนจริงๆจริงๆที่อเมริกาเขาบอกว่าตอนเพื่อนบ้านใหม่เข้ามาสกายคาสเซิลแล้วขอคำแนะนำเรื่องโค้ชโรสก็คือปากสั่นเลิกลักได้น่ารักมากกอไก่20ตัว
3: ฟีดแบคของคุณผู้ชมตัวจริงอัน
5: นี้ฟีดแบคนี่จะต่างประเทศนะ
2: จากต่างประเทศเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็มีฟีดแบคที่น่ารักแบบนี้กลับมานะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเหล่านักแสดงและทีมงานแหละนะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำงานตั้งใจทำซีรีส์อันนี้ออกมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถดูนะคะซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand แบบครบจบทุกตอนดูรวดเดียวกันไปเลยเอาให้แบบสาแก่ใจนะคะที่แอปวันดีที่เดียวได้เลยนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญเขาเป็นนักร้องหนุ่มนะคะที่เป็นแขกประจำของเรา
5: ถูกต้อง
2: เออแล้วก็เป็นเจ้าของเพลงฮิตนะคะคาถาคุณแผนร้อยล้านกว่าวิวนะ
3: ครับ
2: เออและตอนนี้เขามีเพลงใหม่แต่งภายใน15นาทีไม่น่าเชื่อแต่งเองด้วย
3: จริงป่ะ
2: สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
6: สว
3: ั
6: สด
3: ี
6: คร
3: ับ
6: สวัสดีครับวันนี้คือแขกรับเชิญคนเดียวคือผม
3: คนเดียว
2: ใช่ๆ
5: แน่นอนที
2: ่นี้วันนี้เป็นเรื่องของเธอทุ่มเวลาทั้งรายการให้เธอเลย
6: แล้วเรื่องของผมเรื่องอะไร
2: เอาเรื่องแรกเอาเรื่องแรก
5: แล้วแขวนอะไรมาก่อน
2: เออ
3: โอ้โหเอาแล้ว
6: เป็นพระขุนแผนมรดกที่การท่านสร้างเป็นผู้สร้างเอง
2: ไงเออโชว์
3: หน่อยโชว์หน่อย
2: เ
6: ออ
2: ตอนนี้เห็นว่าราคาขึ้น
6: โอ้โหราคาขึ้นมาอันนี้ราคาปล่อยอยู่ที่699ตอนนี้ 50,000 บาทคร
2: ึ
6: ่งแสนไปแล้ว
5: แล้วเหรียญ
3: เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
5: แล้วเหรียญเหนือดวงของเราปล่อยไปเท่าไหร่เหน
2: ือ
5: ดวงอ่ะหนูปล่อยไป
2: ไม่เกี่ยวนะ
6: เหนือดวงเหรอฮะ
2: เออ
6: ช่วงนี้ปล่อยอยู่เรือนจำไปแล้ว
5: ไม่มีนะไม่มีนะ
2: อันนี้
6: นะ
2: คุณแผน
6: อันนี้เชื่อถือได้
2: เชื่อถือได้อีกอันนึงนอกจากว่าการทัศนาสร้างพระแล้วการทัศนาเนี่ยยังเป็นพ่อหมอ
3: ยังไง
2: ถ้าฝนมาคึมคึมนี่บอกสกิดการสกิดการการเชิญฝนออกไปก่อน
6: ใช่ผมคุยกับพระพิรุณก็ได้
3: ทำได้จริงเหรอ
6: ใช่ฮะคือโรงพยาบาลผมอนุมัติแล้วว่าให้ผมออกมา
2: จะบ้าเหรอไม่คือมีคาถาไล่ฝน
6: มีคาถาหลวงพ่อกวยไล่ฝน
2: ก็คือเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้ไล่ฝน
6: ใช่ถ้าฝนตกหนักแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้เพราะเวลาท่องคาถามันตัดอายุ
3: อ๋อ
6: ใช่แต่ละครั้ง
2: มีคนเตือนใช่ไหม
6: ใช่ครับคือเราเหมือนรับรู้มาแล้วแต่ว่าคือบางทีหน้างานจริงๆอ่ะมันจำเป็นต้องทำจริงๆแล้วก็ต้องสวดคาถา
3: เอาไว้ใช้ยามจำเป็นเท่านั้น
2: ขอหลวงพ่อกล้วยให้มาช่วยหน่อย
6: ใช่ครับเป็นคาถาของท่านแต่คราวนี้มันเป็นการฝืนธรรมชาติพอเราฝืนธรรมชาติเนี่ย

0: ้องเพลง
1: เป็นนักรักฮะ
0: ไอ้แหมพอเปิดให้เช่าพระคัดขุดแผนเนี่ยเหรอแผลวๆเลยนะ
1: เอ้ามันก็เป็นธรรมดาแม่
0: เออและเห็นบอกว่าเพลงนี้แต่งภายใน15นาทีที่สำคัญ
1: ครับ
0: แต่งตอนกำลังถ่ายหนักด้วย
1: ใช่ฮะถ้าสมมติว่าถ่ายเบาอาจจะไม่ได้เพลงนี้ขึ้นมาก็ได
0: ้
1: นะฮะ
0: เป็นยังไง
1: เป็นช่วงก็นั่งไปแล้วไม่คิดเพลินๆนะครับ
2: พูดปาดปุ๊งปิ๊งเป็นเมโลดี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่
0: ไม่แล้วการปลดปล่อยของเราอ่ะเกี่ยวอะไรกับทศกัณ
1: ฐ์ไม่คือนั่งคิด
2: หรือมันมี10แขนโผล่มาม
1: ันน่าจะโผล่มาทางไหน
3: เดี๋ยวนะคือคุณผู้ชมอ่ะดูรายการไปกินข้าวเหรอถามแม่ให้แม่เรากินข้าวเนาะ
1: ไม่คือนั่งอยู่แล้วเราก็แบบคิดอะไรเพลินๆไปแล้วแบบมีประโยคนึงขึ้นมาแบบหากมีมือ10หน้าอย่างทศกัณฐ์เราจะทำอะไร
2: จู่ๆมันก็ขึ้นมาอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: จู่ๆก็ขึ้นมาสักพักก็ต่อท่อนว่าอ๋อสุดแขนฉันจะยื้อและลังให้เธอไม่ไป
0: มัน
1: ใหม่เลยมันใหม่เล
0: ย
1: เราได้คีย์เวิร์ดนี้ออกมาเรา
2: แล้วจดยังไงฮะจดยังไงตอนนั้นมีอุปกรณ์ไหมฮะ
0: กระดาษทิชชู่ไงเธอกระดาษทิชชู
3: ่แล้วมีมือถือไหมอยู่ใน
1: เดี๋ยวนี้เข้ามือถือเข้าไปใช่เข้ามือถือเข้าไปเล่นได
0: ้
1: เราก็จดสักพักออกจากห้องน้ำแล้วเอามาแต่ง15นาทีแล้วก็เสร็จ
0: ว้าวเป็นเพลงนี้
1: เป็นเพลงนี้ออกมา
0: เพื่อให้เป็นการเสียเวลาฟังเลยค่ะ
2: เฮ้ยตรงนี
3: ้ส่งก้อน
2: เอาดีๆเอาดี
0: ๆฟังได้แล้ว
2: ฟังได้เลย
0: ฟังได้เลย
2: ชื่อเพลงชื่อเพลง
1: คือเอาจริงๆน
0: ะ
1: แล้วเวลามีซีรีส์วายหล่อๆมาเนี่ยคือจะคุยกับเขาคือจะคุยได้คอนเทนต์ก็จะถ่ายแต่พอลูกชายมาคือก็คือ
2: โยนเร็ว
1: อยากทำอะไรก็ทำปูยี่ปูยำเอาไป
0: สุดแขนทศกัณฐ์ค่ะ
1: ลอง
3: ต้องพร้อมแล้วนะ

0: ขาสงสัย
1: เธอหนึ่งสองสามที่เธอร้องได้เลยอ่ะ
0: แม่เขาสงสัยว่าร้องสดหรือเปล่าเมื่อกี
2: ้เปิดละก่อนแล้วสุจิลา
3: สดไม่ได้เตรียมตัวนะ
1: ไอ้ขอโทษ
2: ไอ้ตอน
1: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเอาเรื่องนางเอกดีกว่านางเอกเอ็มวี
2: ครับผม
1: ทำไมเธอต้องเลือกคนนี
2: ้เอ้าก
1: ็ทำไมเธอเลือกเองฉันรู
2: ้ก็เขามีความสามารถ
1: คือทีมงานอ่ะส่งมาให้หลายคนเลยนะแต่ว่าไม่เอาน้องคนนี้นี
2: ่
1: ทำไมพูดดิ
2: เอ้าเขามีความสามารถเราดูหนัง
1: คืออะไรความสามารถ
2: เอ้า
1: แต่คนอื่นก็มีความสามารถเออ
0: แม่นุ้ยสุจิราก็มีความสามารถ
1: ใช่ฉันก็มีความสามารถ
2: ไม่แต่เรื่องอายุมัน
3: เปิดเองอีกแล้วนะ
0: ฉันไม่ได้ลง
2: ไม่คืออายุรอห่างกันแต่หน้าเท่ากัน
0: เออ
2: ยังเด็กหน้าเด็กอ
1: ่ะไม่ต้องมาย้ำเอาคนนี้ทำไมต้องเป็นน้องคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะ
2: พิตาครับชื่อพิตาครับ
1: ชื่อพิตาเห็นไหมเขาเป็นพี่เธอเลย
2: อะไรก็พี่ไม่กี่ปี
1: อ๋อ
2: จะนับไม่กี่รอบอ
1: ่
2: ะ
1: ทำไมต้องเป็นคนนี
2: ้เอาก็
1: ไม่ได้ตอบคำถาม
2: ก็มีความสามารถใช่เรารู้สึกว่าเราติดตามหลังสั้นเข้ามาเราก็เลยแบบเอออยาก
1: เขาเล่นหนังสั้นถูกไหม
2: ใช่ครับหนังสั้นหยุดดอยแม่ทะนองเราก็เลยแบบเอออยากชวนมาเล่นเอ็มว
1: ีกระแสดีเลยอ่ะ
2: กระแสดีเลยฮะ
1: ปล่อยออกมา MV เท่าไหร่แล้วนะ
2: ตอนนี้สองแสนกว่าวิวแล้วครับ
1: เ
2: ก้าวัน
1: เองสองแสนกว่าวิวแล้วว่าเฮ้ยสุดยอด
2: ครับเหมือนชมไม่จริงใจอ่ะคือแบบ
1: ฉันชมนะ
2: คือชมเหมือนแบบซีรีส์วายเข้ามาสิแบบ
0: รอคอลฟิวเหรอ
2: ลูกอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: เฮ้ยน้องการมาแล้ว
3: จะเป็นอีกเสียงนึง
1: จะอีกเสียงนึงเธอ
2: เป็นอีกเสียงนึงนะ
1: เธอฝากก่อนไปดูได้ที่ไหนเพลงนี
2: ้ช่อง GMM Gamico Official คร
1: ับ
2: สามารถฟังได้แล้ววันนี้เลย
1: นะเออฟังย้ำๆได้มันก็มีเป็นเรื่องราว
2: ครับเป็นเรื่องราวคือเป็นเรื่องราวแบบว่าผู้ชายคนนี้คือชอบผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเราชอบเขาใช่แต่เรา
1: ใน MV
2: ฮะ
0: หมายถึงชอบแค่ใน MV
2: ถ้าตัวจริงเหรอโอ้นับไม่ได้เลยนะตอนนี้
3: แล้วคนประกันมีกี่แขนล่ะไปแขนกี่แขน
2: ใช่เรามีก
3: ี่คน
1: คือเรามือเลยหรอ
2: คือเรารักเขาแล้วเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาคือเขาอยากคือเราอยากจะหาซื้อกีตาร์ตัวใหม่ให้เขาเพราะกีตาร์เขาพัง
1: ใช่ใช่เพราะว่าเราไปช่วยเขาจากการข้ามถนน
2: ใช่ไอ้ดูเนี่ย
1: ฉันดูฉันติดตาม
2: แล้วคราวนี้เราก็เลยไปใส่หัวโขนทศกัณฐ์ลำทศกัณฐ์เปิดหมวกแต่สุดท้ายเขาจูงแฟนใหม่มาให้ติปเรา
1: เพราะแฟนใหม่เขานั่งรถเก่งไง
2: ใช่
3: ไม่เป็นไรเราก็ยังมีตั้ง9แขน
2: ไม่แต่นั่นคือใน MV ไงแต่ตัวจริงอันนั้นคือใน MV
3: ตัวจริง
1: ในชีวิตจริง
2: วันนี้นั่นแก๊ปมอไซค์
1: โทษนะแกอยู่เกมพี่โกเขาไม่ให้แกนั่งแก๊ปหรอก
2: โอเค
1: นะเอาไว้นั้นไปฟังเพลงนี้ได้ส
2: ุ
1: ดแขนทศกัณฐ์นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพูดการทัศนาค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: เอาล่ะแล้วลาไปเลยพร้อมกันนะคะวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
5: นะคะปกติเราไม่ได้มาเวลานี้แน่นอนวันนี้เจอกันตื่นเต้นนิดหนึ่งแม่นี่คือกางเกงชั้นในแห่งปีซาบีน่าซิมเลตแพนตี้พาเลทรุ่นนี้สีใหม่ต้องบอกนะคะว่าเก็บกระชับได้แน่นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คืออยากให้ดูราคาก่อนนะแม่เข้ามาซูมใกล้ๆเลยจ้ะตัวนี้เนี่ย390บาทแล้ววันนี้ตูนกับนุ้ยมาทั้งทีไม่มาธรรมดาแน่นอน
6: เพราะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากที่เห็นนะคะวันนี้เนี่ยซื้อ3ฟรี6 6เอ้ยซื้อ3ฟรี9
5: เฮ้ย
6: พูดผิดเลยไปล่ะซื้อ3ฟรี9เท่ากับวันนี้คุณได้ไป1โหล12ตัวนะคะสีตามนี้ปกติต้องขาย 1,199 บาทเคยขายราคานี้จริงๆวันนี้ลด200ทันทีให้คุณจ่ายแค่999บาทมีจำกัดให้แค่90เซตในรายการเท่านั้นค่ะ
5: รีบโทรมาก่อน1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนเลยก็ได้จ้ะแม่จ๋าเพราะว่าเซตนี้สีนี้มาใหม่แล้วจะบอกว่าหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะคะความอับชื้นมันถามหาแม่กางเกงชั้นในที่มันระบายอากาศได้ไม่ดีอ่ะยกเซตเลิกไปเลยนะจ
6: ๊
5: ะ
6: ใช่ทีนี้
5: ดีกว่า
6: ให้ดูสีใหม่เป็นสีเอิร์นตี้นะคะตี้พาเลทเป็นสีใหม่แห่งปีนี้ให้ดูสีก่อนสีแรกค
5: ือ
6: สีกรมธา
5: ตุเข้ม
6: ๆสีที่2คือสีฟ้าเป
5: ็
6: นฟ
5: ้
6: า
5: แบบโ
6: อ้สีที่3สีเขียว
5: เป็นฟอร์เรสต์ป่ามาเลยอุ๊ยสีชมพูหรอ
6: สีชมพูมนมน
5: กระปิกระปิอุ๊ยน้ำตาลที่ไม่เข้มมากอ
6: ัน
5: น
6: ี้
5: ก็สวย
6: อันนี้ใส่แล้วสวย
5: แล้วสีน้ำตาลเลยก็สวยเหมือนกัน
6: อ
5: ันนี้คือได้ไปครบทุกสีเลยนะคะพี่ๆแม่ๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่า

0: การระบายอากาศของกางเกงชั้นในเรามันจำเป็นจะต้องทำได้ดีเพราะว่าอะไรเรามันร้อนอับชื้นนะแม่
1: ใช่
0: แล้วถ้ามันระบายไม่ดีนะกลายเป็นว่ามันไม่สบายตัวมันใส่อะไรมันก็ไม่โอเค
1: อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้นี่ถืออยู่2สี2ตัวนะคะสีกรมกับสีน้ำตาลเดี๋ยวไปพร้อมกัน2ตัวเลยนะ1 2 3โอ้โหระบายขนาดนี
0: ้แล้วไปได้อีกไหมอ่ะพี่นุ้ยมันไปได้อีกไหมถามจริง
1: ไปได้อีก
0: ขออีกหนึ่งตัว
1: อ
0: ุ้ยแล้วไปได้อีกไหมไปได
1: ้
0: อีกไหมขออีกสักตัวได้ไหมอ่ะ
1: มา
0: แม่เขาไม่เชื่อว่าเนี่ยมันกางเกงชั้นในระบายอากาศได้ดี
1: โอ้โห
0: คุณแม่ขา69เซตสุดท้ายในวันนี้กับไม่กี่นาทีหรือ4นาทีนะแม่ตอนนี้หน้าฝนกางเกงชั้นในอ่ะที่มันเป็นผ้าคอตตอน 100% น่ะเก็บไว้ใช้อะได้แต่ว่ามันแห้งยากอะนุ้ยแล้วม
1: ัน
0: ก็จะเป็นขึ้นราเป็นอับชื้นตัวนี้นี่มันลดมากขอเพิ่มอีกตัวได้ป่ะอยากรู้ว่าเอา
1: อีกเหรอ
0: เฮ้ยซ้ำ
1: เฮ้ยไม่ดอบไม่มีอ่อม
0: 60เซตสุดท้ายแล้วถ้าถามว่าไซส์ไหนใส่ได้บ้างแม่คะต้องบอกว่าสะโพกเนี่ยมันไปเลยนะ46บวกบวกวันนี้เนี่ยน้องอวบคนนี้ใส่ได้ตูนใส่ได้นุ้ยใส่ได้แม่ก็ใส่ได้เหมือนกันนี่เอวสูงระดับสะดือตัวนี้เนี่ยความยืดหยุ่นมันเลิศมากตกจาก390บาทหาในที่สิจ้า12ตัวเหลือเท่าไหร
1: ่ให้คนจ่ายตัวละ82บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ทั้ง12ตัวนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางไม่มีค่าจัดส่งถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ไม่งั้นราคาดีดกลับไปเป็น 1,199 นะคุณแม
0: ่
1: งั้นตอนนี้12ตัวนี้999บาทรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ
0: 44เซตนับเคาท์ดาวน์ถอยหลังเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคือกางเกงชั้นในที่ใส่สบายตุนบอกแล้วค่ะข้างบนก็ซาบีน่าข้างล่างก็ซาบีน่าเช่นเดียวกันความสูงระดับสะดือนะคะตัวนี้กระชับกว่าเดิมแม
1: ่
0: ให้ความกระชับแต่เอวยังยืดหยุ่นได้เห็นป่ะแล้วถ้าใครที่มีหน้าท้องหน้าใจตรงนี้เนื้อปิ้นๆ นะมีลูก3ลูก4แม่เก็บเอาไว้เก็บเนื้อเอาไว้ในนี้นะแล้วขอบขาก็เช่นเดียวกันค่ะถามว่าหูยน้องมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าลูกพี่แบบขาใหญ่นิดนึงขาเบียดด้วยแม่คะพี่คะตุนว่าตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าตัวสะโพกของเขาก็สามารถยืดหยุ่นได้ขอบเคิบอะไรมันนุ่มนวลไปหมดเลยอะแม่
1: ใช่แล้วได้ไปนะดูสิใส่ก็ใส่สบายแล้วได้ไปเนี่ยเอาไปแขวนไว้เวลาเราใช้เราตากใช่ไหมคะเนี่ยเราก็ตากอยู่หน้าบ้านแบบนี้ได้ไปทั้งหมด6ตัว
0: ไม่อายใคร
1: แบบนี้ไม่อายใคร
0: ใช่
1: แล้ว6สีแบบนี้คือได้ไป12ตัวและ12ตัวนี้นะคะลดทันที200บาทถ้าไม่ซื้อตอนนี้ราคา 1,199 แต่ถ้าซื้อตอนนี้ลด200เอาไป999บาทเท่านั้น
0: หารเฉลี่ยแล้วตกเหลือซาบีน่าแท้ๆตัวละ82บาทค่ะพี่ๆแม่ๆรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนเลยก็ได้ตอนนี้เหลือ31เซตสุดท้าย
1: ใช่แล้ว2นาทีสุดท้ายและสีนี้เป็นสีใหม่หายากนะคะเฉลี่ยแล้วตกแค่ตัวละ82บาทเท่านั้นทีนี้ให้ดูผ้าซับเป้านิดนึง
0: มันดียังไง
1: คือปกติผ้าซับเป้าที่เราเคยใส่เขาจะมีการเย็บตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วก็เย็บไปอีกผ้านึง
0: ผ้าทบ2ชั้น3ชั้นเลยว่าไป
1: คือเวลาใส่ปุ๊บมันยังไงคะมันหลุด
0: โอ้
1: มันหลุดแล้วเราก็ต้องทิ้ง
0: กาวบางตัวเป็นกาวรีดมา
1: ใช่ไหมหลุดคุณเห็นไหมไม่มีตะเข็บแต่ว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นแต่ว่ายังมีการระบายอากาศได้อย่างดีคุณเห็นไหมเขาจะมีรูมีร่องระบายอากาศได้อย่างดีแล้วก็อบอุ้มทุกสรีระเลย
0: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าน้องสาวเราจะไซส์ไหนอะค่ะแม่ขาใส่ได้หมดนะคะสะโพกยืดไปที่46บวกบวกแล้วอยากให้ดูราคาอันนี้คือป้ายซาบีน่าแท้ต้องบอกว่าจากตัวละ390บาทจริงๆแม่นี่คือ390บาทแล้วกางเกงชั้นในทุกตัวได้ป้ายนี้ไปหมดเลยนะ
1: ใช่
0: จะซื้อไปแล้วหารกันก็ได้จะซื้อไปสั่งไปเซตละ999ใช่ไห
1: ม
0: แล้วหารกันเธอตก
1: คนละ500
0: หลัก500บาท
1: ได้500ได้ไปคนละ
0: 1โหลแล้วได้ทั้งหมด
1: แล้วคุณดูนะความยืดหยุ่นของเขาคือยืดไปอย่างนี้คือเป็นฟรีไซส์ที่ฟรีไซส์จริงๆฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วพอกลับมาทรงสวยเหมือนเดิมเขาไม่ยืดไม่ย้วยนะคะ
0: ใช่ตัวนี้กระชับ
1: แล้วให้ดูเนื้อผ้านิดนึงคือเนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อผ้านุ่มๆนิ่มๆเวลาซักมันออกง่ายเวลาที่เราเลอะ
0: โอ้ใช่เหลือ18เซตสุดท้ายในวันนี้กับราคา999บาทตูเนี่ยเป็นคนที่มีลูกแล้วมีพุงหมาน้อยแม่ถ้าใส่ไปปุ๊บแล้วมันไม่กระชับหน้าท้องนะมันไม่ได้ตัวนี้คือใส่แล้วมันจะกระชับหน้าท้องแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นที่สบายการระบายอากาศก็ทำได้ดีตรงนี้ด้วยนะตรงก้นตรงเนี้ยถ้าได้ผ้าตัวนี้นะยืดหยุ่นแล้วเก็บโอบก้นเราเอาไว้แล้วดึง
1: ให้มานะ
0: ถูกต้องแม่ใส่สบายมากลด200บาทใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วก็เหลือ15เซตสุดท้ายในวันนี้แม่ต้องคุยกัน
1: เอารีบโทรคุณผู้ชมค่ะวันนี้ซื้อ3แถม9ได้ไป12ตัว12ตัวนี้จริงๆต้องจ่าย 1,199 วันนี้ลด

0: 200แล้วเหลือ999บาทโทรมาจองสิก่อน1252ส่งให้ฟรีสั่งตอนนี้ส่งตอนนี้จ่ายเงินหน้าบ้านค่ะ
1: ใช่แล้ว

0: รติดดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งที่หอมอร่อยหวานมันต้องหอมเกสรดอกไม้เพราะมันคือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่สำคัญนะมันหาทานได้ยากนะคะเพราะว่ามันมาตามฤดูกาลเท่านั้นแล้วมันมีของไม่แท้ด้วยเนี่ยสิที่สำคัญแต่วันนี้ในรายการเราของแท้จะมาโชว์มาพิสูจน์สดๆกลางรายการอยากให้คุณผู้ชมกดให้ทัน1252เพราะราคาดีแบบวันนี้จะมีให้แค่10นาทีนี้เท่านั้นใช่ไหมคุณอ้อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหช่วงบ่ายๆแบบเนี้ยนะคะ10นาทีนี้ใครโทรทันถือว่าโชคดีมากเพราะทุกรอบที่มาโซเอาขายดีตลอดการนะคะและนี่คือล็อตใหญ่ที่เราได้มาเป็นล็อตสุดท้ายล็อตพิเศษจริงๆหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ต้องบอกว่าหาทานยากมากๆคุณเดียคือออยเองอ่ะเป็นคนนึงนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยแล้วเราคล่ำบอดในวงการน้ำผึ้งป่าเดือน5ซึ่งเราทานมาหมดเลยกับทุกภาคทุกแบบไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานชิมมาหมดแล้วแต่วันนี้มีน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อร่อยอร่อยมากเลยแนะนำเลยนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะ
0: เราจะสังเกตได้ยังไง
1: ตัวนี้ค่ะคือสังเกตได้เลยจากสีเหลืองทองอำพันแบบนี้นะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เหลืองมากทองอำพันที่เรียกว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นมาจากธรรมชาติ 100% และการันตีว่าแท้ 100% ตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะคือมันจะหวานหอมเกสรดอกไม้และยังได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนั่นเองกับเหรียญทอง5ดาวนะคะที่ในเรื่องของคุณภาพการันตีและยังไม่พอยังควบคุมด้วยองค์การอาหารและยาอย.ด้วยตัวนี้คุณผู้ชมขาแน่นอนว่าหลายคนนะคะถามกันมาเยอะมาก
0: ค
1: ุณเดียวว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5หลายคนถามว่าแท้หรือเปล่าดูยังไง
0: ดูยังไง
1: วันนี้จะพามาดูค่ะกับวิถีชาวบ้านนะคะที่เขาทำการทดสอบค่ะเราเทจากขวดเลยก็คือเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5เทใส่ช้อนแบบนี้เผาไฟลนไฟเลยถ้าเปลี่ยนสีไม่ดำเกรียมแสดงว่าเป็นน้ำผึ้งปลอม
0: เนี่ยมันแต่ว่าถ้าเกิด
1: เดือดแล้วแบบนี้ไม่เปลี่ยนสีไม่แยกชั้นไม่ตกตะกอนแปลว่าน้ำผึ้งแท้จ้ะนี่แหละเพราะมันจะน้ำผึ้งเนี่ยนะต้องบอกเลยว่ามันจะเหลืองทองอำพัน
0: คุณผู้ชมดูนะนี่คือเดือดอยู่นะเพราะว่าเราจ่อไฟแล้วเราจ่อนานแล้วด้วยนะค
1: ือ
0: เขาเดือดขนาดนี้นะแต่มันไม่เปลี่ยนสีไม่มีไหม้ไม่มีกลิ่นไหม้
1: ไม่มีกลิ่นไหม
0: ้ยังหอมน้ำผึ้งอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้คุณน้อยขอโปรได้ไหม
1: จัดไปเลยค่ะวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ใครซื้อได้ซื้อนะคะใครเก็บได้เก็บนะคะเพราะวันนี้1ขวดนะคะขนาด 1,000 กรัมค่
0: ะ
1: ซึ่งตัวนี้1กิโลเลยนะคุณผู้ชมขาราคา990บาทแต่พิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดจ้ะแม่จ๋าให้ไปเลยแถมฟรีอีก1ขวดนะคะ999บาทตกขวดละ300ยังไม่พอวันนี้แถมเป็นของแถมพิเศษหมดแล้วหมดเลยนี่คือกระเป๋าเก็บผ้านวมไซส์ใหญ่จัมโบ้พร้อมกับนะคะผ้าขนหนูให้ไปอีก2ผืนราคานี้999บาทโทรให้ทัน1252แม่โทรเลยค่ะ1252ซื้อเก็บซื้อฝากซื้อทำบุญได้เชื่อไหม
0: ค่ะ
1: น้ำผึ้งตอนนี้หลายคนน่ะให้ความนิยมเป็นเทรนด์สุขภาพดูแลสุขภาพ
0: เอาจริงนะเพราะว่าตอนนี้อะไรจะเอาเข้าปากอะไรเราต้องคิดแล้วคุณผู้ชมตอนนี้112เซตคือรวมแล้วนะเราให้120นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ6นาทีครึ่งอยากให้คุณผู้ชมเอาให้ทันเมื่อกี้คุณออยบอกแล้วนะว่าขวดนึงมันตก1กิโลวันนี้เราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรี
0: อ่ะ1252กดกันมาต่อได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้หลายคนถามมาเยอะมากว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5มันแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปยังไงคุณเดียเคยสงสัยไหม
0: เคยสงสัยว่าเขาจะแยกยังไงหรือมีวิธีให้เราชิมแล้วเราจะรู้ได้ยังไง
1: นั่นแหละคุณผู้ชมค่ะคือน้ำผึ้งป่าเดือน5เราพาไปดูกันที่ฟาร์มเลยค่ะนี่คือจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีค่ะเขาเก็บกันแบบธรรมชาติเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่1ปีมีแค่ครั้งเดียวและต้องบอกว่านะคะมันจะเกิดในช่วงของเมษาพฤษภาในฤดูร้อนที่มีดอกไม้อะค่
0: ะ
1: เกี่ยวกับฤดูร้อนมันจะบานสะพรั่งผึ้งมันจะเข้าไปเด็ดดอมเกสรดอกไม้แบบนี
0: ้
1: ทำให้ได้วิตามินแร่ธาตุต่างๆและหลายคนจึงบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5มันหอมมันนุ่มมันหนึบกลิ่นจากธรรมชาติ 100% บางคนบอกว่าเหมือนกลิ่นกุหลาบป่าจริงๆแล้วความนุ่มหนึบเนี่ยคุณผู้ชมขาตัวนี้จะไม่หวานแหลมไม่หวานขมไม่หวานเปรี้ยวมันจะหวานนุ่มนะคะกำลังดีเป็นหวานแบบพรีเมียมแล้วเกรด A เลยนะคะตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่หวานนุ่มหนึบที่มาจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีตัวนี้การันตีนะคะเราบรรจุขวดในโรงงานที่ได้มาตรฐานที่สดสะอาดได้มาตรฐานSACCP ในการควบคุมมีองค์การอาหารและยาควบคุมและการันตีว่าแท้แน่นอน 100% ค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมคือพูดมาขนาดนี้เอาจริงนะน้ำลายมันสอใบๆอย่างนี้นะมันอยากจะชิมอะไรที่หอมหวานนี่จ้ะมาน
1: ี่เลยบอกเลยคุณเดียขาทานไป1ช้อนเต็มๆแบบนี้หลายคนหวานแหลมหวานเปรี้ยวหวานแสบคอหรือเปล่าให้คุณเดียเขาพูดเลยดีกว่า ป็นยัง
0: ไงหอมหอม
1: โอ้ย
0: นี่คือกลิ่นยังขึ้นจมูกอยู่เลยอ่ะ
1: มันนุ่มมันหนึบ
0: ไม่แสบค
1: ออยากกินเลยอ่ะ
0: หอมคุณผู้ชมดูดิ
1: อร่อยอ่ะอร่อย
0: หมดเลยตอนเนี้
1: ยอุ้ย
0: หอมหวานอร่อยกลมกล่อมมากๆเฮ้ยนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5เป็นอย่างนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วค่ะและเนี่ยวันนี้บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เหลือ99สายค่ะคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งป่าเดือน5ตอนนี้บอกเลยว่าคุ้มมาก1ขวดราคานะคะ990วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมอีก1ขวด3ขวด3กิโลและยังไม่พอของแถมวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้ไปอีก3ชิ้นกระเป๋าและผ้าขนหนูทั้งหมดนี้ราคาเดียว999บาทที่เบอร์โทรศัพท์1252คุณผู้ชมต้องโทรให้ทันนะคะเพราะตัวนี้เป็นสินค้าที่ออกรายการทีว
0: ี64เซ็ตแล้วคุณน้อย
1: หมดแล้วหมดเลยเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชม1252และจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่
1: ค่าขนส่งจริงๆวันนี้200แล้วน
0: ะ
1: แต่วันนี้จัดส่งฟรีไม่เก็บให้ฟรีเลยค่ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยและบริการเก็บเงินปลายทาง
0: คือถ้าใครดูอยู่ตอนนี้แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ฉันเอาไปฉันจะทำเมนูอะไรได้บ้างจำเป็นจะต้องทานแต่น้ำหรือว่าของหวานไหมไม
1: ่
0: ทุกคนเดียวจะบอกว่าเอาไก่ไปหมักน้ำผึ้งเอาหมูไปหมักน้ำผึ้งเข้าหม้ออบลมร้อนเข้าไมโครเวฟหรือเอาไปทอดไปอะไรทำเมนูได้เยอะมากพูดง่ายๆใช้คำนี้น
1: ะ
0: แทนน้ำตาลแต่คุณได้ประโยชน์พ่วงไปด้วย
1: ใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งเมนูนะคะขอแนะนำนี่คือกาแฟน้ำผึ้งที่หลายคนบอกว่ากินแล้วอร่อยจริงๆคือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกาแฟน้ำผึ้งจะกินร้อนกินเย็นก็อร่อยแล้วคุณผู้ชมชงได้ทุกวันดีต่อสุขภาพเพราะวันนี้เราเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะความหวานเนี่ยต้องบอกเลยว่า GI ค่าน้ำตาลต่ำมากคุณผู้ชมและนี่คุณเดียทำอะไรคะ
0: โอ้ยพอมันเห็นผลไม้มันก็อยากจะจิ้มน้ำผึ้งแบบนี้เลยคุณผู้ชมเอาให้มันฉ่ำๆ
1: น้ำลายสอเลยอ่ะคุณเดียคือเอาสตรอเบอรี่จิ้มกับน้ำผึ้งป่าเดือน5อุ้ยกัดแล้วเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวาน
0: 1 2 3
1: จึ๊มอร่อยอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงคุณเดียมันฟินเน
0: า
1: ะ
0: อร่อยมาก
1: อร่อยมากเลยใช่ปะฟินเลยใช่ปะ
0: ความเปรี้ยวความฉ่ำแล้วก็มีน้ำผึ้งเข้าไปคุณผู้ชมใบๆอย่างนี้คือใช่เลย
1: ค่ะ
0: ที่บ้านมีผลไม้อะไรไหมคะที่บ้านมีผลไม้อะไรไหมเอามาจิ้มอย่างเงี้ยน้ำผึ้งป่าเดือน5คูณมันหอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องไปทำขนมอะไรให้ยุ่งยากเลย
1: ใช่แล้วแล้วบางคนเอาไปทำน้ำยำก็ยิ่งอร่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้โปรโมชั่นรีบโทรเลยนะคะเพราะเหลือเวลาอีก2นาที40วินาทีค่ะวันนี้โปรนี้บอกเลยว่าปังมาก1ขวดนะคะราคา990บาทวันนี้ขนาด 1,000 กรัม1กิโลให้ไปเลย2ขวดและแถมเพิ่มอีก1ขวดทั้งหมด3ขวดนะคะยังจะได้รับไปเลยทันทีกับกระเป๋าเก็บผ้านวมจัมโบ้พร้อมกับผ้าขนหนูอีก2ผืนทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือ6ชิ้นราคาเดียว999บาทค่ะที่เบอร์โทรศัพท์1252นะคะหรือ LINE แอดก็ได้นะคะตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคุณผู้ชมค่ะเพราะสายเข้าเยอะมาก
0: สายเข้าเยอะมากคุณผู้ชมและเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมนะไปดูภาพการพิสูจน์กันอีกครั้งนึงนะให้คุณดูเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของแท้เนี่ยการพิสูจน์เนี่ยเขาพิสูจน์มาแล้วอย่างกระดาษทิชชู่นี่เขาพิสูจน์ยังไงคะคุณออย
1: คือตัวนี้มันจะทดสอบในเรื่องความชื้นน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะความชื้นจะต่ำมากนะคะคุณผู้ชมค่ะและยังมีการทดสอบในการล่อนกับน้ำถ้าน้ำผึ้งแท้นะคะมันจะแตกตัวออกมาเป็นลายรังผึ้งแต่น้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งปลอมมันจะออกมาเป็นเหมือนละลายกับน้ำไปเลยเพราะมันเป็นน้ำตาลนะ

0: แต่ตัวนี้การันตีว่าความชื้นต่ำและการเผาไฟการันตีได้เลยว่าคุณผู้ชมขาตัวนี้ไม่ดำไม่เกรียมและนี่คือน้ำผึ้งป่าแท้ 100% นะคะซึ่งตัวนี้คุณผู้ชมสามารถทำเองได้ที่บ้านย้ำเลยนะคุณผู้ชมขานี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวช่วงของฤดูร้อนเท่านั้นและสีของเขาคือเหลืองทองอำพันแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะเก็บสดๆจากป่าแบบนี้และได้น้ำผึ้งป่าที่นุ่มหอมหนึบกลิ่นเหมือนดอกกุหลาบป่าและการันตีด้วยโอท็อปเหรียญทองและยังมีอย.องค์การอาหารและยาตัวนี้คุณผู้ชมคะเขาบรรจุขวดในโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: นี่แพ็คอย่างดีได้มาตรฐานมาก
0: สดใหม่สะอาดไม่ต้องกลัวเลย
1: ใช่ไหมคือคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะว่าเรากินๆไปจะมีตัวผึ้งหรืออะไรไม่อันนี้คือสดได้มาตรฐานและเป็นของแท้และเหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วคุณผู้ชมขาโปรขึ้นให้แล้วตอนนี้เอาไปเลยอ่ะพูดง่ายๆคุณได้ไป3ขวดอ่ะแล้วของแถมนะคะก็คือนี่ค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็เป็นกล่องใส่ผ้านวมนี่เป็นเซตที่ขายดีที่สุดของ
0: แล้วค่ะคุณผู้ชม
1: เพราะฉะนั้น1 2 5 2 22เซตสุดท้ายคุณอ้อยเหลือ40วินาที
0: อ่ะเร็วๆๆ
1: เอาให้ทัน1 2 5 2โปรนี่คือให้วันนี้จริงคุณผู้ชมค่ะกลัวไม่ทันมากๆอย่าลืมนะเอาไปทำได้เมนูเนี่ยเยอะมากแทนน้ำตาลไปเลยแล้วคุณได้คุณประโยชน์มาแทนคุณออยขารสชาติบอกน้ำผึ้งป่าเดือน5มันต่างยังไงคะ
0: คุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5รสชาติหวานหอมนุ่มหนึบและนี่คือน้ำผึ้งเกรดพรีเมียมเกรดขายดีและต้องบอกว่าตัวนี้นะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่หาทานยากที่สุดอร่อยที่สุดวันนี้ใครได้ทานแล้วจะติดใจวันนี้อยากให้ลองซื้อสัก1เซตนะคะใครที่ยังไม่โทรรีบโทรวันนี้ใครที่โทรอยู่สายไม่ทันไม่เป็นไรยกให้เลยสำหรับนะคะ50เซต50สายสำหรับคนที่โทรอยู่
1: 50เซตโทรต่อได้
0: โทรต่อได้
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชม1252กดต่อได้เลยคุณออยเพิ่มไปแล้วเพราะสายล้นมากจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณออยนะคะคุณผู้ชม1252ค่ะ
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม

0: คำฟองให้เสียใจนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณทำถูกแล้วค่ะที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะบุญรอดที่ได้หัวใจของบ๊อบไป

0: ของมันวะไม่รู้ไปอารมณ์บูดมาจากไหนท่าทางเหมือนคนกำลังจะถูกผัวทิ้งอย่างนั้นอ่ะ
1: ใครบอกว่ากำลังถูกผัวทิ้งถูกผัวทิ้งแล้วต้องหากล่ะป่านี้ในช่างวิวคงเอาอีบัวเข้าบ้านแล้วมั้งมันถึงได้พลานเป็นผีไม่มีสารแบบนี้ไง
2: นี่จูเดี๋ยวกูตบปากฉีกให้ถึงหูให้หายเป็นกระเทยเลยมึงซูนีอ่ะ no way จ้ะคนอย่างอีซูนีไม่มีทางอับจนหรอกยังไงฉันก็ต้องมีทางไปไม่เหมือนพวกมึงสองตัวหรอกต้องมายืนท้องโยกขายส้มตำงกงกงกงกจะไปรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้
0: เออทำปากดีไปเถอะนายซูนีพูดดีนักฉันจะคอยดูน้ำหน้านะว่าระหว่างแกกับพวกฉันเนี่ยใครมันจะไปรอดกว่ากันนายซูนี no way จ้ะ
3: เป็นอะไรนักหนาวะนางซูนีเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะแทนที่จะส่งเสริมกันกลับไปสาปแช่งมันซะอย่างนั้นขายตัวด้วยกันมาแท้ๆส่วนฉันเนี่ยก็เตือนเองจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะว่าเวลาที่ผัวรักผัวหลงเนี่ยให้โกยเงินเอาไว้เยอะๆเวลาที่ถูกถีบผัวส่งออกมาเนี่ยจะได้มีเงินติดตัวไว้หาผัวใหม่ไง
2: เจนี่ก็อีกคนที่ฉันมาที่เนี่ยไม่ได้ให้เจหรือใครใครใครใครมาสมน้ำหน้าฉันนะ
3: เฮ้ยอ้าวยังไม่ได้จ่ายตังค์
1: เอาเด็ดซูนีโนเวจ้ะ
4: เฮ้ย
3: คุณพูดผิดตรงไหนบอกวะ
0: เจ๊เจ๊พูดไม่ผิดเลยสักคำ
1: ใช่พวกฉันถึงได้นับถือเจ๊เป็นแม่คนหนึ่งไง
0: ใช
1: ่แม่เรา
3: อย่าอย่าคุณปาด้วยนะ
1: แม่เรา
5: แฟนพี่ไม่มาด้วยเหร
2: ออย่ามาพูดเรื่องแฟนกับพี่นะแฟนไม่มาก็แปลว่าแฟนไม่มีแล้วเราถามทำไมเพราะไก
5: ่คำก็ไก่อ่อนสองคำก็ไก่อ่อนอยากโดนไก่อ่อนสอนคันหรือเปล่าจ๊ะ
2: อย่ามาทำเป็นปากดีหน่อยเลยเดี๋ยวแฟนน้องอ่ะจะมาฉีกอกพี่เอา
5: แฟนไม่มาก็เพราะว่าแฟนไม่มีคนที่จะฉีกอกผมอ่ะคือพี่รอดต่างหากทั้งที่ผมไม่ใช่เด็กๆมาโตแล้ว

0: พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าน้องจะโตแค่ไหน
1: เฮ้ป๊อป
2: เนี่ย
1: เดี๋ยวนี้ซุนี่ชอบเด็กแล้วเหรอ
0: เราไปหาที่พิสูจน์ความโตกันดีกว่านะจ๊ะ

0: มันว่ายูจะไปไหนอะ
1: ฉันก็จะออกมานอนข้างนอกไงในช่าง
0: อ้าวโอ้ come on บุญรอดนี่อยู่ยังไม่หายโกรธไอ้กะ
1: ฉันไม่ได้โกรธในช่างจะโกรธได้ยังไงเป็นแค่เมียไม่ใช่เจ้าชีวิตซะหน่อย
0: อ้อ come on บุญรอดนี่คืออดีตก็คืออดีตเราก็ต้องปล่อยมันทิ้งไปไงคือไอ้ไม่มีวันหวนกลับไปหาเขาอีกอยู่แล้วบุญรอดเราต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะบุญรอดเราต้องมองปัจจุบันแล้วก็ต้องมองอนาคตแล้วก็อยู่ก็เป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของไอเพียงคนเดียว

0: กลงกันแล้วไง I kiss you you kiss me
1: แล้วในช่าง
0: I totally forgot วันนี้ไอไปทำธุระที่ American Town และไอก็เห็นสุนีกับบุญทิ้งนี่ดูท่าทางเขาสนิทกันมากเลยนะ
2: ถ้าพี่สาวเธอรู้ว่าเธอมาอยู่กับพี่แบบเนี้ยเธอต้องโดนดุแน่ๆเลย
3: โถพี่แม่ฉันยังไม่กลัวเลยนับประสาอะไรกับพี่รอด
2: ดูท่าทางเธอกับพี่เธออยู่ด้วยกันจะไม่มีความสุขเลยนะ
3: มีก็บ้าละขยับตัวนิดก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ถ้าฉันมีที่ไปนะจ้างให้ก็ไม่อยู่หรอก
2: อยู่กับพี่มิล่ะพี่เองก็เริ่มเบื่ออู่ตะเภาเต็มทีแล้วอีกไม่นานพวกฝรั่งมันก็ต้องกลับประเทศมันพี่ก็ต้องกลับไปอยู่บ้านที่กรุงเทพอยู่ดีบุญทิ้งอยากไปอยู่กับพี่ที่กรุงเทพไหม
3: กรุงเทพเราไปอยู่กรุงเทพด้วยกันได้จริงๆเหรอจ๊ะ
4: ทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะบุญทิ้งเคยบอกไม่ใช่หรอว่าบุญทิ้งอยากเป็นนักร้องพี่อะรู้จักคนเยอะนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในวงการเพลงแต่ติดตรงที่เราต้องมีเงินติดตัวกันไปสักก้อนหนึ่งเราจะได้ไปมีความสุขด้วยกันไงจ๊ะพี่จะหาลู่ทางให้บุญทิ้งได้เป็นนักร้องแต่บุญทิ้งจะกล้าหนีไปอยู่กับพี่ที่กรุงเทพหรือเปล่าล่ะจ๊ะ
3: แล้วถ้าฉันกล้าล่ะ

0: ไหวไหมเนี่ย
1: ไหวจ้ะโอเคขอบคุณจ้ะ

0: ไอ้ทิ้งมากินข้าวมา
1: จ้ะ
0: นี่ไอ้แวร์มาต้มข้าวต้มไว้ให
1: ้จะว่าไปพี่รอดก็รวยแล้วทำไมพี่ยังต้องเหนื่อยทำนู่นทำนี่อีกล่ะ
0: ใครว่าข้ารวยไว้ทิ้งฮะไอ้เงินที่เห็นอยู่เนี่ยต้องไปจ่ายเขาต่อทั้งนั้นเลยทำอู่ก็ต้องใช้ทุนทำขนมก็ต้องใช้ทุนไอ้กำไรที่ได้มานี่ไงค่ากินค่าอยู่พวกเองทุกคนเนี่ยจะเอาที่ไหนมารวยวะไม่ต้องมาพูดมากเลยเองเนี่ยตั้งใจเรียนนะอย่ามาออกกลางคันเหมือนครั้งที่แล้วล่ะ
1: นี่พี่อบรมแต่เช้าเลยนะอยากเรียนฉันก็เรียนให้แล้วนี่ไงจะแท็กหนา
0: เฮ้ไอ้ทิ้งโบนเนี่ยหวังดีลำบากวันนี้วันหน้าอยู่ได้สบายแต่ข้าขอเลยนะห้ามยุ่งกับผู้หญิงไม่ข้าปวดหัวอีกโดยเฉพาะพวกผู้หญิงกระเลวกระล่าพวกนั้นเนี่ยอย่าใช่นะคนอย่างเองไม่ทันพวกมันหรอก
1: โอ้ยเบื่อกินไรกินไม่ลงบ่นแต่เช้าเลยไปแล้วนะ
2: วันนี้ไอไปทำธุระที่ American Town และไอก็เห็นสุนีกับบุญทิ้งนี่ดูท่าทางเขาสนิทกันมากเลยนะ

0: ันเนี่ยมันหลงเสน่ห์ฉันแล้วก็มันต้องแทบกระอักเลือดตายแน่ๆมันสะใจจริงเว้ยเฮ้ย
1: สุเนแกนี่มันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจริงๆนะแทนที่จะทำตัวดีๆให้ไอ้วิวมันสงสารแล้วกลับมาเอาแกอีกครั้งแต่ทำแบบนี้กลับทำให้เรื่องมันแย่กันไปใหญ
0: ่ซูนี่ no way จ้ะผัวหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่นานๆเด็กผู้ชายจะตกถึงท้องสักทีมันกระชุ่มกระชวยไอ้แซดเลยนี่อีเขียวมึงไม่มีวันเข้าใจหรอกและที่สำคัญนะกูได้แก้เผ็ดอีบุรอดไปในตัวเลยอย่างนี้ไงที่เขาเรียกว่ายิงปืนนะเดี๋ยวได้นกสองตัว
2: นายสนีเรื่องแรกเนี่ยกูยกให้มึงเป็นที่หนึ่งเลยว่านะอีกหน่อยมึงเนี่ยต้องไปปิดวิกแล้วก็เต้นเป็นเมียงูหากินไง
0: อีโจมากูปากไปเลย
2: ทำมากูไม่ห
0: กมึงอยากใส่ดอกอะไรนี่
1: จุดนางสุนีใจเย็นๆได้ไหมนางจูมันก็ปากเสียของมันอย่างนี้แหละจะไปถือสาอะไรว่าแต่แกเถอะนะไอ้เรื่องอย่างว่าเนี่ยให้มันเผาๆลงบ้างเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าแกเป็นโรคฮิสทีเรีย
0: โรคอะไรวะไอ้เขียว
3: ก็โรคขาดผู้ชายไม่ได้มันจะลงแดงตายสิ
0: ใจมากสินะที่ได้คนอย่างกูเป็นน้องสะใภ้อ่ะมึงถึงได้เต้นมาแสดงความดีกับกูถึงที่เนี่ยใช่ไหมบุรอด
3: นางสุนีมึงเลิกยุ่งไก่ทิ้งมาซะ
0: โอ้ยบุญรอดเอ้ยกูว่ามึงอ่ะไปบอกน้องชายมึงดีกว่ามั้งเรื่องผัวผัวเมียเมียเนี่ยตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอมันต้องตบตบตบตบตบด้วยกันสองฝ่ายมันถึงจะสนุกนี่บุญรอดน้องมึงเนี่ยก็ไม่ใช่เด็กแล้วที่จะสั่งให้ทำอะไรตามใจมึงก็ได้รอดมึงรู้ไหมว่าน้องชายมึงเนี่ยเรียกกูว่าอะไรเขาเรียกกูว่าเมียจ๊ะเมียจ๋าเอาสิจ๊ะบุญรอดกบมาเลยน้องสะพายยืนนะให้ตอบตอบตอบตอบตอบสิจ๊ะบุญรอด
4: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโปรติดดาวมาแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมลืมหรือเปล่าเดือนนี้มีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญนะนั่นคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะหลายครอบครัวต้องหาขนมไหว้พระจันทร์ไปมอบเป็นของฝากให้แก่กันเป็นขนมสิริมงคลนะคุณผู้ชมและวันนี้จัดมาให้แล้วขนมไหว้พระจันทร์แบรนด์ดังเบเกอรี่ฮัทจัดโปรเซตใหญ่ให้ไป12ไส้คุ้มๆและโปรราคานี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนต้อนรับแม่หนูและคุณแยมกันเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูสวัสดีค่ะ
5: ค่ะโอ้โหต้องภาษาจีนมาเลย
6: ได้เราขายของคนจีนเราต้องภาษาจีน
5: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่หนูเรียกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ก่อตั้งเบเกอรี่ฮัทใครได้ยินแบรนด์นี้นะคะย้ำการันตีถึงความอร่อยแล้ววันนี้อยู่ในมือแยมแล้วต้องบอกค่ะว่าคัดเลือกมาให้คุณผู้ชมกับรสชาติที่โอ้โหหน้าร้านขายไม่พอต้องจองกันเป็น3เดือน4เดือนและจะบอกว่าคิวเยอะจริงๆ walk in หมดสิทธิ์นะจ๊ะวันนี้เลือกมาให้แล้วเฉพาะลูกค้าช่องนี้รายการโปรติดดาวที่ดูอยู่และโปรโมชั่นจัดให้คือพิเศษกว่าที่อื่นแน่นอนโอ้โห
6: ใช่ค่ะชุดนี้มีเฉพาะที่โอช้อปปิ้งเท่านั้น
5: ใช่แล้ว
6: เรามีทั้งหมด8รสชาตินะคะ
5: ค่ะ
6: เราจะมีเอสเปรสโซ่ลำไยสีทองเราใช้กาแฟอาราบิก้าพร้อมด้วยลำไยจากลำพูนนะคะส่วน มะม่วงน้ำปลาหวานเราเป็นคนไทยเราต้องนำช่วยเกษตรกรไทยโดยการนำมะม่วงแก้วขมิ้นมาผสมผสานให้ได้รสชาติมะม่วงน้ำปลาหวานซึ่ง2รสชาตินี้เราได้รางวัลบางกอกแบรนด์และ Thailand Best 2ปีซ้อนค่ะ
5: ได้รางวัลมาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็ยังไม่เคยชิมแบรนด์เบเกอรี่ฮัทต้องโทรสั่งให้ทานเพราะโปรโมชั่นที่เราจัดมาวันนี้นะคะคุณจอยต้องบอกเลยว่าที่ไหนก็ไม่จัดให้เท่ารายการโปรติดดาว
6: ยังไม่จบยังไม่จบแค่นั้นค่ะยังมีองุ่นเคียวโฮค่ะ
5: ตามนี้เลยนะคัดมาให้มีอะไรคะ
6: เราก็จะใช้เป็นรสชาติเหมือนคุณทานองุ่นนะคะส่วนอีกรสชาตินึงคือบ๊วยอูเมะค่ะทำไมถึงเป็นบ๊วยอูเม
5: ะ
6: เพราะว่าเวลาเรารู้สึกคันคอหรืออะไรเราจะต้องทาน
1: บ๊วยตอนนี้สายเข้าแล้วนะคะ
5: แม่ยังพูดไม่จบเลย
6: สายเข้าแล้ว1 2 5 2 8
1: คุณผู้ชมสำหรับโปรวันนี้นะคะ8ชิ้น8รสชาติไม่พออย่างที่เห็นว่าเราแถมไม่เพิ่
5: ม
1: อีก4รสชาติแล้วต้องบอกว่าแต่ละรสชาติเนี่ยขายดีหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนเฉพาะเบเกอรี่ฮัทจริงๆทั้งหมดนี้อ่ะถ้าที่อื่นเนี่ยราคา 1,800 เนาะ
5: ใช่คุณผู้ชม
1: แต่ที่นี่เฉพาะรายการนี้899บาทถ้าคุณโทรทาน1252นะคะ
6: คุ้มมากค่ะเดินมาหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะคะเดินมาหน้าร้านราคาอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนะคะ
1: วันนี้ไม่ถึง 1,000 นะ
6: พิเศษสำหรับโอช้อปปิ้งเท่านั้นค
5: ่
6: ะ
5: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่เชื่อแม่หนูเขาบอกเองแล้วว่าไปที่โรงงานก็คือหมดก็คือแน่นแต่แยมหาราคาออนไลน์มาให้แล้วคุณจอยหลายคนบอกว่า
6: เป็นยังไงอ
5: ยู่แต่ว่าได้แค่8ชิ้นนะนี่ 1,200 กว่าบาท
1: คุ
5: ณผู้ชมแค่8ชิ้นแต่วันนี้คุณเห็นไหมคะเราให้คุณทั้งหมด12ชิ้นแต่จ่ายแค่899บาทแถมยังส่งฟรีเพราะฉะนั้นถ้าใครโทรก่อน1252คุณได้โปรโมชั่นวันนี้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์แน่นอนแต่ตอนนี้เหลือ72เซตแล้วต้องรีบโทร1252
1: สายไปไวมากคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ารีบโทรสั่ง1252ได้เลย
6: 1252ค่ะตอนนี้นะคะคุณนั่งอยู่ที่บ้านฝนตกไม่ต้องออกมารถติดยกมือโทรศัพท์ค่ะ

0: 1252899บาทของไปส่งถึงบ้านเก็บปลายทางไม่มีที่ไหนดีกว่านี้อีกแล้วค
1: ่
0: ะ
1: รีบเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วรสชาติแต่ละรสชาติอย่างในมือจอยเองนี่คือเอสเพรสโซ่ลำไยสีทองได้รับรางวัลจากกทม.ด้วย
2: นี่คุณผู้ชมดูสิ
1: แม่บอกว่านี่ดูไส้แบบเต็มๆแล้วแป้งบางแบบนี้นะ
2: มาก
1: เดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมถ้ากลืนน้ำลายอยู่เนี่ยอย่าว่ากันนะขอชิมหน่อย
2: โอ้โหทางคุณจอยคือเห็นบอกว่าน้ำเชื่อมก็เป็นสูตรพิเศษที่ต้องหมักต้องบ่มถึง5ปีเลยค่ะแม
0: ่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราบ่มน้ำเชื่อมประมาณ5ปีทำไมสาเหตุที่เราต้องบ่ม
2: ทำไมคะ
0: เพราะว่าอยากให้แป้งนุ่มละลายในปากมันจะมีความสัมผัสที่อร่อยค่ะ
2: อีกหนึ่งรสที่ยังต้องชิมคุณผู้ชมดูกระบวนการผลิตไปด้วยนะคะเขาเรียกว่าแต่ละชิ้นคุณจะเห็นเลยว่าทำมือคือเป็นแบบว่าแฮนด์คราฟต์จริงๆงานแบบนี้ปกติถ้าหาซื้อนะชิ้น300ยังมีเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคาพิเศษมากๆอย่างที่อยู่ในมือแยมเนี่ยมะม่วงน้ำปลาหวานที่คุณดูดีๆข้างในนะคะเขามีน้ำปลาหวานกุ้งแห้งตัวใหญ่มากขออนุญาตค่ะครั้งแรก
0: อันนี้แนะนำนะคะทานคำใหญ่ๆค่ะ
2: หรอคะ
0: ต้องทำใหญ่ๆแล้วก็ค่อยปิดตาแล้วค่อยๆนึก
1: รับถึงรสชาติน้ำปลาหวาน
0: ค่อยๆออกมาทีละรสชาติค่ะ
1: ความหอมความนัวเป็นยังไงคุณแยม
2: คุณพระอร่อยมาก
1: ใช่ไหมแล้วแป้งเขานุ่มมากจริงๆอ่ะคุณผู้ชม
2: อร่อยมาก
0: แล้วอยากจะคุยด้วยนะคะว่ารสชาติทั้งหลายที่ของเบเกอรี่ฮัทมีอยู่ร้อยกว่ารสชาตินี้ไม่สามารถซื้อจากร้านอื่นได้และเราเป็นเบื้องหลังของแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์นะคะ
1: นี่คุณผู้ชมโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะต้องบอกว่าอร่อยจริงๆทั้งจอยและคุณแยมคอนเฟิร์มวันนี้อยากให้คุณได้ทานให้เป็นของฝาก32เซตสุดท้ายโปรวันนี้ได้ไป12ไส้โอ้ยนี่ไงคุ้มๆเลย12ไส้แล้วจ่ายไม่ถึงพันแค่899บาท
0: 1252เร็วๆเลยนะคะ
2: แม่เขาบอกว่าถ้าให้เพิ่มให้เพิ่มได้นะแต่ไม่ใช่899บาทเพราะว่าเรากำหนดให้แค่80เซตสำหรับคนที่โทรทันนะตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึง80เซตแล้วแต่ถ้าเกิดใครโทรไม่ทันนี่คือราคาที่คนเขาซื้อกันในออนไลน์บวกค่าส่งไปอีกสักร้อยหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็น1,350บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะจ่าย1,300หรือคุณจะจ่าย899 12ชิ้นนะคุณ
0: ปลายทางและส่งฟรีด้วย
1: อร่อยมากคุณผู้ชม1252เลยย้ำเลยนะคะว่าคุณได้เซตแบบนี้แพ็คเกจแบบนี้ไปเป็นของฝากได้แล้วแต่รสชาตินี่คัดมาแล้ว
0: ใช่คัดมาให้โอช้อปปิ้งค่ะแล้วขนมนี้เมื่อคุณทานกับชาจินยิ่งอร่อย
2: กินอีกกินอีก
0: และดิฉันแนะนำนะคะเวลาคุณทานขนมตัวนี
2: ้
0: รับขนมไปปุ๊บว่าเราไม่มีวัตถุการเสียคุณแช่ตู้เย็นเลยค่ะได้เป็นเดือน
2: นี่รสองุ่นเคียวโฮเหรอคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะนี่กุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่อันนี้เคียวโฮค่ะ
2: เคียวโฮคุณผู้ชมค่ะ
0: หอมกุหลาบมาก
2: หรอคือแต่ละหน้าคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเขามีไส้ที่ไม่เหมือนกันยังไม่พอมีลวดลายหน้าตาของไส้ที่สวยไม่เหมือนกันด้วย
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตชิมองุ่นเคียวโฮนะคะแม่ว่ามันต่างกับองุ่นไทยยังไง
3: อันนี้หอมมากเลยอร่อย
0: มันจะเปรี้ยวๆหวาน
3: ๆใช่แม่ทานกับชากาแฟนะ
2: รู้สึกเหมือนทานองุ่นสดๆทำได้ยังไงคะแม่คะมันยังสดอยู่ในนี้เลยค่ะเป็นชิ้นๆเลยอะค่ะ
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของเบเกอรี่ฮัทคือคุณทานรสชาติไหนคุณต้องได้สัมผัสรสชาตินั้น
2: คุณผู้ชมอันนี้เรื่องจริงไม่หลอกเลยแยมทานขนมประเภทขนมกวนขนมอบอะไรแบบเนี้ยหลายยี่ห้อมากมันจะไม่นุ่มมันจะไม่ชุ่มแล้วมันจะรู้สึกแห้งแต่วันนี้คือใช้กระบวนการผลิตที่ต้องบอกเลยนะคะว่านอกจากกระบวนการผลิตเนี่ยแยมว่ามันต้องเป็นกระบวนการเก็บรักษาคือในแพ็กเกจในกล่องของเขาเนี่ยน่าจะต้องมีการเก็บรักษาที่ทำให้ขนมยังคงความสดและชุ่มและนุ่มใช่ไหมคะ
0: ค
2: ือคุณผู้ชมดูนะคะ
0: หยิบได้เลยค่ะ
2: เนี่ยค่ะในหนึ่งซองแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีออกซิเจนแอบซอร์เบอร
1: ์ซองดูดออกซิเจน
0: เพื่อเก็บขนมให้ได้นานและเมื่อคุณรับไปแนะนำนะคะแช่ตู้เย็นนะคะได้เป็นเดือนเมื่อคุณจะทานเอานำออกมาตั้งคายเย็นแล้วมันจะกลับสภาพเดิมวันนี้899บาท1252นะคะไม่ใช่เท่านี้ยังมีตัวแถมเบเกอรี่ฮัทมาโอช้อปปิ้งทั้งทีมีแถมอีก4ชิ้นนะคะ
1: 4ชิ้นนี่
0: รับไปเลยค่ะอย่าวอล์กอินมาที่ร้านนะคะไม่แถมอันนี้ค่ะไม่ให้ค่ะ
2: เฉพาะที่นี่นะเก็บได้2เดือนเต็มๆในตู้เย็นยาวๆนะคะคุณผู้ชมเทคโนโลยีการเก็บรักษาคือดีมากแต่ไม่เท่ารสชาติอร่อยจริง
1: ๆอร่อยจริงๆและคุณต้องทันราคาวันนี้เท่านั้น899บาทได้ไป12ชิ้น12ไส้เฉพาะคน

0: ที่โทรทันนะคุณผู้ชม1252แล้วแต่ละรสชาติเนี่ยหาทานได้ยาก
1: มากที่เบเกอรี่ฮัททีเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: เราย้ำรสชาติอีกทีนึงคุณจอยค่ะ
0: ค่ะนี่เลยเอสเพรส

0: ต้องบอกเลยว่าแยมเล็งไว้หมด4อันนี้เลยคุณผู้ชมเพราะเดี๋ยวแยมจะกดซื้อ1
1: 2ประการว่าทุกรสชาติที่คุณรับไปนี้ไม่ผิดหวังไปถึงอาจจะไม่ทันแช่ตู้เย็นอาจจะแย่งกันหมดค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยู่ถึง2เดือนแน่นอน
1: ไม่ค่ะ
0: หมดแล้วใส่แน่นมาก
2: ค่ะถ้าใครอยากที่จะเก็บให้ทันเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้กรุณาสั่ง 2-3 เซตขึ้นไปเพราะคุณจะกินหมดก่อนนะคะ
0: ค่ะอาจจะหมดเวลาแล้วเนาะเราลาไปกินกันดีกว่า
3: คุณผู้ชมรีบโทร

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัวฟีลกู๊ดเอฟรีเดย์ริชเชสโยเกิร์ต
1: ล้อมึงดีๆสิมีไอ้ที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็มาหากินกันทั้งนั้นกูก็มาทำมาหากินมึงก็เข้ามาทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองแต่ตอนนี้มึงรู้ไหมมึงกำลังทำอะไรมึงกำลังทำลายอนาคตเด็กคนหนึ่งมึงเป็นอะไรคะสุนีมึงเป็นอะไรมึงขาดผู้ชายไม่ได้แล้วมึงขาดความรักฮะถึงได้ปล่อยชีวิตนี้ให้ลอยละเลิ่งไปตามความอยากของตัวเองจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแบบนี้ฮะกูถามมึงหน่อยแล้วตอนนี้ชีวิตมึงมีอะไรดีนอกจากจำนวนผู้ชายที่มึงไปบำบัดความไข้ให้

0: อย่างเองเนี่ยนะมันอยู่ใต้โคลนต้มจนยากที่จะโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำและนางสุนีอยู่ต่อไปก็มีแต่จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
1: เจ๊พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง
0: ก็หมายความว่าฉันเบื่อแก
1: ใช่สิเท่าอีสุนีคนนี้มันหาผลประโยชน์ให้เจ๊ไม่ค่อยได้เลยนี่เจ๊ถึงพยายามผลักไสไล่ส่งฉันไปให้พ้นหูพ้นตาใช่ไหมเจ๊
0: แกพูดของแกเองนะ
1: หรือไม่จริงเหรอเจ ถ้าเจ๊เห็นฉันมีค่าสำหรับเจ๊เจ๊คงไม่เอาค่าแกบุญรอดหรอก
0: เสียแรง
1: ที่ฉันพยายามหาเงินให้เจ๊ทำให้เจ๊มั่งมีสีสุขอย่างทุกวันนี้แต่เจ๊ทำเนรคุณฉันน่ะ
0: อีสุนีนี่มึงกล้าด่ากูอย่างนี้เชียวเหรอกูเนี่ยกูเป็นคนขุดมึงขึ้นมาจากซ่องพามึงมาหาผู้ชายดีๆเพื่อจะได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้ไม่ต้องขายตัวไปยันแกกูคอยอบรมสั่งสอนมึงใช่ไหมให้มึงเป็นที่ดีมีคุณธรรมจะได้ไม่ต้องถูกชาวบ้านเขาดูถูกดูแคลนแต่คนอย่างมึงคนอย่างมึงไม่เคยสำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวมึงมันเกินเยียวยาแล้วจริงๆอิซุนีกูยอมแพ้กูยอมแพ้มึงจริงๆต่อจากนี้ไปมึงจะไปหากินที่หาดไหนเนี่ยมึงจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรมันเรื่องของมึงกูจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตมึงอีกมึงไปให้พ้นหน้ากูเดี๋ยวนี้ไปให้พ้นหน้ากูเดี๋ยวนี้ไป
2: สุนี

กมึงทุกคนฟังมึงทุกคนก็มาจากท้องหนาท้องไร่ปากกัดตีนถีบกันทั้งนั้นมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อมาหาชีวิตที่ดีกว่าใช่ไหมยอมให้คนอื่นเขาดูถูกดูแคลนว่าเป็นผู้หญิงขายตัวเป็นเมียเช่าเป็นชอบสุดท้ายแล้วพวกมึงเลือกเอามึงเลือกเอาเลยว่าพวกมึงจะเป็นอย่างนางสุนีหรือว่าจะเป็นอย่างนางบุญรอด

0: นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ฮะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมใส่นาฬิกาอะไรครับลองดูนาฬิกาข้อมือกันหน่อยดีไหมครับคุณผู้ชมครับว่ากันว่ามีนาฬิกาบางเรือนนะฮะจริงๆมูลค่าของมันอาจจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่มูลค่าทางการเมืองสูงจริงๆเรือนนี้ฮะคุณผู้ชมครับสูงเพราะอะไรเรือนนี้ใส่โดยท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่พรรคกล้าทำเพิ่งถูกขับพ้นจากวิปฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการท่ามกลางกระแสข่าวหนาหูว่าเตรียมย้ายเข้าเสียบร่วมรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลและนาฬิกาเรือนนี้แหละครับคุณผู้ชมเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหรือไม่เป็นสัญญาใจกันหรือไม่ข้างหลังสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมันเป็นมัดจำทางการเมืองเพื่อที่จะดึงเอา58เสียงเข้ามาค้ำเก้าอี้รัฐบาลก่อนศึกซักฟอกใช่หรือไม่นี่คือประเด็นร้อนแรงนะตอนนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ดุเดือดเหลือเกินมันลามไปถึงนะฮะความมั่นคงของรัฐบาลและคดีต่างๆนะครับก็คือมติฟ้าผ่าครับสั่งเด้งอธิบดี DSI คนเดิมเข้ากรุและมีการดึงเอาท่านร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลฮะข้ามห้วยมานั่งเก้าอี้อธิบดี DSI แทนครับและเขาว่ากันว่าท่านไหว้สวยนะฮะคุณผู้ชมและบังเอิญเหลือเกินฮะท่านคือหนึ่งในเสียงข้างมากของคณะอนุกกตชุดที่36ที่บอกว่าขั้วสวไม่มีใครผิดเลยสักคนครับจำได้ไหมครับจนสังคมตั้งคำถามว่านี่คือหมากตัวสำคัญที่ถูกวางไว้เพื่อคุมคดีชี้เป็นชี้ตายทั้งคดีขั้วสวและคดีที่ดินเขากระโดงใช่หรือไม่จนกระทั่งทนายตั้มทนไม่ไหวคุณผู้ชมครับโหนท้ายกระบะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินไปบุกนะนี่บชกครับแจ้งจับกกต.ชุดใหญ่ผิดมาตรา157ครับโอ้โหนี่ยังมีหนวดด้วยนะฮะหน้าตาคุ้นๆนะคนนี้ขณะที่นอกสภาคุณผู้ชมคุณสนธิลิ้มทองกุลครับก็มีการจับมือกับกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนัดแถลงข่าวใหญ่เปิดแคมเปญทวงคืนประเทศไทยประกาศกล้าวนะครับบอกว่าขั้วอำนาจนี้กำลังกินรวบองคาพยพทั้งประเทศถึงขั้นสถาปนาราชวงศ์การเมืองสีน้ำเงินฮะวันนี้อยู่กับสองท่านมาวิเคราะห์กันอย่างเต็มที่เลยนะครับท่านแรกครับอาจารย์

0: คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแกนนำกลุ่มคนเสื้อหลากสีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมบูรณ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนขวามือของผมครับท่านเป็นอดีตส.ส.5สมัยพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณสิริโชคโสภาครับสวัสดีครับคุณสิริโชคไม่ได้เจอกันนานฮะคุณสิริโชคสบายดีนะ
2: คิดถึงอยู
0: ่คิดถึงนะคิดถึงนะวันนี้เต็มที่เลยนะฮะเต็มที
2: ่ครับ
0: หมอตุลครับคุณสิริโชคคุณผู้ชมเอาพรรคล่าทำก่อนเป็นประเด็นร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมครับการเมืองกลับมาเข้มข้นอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่พรรคล่าทำเงียบไปนาน58เสียงท่านร้อยธรรมนัสก็ไม่ได้ออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกขับไล่อย่าเรียกว่าขับไล่ฮะถูกเชิญออกจากวิปฝ่ายค้านนะอย่างเป็นทางการโดยคุณไอติมพฤทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับและเขาบอกว่าพรรคล่าทำจริงๆอ่ะไม่ใช่ฝ่ายค้านหรอกแต่เป็นฝ่ายคอยและการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงใช่หรือไม่เตรียมที่จะเข้าเสียบร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่จุดตัดที่ทำให้กล้าทำกลับมามีราคาค่างวดเขาว่ากันอย่างนั้นนะและจำเป็นอย่างยิ่งต่อภูมิใจไทยคืออะไรหรือเป็นเพราะมีการดีลหัวสวหรือไม่คุณสิริโชคคุณไม่ได้มารายการผมนั้นเริ่มต้นที่คุณก่อนเลยครับคุณคิดว่ายังไงก่อนที่ผมจะไปถามหมอตุล
2: เวลาเราจะตามหาผู้ร้ายเนี่ยครับเราเป็นนักสืบเนี่ยว่าเราต้องการรู้ว่ามือปืนเนี่ยยิงเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไล่กล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ
0: ในยุคนี้นะยุคนี้มีกล้องไง
2: เราก็จะรู้ว่ามือปืนเนี่ยไปแวะที่ไหนโทรศัพท์ไปคุยกับใคร นะครับแล้วไปจังหวะนั้นอยู่ที่ไหนเช่นการครับนักการเมืองนี่ก็ไม่ยากมันต้องไล่ไทม์ไลน์ทางการเมืองนะครับเราก็จะรู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรต้องเข้าใจว่าผู้พันธรรมนัสเนี่ยครับนะครับแกก
0: ็ผู้กองธรรมนัส
2: ผู้กอง
0: แม้แต่ผู้พันแล้วผู้กอง
2: แกก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการต่อรองทางการเมือง
0: ครับ
2: จะเห็นว่าในช่วงมีการเลือกตั้งสว.นี่ก็คือปี67
0: ครับ
2: 6มิถุนายนนะครับแล้วต่อมาตอนคุณเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกเนี่ยก็มีการจัดตั้งครม.ใหม่ซึ่งทำท่าว่าคุณธรรมนัสจะหลุดใช่ไหมครับคุณธรรมนัสทะเลาะกับคุณประวิตรนะครับมีความแตกแยกแต่สุดท้ายเนี่ยทำไมคุณทักษิณเลือกคุณธรรมนัสล่ะครับ
0: อ
2: ันนั้นช่วงสิงหากันยานะครับปี67พอมาถึงปี68ช่วงต้นเดือนเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพที่มันชัดขึ้นมาว่ามีพยาน3คนที่อยู่ในความใกล้ชิดกับคุณธรรมนัสเนี่ยไปให้การกับกกต.เรื่องหัวสว.ใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยครั้งแรกที่พรรคเพื่อไทยพูดเรื่องนี้ก็คือวันที่4มิถุนายนปี2567คุณจตุรนต์ฉายแสงออกมาพูดแสดงความกังวลในเรื่องของการหัวสว.นะครับแล้วต่อมาคุณทักษิณนี่เองก็กังวลซึ่งผมเป็นพรรคเพื่อไทยผมกังวลอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยได้เครือข่ายสว.มาเพียบแล้วถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งปปช.กกต.
0: องค์กรอิสระ
2: องค์กรอิสระทั้งหมดยิ่งรุนแรงกว่าระบอบทักษิณในอดีตครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็เข้าใจดีพรรคเพื่อไทยก็เข้าใจดีก็จำเป็นจะต้องหาวิธีการนะครับในการที่จะหยุดกระบวนการตรงนี้วิธีเดียวที่ทำได้ก็คือในเชิงกฎหมายซึ่งวันที่มีการประกาศที่จะดำเนินคดีเนี่ยคุณทักษิณก็กอดคอคุณอนุทินนะครับในงานแล้วก็บอกว่ามันก็ต้องเดินหน้าต่อกฎหมายมันเปิดแล้วก็มันหยุดไม่ได
0: ้ครับ ครับ
2: แล้วก็ผมถามว่าถ้าคุณทินดูไทม์ไลน์นะครับคุณเอกราชเนี่ยนิดนึงคุณเอกราชนี่ก็คือคนที่เป็นพยานนะครับ
0: ซึ่งกล้าช่างเหลา
2: ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำนะครับคือตอนที่เขาไปให้การเนี่ยคือความสนิทสนมกับกล้าทำเขาอยู่แล้วเพราะลูกเขายายไม่กล้าทำตั้งแต่ก่อนหน้านะครับคุณเอกราชนะครับไปปรากฏตัวเนี่ยนะครับที่พรรคกล้าทำเนี่ยวันที่3กุมภาในการประชุมพรรคต่อมา16กุมภาเนี่ยไปให้ถ้อยคำกับกกต.นะครับแล้วก็6มีนาเนี่ยบอร์ดคดีพิเศษภูมิธรรมเป็นประธานแล้วก็รับส่วนคดีอาญาเกี่ยวข้องกับหัวสว.เป็นคดีพิเศษ
0: ครับ
2: นะครับ18ถึง19มีนาในกกต.ตั้งชุด26นะครับ26มีนาคมเอกราชยังอยู่ภูมิใจไทยนะครับคณะยังอยู่เนี่ยประกาศจะไปพรรคกล้าทำแล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่2พรรคคุยกันแล้วเมษายน68
0: ครับ
2: เอกราชให้ข้อมูลเพิ่มนะครับเมษายน68นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอ
0: ยังไงฮะ
2: พอ18เมษาเนี่ย
0: ครับ
2: ภูมิใจไทยก็ขับเอกราชออกจากภูมิใจไทย
0: แล้วก็
2: เข้ากล้าทำ
0: 27
2: พฤษภาคม
0: ฮะ
2: เอกราชได้เป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำ
0: ครับ
2: วันหนึ่งหลังจากเป็นรองหัวหน้าพรรคครับ

0: 28ไปให้ถ้อยคำชุด26เป็นพยานผมถามคุณทินว่าถ้าหัวหน้าพรรคกล้าทำไม่รู้เรื่องถ้ากรรมการบริหารพรรคกล้าทำไม่รู้เรื่องเนี่ยรองหัวหน้าพรรคจะบอกไหมวันรุ่งขึ้นว่าจะไปให้การกับกกต.จะบอกไหมคุณเป็นรองหัวหน้าพรรคเพิ่งเป็นเนี่ยเพิ่งเป็นวันที่27นี่ไปให้การวันที่28
1: กำลังจะบอกว่าเขาต้องรู้สิใช่ไหมอัน
0: นี้ต้องตอบอ่ะผมว่ารองหัวหน้าพรรคเพิ่งได้รับตั้งสดๆร้อน
1: ๆโอเค
0: ใช่ไหมครับแล้วก็29กุมภาพันธ์29พฤษภาเนี่ยทักษิณพูดเรื่องปรับครม.บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องการมหาไทยกับเกษตรแต่ธรรมนัสสวนทันทีว่ากระทรวงเกษตรต้องกล้าทำถามว่าเขาเอาอะไรความมั่นใจมาจากไหนในวันนั้นนะครับ
1: โอเคเริ่มพอเห็นภาพที่คุณกำลังจะปูให้เราเห็นแล้ว
0: แล้วต่อมาเนี่ยพอคุณแพทานเนี่ยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยครับ แล้วกล้าทำก็พลิกขั้วนะครับเพราะจริงๆแล้วคุณอนุทินได้เป็นนายกได้ก็เพราะกล้าทำเพราะถ้าคุณธรรมนัสไม่ออกเนี่ยคะแนนมันครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณธรรมนัสออกมาเนี่ยก็ทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาโดยตลอดนะครับแล้วพอวันดีคืนดีเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่เอาธรรมนัสร่วมรัฐบาลพี่ธรรมนัสผมก็ต้องช้ำใจสินะครับ
1: ผมอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วคุณมาไม่ให้ผมร่วมรัฐบาลได้ยังไง
0: ใช่ครับแล้วอีก2เดือนต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเดี๋ยวผมพูดถึงตอน2เดือนนะครับหลังจากที่อนุทินเป็นนายกเนี่ยนะครับมีการกลับคำให้การ
1: โอเคอันนี้คือว่าไทม์ไลน์เห็นคุณผู้ชมจริงๆไทม์ไลน์มันมีเยอะแต่ผมสรุปรวมแล้วกันนะครับว่าก่อนหน้านี
0: ้
1: ถูกต้องไหมฮะรัฐบาลก็จะเป็นกล้าทำกับเพื่อไทยถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วพอมีปัญหาอะไรกันหน่อยใช่ไหมก็คือออกมาเพื่อที่จะให้คุณอนุทินขึ้นมาเป็นรัฐบาลได
0: ้แล้วผมถามคุณทินว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยต้องการที่จะเล่นงานเรื่องนี้ก็ต้องไปหาพยานมาที่จะโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยแล้วบังเอิญพยานสามคนเนี้ยคนนึงเป็นพ่อตาคุณธรรมนัสคนนึงเป็นหัวหน้ารองหัวหน้าพรรคคุณธรรมนัส
1: okay.
0: อีกคนเป็นลูกน้องของรองหัวหน้าพรร
1: ค
0: แล้ววันที่คุณธรรมนัสจะกลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยที่เขาพูดกันอยู่เนี่ยบังเอิญอีกไอ้สามคนเนี้ยครับมันนั่นกลับคำให้การอีก
1: ณวันนั้นหมอตุลถ้าว่าจากตรงนี้นะผมสรุปง่ายๆก็คือว่าณวันนั้นน่ะเหมือนคนที่ไปให้การที่เป็นโทษกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนของกล้าทำแต่พอมาวันหนึ่งปุ๊บอ้าวเหมือนจะดีลอะไรเสร็จหรือเปล่าไม่รู้นะก็กลายเป็นว่ากลับคำให้การพอกลับคำให้การเสร็จปุ๊บอ้าวก็หลุดไงสวก็รอดใช่ไหมอย่างที่เขาพูดกันเนาะสีน้ำเงินก็รอดพอสีน้ำเงินรอดปุ๊บก็เอาละถึงเวลาละที่กล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหมอตุลมอง
2: ฟังดูเหมือนเล่นลัมมี่เลยถ้าอยู่ในกองเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยนะจากกองเดิมเป็นกองภูมิใจไทยอยู
1: ่
2: ปุ๊บธรรมนัสเก็บมันไว้ในมือตัวเองพร้อมตี
1: อ
2: ่ะแล้วพอถึงเวลานะฮะ29ตุลาเนี่ย68สองคนอยู่ขอนแก่นคนนึงอยู่พะเยานะครับคุณพ่อตายอยู่พะเยาเนี่ยแต่ปรากฏว่ามายื่นคำให้การวันเดียวกันไม่ใช่คนละวันเนี่ยนะแถมอันนี้ผมยังไม่ได้เห็นนะแต่มีคนบอกว่าเนื้อความเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะ
1: การกลับคำให้การ
2: ใช่
1: มีสอง
2: หน้ามีสองหน้าแล้วก็หน้าที่สามเนี่ยเป็นใบเซ็นชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้านี่นะแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแต่ไส้ในเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เซ็นชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นด้วยนะครับที่บอกว่าไอ้การที่กลับคำเนี่ยนะครับมันดูแล้วเนี่ยมีพิรุษแต่ปรากฏว่าผู้ค้ำบอร์ด38ปีในศาลฎีกาเนี่ยในศาลเนี่ยกลับบอกว่าโอ้ยต้องเชื่อเสร็จแล้วก็ตัดทิ้งหมดเลยผมมานั่งไล่ดูในพยานเนี่ยนะครับที่กับที่กันไว้เป็นพยานกันไว้พยานเนี่ยคือมาตรา65นะครับกกต.เนี่ยมีอำนาจในการที่กันเป็นพยานแปลว่าอะไรครับ
1: คำ
2: ว่ากันเป็นพยานแปลว่าเป็นผู้กระทำความผิดแต่ขอให้การที่เป็นประโยชน์กับการสอบสวน
1: ก็เลยกันไว้เป็นพยาน
2: ก็เลยกันพยานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเอาเริ่มตรงนี้เลยที่เมื่อวานผมไปกกต.เนี่ยถ้าเกิดคุณกลับคำเนี่ยนะครับกกต.มีหน้าที่อะไรข้อแรกก็คือต้องถอนสิทธิ์ในการเป็นพยานก่อนนะครับอันนี้เป็นมาตรา65วรรค2นะนะครับต้องถอนสิทธิ์ก่อนพอถอนสิทธิ์เสร็จแล้วสถานะเขาต้องกลับเป็นอะไรครับต้องกลับไปเป็นผู้ต้องหาสิครับต้องกลับเป็นผู้ต้องหานะหรือผู้ถูกกล่าวหาผมก็เติมเลขให้จาก229ที่อนุชุดที่6ส่งมาเนี่ยก็เป็น230 231และ232นะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สวสำรองเนี่ยไปยื่นวันที่16กันยา
1: ที่ผ่านมา
2: ที่ผ่านมาตามมาตรา14หลังจากที่กกต.มีมติว่ายกเว้นคนนั้นยกเว้นคนนี้เนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับท่านรับคดี3คนนี้ไปแน่ต้องไปต้องถูกเรียกแน่ๆเพราะคุณให้การเนี่ยจะเอายังไงเพราะตามหลักการพิจารณาคดีผมก็ไปนั่งเปิดอ่านอากูเนี่ยนะครับว่า Google เนี่ยว่าเอ๊ะปกติผู้พิพากษาเค้าพิจารณากันยังไงนะเวลากลับคำเราจะเชื่อครั้งแรกหรือเชื่อครั้งหลังดีนะครับโอ้ท่านประธานกกต.ก็ร่ายยาวเลยบอกโอ้เค้าใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมาก็กว่าคุณจะตั้งกรรมการเนี่ยล่อไปเป็นปีนะครับกับประชุมนะครับแล้วก็อันนั้นไปอ้างถึงคดีที่เบอร์16เนี่ยเขาไปมีทุจริตแล้วศาลสั่งจำคุกตอนนี้คงอุทธรณ์อยู่อะไรเนี่ยก็ถามว่าแล้ว21 22อ่ะเขาถูกมีคดีด้วยป่ะล่ะทำไมคุณเชื่อทั้งหมดล่ะแล้วจาก27คนเนี่ยนะครับตัดไป3เหลือ24คนนะฮะ
1: ที่เป็นพยาน
2: ที่ยังเป็นกันไว้เป็นพยานอย
1: ู
2: ่และนี่เหตุผลที่ทำไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยถึงเชื่อกรรมการอย่างเสียงข้างน้อยอย่างคุณสิทธิโชติอินทวิเศษมากกว่าการคำให้การของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวาริน
1: ผมมาเรื่องของการไว้เป็นพยานนิดนึงนะฮะอาจารย์ตุลกำลังจะบอกว่ามีคนที่ถูกการไว้เป็นพยาน27คน
2: เท่าที่นับได้
1: เท่าที่นับได้สมมติประมาณ27คน3คนกลับคำให้การถูกต้องไหมฮะ
2: ก็เหลือ24
1: อีก24คนเนี้ยทำไมไม่ให้น้ำหนักเลย
2: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมฮะไปให้น้ำหนักกับ3คนที่กลับคำให้การแล้วก็บอกว่าอ๋อพอ3คนนี้กลับคำให้การไงงั้นก็ยกหมด
2: ลบหมดเลย
1: ลบหมดเลยอ้าวแล้วอีก20กว่าคนล่ะ
0: คืออย่างนี้ผมจะโยงให้เห็นว่า ว่า3คนนี้ครับเป็นพยานปากเอกเพราะอะไรเพราะว่าคุณเอกราชนะครับไปให้การวันที่16กุมภา
1: ฮะ
0: วันที่6มีนาเนี่ยไอ้รับเรื่องทันทีจะเห็นว่ามันมีการโยงกับพรรคการเมืองนะครับสาเหตุที่ได้รับได้ก็เพราะว่า3คนนี้มาให้การมัดว่ามีการประชุมมีคุณโน่นคนนี้อยู่ใช่มั้ยครับ
1: โอเค
0: แล้ววันนี้เนี่ย
1: เป็นพยานคนสำค
0: ั
1: ญ
0: สมมติผมเป็นสมมตินะ อันนี้สมมตินะครับผมเป็นกกต.เนี่ยผมบอกกับทางฝ่ายการเมืองว่าเอ้ยถ้ายูให้เราเนี่ยตัดยกฟ้องยูเนี่ยเอา3ปากนี้ออกไปสิ่งนี้ก็ต้องเป็นการต่อรองที่เกิดขึ้นเพราะถ้า3ปากนี้ยังคงอยู่เนี่ยมันยกไม่ได้ถ้า3ปากนี้ไม่อยู่เนี่ยมันพองล่มกระล่อมกระแล่มไปได
1: ้ก็เลยไปกลับให้การซะ
0: ก็ต้องกลับคำให้การ3คนนี้ถามว่าใครมีอิทธิพลในการทำให้3คนนี้กลับคำให้การ
1: ใครครับอาจารย์ตื่น
2: อะไรนะครับ
1: คิดว่าใครครับใครที่มีอิทธิพลที่ให้3คนเนี้ยที่กลับคำให้การอ่ะ
2: คุณลูกเขย
1: ไม่รู้ลูกเขยไหนนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ลูกเขยของ22
1: เอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มเติมในประเด็นนี้เหลืออธิบายคุณผู้ชมให้เข้าใจง่ายๆนะฮะเนื่องจากว่าดีเทลตัวเนี้ยการไล่ไทม์ไลน์เนี่ยมันละเอียดนิดนึงนะครับแต่การไล่ไทม์ไลน์ดีเพราะอะไรมันจะทำให้เห็นว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรกันแน่และสุดท้ายถ้ากล้าทำนะฮะได้ไปร่วมรัฐบาลจริงๆผมถามนิดนึงนะฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะฮะที่เป็นอนุรักษ์นิยมจ๋านะอนุรักษ์ชนชั้นสูงหรือแม้แต่กระทั่งคนในพรรคเขารู้สึกไงกับการที่กล้าทำมาร่วมรัฐบาลด้วยพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
3: ทันหรือเปล่า
4: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
3: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
4: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
5: ้ Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
6: ดร.คารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
7: ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
10: ้ผมอย่างเดียวเลย
6: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
11: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
12: คิวกูดคิวกูดมาก
13: ร่อยแรงได้แรงออกแข้งแรงเลย
14: สนุกมาก
15: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
11: วันนี้ในโรงภาพยนตร
16: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
17: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal
18: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
19: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
12: ทิพรส
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: ตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับหนูไม่เถียงครับอยู่กับหมอตุลนะฮะและคุณศิริโชคนะครับเอาเข้าประเด็นเลยก่อนครับนะประเด็นเลยก็คือว่าตอนนี้มีการพูดกันว่ากล้าทำหรือจะไปร่วมรัฐบาลนะเพราะว่ามีการคุยกันแล้วมีการดีลกันแล้วใช่หรือไม่แต่ถ้าสมมติกล้าทำมาร่วมรัฐบาลอนุทินจริงๆนะถ้ามีการปรับครม.แล้วมาร่วมรัฐบาลอนุทินจริงๆคำถามก็คือว่าคนในพรรคภูมิใจไทยหรือคนในร่วมกลุ่มสีน้ำเงินเนี่ยเขาจะยอมเหรอครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะต้องเสียเก้าอี้ภูมิใจไทยต้องเสียเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆบางส่วนเพื่อที่จะให้กล้าทำเพราะกล้าทำต้อง58เสียงอ่ะหมอตุลคิดว่าไงครับ
2: เพื่อไทยไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยอ่ะเพื่อไทยก็โดนด้วย
4: เพื่อไทย
2: เพื่อไทย
4: ก็ต่อเก้าอี้นะบอกไม่เอาอ่ะผมไม่ปล่อยอ่ะงั้นคุณก็ต้องไปหันออกจาก
2: ภูมิใจไทยภูมิใจไทยเหมือนภูมิใจไทยเองก็ต้องไม่เกิดความไม่พอใจอ่ะครับมุ้งทั้งหลายมุ้งอ่ะอย่าลืมว่าภูมิใจไทยเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยเป็นการโตแบบก้าวกระโดดนะครับนะก้าวกระโดดกว่าอนุทินหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเกาะกันหลวมๆแล้วพอการที่จะดึงเข้ามาก็สัญญิงสัญญาว่าจะได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าการกลับคำให้การเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่อนุทินหนึ่งเมื่อเดือนตุลาแล้วพออนุทินสองเนี่ยเขาต้องตัดใจเพราะว่ามันดีลกันไม่ลงไงดีลกันไม่ลงผมว่าก็มีการบีบนวดขู่กันแต่ว่าเขาก็ต่อรองกันมาระดับหนึ่งจะเห็นได้ว่าพอรองก็ประมาณผ่านไปแล้วนะผ่านไปก่อนที่14กันยาที่กกต.จะออกมติเนี่ยนะครับก็เขาก็แสดงไมตรีไว้มันไม่ลงมันไม่เหมือนกับที่วิปฝ่ายค้านเนี่ยเขาตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดูก็แปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสองวิปสองฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยถีบไปนี่ออกไปดีกว่าไหม
4: ก็เข้าทางเขาอะ
2: เคยมีแต่ที่ในอดีตนะไม่ต้องถามคุณสิริโชคเนี่ยบอกว่าเคยมีแต่พรรครัฐบาลเนี่ยบอกถีบพรรคนึงออกไปเพื่อให้เป็นฝ่ายค้าน
4: แต่อันนี้
2: ฝ่ายค้านถีบออกไปเพราะว่าอะไรเพราะมันไปโหวตแปลกๆแต่นั่นคงพร้อมอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกว่าถ้าเกิดไม่รอบนี้ไม่ร่วมนะเดี๋ยวมีกลับคำรอบสองหรือเปล่าก
4: ลับคำให้การอีก
2: กลับคำให้การอีกเด้งหนึ่ง
4: กลับไปกลับมานี่แหละฮะ
2: เอ้า
4: อ๋อแสดงว่า
2: ทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได
4: ้แสดงว่าคำให้การนี่เป็นตัวประกันในการที่จะดีลเหรอฮะ
2: มันแค่การกับให้การก็ใครก็ดูออกครับ14กันยาเนี่ยกกต.ท่านประธานมาแบบโชว์แต่3คนเนี่ยอย่างที่ผมพูดช่วงแรกเนี่ยผมบอกแล้วบอกมี27คนหลักฐานมีเยอะแยะนะครับตัดไปแค่3คนเนี่ยทำไมคุณจะเล็งมาแค่3คนอีก24เนี่ย3คนอยู่แค่นี้กับ24คนอยู่ทั้งเยอะทั้งแยะเนี่ยทำไมกกต.เลือกที่จะเอาตัวนี้กบปิดหมดเลยตัดหลักฐานทิ้งหมดเลยนะครับนะเหมือนที่ผมเคยวงให้เนี่ยบอกจาก229คนเนี่ยเอาแทบวงเหลืออาญาแทบวงเหลืออาญามาตรา76วรรค1มาตรา76วรรค2ตัดทิ้งหมดเลย
4: อ
2: ันนี้เนี่ยเขาเรียกสมประโยชน์ทางการเมืองที่เราเรียกว่าตัดตอนฟอกขาวครับ
4: โอเคถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติเกิดได้ร่วมรัฐบาลจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับพรรคกล้าทำเนี่ยคำถามก็คือว่าคนในภูมิใจไทยเขาจะแฮปปี้หรือเปล่าอันนี้คุณสิริโชค
9: ผมว่าไม่มีทางเลือก

0: ยังไงก็ต้องเป็นทางนั้น
1: คือหนึ่งเนี่ยสมการทางการเมืองเนี่ยวันนี้พรรคเพื่อไทยแข็งแกร่งขึ้นมาทันที
0: ครับ
1: เพราะว่าภูมิใจไทยมันอ่อนแ
0: อ
1: กระแสไม่ดีเพื่อไทยก็เริ่มที่จะต่อรองมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของครูใหญ
0: ่
1: ก็ต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาเพื่อแซ
0: ม
1: นะครับเพื่อให้รู้ว่าถ้ามึงไปนะก็ยังมีพรรคหนึ่งมาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีปัญหาว่าสสพรรคภูมิใจไทยกับสสพรรคกล้าทำเนี่ยไม่ถูกกันสาเหตุที่ไม่ถูกกันเพราะว่ามันทะเลาะกันเรื่องตอนแข่งขันสสพอมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแต่วันนี้ผมเป็นครูใหญ่เนี่ยผมก็จะเรียกบรรดารัฐมนตรีลูกเทพมาแล้วบอกว่าอยู่เห็นไหมที่อยู่รอดได้นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นอยู่ต้องยอมเขานะ
0: โอ้หมายถึงยอมเก้าอี้ให้เขา
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เลยแหละฮะ
1: อันนี้ผมสมมตินะสมมตินะผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะ
0: เข้าใจแต่ถ้าตามสัดส่วนนะคุณผู้ชมครับถ้ามี58เสียงนะครับผู้ชมตามสัดส่วนที่ต้องได้ก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเนี่ยสองตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก3ตำแหน่งนั่นคือ5ตำแหน่งแล้วนะฮะแต่อย่างน้อยๆสุดนะครับว่าการต้องได้1ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยอีก2ตำแหน่งก็คืออย่างน้อยๆสุดต้องได้3ตำแหน่งนั่นหมายความว่าจะต้องมี3ตำแหน่งจากภูมิใจไทยหรือเปล่าที่ถูกเฉือนไปให้กับกล้าทำ
1: คือผมว่าสไตล์ของผู้กองครับก็คือเขาจะเข้าไปยังไม่อาจจะไม่แบบขอแบบแม็กซิมัมขอเข้าไปร่วมก่อนแล้วก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนี่คือสไตล์การเมืองของเขา
0: โอเคสไตล์การเมืองของเขาเป็นอย่างนี้และแน่นอนถ้าการสื่อสารทางการเมืองก็ออกมาหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานี้นะครับเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนหรือเปล่าหมอตุลผมไม่แน่ใจเอานาฬิกาขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่ไม่ใช่นาฬิกายืมเพื่อนนะแต่นาฬิกาเพื่อนให้นะมูลค่า 1,800 บาทเขาว่าอย่างเงี้ยนะเพราะไปซื้อมาที่บางกะปิผมจำได้นายกไปซื้อมาเรือนเนี้ยเขาบอกซื้อมาที่ตลาดใช่ไหมตอนนั้นมีโครงการแล้ว
1: ต่ำกว่า 3,000
0: ต่ำกว่า 3,000 แล้วซื้อมาในราคาลด 60% นะครับเป็นนาฬิกาคาซิโอ1,800 บาทแต่มูลค่าทางการเมืองผมว่าสูงมากเลยนะฮะนี่ตามได้นี่ที่เนลไปซื้อนี
1: ่คืออันนี้ต้องมั่นใจมากอันนี้ต้องมั่นใจมากแล้วว่าได้ร่วมรัฐบาลแน่นอน
0: อู้ก็ถึงขั้นนาฬิกาโชว์กันแบบนี้คุณผู้ชมครับสลักชื่อด้วยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีโดยแหล่งข่าววงในยืนยันตรงกันแล้วนะครับว่านาฬิกาที่คุณอนุทินถอดจากข้อมือให้กับคุณธรรมนัสก็คือเรือนนี้แหละฮะคุณผู้ชมให้เองกลางโต๊ะอาหารในมื้อที่ไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับสอดคล้องกับที่คุณไผ่ลิกเลขาธิการพรรคกล้าทำโพสต์ยืนยันสั้นๆบอกว่าไม่ใช่นาฬิกามือหนึ่งพูดสั้นๆถอดจากมือจบนะครับก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องของซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องไหมฮะแต่ตอนนี้มีท่าทีว่าถ้าสมมติเกิดมีการร่วมกันจริงๆมาร่วมรัฐบาลและกลุ่มอนุรักษ์นิยมชั้นสูงหมอตุลคิดว่าจะมองดีลนี้อย่างไรครับ
2: ก่อนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจนะเรือนแล้วสลักอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่ใจนะว่ามีเรือนเดียวเวลาทำแจกว่าโอเคนะคนนี้รู้จักอะทำซื้อมากกว่า1เรือนก็ได้นะ
0: เอาแหละฮะแต่ผมเข้าใจว่าเรือนนี้จะเป็นเรือนที
2: ่ต้องไปถามคุณอนุทินเองอาจจะไม่ยูนิคก็ได้นะครับอาจจะไม่เป็น just one นะ
1: อันนี้เขาไปให้ไปดูที่พันทิปแล้วครับว่าของแท้ไปสองดูแล้วของแท้
2: อันนั้นคือแซวเล่นอันนั้นคือแซวเล่นแต่ว่านะครับการที่เสียงทางนี้ก็เยอะขึ้นนะฮะ
0: uh-huh.
2: แก้หนึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกว่านะแปลกนะสสสงขลานี่อ่านครูใหญ่บุรีรัมย์ขาดจังเลยอยู่คนละทิศยังอ่านขาดขนาดนี้
0: uh-huh.
2: ก็คือว่าอย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยนะครับคนที่เคยถึง377เสียงเนี่ย
0: uh-huh.
2: ก็ยังไม่รอดรอดไม่รอดมันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณทหาร
0: uh-huh.
2: แถมแบบว่าเนี่ยมันต้องมีความระหองระแหงเนี่ยคนที่เขาต้องโดนตัดออกไปเนี่ยเขาต้องไม่พอใจแน่ๆนะครับแล้วคนที่มาร่วมเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะเดี๋ยวก็โดนแบบเศรษฐาตั้งคนนั้นน่ะนะครับเขาไม่อยากให้พูดถึงนะฮะว่าเขาโดนคดีอะไรนะตั้งได้7วันเป็นไงกระเด็นดึงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าที่อนุทิน2เนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อเดือนเมษาเนี่ยไม่ยอมดีลบอกว่าถ้าเกิดจะเอากระทรวงนั้นตรงนี้ได้แต่ต้องไม่คุณต้องไม่มาเป็นรัฐมนตรีนะนั่นคือเงื่อนไขที่ทำให้สุดท้ายก็โอเคไม่ได้ร่วมตั้งแต่เดือนเมษาแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทางนั้นก็น้ำเงินเองก็เสื่อมลงอันนี้ก็มีอย่างที่บอกเนี่ยมีไพ่ใหญ่อยู่ในมือเนี่ยนะครับแล้วต่อรองได้ก็เข้ามาก็ต้องดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าถ้าคุณตั้งคนที่มีมนทินเนี่ยเสร็จเพราะว่านี่คือจุดแข็งหรือจุดตายของรัฐธรรมนูญ

0: 60ที่ผมเชื่อว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะตัดออกถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับว่าถ้าเกิดนัดน้ำฟรีหรือใครมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่เอาคนที่เขาเรียกอะไรขาดคุณสมบัติหรือว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมทางการเมืองอันนี้ไม่ต้องไปถึงไปรอว่าพรรคฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่วางใจแล้วโหวตไม่ผ่านเอาแค่ตรงนี้คุณตายเลยผมต้องรอดูว่าทางพรรคกล้าทำเนี่ยจะเสนอใครมาให้
1: ขึ้นมาเป็น
0: นายโยรุทินเนี่ยตั้ง ผมว่าต้องต่อรองกันหนักแล้วต้องกรองกันหนักเลยจะมาม
1: ั่ว
0: ก็โดนกันให้เห็นแล้วนะครับตอนแรกรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยนะฮะซึ่งสิงหาคม66คือวันที่ทักษิณบินกลับมาเนี่ยไม่กล้าตั้งนะแต่พอรอบ2อยู่ๆให้กล้าตั้งเฉยเลยกล้าตั้งเสร็จก็หลุดจากความเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะทั้งที่ทรงกฤษฎีกาบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนที่อื่นหรือเปล่าก็โดนจริงๆก็ไปโดนที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคนไปร้องนะฮะ okay. ตอนนั้นไม่กลัวร้องแล้วก็สุดท้ายเสถียรตำแหน่งผมว่าอนุทินเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากออกจากตำแหน่ง
1: ก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินหมากในการตั้ง
0: มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาอาจจะดูเข้มแข็งในแง่ของจำนวนมือที่จะยกแต่ว่าอาจจะก็ไม่รู้มียาพิษแซมอยู่ด้วยหรือเปล่า
2: แต่ผม
1: อย่างไรแป๊บหนึ่งมันมีประเด็นนี้ด้วยนะครับก็คือถ้าสมมติเกิดร่วมรัฐเกิดศึกซักฟอกครั้งนี้นะครับพรรคกล้าทำยอมยกมือช่วยโหวตผ่านศึกซักฟอกนะฮะอภิปรายต่างๆนะคุณผู้ชมครับมันมีความเป็นไปได้ไหมว่ากล้าทำจะโดนแห้วรอบสองอีกหมายความว่าโหวตผ่านให้แล้วไงจบแล้วอ้าวแล้วสุดท้ายก็คือไม่ได้มา
2: คือผมมองว่าผมว่าน่าจะมีการปรับครม.ก่อนมีการอภิปรายในสภา
1: อ้าวอย่างนี้คุณประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะอาจจะมีการปรับครม.ก่อนที่จะมีการอภิปรายในสภาเดี๋ยว
2: สาเหตุที่ผมคิดอย่างนี้นะครับ
1: เดี๋ยวผมให้คุณอธิบายแน่นอนแต่ผมขอต้องพักสักครู่นิดเดียวนะฮะเดี๋ยวคุณสิริโชคมาพูดประเด็นนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยังมีประเด็นเรื่องของอธิบดี DSI นี่สำคัญนะฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI นะครับซึ่งคนใหม่ที่มาแทนเป็นอธิบดีท่านใหม่เนี่ยนะครับปรากฏว่าไปดูแบ็คกราวด์ไปสืบแบ็คกราวด์มาอ้าวท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ไหว้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วเข้ามาดำรงตำแหน่งตัวนี้เขาว่ากันว่าอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะมาทำให้คดีต่างๆเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ยกตัวอย่างเช่นคดีหัวสวและเขากระโดงใช่หรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับ

0: ู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
2: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
5: ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดคิวพูดมาก
8: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
12: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
13: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
12: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
11: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึก

0: โกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
1: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
0: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
2: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
0: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
3: อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันการแจ้งเตือนภัยควรยึดข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหลังมีหลายเพจนำแบบจำลองสภาพอากาศไปเผยแพร่จนข้อมูลบางส่วนแตกต่างกันยอมรับต้องเร่งปรับรูปแบบการสื่อสารให้รวดเร็วแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นเพื่อลดความสับสนและตื่นตระหนกติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
7: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับคุณสิริโชคนะฮะแล้วก็หมอตุลนะพูดคุยกันต่อเมื่อสักครู่ที่ผมเบรกคุณนะที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมเข้าโฆษณาพอดีอ่ะ
8: คือ
7: จะพูดอะไรต่อ
8: ผมได้เห็นใจนะครับ
7: ครับ
8: เห็นใจพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ครูใหญ
7: ่ทำไมฮะ
8: เพราะว่าผมถามว่าวันนี้ถ้าพรรคส้มเนี่ยยื่นอภิปรายไม่วันใจนะครับยัตติที่เกี่ยวข้องกับหัวสวถามว่าเพื่อไทยจะยกมือทางไหนเพราะเพื่อไทยพูดประเด็นนี้มาตลอดแล้วก็ทวีสอดสองก็เป็นคนเล่นงานเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้กับพรรคภูมิใจไทยเลยเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นครูใหญ่เนี่ยสมมตินะผมก็จะบอกกับน้องๆ น้องเทพทั้งหลายว่าน้องเทพน้องเทพจะตายกลางสภาไห
7: ม
8: น้องเทพที่หลุดจากปัญหาทั้งหมดนี้ก็เพราะสามคนดันใช่ไหมครับ
7: เพราะ
8: มันอธิบายง่าย
7: เพราะไพ่สามใบ
8: ใช่
7: โอเค
8: เพราะไพ่สามใบนี้อธิบายง่ายมากแล้วลูกเทพจะกล้าเถียงนะครับไม่กล้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเชิงทางการเมืองเนี่ยไพ่สามใบนี้ครับสามารถทำให้พรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลได้ 100%
7: ยังไงก็รวมใช่ไหมคุณคิดว่ายังไงครั้งต่อไปเราจะมีการปรับครม.
8: คือผม
7: ก่อนที่จะอภิปรายใช่ไหม
8: ผมมั่นใจเพราะว่า
7: ค
8: ุณธรรมนัสเนี่ยใส่นาฬิกา
7: เอาภาพนาฬิกาขึ้นไปดูคือมั่นใจเพราะสัญลักษณ์นี่ออกมา
8: เพราะผู้กองเนี่ยครับธรรมดาเนี่ยถ้าแกไม่ดีอะไรกับใครเนี่ยแกจะไม่ทำแบบนี
7: ้
8: นิสัยของแกนะถ้าแกทำแบบนี้แปลว่าต้องมีดีลแล้ว
9: ดีลดัน
7: แสดงว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบอกว่าดีลเรียบร้อยอย่างที่หมอตุลบอกดีลดันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการปรับครม.ครั้งต่อไป
8: ต้องมี
7: กล้าทำ
8: ใช่ผมถามว่าข่าวเนี่ยข่าวพวกกลับปรับครม.กล้าทำเข้าไปมันคงไม่มาจากพรรคภูมิใจไทยหรอกครับพรรคภูมิใจจะปล่อยข่าวให้ตัวเสียหายทำไมใช่ไหมครับคนที่ปล่อยข่าวเนี้ยก็ต้องมาจากคนวงในที่มีการตกลงกันแล้วก็ดีใจน
7: ี
8: ่เห็นไหม
7: โอเคงั้นก่อนที่ผมจะกลับไปที่หมอตุลนะฮะผมถามคำถามเดียวที่ถามหมอตุลก็คือว่าแล้วกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ให้ความสำคัญเรื่องของสุจริตซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่คดไม่โกงต่อต้านคอร์รัปชันแล้วถ้าสมมติเกิดข้าทำมาอยู่ด้วยไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในหลายๆเรื่อง
8: ผม
7: เขาจะคิดยังไง
8: ผมเห็นใจนะครับ
7: เห็นใจใครครับ
8: เห็นใจกลุ่มคนที่คุณทิ้งกล่าวถึงเนี่ยเพราะมันภาวะหนีเสือปะจระเข้คือไม่รู้อย่างยังไงครับมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกจริง
7: ๆ
8: แล้วก็คงแบบปวดหัวมากเพราะว่าลำพังที่จะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยบริสุทธิ์สะอาดนี่ก็ยากแล้วนะครับจากปัญหาสวปัญหาเขากระโดงแต่วันนี้ต้องมารับประกัน
7: อ
8: ีกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งอาจจะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีนักเท่าไหร
7: ่เลยสงสารกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้ซึ่งหมอตุลเป็นหนึ่งในกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มนี้หรือเปล่าฮะ
8: ไม่แน่ใจเลือกภูมิใจไทย
9: ไม่อนุรักษ์นิยม
8: ต้องถามว่าเลือกภูมิใจไทยหรือเปล่าคราวที่แล้ว
7: ไม่รู้ว่าอาจารย
9: ์ผมไม่ถือว่าเขาเป็นอนุรักษ์นิยมแท
8: ้อ๋อ
9: เทียมครับเทียม
7: อ๋อ

0: เป็นอนุรักษ์นิยม
1: อ๋อโอเค
2: คือไม่มีเนยแท้ก็เอาเนยแท้
0: ถ้าใครจำได้ครับผมพูดผมรู้ว่าผิดต้องเป็นผิดถูกต้องเป็นถูกถ้าผิดพยายามให้เป็นถูกอันนี้เนี่ยผมรับไม่ได
2: ้จริงๆเรื่องเนี้ยผมเตือนพรรคประชาชนมาตั้งต้นแล้วนะครับ
1: แล้ว
2: ผมบอกว่าถ้าคุณปล่อยเขาไปเนี่ยค
1: ุ
2: ณไปไทยคุณไปตั้งเขาเป็นนายกเนี่ยคุณเอาเขาไม่อยู่หรอกแล้ววันนี้ก็เป็นจริงขึ้นมาเห็นไหมครับว่
1: า
2: วันนี้เนี่ยคุณสร้างยักษ์ที่มีอนุภาพมีกระบองมีอาวุธที่รุนแรงกว่าคุณทักษิณอีก
1: โอเคผมจำได้
0: เปิดแพนโดร่าบ็อกซ์เปิดแพนโดร่าบ็อกซ
1: ์ใช่ครั้งก่อนๆผมรู้สึกจะเคยจำได้คุณเคยพูดประเด็นนี้คุณเคยพูดประเด็นนี้เรื่องของพรรคประชาชนอันนั้นคืออดีตแล้วมาข้างหน้าหมอตุลเอาเป็นว่าณตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่านาฬิกานะที่มีการโชว์มันเป็นสัญลักษณ์เป็นการการันตีหรือเปล่าว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นก่อนซักฟอกใช่ไหมฮะคิดว่าน่าจะมีการปรับ
2: มีความเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่า
1: โอเค
2: เพราะว่าพักฝ่ายค้านก็ไม่ไว้วางใจพักกล้าทำ
1: โอเค
2: ข้อมูลทั้งหมดที่อยากพิจารณาไม่วางใจก็ไม่กล้าให้กล้าทำดูแล้วจะทำงานยังไงครับพักร่วมฝ่ายค้าน
1: ปรับครม.ก่อน
0: เห็นด้วยคราวนี้ก็ต้องเงื้อแล้วแหละเหมือนกับคราวที่เศรษฐาเนี่ยเขาจะ
2: แล้วผมถามคุณทินนะว่าถ้าไม่เอาพรรคกล้าทำเข้าเนี่ยพรรคกล้าทำยิ่งอยู่ข้างนอกยิ่งต่อรองได้มากขึ้น
1: โอเคหมอตุลเพิ่มเติมนิดนึงครับ
0: ก็คือผมเห็นด้วยนะว่าเขาคงจะต้องรีบปรับครม.เนี่ยก่
1: อ
0: นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงต้องนั่นไปก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าพรรคกล้าทำเนี่ยก็กลัวเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโหวตให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายโดนหักหลังอีกไม่ได้นั่นมาเพราะว่าพอนั้นพอโหวตไปแล้วเนี่ยพอมาปรับครม.ที่หลังเนี่ยนะเขาจะไม่ได้ทั้งจำนวนไม่ได้ทั้งตัวคนที่ต้องการเนี่ยเหมือนกับที่จะปรับก่อนบอกคุณต้องปรับก่อนถ้าไม่ปรับก่อนผมไม่โหวตให
2: ้สมมตินะ
1: โอเคโอเคผมเข้าใจประเด็นนี้คุณผู้ชมครับก็คือมีโอกาสที่จะปรับก่อนเพราะว่าเขากลัวจะประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
0: อ๋อพอโหวตเสร็จแล้วเนี่ยอำนาจต่อรองก็ยังมีแต่น้อยลง
1: โอเคอย่างนี้คุณผู้ชมสแกนคิวโค้ดหน้าจอฮะเดี๋ยวเราต้องไปทางออนไลน์นะครับ YouTube นะฮะ Tero Digital นะครับและ Facebook ถกไม่เถียงเดินไปพูดคุยกันต่อตอนนั้นยังมีประเด็นเรื่องของอธิบดี DSI อีกนะครับท่านใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่ท่านใหม่นะครับซึ่งคนนี้นะก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความบังเอิญหรือเปล่านะครับก็เป็นหนึ่งในนะฮะ36คณะอนุ36กกต.ที่บอกว่า229คนหัวสวไม่ผิดเลยยกหมดเลยนี่คืออนุ36นะฮะท่านเป็นหนึ่งในนั้นด้วยคุณผู้ชมครับคือท่านนี้ฮะนี่นะฮะและยังมีประเด็นคุณสนธิลิ้มทองกุลด้วยนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับเป็นการรวมตัวกันนะฮะซึ่งวันนี้แถลงข่าวไปแล้วนะฮะแกนนำหลากหลายขั้วถึง42คนเลยนะครับซึ่งแต่ละท่านผ่านสมรภูมิลงถนนไล่รัฐบาลต่างๆมาแล้วอย่างโชคชนหนึ่งในนั้นนั่งอยู่ตรงนี้นะหมอตุลเดี๋ยวไปเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพุธที่23กันยายน2569ค่ะ
3: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี

0: บุ๊กแล้วก็ YouTube นะครับถามทุกๆคนนะวันนี้น่าจะฝนตกทั่วไทยเลยกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลและหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับฝนตกอ่ะหนักเบาสลับกันบ้างเราไปไล่เรียงดูแต่ละพื้นที่นะครับว่าในกรุงเทพและปริมณฑลมีที่ไหนตกบ้างโอ้โหมืดฟ้าโมดินเลยคุณผู้ชมวันนี้กรุงเทพมีฝนตกหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ช่วงสายต่อเนื่องถึงบ่ายย่านพัฒนาการมีฝนตกบางพื้นที่ก็บอกก็แดดออกนะก่อนที่ช่วงเที่ยงเนี่ยจะมีฝนตกบริเวณถนนพระรามที่3สะพานภูมิพลรวมถึงแถวๆพระราม9เพชรบุรีอโศกคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุ่มฉ่ำไปหมดเลยนะครับนี่สะพานภูมิพลเอาจริงๆทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขับรถระวังกันด้วยนอกจากนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณถนนเพชรบุรีขณะฝนตกนะครับรวมถึงบริเวณที่ทำเนียบรัฐบาลและบริเวณถนนพระรามที่3ฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเลยคุณผู้ชมครับส่วนพื้นที่ปริมณฑลฝนตกหนักเช่นกันนะครับปทุมธานีหลายพื้นที่รายงานเข้ามาบอกว่านี่ฮะฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้เลยสมุทรปราการฝนตกจนเขาบอกมีน้ำท่วมขังนะนนทบุรีก็ฝนตกนี่ฮะนนทบุรีแต่เขาบอกอาจจะไม่หนักเท่ากับที่อื่นอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมิฉะนั้นเดินทางระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยผมคิดว่าฝนตกหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาติดตามนะต่างจังหวัดก็จะมีเรื่องของฝนฟ้ามาเตือนกันเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการสดอยู่ทางออนไลน์คอมเมนต์มารายงานสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันไว้ได้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสลับมาดูเรื่องของมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กันบ้างมีดาวรุ่งแจ้งเกิดกันเยอะมากค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นนะคะเป็นน้องอายุเพียงแค่16ปีที่สามารถโค่นมือวางอันดับ1ของโลกได้ค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: นี่คืออีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตาของทัพนักกีฬาไทยนะคะน้องนอตันธิตพัฒน์นักเทเบิลเทนนิสวัย16ปีที่พลิกล็อกเอาชนะหลินซือตงมืออันดับ8ของโลกชาวจีนและเป็นอดีตมือ1ของโลกไปได้3ต่อ2เกมในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายแม้ว่าทีมไทยเราจะพ่ายไป3ต่อ1คู่แต่ชัยชนะของน้องนอตันก็เป็นอีก1ข้อยืนยันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยรุ่นใหม่บนเวทีระดับเอเชียด้วยค่ะ
3: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
0: วันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับแต่ฝนตกหนักแบบนี้ทนายตั้มก็ไม่หวั่นนะครับนี่มาแล้วฮะคุณผู้ชมดูแล้วกัน
1: โหนรถเหมือน
0: ใครอีกแล้วทนายตั้มบ้าพลังวันนี้ครับโหนรถเข้ากองปราบพร้อมกับสวมเสื้อสีน้ำเงินติดหนวดมาแล้วครับเขามาร้องเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
7: ไลค์เดอะไซส์300มิลลิลิตร Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml like the soy อร่อยคุ้มค่า it's real

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
2: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
1: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
3: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
4: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
6: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
4: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S Tell me

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: เช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร1252คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึงสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร1252โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวกูดคิวกูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
12: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
13: ค่า Forecast พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
14: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: แม้วันนี้ฝนจะตกแต่ทนายตั้มว่าพลังก็มาตามนัดคุณผู้ชมไปดูกันนะครับว่าโฉมหน้าในการมาวันนี้คุณผู้ชมลองดูเอ๊ะคล้ายใครหรือเปล่า
16: คล้ายใครหน้า
15: เหมือนไลฟ์สดเหมือนไลฟ์สดมาใส่เสื้อสีน้ำเงินโหนกระบะเข้ากลองปราบนะครับคุณผู้ชม

0: ข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามมา157นะกรณีที่เรื่องของการหัวสวโดยอ้างว่าก่อนด้านนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารมาเยอะมากแล้วเคยให้ข้อมูลว่ามันมีทั้งโพยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะส่งเรื่องให้ปปช.เข้าสู่กระบวนการของศาลแต่กกต.เนี่ยไม่ดำเนินการตามที่ควรจึงต้องการให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ทนายตั้มบอกว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วสังเกตไหมคะวันนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเพราะอยากเป็นสว.สีน้ำเงิน
0: อ๋อเลย
1: ส่วนที่โหนรถมาเพราะอยากเป็นคนดีช่วยประชาชนน
0: ั่
1: งอยู่ในรถนี่เดี๋ยวคนจะมองไม่เห็นอยู่นอกรถถ้าเจอคนเดือดร้อนกระโดดช่วยเหลือได้ทันทีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยห้อยโหนรถแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH ที่เข้าฉายแล้ววันนี้และหลายคนที่ได้ชมเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่านี่คือภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีติดตามกันเลยค่ะ
2: กระแสแรงไม่หยุดกับเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของเฮนรี่เฟิร์สเดทไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: อีกหนึ่งความบันเทิงคลึงกำลังรอคุณผู้ชมเชิญเดียได้เลยครับ
3: ขอบคุณพี่ๆและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมาจากแฟนๆช่องวัน31ตอนนี้เดียรอชวนทุกคนมาปักหมุดเรื่องนี้เลยซีรีส์คลึงนั่นเองค่ะนี่เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะจากช่องวัน31และจากวันดีออริจินอลนะคะเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นชวนลุ้นเพราะเป็นเรื่องของอิทธิพลมืดค่ะเป็นการใช้อำนาจกดขี่คนธรรมดาจนตัวเธอนางเอกของเราเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้ด้วยศาสตร์นวดเร้นลับค่ะศาสตร์นวดนี้จะกลายเป็นอาวุธสำคัญในเกมแห่งอำนาจงานนี้นะคะคว้า2นักแสดงค่ะชาเลตวาสิตาและเทศไมรอนมาการันตีความสนุกด้วยตัวเองเลยค่ะว่าคลึงซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้เนี่ยจัดเต็มเข้มข้นครบทุกอรรถรสผสมผสานจริตความเป็นไทยที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแน่นอนค่ะ
4: ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นทริลเลอร์ที่น่าติดตามมากๆเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะมันจะมีความแฟนตาซีนิดๆซึ่งผมรู้สึกว่าทำให้คนดูแบบว่าสนุกไปกับมันได้ง่ายมากๆ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
7: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาถุมนาการะไทยจ้ะ
10: ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินว่าได้หยิบยกการนวดแผนไทยขึ้นมาแต่เราได้ทำสิ่งนี้มาประกอบร่างร่วมกับวิธีการเขียนบทเนื้อเรื่องสแตนสตีลเลอร์เอามาผสมรวมกันโดยที่ภายใต้นั้นมีความเป็นตัวของตัวเราเองนั่นก็คือความเป็นไทย
3: ซีรีส์คลึงนะคะเริ่มตอนแรกนะจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งค่ะดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะแฟนๆของโฟร์ทฟังทางนี้มีอีกหนึ่งข่าวดีเพราะว่าปีนี้โฟร์ทเขาโตขึ้นอีก9ค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิตแต่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนไปดูค่ะ
11: Oh My Fourth Concert จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่16เสาร์ที่17และอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ณ Bytech Live งานนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวของโฟร์ทณัฐวัฒน์ที่สะท้อนผ่านการเติบโตรอยยิ้มและความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของเขาโฟร์ทตั้งใจที่จะเนรมิตและถ่ายทอดคำว่าความมหัศจรรย์ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเองผ่านเรื่องราวธีมผจญภัยและการล่าสมบัติเพื่อชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเดินทางและเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษไปด้วยกันโปรดักชันแสงสีเสียงจัดเต็มมาพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใครที่อยากไปร่วมผจญภัยกับโฟร์ทแบบเรียลไทม์และใกล้ชิดสามารถซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านช่องทางที่ Ticketmaster ทุกสาขาหรือ www.ticketmaster.com และมาเจอกันที่ Oh My Fourth Concert นะคะ
3: ส่วนตอน

0: ี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วเดียจะไปปักหมุดรอคลึงตั้งแต่ตอนนี้เลยสวัสดีค่ะ
1: ช่วยกันปักหมุดนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะฝนมาตามนัดนะคะและต้องบอกเลยพื้นที่ชายแดนเองไม่รอดน้ำท่วมตลาดโรงเกลือและก็การเตือนภัยฝนฟ้าช่วงนี้มีกระแสร้อนแรงด้วยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
3: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
4: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆเตือ
8: นดีไหมครับสนองกับตันหาอาหารตาของพวกคุณ
7: มาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
9: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทย

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาถูกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
5: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
6: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
7: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
6: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
4: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
12: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559ซีเรีย
12: ลโทรออก
14: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16 ธันวาคมนี้

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคอลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: อาทิตย์นี้ติดตามชม
2: คุณนอนกิ๊กไอ้คุณกิ๊กไปก่อนผมกิ๊กไปหาคุณนะตายตายตาย
1: รู้ไหมจะโสด2026อาทิตย์นี้
3: ห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูก

0: IAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจเป็นดีพรีเมียร์เพียง99 บาทต่อเดือนกดดับจาน594โทรออก
1: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
0: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไ
0: ห
3: ม
0: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
5: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
7: ข่าวเย็นช่วงวันเราตรวจสอบเรื่องของฟ้าฝนกันเลยนะคะเตือนภัยกันทั่วประเทศเลยแล้วก็หนึ่งในจังหวัดที่ตอนนี้อ่วมเหมือนกันก็คือที่สระแก้วมีคำเตือนออกมาก่อนหน้านี้และล่าสุดชายแดนไทยกัมพูชาสระแก้วตลาดโรงเกลือกลายเป็นตลาดน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝนตกหนักค่ะแล้วก็ทำให้น้ำท่วมโดยเฉพาะโซนตลาดผักผลไม้กระทบการเดินทางและการค้าขายพ่อค้าแม่ค้าบ่นหนักเลยนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเงียบเหงาจากการปิดด่านชายแดนมากพออยู่แล้วยังมาเจอน้ำท่วมซ้ำเติมทำให้ยิ่งซบเซามากขึ้นไปอีกแม้ตอนนี้น้ำจะเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังต้องระวังเพราะถ้าหากมีฝนตกหนักก็เสี่ยงกลับมาท่วมอีกค
8: ่ะอีกจุดนึงที่ไม่มีท่าทีว่าจะลดก็คือบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วนะครับแถมระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอีกล่าสุดมีการปิดถนนทั้ง2ฝั่งบริเวณเส้นทางหน้าวัดหนองจานเพราะว่าระดับน้ำสูงครับรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าวัดหนองจานไปก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปใช้เส้นทางโรงเรียนหนองจานแทนขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากฝนตกลงมาเรื่อยๆน้ำอาจสูงและกระทบมากกว่านี้นะครับ
7: นอกจากจะเฝ้าระวังน้ำท่วมให้ชาวบ้านแล้วเรื่องความมั่นคงชายแดนก็สำคัญนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าทหารยังเฝ้าระวังประเมินภัยคุกคามอยู่ตลอดสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคือพูดง่ายๆอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังซึ่งภาพรวมก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงนะคะ
8: ครับอาจต้องอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเรื่องของสถานการณ์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการพยากรณ์อากาศแต่ว่าตอนนี้มันก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเพจออกมาเตือนบอกว่า120ชั่วโมงจะเกิดมหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่สมุทรสาครก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ
9: โอ้ยสงสารรถอ่ะฟังหมดเลยน่าสงสารอ่ะรถตัวเองอยู่ไหนวะเนี่ย
8: พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรสาครกันก่อนอันนี้น่าสงสารนะน่าเห็นใจมากๆนะครับเจ้าของรถเขาบอกเพิ่งจะเลิกงานมาเห็นสภาพของรถจมน้ำแบบนี้แล้วมันไม่ได้คันเดียวอ่ะระนีระนาดเลยคุณผู้ชมครับทุกคนบอกเข่าอ่อนพูดอะไรไม่ถูกพอรถของตนเองจมน้ำคันอื่นๆก็จมมี10กว่าคันได้นะครับไม่รู้ว่าคันไหนเป็นคันไหนจุดนี้ก็คือถนนเจษฎาวิถีอยู่ที่มหาชัยอำเภอเบืองสมุทรสาครนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักเมื่อวานนี้หลายคนบอกพัดถล่มเลยแหละก็คือท่วมแบบนี้เลยภาพที่เห็นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับรถของชาวบ้านพนักงานโรงงานรถของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารจอดทิ้งเอาไว้กลางน้ำบางคันถูกน้ำท่วมมันล้มไปฮะแล้วมองนี่แทบไม่เห็นเลยคุณผู้ชมครับหลายคนเนี่ยพยายามประคองรถนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของตนเองแต่สุดท้ายยอมถอยครับเพราะว่าสู้ระดับน้ำที่มันสูงขึ้นไม่ได้นะครับ
7: ค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเทศบาลนครสมุทรสาครก็เร่งระบายน้ำนะคะส่งเจ้าหน้าที่ระวังจุดเสี่ยงแต่ว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่มหาชัยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องชาวบ้านก็ยังต้องระวังน้ำทะเลหนุนเพิ่มเข้ามา2ฝั่งเลยนะคะคือทั้งน้ำฝนทั้งน้ำทะเลแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะเพราะว่าหลายบางคนบอกเพจดังเขาเตือนแล้วไงบางคนไม่เชื่อสุดท้ายดูที่มหาชัยดูสมุทรสาครสิแต่ที่เพจเขาเตือนต้องบอกว่าที่เป็นดราม่าเลยคือเขาระบุอีก120ชั่วโมงจะเกิดมหา อุทกภัยถล่มภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลระบุ 24-27 กันยายนจะมีฝนตกต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแนะนำถึงขนาดให้มีการเตรียมเรือชาร์จแบตเตอรี่ไว้เตรียมอาหารหยุกยายกทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงก่อนที่เพจจะปลิวไปชั่วคราวแล้วกลับมาอีกทีเมื่อวานนะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยนับถอยหลังใหม่คราวนี้เหลือ96ชั่วโมงจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออกค่ะ
8: แต่พอมีโพสต์

0: ไปแบบนี้คุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันนะครับว่าข้อความดังกล่าวมีลักษณะสร้างความตื่นตระหนกข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ตรงกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกมาเตือนว่า 23-27 กันยาประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังภาคเหนือภาคอีสานภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งก็ทำให้คนอื่นดูก็อ่ะเริ่มสับสนมันก็คือข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เพจดังกล่าวเขาเตือนเอาไว้หรือเปล่าแล้วเหตุนี้เนี่ยกรมอุตุก็ออกมาบอกว่ามันจะไม่ตรงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมมันไม่ตรงกันได้ทั้งที่ข้อมูลมันน่าจะเป็นพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
1: ทีนี้ถามว่าเพราะอะไรชาวบ้านเขาถึงเชื่อข้อมูลจากเพจมากกว่าถูกไหมคะบางคนเขาก็ย้อนว่าจำได้ไหมล่ะอุทกภัยใหญ่เลยที่หาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยเพจเนี้ยก็ค่อนข้างแม่นยำนะคะย้อนไป18พฤศจิกายน68เพจเขาระบุภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรถึงนราธิวาสอาจมีฝนตกหนักต่อเนื่อง 3-5 วันจนเกิดมหาอุทกภัยแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะสงขลามีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลายเป็นว่าหลังจากนั้นสงขลาเกิดมหาอุทกภัยอย่างรุนแรงซึ่งเพจเนี่ยเขาตีสถานการณ์เป็นมหาอุทกภัยมาแต่ต้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้การเตือนตามระดับความเสี่ยงซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเพจเนี่ยแม่นกว่าเร็วกว่า
0: คุณผู้ชมครับส่งนักข่าวไปคุยต่อฮะวันนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโต้กลับระบุว่าปัจจุบันเนี่ยหลายเพจสามารถเข้าถึงแบบจำลองสภาพอากาศทั้งในและก็ต่างประเทศได้และก็นำเอามาวิเคราะห์เปิดเผยได้แต่การพยากรณ์ระยะไกลยังมีความไม่แน่นอนนะครับขณะที่กรมอุตุเนี่ยจะนำข้อมูลหลายแบบเอามาจำลองแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันโดยมีนักพยากรณ์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก่อนจะมีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการส่วนสถานการณ์วันที่23-27กันยายนยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยและไม่ได้มีฝนตกหนักแช่ตลอด24ชั่วโมงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับ
2: เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับทางหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาและเพจพยากรณ์ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจากแบบจำลองสภาพอากาศและดาวเทียมระดับสากลแตกต่างกันที่วิธีการสื่อสารให้ชาวบ้านฟังครับ
1: เชื่อว่าเราน่าจะเข้าใจเหมือนกันแหละว่าเราก็รู้สึกแบบนั้นถูกไหมคะเอาง่ายๆคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยภาษาต้องเป็นทางการอาจจะมีเทคนิคมีรายละเอียดมากนะคะบางทีชาวบ้านเข้าใจยากวิธีการเตือนก็จะเป็นทยอยออกประกาศทีละฉบับแจ้งเตือนเป็นวงกว้างอาจจะไม่ฟันธงพิกัดหรือเวลาเป๊ะๆล่วงหน้านานๆเพราะข้อมูลจะแม่นยำขึ้นเมื่อระยะเวลากระชั้นชิดเข้ามาแต่เพจพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้ภาษาหวือหวารุนแรงตื่นเต้นดึงดูดความสนใจแปลข้อมูลเป็นภาษาง่ายๆระบุพื้นที่เวลาพิกัดผลกระทบแบบเฉพาะเจาะจงเช่นท่วมแน่ใน96ชั่วโมงก็อาจจะเข้าถึงชาวบ้านได้เร็วกว่าแต่นี้ดอกจันนิดนึงว่าซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแต่บางครั้งมันก็ตรง
0: อีกประเด็นนึงครับกรมอุตุนิยมแล้วก็เพจพยากรณ์ต่างกันอย่างมากก็คือเพจพยากรณ์เนี่ยไม่ต้องแบกความรับผิดชอบมากนักหากพยากรณ์ผิดพลาดหรือไม่เกิดขึ้นจริงขณะที่กรมอุตุเนี่ยต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานสากลต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่สื่อสารออกไปและเน้นป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเกิดความตื่นตระหนกเป็นวงกว้างซึ่งยืนยันว่ากรมอุตุยังมีความแม่นยำตามมาตรฐานสากลแต่ชาวบ้านมักไม่ค่อยติดตามข่าวสารทางราชการเท่าที่ควรครับ
3: ทุกวันเนี่ยข้อมูลมันก็มาจากแหล่งเดียวกันเท่านั้นแหละครับเพียงแต่ว่าของกรมอุตุหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะมีโน้ตฮาวเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นแต่การประเมินสถานการณ์ของเขาเนี่ยต้องประเมินในรูปแบบมาตรฐานครับจริงๆการเตือนภัยเนี่ยผมไม่ได้โทษกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานของภาครัฐนะครับว่าเราเตือนช้าเราไม่ได้เตือนช้านะครับไปสังเกตวันเวลาให้ดีเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตนะครับว่าเพจแบบนี้คนจะเห็นก่อนอยู่ที่การแปลความหมายมาพูดนะครับประชาชนเขาไม่ต้องการรู้

0: ู้แล้วครับว่าฝนตกเท่าไหร่เขาอยากรู้อย่างเดียวครับว่าถ้าตกแล้วน้ําจะมาที่บ้านเขาเนี่ยพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยตอนไหนขนาดไหนตัวนี้เป็นช่องว่างเลยผมอยากให้แข่งกันตรงนี้มากกว่า
1: คือหาดใหญ่น่าจะเป็นบทเรียนหนึ่งคือถ้ามันไม่ทันการเมื่อไหร่เนี่ยมันคือชีวิตคนตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าคือมันต้องไวแต่มันก็ต้องแม่นยำทีเนี้ยเพจน่ะไวความแม่นยำรองกว่าแต่ทางกรมอุตุเนี่ยแม่นยำแหละแต่ช้ากว่าเรารวมได้ไหมคะเออ
2: แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าภาษาของกรมอุตุเนี่ยคือเป็นทางการ
1: ค่ะ
2: เป็นราชการมันก็เลยทำให้ชาวบ้านอย่างเราท่านหลายคนอ่ะน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือมันเข้าถึงยาก
1: เ
2: พราะเป็นภาษาราชการแต่เพจอ่ะมันใช้ภาษาง่ายๆชาวบ้านก็เลยตามเยอะกว่าน
1: ะอันนี้ช่วยกันแบบเป็นกระบอกเสียงสะท้อนให้ทีเดียวหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติก็ทิ้งท้ายนะคะว่าสิ่งที่ภาครัฐควรจะพัฒนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่ว่าต้องย่อยข้อมูลให้สั้นเข้าใจง่ายบอกผลกระทบระดับพื้นที่ปรับภาษาทางการให้เป็นภาษาพูดที่ชาวบ้านเขาเข้าใจได้เลยว่าจุดไหนเสี่ยงน้ำท่วมเวลาไหนชาวบ้านต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมชาวบ้านเขาจะอยากรู้แค่ว่าบ้านฉันน่ะท่วมไห
2: ม
1: และจะมาตอนไหนนะคะขณะเดียวกันเพจของอินฟลูเอนเซอร์อาจจะต้องแยกให้ชัดว่าอะไรเป็นข้อมูลจากแบบจำลองอะไรคือการวิเคราะห์อย่าฟันธงเกินหลักฐานเพราะเป้าหมายการเตือนภัยไม่ใช่ทำให้คนกลัวแต่ให้รู้ทันและเตรียมตัวได้ทันท่วงทีแล้วก็อีกด้านนึงก็คือต้องไม่ตื่นตระหนกอย่างพอมีการแชร์กันเยอะอ่ะบอกน้ำจะมาเขาใหญ่ในเพจก็จะมีพูดถึงเขาใหญ
2: ่
1: ตอนนี้คนไม่กล้าไปเที่ยวเขาใหญ่และผู้ประกอบการเขาใหญ่ออกมาอดครวญแล้วว่ามันมีน้ำป่าไหลหลากนะแต่ว่ามันไม่ได้กระทบการท่องเที่ยวขนาดนั้นยังมาเที่ยวได
2: ้มันมีแค่บางส่วนที่เกิดขึ้นนั้นเองไม่ฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดและถูกต้องผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่หลากหลายครับไม่ว่าท่านจะสะดวกผ่านช่องทางใดกกต.ก็พร้อมให้บริการนะครับหากท่านเป็นผู้ใช้ Facebook สามารถติดตามได้ที่เพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสแกน QR Code อยู่ที่หน้าจอนะครับและหากท่านต้องการความสะดวกรวดเร็วผ่านแชทให้แอดไลน์ Official Account ไปที่ @ect.thailand รับรองครับข้อมูลถูกต้องแม่นยำและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความกระชับฉับไวสามารถติดตาม X นะครับได้ที่@PRECTThailand รับชมวิดีโอข้อมูลความรู้ผ่าน YouTube Channel ECT Thailand นะครับติดตามภาพกิจกรรมทาง Instagram @PRECTThailand และเกาะติดข้อมูลแบบเข้าใจง่ายๆผ่าน TikTok นะครับที่ @ECTThailand ได้เลยหลากหลายช่องทางแบบนี้นะครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคือแอปพลิเคชัน Smart Vote ครับที่จะมีการรวบรวมข้อมูลสถานที่เลือกตั้งรายชื่อผู้สมัครและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆไว้ที่เดียวสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และก็ App Store โดยสแกน QR Code นี้หรือไปที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ www.ect.go.th นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการร่วมแสดงทั้งหมดนี้นะครับก็คือการร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1444นะครับ
1: เมื่อสักครู่เราคุยเรื่องของการเตือนภัยไปแล้วนะคะและแม้จะมีการยืนยันว่าจะยังไม่เกิดมหาอุทกภัยก็ตามแต่ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้เจอน้ำท่วมแบบนี้ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบแต่ละพื้นที่กันค่ะ
3: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: รู้ไหม ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
8: อร่อย
7: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เก่าเหรอ
10: ไม่เก่าซาดินขาว
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: รู้ป่ะรังสิตกำลังจะเปลี่ยนไป
13: มาเร่เข้ามามาดู
12: เตรียมตัวสนุกม่วนนัวสุดๆ
13: เตือนดีไหมครับฉันน้องกำลังหาอาหารตาของพวกผู้ชาย
12: มาเซตระบบรังสิตใหม่เร็วๆนี้โปรรีบม่วน799ต่อวันขายบัตร28กันยายนนี้แล้วเจอกัน 5-6 ธันวาคม2569
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่อัปปาเช
16: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
15: ่ I love อัปปาเช่
17: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
18: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
19: ได้แล้ว
20: อีกสักเกมไหม
18: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

0: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
10: โทรออก
11: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
12: ทันหรือเปล่า
13: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
14: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
13: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
15: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
16: คิวกูดมาก
17: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
18: ได้สนุกมาก
19: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
15: วันนี้ในโรงภาพยนตร
20: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
21: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
20: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
22: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี้
24: พบกับผู้ท้าดวลคนใหม่ที่ตั้งใจเอาเสียงร้องมาแลกทุนเพื่อช่วยเหลือลูกชายของเพื่อนที่กำลังป่วย
25: สงสารนะพูดง่ายเลยถึงเราไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตั้งใจคิดว่าอยากจะช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ที่เรามีโอกาสนี่ตรงนี้

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: คุณผู้ชมคะกลับมาข่าวเย็นช่องวันตอนนี้5โมงเย็นกับ9นาทีแต่ละพื้นที่สถานการณ์ฟ้าฝนและน้ำท่วมหนักกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไล่ตรวจสอบทีละจังหวัดนะคะต้องไปเริ่มที่ศพเมยแม่ฮ่องสอนกันก่อน
4: เดือดยังตกอยู่เลยนะ
3: ยังตกและแม่ฮ่องสอนเรารายงานข่าวทุกวันนะคะ
4: 4รอบแล้วมั้งนะ
3: 4-5 รอบล่าสุดชาวบ้านบอกสะพานขาดถนนพังแล้วชาวบ้านเขาเลี้ยงหมูไว้ไปดูภาพนาทีชีวิตช่วยกันขนย้ายสัตว์เลี้ยงค่ะ
5: ย้ายหมูนะย้ายข้าวหมู
3: โอ้ได้ยินเสียงหมูมันร้องอยู่ในคอกก็ใจจะขาด
4: สงสารมันเหมือนกันนะ
3: สงสารแล้วต้องแข่งกับเวลานะคะถ้าช้าก็คือหมูจมน้ำตายนะชาวบ้านต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายหมูออกจากคอกกลัวจะถูกกระแสน้ำพัดไปน้ำป่าหลากทั่วหมู่บ้านซีวาเดอร์ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างรุนแรงหลังฝนตกต่อเนื่องชาวบ้านบอกโหครั้งนี้เนี่ยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะคะแต่ละคนก็รีบขนย้ายข้าวของออกจากจุดเสี่ยงไปก่อนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
4: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับคือกระแสน้ำเนี่ยมันพัดเอากิ่งไม้เศษไม้เศษสวะต่างๆมาทับถมบริเวณสะพานทำให้น้ำเนี่ยเกิดการเปลี่ยนทิศครับและก็ไหลเข้าไปทั่วพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ยังพัดเอากิ่งไม้เข้าไปในบ้านของชาวบ้านด้วยจนเด็กนักเรียนคุณครูและก็ชาวบ้านต้องช่วยกันตัดเศษไม้ออกเป็นการด่วนท่ามกลางกระแสน้ำที่มันไหลเชี่ยวเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพราะเกรงว่าไอ้เศษกิ่งไม้เนี่ยมันจะไปขวางทางระบายน้ำจนทำให้น้ำเอ่อและก็ท่วมหนักมากกว่านี้นะครับแรงน้ำเนี่ยคุณผู้ชมยังมีการไปกัดเซาะพวกรากต้นไม้ด้วยนะครับลองดูครับ
5: จัดหนูแม่ด้วยป่านหน้าได้ก่อนแม่เซ็นเนาะเอาไว้ไว้ต้นนั้นก่อนเลอะอัตรายบุญเนาะเสบัดเนี่ยสิกโลป่วยควันบุญเหรอวะยาดาดู
4: โอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะต้องช่วยกันเลยทั้งเด็กนักเรียนทั้งครูแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
3: เอาเศษไม้ออกก่อนนี่มันขวางทางอยู่นี
4: ่นี่มันมีพวกแรงน้ำเนี่ยมันไปเซาะรากต้นไม้ใหญ่จนทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันล้มไปฟาดหลังคาบ้านรวมถึงกัดเซาะตะลิ่งจนบ้านเรือนถนนกำแพงได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านถูกน้ำพัดหายไป1คันนะครับขณะที่สะพานภายในหมู่บ้านและก็สะพานโรงเรียนถูกน้ำป่าพัดจนขาดเลยครับ
6: ป่ะเนี่ยมันจะลงแล้วมันจะลงแล้วเห็นไหม
3: เรียบร้อย
4: ร้องกันเสียงหลงเลยอ่ะ
3: สะพานขาดไปอีกนะคะอ้าวหลังน้ำลดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนไปสำรวจความเสียหายเร่งช่วยชาวบ้านนะคะอบต.แม่สามแลบประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอสนับสนุนเครื่องจักรเร่งเปิดเส้นทางนำเศษไม้สิ่งกีดขวางทางน้ำออกหลังน้ำป่าทำโครงสร้างพื้นฐานและบ้านเรือนในพื้นที่เสียหายกันไปหลายจุดค่ะ
4: ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อุตรดิตถ์กันบ้างคุณผู้ชมครับฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาหลายวันน่าเห็นใจมากชาวนาเนี่ยเขามองที่นาของตนเองนะถูกน้ำท่วมไปแบบนี้นะครับเป็นชาวนาในพื้นที่4ตำบลของอำเภอพิชัยเจอน้ำท่วมนาซ้ำซากเสียหายกว่า 4,100 ไร่เป็นลักษณะน้ำท่วมแช่ขังอยู่ครับมันไม่สามารถจะไหลไปไหนได้เลยชาวบ้านขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลศรีพิรมนะครับอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทั้ง4บานเนื่องจากตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำเพียงแค่2บานทำให้น้ำระบายช้าแล้วมันก็เลยท่วมขังแบบนี้หลายวันหากเป็นน้ำป่าที่พัดพาดินโคลนมาด้วยดินโคลนเนี่ยมันอาจจะไปเกาะพวกต้นข้าวและจะทำให้ข้าวเนี่ยตายหรือเสียหายได้นะครับโดยข้าวที่จมน้ำอาจจะอยู่ได้แค่7วันส่วนกรณีน้ำใสและแช่ขังอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณ14วันด้วยกันแต่ปัญหามันติดอยู่ที่ชาวนาในพื้นที่ตำบลศรีพิรมยังกังวล นะครับว่าหากเปิดระบายน้ำมากขึ้นอาจทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมนาข้าวของตนเองเช่นกันนะครับ
3: ขณะที่เพชรบูรณ์ปภ.แจ้งเตือนตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสักที่สถานี S42 ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรี

0: จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มสูงต่อเนื่องและเริ่มเอ่อล้นตลิ่งขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำ8ตำบลเสี่ยงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังจุดปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังมีแนวโน้มฝนตกเพิ่มหมู่13ตำบลท่าโรงระดับน้ำสูงขึ้นนะคะแต่ยังไม่ท่วมบ้านเรือนส่วนจุดกลับรถใต้สะพานฝั่งตะวันตกที่เกิดเหตุรถจมน้ำหมวดการทางวิเชียรบุรีมาปิดกั้นแล้วนะคะเนี่ยไม่งั้นคุณผู้ชมดูรถกระบะข้างหลังมันจะจมนะ
1: โปร่งเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเอาป้ายมาเตือนแล้วนะคะ
1: ไปดูครับความเดือดร้อนของชาวบ้านนะที่นครสวรรค์กันบ้างคือมวลน้ำจากแม่วงนครสวรรค์นะพื้นที่ลาดยาวไหลลงแม่น้ำแควตากแดดแล้วมันก็เอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า10หลังแล้วก็มีระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรด้วยกันถนนสายดงฝิ่นเนิน9ถูกน้ำท่วมสูง80เซนถึง1เมตรกระแสน้ำเชี่ยวนะครับรถเล็กผ่านไม่ได้ชาวบ้านต้องใช้พวกรถไถเข้าออกหมู่บ้านแทนครับน้ำยังไหลเข้าไปท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายประมาณ100ไร่ชาวนาต้องเร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำฮะคือถ้าไม่เกี่ยวตอนนี้ก็สงสัยจะเสียหายหมดนะครับจริงๆนะข้าวมันยังไม่แก่นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขากลัวว่าน้ำมันจะท่วมแบบนี้นะแต่พอเกี่ยวไปแบบนี้มันก็ทำให้ราคาข้าวของพวกเขาเนี่ยตกต่ำไปอีกนะครับ
0: ไปดูสิงห์บุรีนะคะตอนนี้ต้องเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำนะคะก็อาจจะทำให้ระดับน้ำในชุมชนสูงขึ้นตอนนี้ก็ปิดจุดฟันหลอจุดอ่อนตามแนวคันกั้นน้ำ52จุดแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อระบายน้ำไว้เพื่อรองรับทั้งน้ำฝนและน้ำจากชุมชนด้วยโดยมีการเสริมบิ๊กแบ็กบริเวณก่อสร้างสะพานเพื่อป้องกันกระทบพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนนะคะชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เก็บของไปไว้บนที่สูงแล้วพร้อมติดตามคำเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ที่อ่างทองคุณผู้ชมครับชาวบ้านหมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับจุดนี้เขาบอกแป้เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับนำรถไปจอดในจุดที่ปลอดภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำทำให้แม่น้ำน้อยเพิ่มระดับประมาณขึ้นมาอีกประมาณ34เซนแล้วก็มีการเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มอีกประมาณ1เมตรนะครับซึ่งอาจจะกระทบกับพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่2ด้วยโดยในอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะพวกกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเทศบาลเตรียมเรือประมาณ100ลำนะครับให้ประชาชนยืมเอาไว้ใช้เตรียมเจ้าหน้าที่ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้อสม.เตรียมยาและก็เวชภัณฑ์โดยชุมชนจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ชาวบ้านเขารับรู้ข่าวสารและก็เตรียมรับมือนะครับ
0: ขณะที่ชาวบ้านหมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองผวาเลยค่ะเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวนี่เราให้ดูภาพมุมสูงมันเป็นหลุมขนาดใหญ่ไปเลยลึก3เมตรนะคะเนี่ยบริเวณรอยต่อเขื่อนเก่ากับเขื่อนใหม่แล้วก็มีโต๊ะม้าหินนี่คุณผู้ชมเก้าอี้นะคะตกลงไปในหลุมด้วยยังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บชาวบ้านบอกปกติช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยบางทีก็คือมานั่งคุยกันที่โต๊ะม้าหินตรงนี้แหละเมื่อวานยังปกติดีอยู่เลยตอนเช้าดินซุดเป็นหลุมยักษ์แล้วก็เก้าอี้ม้าหินหนักๆอ่ะร่วงตกลงไปเลยนะคะตอนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบประเมินความปลอดภัยแล้วชาวบ้านบอกว่าอาจเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงและมีแรงกัดเซาะมากค่ะ
2: เมื่อวานเนี่ยยังดินยังปกติดีอยู่เลยยังเดินเล่นกันอยู่ได้เลยเมื่อวานน้ำยังไม่ขึ้นขนาดนี้ข้างหน้าก็ยังไม่ซุดขนาดนี้เลยพี่ต้นกำปูยังไม่เอียงมันเมื่อคืนนี่แหละน้ำน่าจะมา
1: คุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับเพจ Facebook อยุธยาสเตชันนะครับโพสต์ภาพเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับจากภาพเนี่ยคือบอกมวลน้ำมันเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงขึ้นเกือบมิดตัวแล้วนะครับก็อยู่ที่ระดับอกนะสร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะจะเข้าจะออกก็ลำบากต้องลุยน้ำแบบนี้ทางเพจได้ระบุข้อความสั้นๆบอกว่าอำเภอบางบานในคืนเดียวซึ่งบ่งบอกถึงความรวดเร็วและของปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนชาวบ้านตั้งตัวแทบไม่ทันนะครับเนี่ยอำเภอบางบานในคืนเดียวคือคืนนึงมาถึงระดับอกเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะอ้าวอีกที่นะคุณผู้ชมชุมชนวัดตะกูที่บางบานเหมือนกันนะคะอยู่ติดคลองบางหลวงน้ำเอ่อท่วมแล้วระดับน้ำเพิ่มขึ้นกว่า1เมตรโรงเรียนวัดตะกูน้ำท่วมลานหน้าโรงเรียนคุณครูต้องเร่งยกโต๊ะนักเรียนอุปกรณ์การเรียนไปไว้บนที่สูงแล้วใช้นั่งร้านทำเป็นชั้นวางของโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กๆ14คนคุณครูอีก4คนเจอน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเลยค่ะ ปีนี้โรงเรียนรับแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการเพิ่มระบายน้ำจึงเตรียมรับมือนะคะโดยมีทหารมาช่วยขนย้ายข้าวของขณะที่คุณครูเองก็เร่งเก็บคะแนนการสอบให้แล้วเสร็จก่อนน้ำจะท่วมเพราะว่าเหลืออีกสัปดาห์เดียวจะปิดภาคเรียนแล้วค่ะ
3: ก็เริ่มสอบไปตอนวิชาแล้วค่ะเพราะว่าเห็นประกาศที่เขาบอกว่าทางกรมชลประทานก็ถูกเข้ามาแจ้งว่าจะมีการปล่อยน้ำโรงเรียนก็เริ่มมองปกติคือเราจะท่วมตั้งแต่การสิงหาแล้วก็ยืนไม่ได้ขนาดนี้ก็โอเค
0: นี้เราก็นำเสนอความเดือดร้อนนะเพราะว่าที่สภานี่ก็มีชาวอยุธยาถือปี๊บไปเลยร้องเพราะว่าเป็นส.ส.ภูมิใจไทยทั้งจังหวัดอยากให้เร่งมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องด้วย
1: ไปนครราชสีมาโคราชกันบ้างคุณผู้ชมครับไปดูความเสียหายเลยโอ้โหสงสารครับน้ำป่าไหลหลากมานะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะพวกรีสอร์ทต่างๆเก็บของไม่ทันนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นห้องเก็บอุปกรณ์แคมปิ้งที่พักก็คือ Next Story Cafe and Camp เขาใหญ่ครับคือเขาเตรียมเอาไว้ให้กับลูกค้าเช่ามีทั้งพัดลมที่นอนเต็นท์โต๊ะเก้าอี้และก็ถังเก็บอุปกรณ์ต่างๆปรากฏว่ามวลน้ำป่ามันซัดมาเร็วครับคนงานเข้ามาเก็บข้าวของไม่ทันจนสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับห้องนี้ก็เต็มไปด้วยโคลนนะครับไม่ใช่แค่ห้องนี้ที่เสียหายอย่างเดียวคุณผู้ชมครับกระโจมเปิดให้บริการทั้งหมด5ห้องถูกน้ำและโคลนไหลเข้าไปภายในทั้ง5ห้องครับและคุณผู้ชมดูนะเขาบอกว่าที่นอนเรื่องนอนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายขณะที่บ้านพักอีกหนึ่งหลังก็ถูกน้ำและโคลนเข้าท่วมเช่นกันนะครับ
0: นอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางรั้วไม้ไผ่รวมถึงห้องน้ำและพื้นที่ให้บริการบางส่วนก็เสียหายเหมือนกันคาเฟ่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ถูกน้ำและโคลนไหลเข้าท่วมนะคะพื้นผนังกระจกกระทบหมดต้องหยุดการก่อสร้างไปและประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวไปก่อนเพื่อเร่งฟื้นฟูส่วนรีสอร์ทอีกแห่งที่บ้านคลองเพลนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอยู่ติดลำน้ำหลังน้ำลดเนี่ยต้องเร่งสูบน้ำขนย้ายที่นอนเตียงและเครื่องไฟฟ้าออกจากห้องพักเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีน้ำป่ามาระลอกใหม่ค่ะ
4: ทางน้ำผ่านติดคลองต้องเฝ้าระวังยกของขึ้นที่สูงอันนี้ยกสูงแค่ไหนได้ก็ไม่พ้นนี่น้ำมาถึงนี่เลยทุกคนถึงหน้าอกถึงเอวเลยนะนี่ลอยน้ำ
1: นะลอยคุณผู้ชมไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับพื้นที่บ้านคลองเดืออยู่ที่ตำบลหมู่สีน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยไหลลงคลองลำตะคองอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานบ้านหมู่สีสูงเกือบถึงราวสะพานนี่ฮะถึงจริงๆมันเกินราวสะพานแล้วคุณผู้ชมกระแสน้ำสีแดงเนี่ยมันขุ่นเชี่ยวเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านต้องปิดเส้นทางทั้งสองฝั่งห้ามรถผ่านหลังมีมอเตอร์ไซค์ถูกกระแสน้ำพัดแต่สามารถช่วยผู้ประสบภัยไว้ได้ทันนะครับแล้วน้ำเนี่ยยังซัดเอาบ้านของ3พ่อแม่ลูกอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านคลองเดือพังจนทั้ง3ชีวิตต้องหนีตายออกมาขอความช่วยเหลือตอนนี้ทุกคนปลอดภัยนะครับไปพักชั่วคราวอยู่ที่วัดคลองเดือทางอำเภอปากช่องเนี่ยเข้ามาดูแลเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: อันนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ก็ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ที่บอกน้ำมาเร็วแรงผ่านไปไวสะพานหมูสีระดับน้ำลดลงกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังต่อเพราะชาวบ้านกลัวมวลน้ำระลอกใหม่อาจจะไหลบ่าลงมาได้อีกนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องส่วนวังน้ำเขียวน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะไหลหลากท่วมเส้นทางบ้านวังหมีบ้านวังศิลาเช่นกันกระทบไป3ตำบลนะคะคือตำบลหมูสีโป่งตาลองและวังกระทะตอนนี้มวลน้ำจากเขาใหญ่ไหลลงลำตะคองแล้วก็จะไหลต่อไปที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองที่สีคิ้วตรงนั้นจะเป็นจุดรับน้ำต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็สั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนที่จะตกหนักช่วง 23-27 กันยายนนี้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าจริงๆดูบางมุมเห็นไหมคะช่วงนี้ฟ้าใสนะคะทีเนี้ยในมุมที่มีการนำเสนอข่าวหรือว่าบางเพจเนี่ยบอกโหน้ำจะมาเขาใหญ่หนักผู้ประกอบการเขาใหญ่เนี่ยนี่เขาเดือดร้อนเขาก็โวยเลยบางส่วนบางเพจอาจปั่นข่าวเกินจริงเขาบอกว่าตอนนี้ทำให้ลูกค้าบางคนไม่กล้าจองเข้ามาพักที่เขาใหญ่เพราะคนแชร์กันไปเรื่อยๆบอกงดมาเขาใหญ่ก่อนถูกน้ำท่วมผู้ประกอบการบอกน้ำไม่ท่วมนะคะสำหรับรีสอร์ทเขามาเที่ยวได้ผู้ประกอบการจะร้องไห้แล้วแค่น้ำขึ้นไม่ได้ท่วมทั้งหมดนะคะ
1: คือพื้นที่เขาใหญ่มันกว้างคุณผู้ชมครับไอ้ที่ติดลำห้วยติดคลองน่ะมันก็อาจจะมีน้ำเอ่อมา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พื้นที่ส่วนมากของเขาใหญ่ไม่ได้ท่วม
0: อันนี้ก็นำเสนอข่าวรายงานตามความเป็นจริงแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายจุดเขาใหญ่ยังไปเที่ยวได
1: ้เอาไปที่ชัยภูมิกันบ้างที่ชัยภูมิมีเรื่องน่าเศร้านะครับหลังจากมีน้ำป่ามันมากลางดึกแล้วปรากฏว่ามันพัดพานายสมทรงอายุ65ปีจมหายไปขณะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจะกลับบ้านตอน 4:00 ชาวบ้านไปพบมอเตอร์ไซค์ของนายสมทรงล้มแล้วก็จมอยู่ใต้สันฝายนี่ฮะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่บ้านเต่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิแต่ว่าเจอแต่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับไม่พบตัวนายสมทรงกู้ภัยก็เลยระดมกำลังการค้นหาท่ามกลางกระแสน้ำที่มันเชี่ยวนะครับกำนันตำบลบ้านเต่าบอกนะครับว่าช่วงหัวค่ำเมื่อวานฝายยังไม่มีน้ำล้นชาวบ้านก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านได้ตามปกติแต่พอตกดึกเกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากนายสมทรงอาจจะไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำเปลี่ยนไปจึงขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างฝ่ากระแสน้ำไปแล้วสุดท้ายก็ถูกน้ำซัดไปขณะที่ผู้เป็นภรรยาเนี่ยต้องมาเฝ้าติดตามการค้นหาสามีตลอดทั้งวันนะครับ
5: ทั้งสาบานเพิ่นก็ไปบอกแม่นรถผัวเจ้าบ่ออกไปเบิ่งลูกแม่ไปวัดมื้อเช้าเนี่ยค่ะเพราะนั่นแม่ก็เลยมาแล้วแม่ก็เลยว่าเป็นรถเล่าล่ะเพิ่นก็เลยว่าเราออกตี4พอออกตี4แล้วเรากับเพิ่นบ่ได้อันว่าสิไปทางใดเนาะแม่เพิ่นก็บ่ได้แหนมส่วนเพิ่นจ้ะ
0: ขณะเดียวกันคุณผู้ชมไปดูที่ระยองกันต่อเลยค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่ถนนนะคะเนี่ยน้ำท่วมไปหมดเลยบริเวณถนนเพลินใจหน้าขนส่งใหม่ระยองเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนบริเวณถนน364แยกไฟแดงขนส่งใหม่หน้าดิโอโซนก็มีน้ำท่วมสูงแล้วคุณผู้ชมดูนะรถเก๋งคันนี้จอดอยู่กลางน้ำน้ำท่วมไปครึ่งคันลุ้นมากๆเลยนะคะจนที่สุดในเจ้าของรถต้องค่อยๆเปิดประตูลงมาขอความช่วยเหลือไปต่อไม่ได้แล้วเป็นผู้หญิงด้วย
1: นั่นน่ะสิ
0: ค่ะนอกจากนี้มีน้ำท่วมสามแยกตลาดเทพจินดาบ้านฉางรวมถึงหน้าร้านสเต็กตรงข้ามโรงพักเก่าก็เจอฝนหนักการสัญจรหลายจุดเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะ
1: วันนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับพี่น้องชาวพัทยาชลบุรีเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าที่ชลบุรีพัทยาเนี่ยมีหลายจุดนะที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะครับมีน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วแล้วเขาบอกเลยครับคุณผู้ชมถ้าดูตามภาพคือบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรด้วยกันทั้งถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกคมอร่อยถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยาถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีรวมถึงซอยหนองใหญ่แล้วก็พื้นที่พัทยาใต้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะเราเช็คไป 15:30 นที่ผ่านมามีรายงานน้ำท่วมขังบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับหนองไม้แดงส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามากคุณผู้ชมผู้ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังและเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
0: ส่วนปราจีนบุรีมวล น้ำจากแควหนุมานล้นตลิ่งท่วมชุมชนตลาดเก่า100ปีในเขตเทศบาลตำบลกบินบุรีนะคะระดับน้ำบนถนนสูง 40-50 ซมชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนชั้น2และบอกว่ามวล น้ำส่วนหนึ่งมาจากแควพระปรงที่สระแก้วรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาบรรจบกันที่กบินบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากมีฝนตกที่เขาใหญ่และปราจีนบุรีก็ต้องติดตามปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดส่วนพื้นที่อื่นๆค่ะอย่างชุมชนซอยซับไพลินมีน้ำท่วมบ้านเรือนแล้วนะคะระดับน้ำประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะ
1: ลงใต้พี่น้องสงขลาเป็นยังไงบ้างนะครับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้พื้นที่ก็ยังมีฝนตกนะถนนหน้าทันทสถานหญิงมีน้ำท่วมขังค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับพื้นที่ที่บ้านท่าหินอำเภอสถิงพระนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเขาบอกทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงอย่างมากเลยนะครับประชาชนพื้นที่อันนี้เอามาเน้นย้ำนะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนตลอดค่ะว่าไทยจะมีฝนไปจนถึง27กันยายนนี้นะคะแต่นอกจากข้อมูลพยากรณ์จากแหล่งต่างๆแล้วต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบโดยตรงด้วยซึ่งทีมข่าวของเราได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าช่วงวันที่25-26กันยายนนี้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคุณผู้ชมปราจีนบุรีนครนายกระยองชลบุรีจันทบุรีตราดสระบุรีลพบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะเช
1: ่
0: นเดียวกับทางปภเองก็เตือนเหมือนกันนะคะว่าให้รับมือฝนตกทั่วไทยค่ะ
1: จนถึง27นะคุณผู้ชมนะจริงๆที่มีการเตือนกันไว้นะครับทีนี้สลับอารมณ์มาดูเรื่องนี้ดีกว่าวัดป่าอดุญญารามก่อนหน้านี้โอนชื่อไปชื่อวัดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ทายาทเดินหน้าต่อนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยคนนี้แหละฮะคุณผู้ชมป้าดาครับมาตามนัดเลยมีทั้งป้าดาป้าบัวไข่ทายาทเจ้าของที่ดินเดิมของวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มาด้วยนะครับที่ปรึกษาฝั่งทายาท นายวรเดชหรือหลายคนบอกว่าฉายา ก็คือธานอสเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมมากันหมดเลยเข้ามาแจ้งความกับตำรวจกองปราบเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดนะครับป้าดาบอกอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้ทำหนังสือถามสำนักพุทธจังหวัด

0: ขอนแก่นถึงเรื่องสถานวัดก็ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นวัดมาตั้งแต่ปี2492ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าเป็นวัดตั้งแต่ปี2541แต่ทีมทนายความบอกว่าเป็นวัดตั้งแต่ปี2525เอาสรุปแล้วสถานะของวัดเริ่มต้นในปีไหนกันแน่เพราะข้อมูลของแต่ละฝ่ายไม่ตรงกันเลยพร้อมทั้งเรื่องของการตั้งเจ้าอาวาสในปี2535ทางที่ช่วงนั้นวัดยังไม่มีสถานะที่ถูกต้องนะครับ
1: วันที่3กันยายนที่ผ่านมาทายาทก็ทำหนังสือคัดค้านไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่กลับยังมีการโอนโฉนดที่ดินไปให้วัดในวันที่16กันยายนทั้งที่ญาติไม่ได้ยินยอมหากทายาทเป็นฝ่ายผิดก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแต่เหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่กล้าลงมาตรวจสอบกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยหรือไม่แถมยังกดดันดำเนินคดีกับฝั่งทายาทวันนี้จึงมาแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการโอนที่ดินค่ะ
2: วันนี้ถึงมาแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีเพื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้นคนในพื้นแผ่นดินไทยนี่จะได้รู้ว่าไอ้การลวงโลกมือปิดฟ้าน่ะไอ้ม่วงน่ะคือใครที่อยากจะได้ที่ของนายเฮียงพื้นแผ่นดินแผ่นฟ้านี่คุณเอามือปิดไม่มิดหรอกค่ะทำไมคุณไม่ตรวจไม่ต้องมาเข้าข้างเราคุณไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงสังคมจะได้รับรู้ไม่ใช่ไปโหมกระหน่ำเอาสังคมไปให้ไอ้จ้างไอ้เพจอวตารมาลุมด่าทายาทเอาเป็นเอาตายแล้วก็อยากถ้าทำอะไรก็ทำตามใจแล้วถามว่าบ้านเมืองนี้มันอยู่กันป่าเถื่อนแบบอยู่เหนือกฎหมายกันอย่างนี้เหรอคะ
0: เอาที่ปรึกษาฝั่งทายาทนายวรเดชบอกอย่างนี้นะครับว่าจะแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่3-4คนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบส่วนที่เหลืออาจจะเข้าข่ายส่งเสริมหรือสนับสนุนทายาทเห็นว่าวัดยังมีปัญหาเรื่องของสถานะทางกฎหมายในวันที่มีการโอนทายาทก็ไม่ได้ยินยอมหรือรับรู้ด้วยแถมเอกสารหรือว่าผังเมื่อปี2541ที่ตั้งวัดระบุว่ามีสิ่งก่อสร้าง12รายการแต่เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบกลับไม่เจอตามที่มีการระบุไว้นะครับจึงสงสัยว่าเอาข้อมูลมาใส่ไว้เฉยๆเพื่อใช้ขอตั้งวัดทั้งที่สภาพพื้นที่จริงไม่เป็นไปตามเอกสารระบุจึงเห็นว่ามันน่าจะเป็นโมฆะครับ
3: อยู่ว่าไม่เป็นวัดเพราะผังก็ไม่ถูกต้องสิ่งก่อสร้างก็ไม่มีเป็นเจ้าพนักงานรู้อยู่ว่าไม่มีแต่พากันมาโอนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกซึ่งจะแจ้งในวันนี้เราจึงจะมีการรื้อคดีให้ศาลพิจารณาใหม่อีกครั้งนึงว่าไอ้ที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะตัดสินได้เพราะอีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายที่จะมาสู้กันได้ในศาลมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกฝั่งนึงอ่ะ
0: โอ้เห็นคุณวรเดชตอนนี้ดึงว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม
1: ้ค่ะ
0: นะฮะคุณผู้ชมครับเอาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนกองปราบบอกว่าหลังรับแจ้งความก็จะมีการสอบปากคำนำหลักฐานมาตรวจสอบก่อนรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับทีนี้เอาฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปวัดป่าอดุญญารามถามความเห็นจากเจ้าอาวาสแต่เจ้าอาวาสไม่อยู่นะครับท่านไปที่โรงพยาบาลท่านมีปัญหาสุขภาพจะไปฟอกไตนะครับ คุณผู้ชมแต่ทนายกระดูกเหล็กก็คือทนายอนันต์ชัยชัยเดชนะครับประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโพสต์ใน Facebook นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังบอกเรื่องป้าดาทานอสป้าโบไข่แจ้งความกองปราบว่าโอนโฉนดที่ดินวัดไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่เกี่ยวกับวัดป่าอดุญญารามแล้วเป็นเรื่องของมหาดไทยผู้ว่าขอนแก่นสำนักงานที่ดินขอนแก่นเรานั่งดูเฉยๆก็พอพร้อมกับฝากบอกฝั่งทายาทด้วยว่าการโอนที่ดินให้กับวัดป่าอดุญญารามเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อที่จังหวัดเลยเลยนะคะที่ปมการเสียชีวิตของหนูน้อยอายุขวบกว่าๆนะคะเป็นการเสียชีวิตแบบปริศนาเพราะว่าชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ถูกตั้งข้อสงสัยจากชาวบ้านเพราะว่าเด็กหญิงอายุ1ขวบ3เดือนเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่แน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เด็กเนี่ยบาดเจ็บขาหักและถูกไฟดูดด้วยก็เลยสงสัยว่าแม่กับพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายน้องหรือเปล่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเราตรวจสอบแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไปคุยกับแม่เด็กก่อนนะครับแม่เด็กบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวไม่สบายก็เลยไปซื้อยาน้ำลดไข้มาให้ลูกก็อ่านฉลากแล้วแล้วก็บอกว่าอายุลูกเนี่ยกินได้เอาก็เลยซื้อมาครับแต่เมื่อวานนี้ลูกหลับไม่ตื่นแต่พอมาดูก็ตกใจเพราะว่าลูกสาวเสียชีวิตรีบแจ้งโรงพยาบาลให้มาตรวจสอบหาสาเหตุเพราะไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไรเหมือนกันหลังจากนั้นก็พบว่าในโซเชียล สงสัยว่าเธอกับสามีที่เป็นพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกจนขาหักเอาไฟฟ้าช็อตมือจนลูก

0: เสียชีวิตบ้างเธอบอกขอยืนยันไม่เป็นความจริงครับประเด็นขาหักเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลูกเพิ่งหัดเดินไม่นานแล้วซนครับตามภาษาเด็กๆจู่ๆลูกก็ร้องไห้เข่าบวมไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงพาไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ากระดูกร้าวขนาดเม็ดข้าวสารขนาดเม็ดข้าวสารแต่ไม่ได้หักแค่กระดูกร้าวเฉยๆนะครับเรื่องไฟดูดเธอก็เอาลูกไว้ในคอกเธอละอธิบายนะเอาลูกไว้ในคอกแล้วน้องชายมานอนด้วยเอาปลั๊กพ่วงชาร์จมือถือนี่อย่าให้ดูนะนี่คืออันนี้ไอ้ที่พ่วงชาร์จมือถือนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าลูกเนี่ยไปคว้าสายไฟมันก็เลยเกิดช็อตมือจนมือเด็กพองไม่ได้ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายแต่อย่างใดฟังเธอพูดหน่อยครับ
1: หนูยืนยันว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูก็คือเลี้ยงลูกหนูแทบจะไม่ตีลูกเลยตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แกคลอดอะค่ะเลี้ยงเองมาคนเดียวไม่ได้มีใครมาช่วยเลี้ยงส่วนมากจะเป็นหนูที่เลี้ยงหนูก็งวงเองตลอดไม่ค่อยกล้าตีลูกค่ะแต่ว่าดูลูกอยู่
2: ตรวจสอบได
1: ้ตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็เคยมีคนเข้ามาตรวจสอบแล้วพมจ.นายอำเภอตำรวจก็คือตรวจสอบหมดแล้วค่ะ
3: ฟังแม่เด็กแล้วทีนี้ฟังพ่อเลี้ยงด้วยนะคะก็บอกว่าทำใจไม่ได้ที่สูญเสียลูกเลี้ยงไปเพราะรักเด็กมากไม่เคยตีหรือทารุณตามที่สังคมตั้งข้อสงสัยเรื่องยาเสพติดตัวเองไม่เคยแตะต้องตั้งแต่เล็กจนโตตำรวจตรวจปัสสาวะแล้วก็ไม่เจอแต่เข้าใจว่าทุกวันนี้จะมีข่าวพ่อเลี้ยงทำร้ายเด็กเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแต่ก็อยากขอความเป็นธรรมว่าพ่อเลี้ยงทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดค่ะ
4: ทุกคนมันไม่เหมือนกันอะแต่ข่าวทุกวันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าพ่อเลี้ยงแบบต่างๆนานามันก็อาจจะรุนแรงแบบอย่าให้ตัดสินในแบบอย่างนั้นเลยครับคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆครับ
2: เห็นตำรวจก็ไปตรวจฉี่ด้วยใช่ไหม
4: ตรวจแล้วครับ
2: ตรวจแล้วเจอไหม
4: ได้เจอครับก็ตอนนี้ก็รอผลตรวจอย่างเดียวครับรอว่าหมอเขาจะส่งมาแบบไหนถ้าผิดก็เอาไปตามผิดครับ
0: ก็มาชี้แจงนะเราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการชี้แจงนะครับยายของเด็กบอกว่าปกติทำงานที่กรุงเทพครับพอลูกสาวโทรมาบอกว่าหลานเสียชีวิตก็รีบกลับมาตอนนี้ขอรอผลชันสูตรก่อนถ้าผลออกมาว่าหลานถูกลูกสาวกับลูกเขยทารุณก็ขอให้กฎหมายดำเนินการไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่จะใช้สิทธิ์ฟ้องกลับคนที่ให้ร้ายครอบครัวเพราะไม่เชื่อว่าลูกสาวกับลูกเขยจะเป็นคนทำร้ายหลานจนเสียชีวิตครับ
1: แต่เขาไม่ได้แบบอารมณ์ร้ายน้องเขาก็ไม่เคยตีเพราะเราโทรมาเราก็ไม่เคยเห็นเขาแบบว่ารุนแรงกับลูกต้องรอผลพิสูจน์ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าผลพิสูจน์ออกมาว่าน้องโดนกระทำ
1: ก็ว่าตามกฎหมาย
2: แต่ถ้าไม่ใช่
1: ก็จะใช้กฎหมายกลับเหมือนกัน
3: ทีนี้ทางตำรวจสภ.ภูกระดึงนะคะบอกกับทีมข่าวว่าหลังเกิดเหตุนำตัวแม่และพ่อเลี้ยงไปตรวจปัสสาวะไม่เจอสารเสพติดนะคะตรวจร่างกายก็ไม่มีร่องรอยฟกช้ำบาดแผลที่เกี่ยวกับข้องกับการทำร้ายร่างกายกันเลยยังไม่แจ้งข้อหากับใครนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าเด็กเนี่ยอาจจะได้รับยาเกินขนาดหรือเปล่าขอรอผลการชันสูตรที่แท้จริงก่อนนะคะว่าน้องเสียชีวิตจากเหตุใดดังนั้นเอาในมุมนึงเนี่ยในความเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็เป็นผู้ที่สูญเสียลูกด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ฉะเชิงเทรานะครับตามเรื่องตอนแรกเนี่ยมีโจรไปขึ้นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านร้างฮะ2ชั้นแล้วโจรนี่ก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วนะครับชาวบ้านเห็นก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบบ้านร้างหลังนี้ปรากฏว่าเจอโครงกระดูกปริศนาอยู่ในบ้านนะครับไปตำรวจที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบภายในบ้านพักหลังหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าไปเจอชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ปริศนาอยู่บริเวณห้องนอนชั้นที่1ใกล้ๆกันยังพบเสื้อผ้าจำนวน3ชิ้นด้วยกันคือมันเป็นบ้านร้างนะครับคุณผู้ชมชันสูตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของคนที่อายุเยอะอายุน่าจะประมาณ 70-80 ปีสอดคล้องกับคำบอกเล่าของชาวบ้านที่ให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าเจ้าของชิ้นส่วนโครงกระดูกอาจจะเป็นนางสาวไพลินอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับอาศัยอยู่แค่คนเดียวหายตัวไปอย่างลึกลับ10ปีมาแล้วครับ
3: โอ้โหก็คือไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแกอยู่ในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมและจากข้อมูลนี้เจ้าหน้าที่เลยส่งชิ้นส่วนกระดูกไปตรวจ

ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด่วนก็ได้รับคำตอบกลับมาแล้วนะคะว่าเป็นนางสาวไพรินจริงๆค่ะก็คือคุณครูเสียชีวิตด้วยโรคชราชาวบ้านแถวนี้พอทราบข่าวก็เสียใจมากเลยสงสารนะคะคุณครูไพรินเนี่ยเดิมทีท่านอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนแต่กลับต้องมาเสีย

0: เดียว
1: หาอยู่คนเดียว
2: แล้วเราเดินผ่านตรงคือเป็น10ปีไม่ได้เอะใจอย่างที่คุณแม่เขาบอกครับนึกว่าไปอยู่กับลูกหลานเลยไม่ได้เข้าแวะมาดูนะครับชาวบ้านในพื้นที่เตรียมจะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูไพลินหลังเชื่อว่า10ปีคุณครูท่านนี้จากไปคงจะโดดเดี่ยวอย่างมากนะครับไม่มีคนทำบุญให้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีใครรู้นอกจากนี้บรรดาลูกศิษย์ของคุณครูพอรู้ข่าวก็โพสต์แสดงความอาลัยรำลึกถึงบุญคุณของคุณครูท่านนี้เป็นจำนวนมากนะครับโดยบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีสะท้อนให้เห็นว่าแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนอาจารย์ก็ยังไม่เคยหายไปจากความทรงจำของลูกศิษย์นะครับที่สำคัญคุณครูไพลินไม่ต้องเดียวดายอีกแล้วนะครับเพราะว่ายังมีลูกศิษย์ที่จำคุณครูได้เสมอ
3: ค
2: ือวันนี้มีการโพสต์ภาพนะแล้วก็บอกอ้าวนี่คือครูของเรานี่และต่างคนก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะครับทีนี้ทางตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งประสานครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมารับชิ้นส่วนกระดูกไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาต่อไปนะครับ
3: แล้วก็เห็นล่าสุดบอกว่าทางเพื่อนบ้านแถวๆนี้ค่ะก็จะร่วมกันจัดพิธีทำบุญกระดูกให้คุณครูด้วยเนาะเห็นว่าโหไม่ได้ทำบุญกระดูกมาตั้งนานแค่ไหนเป็น10ปีนะคะคุณผู้ชมคะไปที่ขอนแก่นกันต่อเลยค่ะชาวบ้านนะคะบุกไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้รับเหมาหน่อยนะคะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครชาวบ้านเขาบอกก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดชาวบ้านที่อำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันภาคพลเมืองยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้ช่วยตรวจสอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบึงแก่นนครหลังพบการก่อสร้างใช้งบสูงถึง65ล้านบาทสัญญาเนี่ยหมดไปเมื่อวันที่5กันยายน69ที่ผ่านมาแต่ผู้รับเหมาก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จพฤติกรรมก็คือทำงานล่าช้าเอ๊ะแบบนี้ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าด้วยหรือเปล่านะคะ
2: ตัวแทนผู้ร้องเรียนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้สวนสาธารณะบึงแก่นนครมีสภาพสกปรกทรุดโทรมมากครับเนื่องจากนับตั้งแต่ผู้รับเหมาปล่อยให้สัญญาการก่อสร้างหมดลงก็ไม่ได้เข้ามาทำงานอีกเลยทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างต่างๆแบบเกลื่อนไปหมดเลยฮะประชาชนไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวในการออกกำลังกายได้อยากจะให้ผู้รับเหมาออกมารับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
4: บอกว่าจะปรับปรุงพิมพ์ทัศน์ภูมิทัศน์แต่ว่าพอเข้าไปทำแล้วมันเละเทะกว่าเดิมมันเละกว่าเดิมคือมันมีเศษวัสดุมีถนนมีที่ทำไปแล้วเสร็จมีเศษวัชพืชมีการตัดต้นไม้กองไว้แล้วประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้พื้นที่บึงแก่นนครได้เลยตอนนี
3: ้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้ข้อมูลว่าผู้รับเหมาเนี่ยจากการตรวจสอบนะทำงานช้าจริงก็เดี๋ยวจะเรียกให้มาชี้แจงปัญหาว่าทำไมล่าช้าและเร่งรัดให้รีบก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่สวนสาธารณะออกกำลังกายและเตรียมทำการปรับเงินด้วยหลังทำงานไม่เสร็จตามกำหนดสัญญาค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมจำเรื่องเสาไฟกินรีได้ไหมครับวันนี้มีความคืบหน้านะศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะนะครับในข้อกล่าวหาทุจริตเรื่องเสาไฟกินรีแล้วก็ให้นำตัวไปขังระหว่างพิจารณาคดีเหตุผลสำคัญนะครับก็คือศาลเห็นว่านายทรงชัยอดีตนายกอบต.ราชาเทวะยังมีบทบาทใกล้ชิดกับอบต.ราชาเทวะแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยถูกแต่งตั้งเป็นโฆษกส่วนตัวของรองนายกที่รักษาราชการแทนนายกและยังเข้าร่วมประชุมสภาอบต.ด้วยขณะที่คดีมีพยานบุคคลจำนวนมากเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งนายทรงชัยเคยเป็นผู้บังคับบัญชาศาลจึงเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือส่งผลต่อพยานในคดีหลังถูกถอนประกันนายทรงชัยยื่นขอปล่อยชั่วคราวอีกครั้งแต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องครับทำให้ยังถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีคดีนี้เริ่มจากการร้องเรียนการจัดซื้อเสาไฟกินรีของอบต.ราชาเทวะหลัง DSI สอบสวนร่วมกับอัยการพบข้อสงสัยว่ากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประมูลอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันและพบข้อสงสัยการทุจริตในหลายโครงการจึงส่งสำนวนให้ปปช.ก่อนอัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลทุจริตภาคหนึ่งครับ
3: คุณผู้ชมครับไปดูปัญหาที่อันนี้ไม่รู้จะสงสารใครคือก็ทั้งทุกฝ่ายเลยแล้วกันชาวบ้านปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าเจอสุนัขจรจัดกว่า20ตัวเนี่ยพากันมาอยู่เต็มทางเท้าถามว่าทำไมน้องหมามาอยู่ตรงนี้เยอะหมามันก็หนีน้ำมาไม่รู้จะไปไหนพอมาอยู่เต็มทางเท้าแบบนี้ชาวบ้านก็เดินไม่ได้ลงไปเดินบนถนนก็กลัวรถชนบางคนถูกหมากัดอีก ก็น้องหมาน่ารัก
2: น้องหมาแล้วหมาก็ชอบไปอยู่หน้าเซเว่นซะด้วย
3: ก็คนใจดีให้อาหารเขาแล้วก็ทางร้านเขาก็เมตตาถูกไหมล่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าฝนตกเนี่ยก็จะมารวมตัวกันที่นี่เยอะเป็นพิเศษนะคะ

0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนซ่อมสร้างขาเข้ารังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีเป็นที่ดินเอกชนซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นป่ารกร้างมีแหล่งน้ำหมาบางตัววิ่งตัดหน้ารถบางทีคนขับเบรกหรือหักหลบกระทันหันเกิดอุบัติเหตุหรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีชาวบ้านเขาบอกว่าเคยถูกสุนัข กัดด้วยนะคะทีนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูนะเจอสุนัขจรจัดกว่า20ตัวอยู่แถวนี้จริงๆแล้วก็มีผู้เมตตาละค่ะเอาอาหารมาให้นะเพราะว่าเราก็เจอถาดใส่น้ำนี่ใส่อาหารให้เด็กๆนะก็มีกลุ่มคนรักสัตว์เอามาให้ทุกเย็นนะคะทีนี้หมาเขาก็มาอยู่ตรงนี้ไงมันมีของกินชาวบ้านก็บอกว่าก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยจัดระเบียบแก้ปัญหาให้ด้วยค่ะ
1: ก็อยากให้เขาไปอยู่ในที่มันดีสะอาดกว่านี้ครับตรงนี้มันสกปรกแล้วก็การไปอยู่ของเขาของน้องหมานี่ก็ไม่ค่อยดีหรอกเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยเขาไม่มีที่หลบเลยซึ่งแต่ก่อนเขาเคยหลบใต้หลังคาตรงนี้แต่ผมมาขายของแล้วเขาไม่มี
2: ตรงนั้นเหรอ
1: ใช่เขาไม่มีที่หลบเปียกยืนเปียกกันน่าสงสารครับ
0: มันก็สงสารอีกพอฝนตกอ่ะหมามันเปียก
3: มันก็ไม่มีที่อยู
0: ่มันก็ไม่มีที่อยู่
3: อ่ะทำหมันดีกว่าไว้คุณผู้ชมแล้วช่วยกันหน่อยนะครับเอาล่าสุดกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางพูนนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าปัญหาสุนัขจรดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนเพราะว่าน้ำมันท่วมหมาก็หนีน้ำขึ้นมาริมถนนก่อนหน้านี้ทางเทศบาลเคยประสานเจ้าของที่ดินจะลงพื้นที่มาฉีดวัคซีนทำหมันสุนัขเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์พร้อมกับเคยขอให้กลุ่มคนรักสัตว์ย้ายจุดให้อาหารเพื่อที่จะดูแลความสะอาดแต่ถูกกลุ่มคนรักสัตว์ร้องเรียนว่าเป็นการทรมานสัตว์ขณะที่เจ้าของที่ดินเคยถมพื้นที่และทำแผงกั้นไม่ให้สุนัขเข้าไปอาศัยแล้วแต่พอแผงกั้นมันชำรุดมันก็ยังเข้าไปได้ครับคุณผู้ชม
0: แล้วทีนี้หมานะมันเมื่อกี้มีเล่นกล้องด้วยนะ มีเป็นฝาแฝดกันด้วยนะเอามาเล่นกับนักข่าวคือบางตัวก็เชื่องอันนี้อย่างคู่เนี้ยฝาแฝดกันใช่ไหมคะ
3: ไม่มันเชื่อง
0: แต่ว่าทีเนี้ยบางคนเขาไม่ได้รักสัตว์หรือว่าบางคนเขากลัวอันนี้เราก็ต้องเข้าใจ
3: ด้วย
0: นะอะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแนวทางจากนี้เทศบาลจะประสานเจ้าของที่ดินกับกลุ่มคนรักสัตว์เนี่ยอาหารือร่วมกันเลยนะคะว่าเราจะเคลื่อนย้ายน้องหมาเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมได้ไหมลดผลกระทบป้องกันอันตรายกับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้นะคะเพราะว่าห่วงคนด้วยแล้วก็ห่วงหมาด้วยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยมันอันตรายด้วยกันทุกฝ่ายเลยเนี่ยค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครอยู่พระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะถ้าดูข่าวนี้ช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าสองตายายชีวิตลำบากมากๆป่วยติดเตียงทั้งคู่นะครับและไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ2คนเลยนะเนี่ยยายทวีนะครับหรือว่าคุณยายแมวอายุ74ปีกับคุณตาสุนทรนะครับสามีอายุ84ปีป่วยครับเป็นอัมพาตติดเตียงอาศัยอยู่ภายในห้องเช่าเล็กๆอยู่กันแค่2คนครับไม่สามารถประกอบอาชีพหรือว่าช่วยเหลือตนเองได้อย่างเต็มที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณตากับคุณยายทั้ง2คนนะครับคุณยายแมวเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นอัมพาตนอนติดเตียงมานาน10ปีคุณตาเป็นคนดูแลไม่เคยทิ้งเลยนะครับแม้ยายจะเดินไม่ได้คุณตาก็จะพาออกไปทำบุญไปหาอาหารหรือว่าออกไปเก็บขวดกับของเก่าเอามาขายกระทั่ง3ปีก่อนครับคุณตากำลังเก็บขวดข้างทางแต่ปรากฏคุณตาเกิดลื่นล้มลุกขึ้นไม่ได้ต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: แล้วดูเมื่อสักครู่คุณยายจะกินน้ำจะดูดน้ำยังลำบากเลยไงไม่มีคนป้อนแล้วนะคะทีนี้พอคุณตาทรุดใช่ไหมคะเดินไม่ได้ก็เท่ากับว่ากลายนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ข้างๆไปอีกคนนึงจากเดิมคุณยายอัมพาตอยู่แล้วกลายเป็นคุณตาก็ติดเตียงไปด้วยไม่มีใครดูแลเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีลูกหลานเลยนะคะรายได้หลักก็มาจากเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเงินสงเคราะห์จากเหล่ากาชาดอำเภอบางปะอินก็เดือนละ 2,000 บาทเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกของคุณลุงที่เคยไปรบสงครามเวียดนามเดือนละ 3,000 บาทก็เบิกเงินเองไม่ได้อีกนะคะทีนี้เจ้าของห้องเช่าอ่ะเขาก็ช่วยเต็มที่แหละนะก็คือลดค่าเช่าให้เหลือเดือนละ 1,500 บาทแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านมีอสม.ผลัดเปลี่ยนมาดูแลนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะแบบดูแลได้เต็มที
3: ่
0: ในบางวันเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่มาไม่ได้ก็ต้องจ้างคนดูแลเขาก็คิดวันละ200บาทเพื่อมาเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลความเป็นอยู่ของคุณตาคุณยายค่ะ
4: ทำอะไรไม่ได
5: ้ลำบากแค่ไหน
4: บากมากตายก็ไม่ตายสองคนทำอะไรไม่ได้ดีจะปาก ยายก็ดีสปากตาพูดก็ไม่ได้มียายคนเดียวอ่ะที่พูดได้แต่พูดนานๆก็เหนื่อยเนี่ยขอขอบคุณทุกๆคนนะคะ
3: น่าเห็นใจจังเลยอ่ะคุณผู้ชมครับลูกหลานก็ไม่มีแล้วก็ติดเตียงด้วยกันทั้งคู่นะครับในอำเภอบางปะอินบอกว่าทางอำเภอช่วยเหลือทั้งค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารยาและสิ่งของจำเป็นต่างๆตอนนี้ก็กำชับไปถึงผู้ใหญ่บ้านพี่ๆอสมและก็กิ่งกาชาติติดตามดูแลคุณตาคุณยายอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดเหลืออะไรนะครับโดยทางผู้ใหญ่บ้านก็คือนายนิเวศเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเกาะเกิดบอกนะครับว่าหากใครต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซส์ M ตอนนี้เขาต้องการผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซส์ M ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกแผ่นรองซับข้าวสารและอาหารแห้งใครมีคุณผู้ชมครับติดต่อได้นะไปติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านโดยตรงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีเบอร์ผู้ใหญ่บ้านให้คุณผู้ชมเดี๋ยวแคปหน้าจอนะนี่ฮะเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านนะ087-062-6301นะครับชื่อว่าผู้ใหญ่นิเวศนะครับติดต่อประสานงานเรื่องของการช่วยเหลือนะและก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการบริจาคเงินเนี่ยคุณผู้ชมตายายเดินทางไปได้ทั้งคู่แต่ว่ามีเงินจากกาชาดเดือนละ 2,000 บาทตัวเองก็จะเป็นคนประสานงานมอบให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะ
0: ค
3: ุณผู้ชมสงสารนะใครแคปหน้าจอช่วยเหลือได้ช่วยเหลือนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์และพบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้เราช่วยนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันเดี๋ยววันช่วยได้จะลงไปช่วยคุณนะครับ
0: ช่วยเหลือกันด้วยแล้วก็ตอนนี้สังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะคะนี้รัฐบาลจะต้องวางระบบโครงสร้างการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุกันให้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นนาทีระทึกเลยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยรับแจ้งจากญาติของผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวถูกหลอกไปทำงานและลวงไปข่มขืนล่ามโซ่ขังอยู่เพื่อเรียกค่าไถ่นะคะสุดท้ายสามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ค่ะ
2: เจอตัวผู้หญิง
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือตรวจค้นบ้านที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังรับแจ้งมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้หญิง3คนข่มขืนและกันโชคทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ตกใจเลยเพราะว่าเหยื่อเนี่ยเป็นหญิงชาวจีน3คนนี้ถูกล่ามนะคะอยู่ในห้องแล้วก็บางคนเนี่ยคือถูกล่ามโซ่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยร้องไห้ตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ก็จับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะเป็นชายชาวจีน4คนโดยทั้งหมดมีพฤติกรรมจะหลบหนีนะคะแล้วก็มีการยึดของกลางโซ่ที่ใช้ล่ามแล้วก็ยาเสพติดเอาไว้ได้จำนวนหนึ่งด้วยค่ะ
3: ครับสอบปากคำผู้ก่อเหตุบอกว่าวางแผนติดต่อผู้เสียหายทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้มาเอนเตอร์เทนนะครับก่อนจะทำการกักขังและข่มขืนกระทำชำเรามีการเรียกค่าถ่ายหวังนำเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นร่วมกันกันโชคทรัพย์ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังและมีความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศต้นทางนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตสลับอารมณ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังเจอปัญหาเวลาซักเสื้อผ้าแต่ซักยังไงก็ยังมีคราบติดแน่นโดยเฉพาะคราบอาหารคราบโคลนหรือคราบเหงื่อที่จัดการได้ยากวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันค่ะล่าสุดแบรนด์ Extra นะคะหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าจากเอนไซม์ธรรมชาติสูตรผงไปเมื่อปีที่แล้วได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็น Extra สูตรน้ำค่ะชูจุดเด่นด้วยมัลติเอนไซม์ธรรมชาติสูตรจากญี่ปุ่นที่มาในรูปแบบน้ำยาใสช่วยสลายคราบหนักได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคราบกาแฟคราบซอสมะเขือเทศคราบแกงเขียวหวานให้จัดการได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะช่วยให้งานซักง่ายขึ้นแล้วยังมาพร้อมแนวคิดเซฟงานซักรักโลกง่ายๆด้วยน้ำยาใสที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณผู้ชมท่านไหนกำลังมองหาตัวช่วยจัดการคราบหนักสามารถหาซื้อ Extra สูตรน้ำมาทดลองใช้กันได้นะคะจำหน่ายแล้ววันนี้ค่ะที่แมคโคร Lotus และ 7-Eleven ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้นะเรานำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับประมาณสัก7ครัวเรือนนะเขาถูกไล่ที่ใช่ไหมครับแล้วก็หลายหน่วยงานพยายามจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาหาที่แล้วก็หาบ้านให้นะครับนำเสนอข่าวไปวันนี้มีหลายหน่วยงานลงไปช่วยเหลือครับหลายหน่วยงานพยายามจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับหาทางเกาะกับชาวบ้านทั้ง7ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีหลังเจอคำสั่งศาลให้รื้อถอนบ้านออกจากที่ชลประทานมีการคุยกันหลายรอบนะครับแต่ข้อพิพาทก็ยังยืดเยื้อเพราะหลายครอบครัวฐานะยากจนและก็มีผู้พิการ ไม่มีเงินที่จะย้ายบ้านนะครับวันนี้ฝ่ายปกครองพร้อมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านทั้ง7ครอบครัวเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นตอนนี้มอบเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินครัวเรือนละ 3,000 บาทส่วนหากจำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่ทางพม.เนี่ยเตรียมงบช่วยเหลือค่าที่พักชั่วคราวครอบครัวละ 3,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนระหว่างที่กำลังหาที่อยู่ใหม่นะครับสำหรับทางออกระยะยาวก็มีการหารือกันไว้2แนวทางประสานพื้นที่ของท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างบ้านตามโครงการบ้านมั่นคงและอีกแนวทางนึงก็คือประสานกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานพิจารณาเรื่องของการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์เพื่อเปิดทางให้ประชาชนเช่าพื้นที่อยู่อาศัยตามระเบียบหากสามารถดำเนินการได้นะครับ
6: ที่ประชาชนอาศัยอยู่ก็อาศัยอยู่มานานแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็เป็นดินในส่วนที่เหลือของกรมชลประทานนอกเขตชลประทานนอกเขตคันคลองชลประทานถ้ามีความจำเป็นก็มีความเป็นไปได้ก็จะประสานทางกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเนี่ยขอให้ส่งคืนพื้นที่แปลงดังกล่าวไปยังกรมธนารักษ์เพื่อให้ธนารักษ์มาจัดประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางนะก็จะหาหรือผู้เกี่ยวข้อง
3: เอาชาวบ้านบอกอย่างนี้ครับยืนยันไม่ได้ต้องการมีปัญหากับวัดนะเพียงต้องการที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองหลังบางครอบครัวอยู่ในพื้นที่นี้มานาน 30-40 ปีแล้วนะครับ
7: ยายก็ไม่อยากให้เขามีปัญหากันเพราะยายก็ให้ทำไปตามกฎหมายก็แล้วกันยายก็ไม่รู้หรอกกฎหมายว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนด้วยตรงนี้นะก็มีปัญหาอยู่อย่างน้ำท่วมถ้ายายไม่มีเงินเลยยายก็ต้องปลูกเวลาน้ำมายายก็น้ำต้องท่วมบ้านต้องปลูกให้สูง
3: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บอกนะครับว่าหากสุดท้ายชาวบ้านทั้ง7ครอบครัวต้องย้ายออกก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพวกค่ารื้อถอนครัวเรือนละประมาณ 10,000 บาทเตรียมจัดกิจกรรมระดมทุนเพิ่มเติมนะครับบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่างที่จะไปหาที่อยู่ใหม่นะครับทุกฝ่ายตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือต้องการจะหาทางออกร่วมกันประเด็นสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้การบังคับใช้การบังคับคดีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ทำให้ชาวบ้าน7ครัวเรือนเนี่ยเขามีที่อยู่ด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและแน่นอนค่ำนี้เชื่อว่าหลายคนกำลังรอชมกันอยู่นะคะกับละครใหม่ของช่องวันนักตบวัดโคกปังนะคะที่เข้มข้นสนุกมากๆนะหลายคนติดหนักเลยค่ะเมื่อวานนี้ยังได้เห็นคิวบู๊ของน้องอินเตอร์กับน้องมากิต่อสู้กับเต้ณภัทรพลในฉากที่แก้วตากับขิงต้องช่วยกันต่อสู้ขัดขวางไม่ให้กอนเผาทำลายเสื้อหมักโคลนที่ทางวัดเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าซึ่งการสู้กันครั้งนี้นะคะมีการนำเอาท่าของวอลเลย์บอลมาผสมผสานกับท่าแอคชั่นได้อย่างลงตัวเลยค่ะ
8: ใช่ค่ะมันจะมีพวกแบบตกแบบไปตกมาแบบว่าในเรื่องก็คือเราเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะก็จะมีการใช้ท่าบู๊ที่เป็นการตกซะส่วนใหญ่เพราะว่าแบบพลังแขนพลังมือเราดีมากตอนแสดงกับพี่เขาก็คือพี่เขาช่วยเราสุดๆเลยแล้วก็พี่เขาก็บอกเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเอาเต็มที่เลยพี่เต้เขาแบบบู๊เยอะเนาะผ่านการบู๊มาหลายรูปแบบแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็คอยแนะนำพวกเราสองคนว่าเอ้ยทำไงให้ท่ามันสวยอะไรเงี้ย
0: ก็ยอมรับลูกๆเก่งท่าสวยจริงๆแต่มันจะได้ผลไหมล่ะลูกต้องมาลุ้นกันนะคะว่าตกลงแล้วทางวัดจะผลิตเสื้อหมักโคลนส่งลูกค้าทันตามนัดแทนที่เสื้อจะถูกเผาทำลายได้หรือเปล่าเพราะถ้าส่งไม่ทันจะเสียค่าปรับถึง 600,000 เลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามละครใหม่นักตบวัดโคกปังกันได้คืนนี้หนึ่งทุ่มตรงดูทีวีทางช่องวัน31ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวค่ะ
3: คุณผู้ชมไปดูความเดือดร้อนนะเป็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถสองแถวและวินมอเตอร์ไซค์ตลาดริมเมยจังหวัดตากนะครับรถจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาไม่ได้เข้ามาเที่ยวนะแต่เข้ามารับผู้โดยสารนะครับบรรดาผู้ประกอบการรถสองแถวกับวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ตลาดริมเมยนะครับพื้นที่จังหวัดตากบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่ารถจากฝั่งเมียนมาบางคันไม่ได้เข้ามาเที่ยวนะครับแต่มาจอดรถบริเวณหน้าด่านพรมแดนและแนวสะพานมิตรภาพก่อนออกไปรับผู้โดยสารตามตลาดนัดและก็ชุมชนต่างๆในพื้นที่แม่สอดรวมถึงพื้นที่แม่ระมาดและก็พบพระทำให้รถโดยสารที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งตามเส้นทางที่กำหนดต้องสูญเสียผู้โดยสารและก็รายได้ส่งผลทำให้จากเดิมเนี่ยเขาบอกเลยนะครับมีรถบริการ46คันสามารถวิ่งรับผู้โดยสาร 2-3 เที่ยวแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่15คันแล้วก็รายได้ลดลงอย่างมากเลยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วสำหรับการโหวตและเราจะได้ทราบผลกันแล้วว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยจากประเทศไทยของเราจะคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลได้หรือเปล่าหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเรา
3: แสดงพลังสุดยอดจริงๆมาในชุดสีเพลิงแดงคร
0: ับไปดูน้องเนเน่ระเบิดพลังร็อกกันเลยค่ะ

0: จะไม่ขนลุกได้ยังไงนะคะน้องมากับเพลงระดับตำนานนะคะ Seven Nation Army ของ The White Stripes นะคะก็จัดเต็มแล้วก็เรียกว่าแฟนๆประทับใจกันมากแล้วพี่น้องคนไทยที่อเมริกาไปส่งแรงใจเชียร์กันถึงในฮอลเยอะมากพวกเราอยู่ทางนี้ก็ชมสดแล้วก็เชียร์น้องเนเน่แล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีข่าวดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเห็นชุดน้องเนเน่ไหมครับน้องเนเน่เนี่ยมาในชุดสีแดงแรงบันดาลใจของคุณแม่นะครับแล้วชุดผ้าสังเกตไหมครับนี่คือผ้าใหม
0: ่สอดแทรกความเป็นไทย
1: และสวยงามมากอ่ะหลายคนบอกนะคร
0: ับ ก็กระแสดีมากๆเลยด้วยนะคะยอดวิวคลิปน้องในเพจ AGT ตอนนี้หลายล้านแล้วนะเราส่งกำลังใจและวันพรุ่งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะพวกเราภูมิใจในตัวน้องเนเน่ค่ะ
1: ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้เราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
3: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งก็ได้ดวลกับน้องพอสเด็กหนุ่มที่จิ๋วแต่แจ๋วและสุดท้ายด้วยเสียงหวานๆของเธอก็คว้าใจคณะกรรมการจนอยู่หมัดกลายเป็นแชมป์23สมัยได้สำเร็จพร้อมกับหมุนวงล้อเงินทุนสะสมค่าซ่อมบ้านไปได้ถึง 525,000 บาท
1: พบกับเกษตรกรที่ขอเอาเสียงมาแลกทุนช่วยลูกชายของเพื่อนที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า30ปี
2: ผมก็ทุกข์ติดพ่อเด็กพิการนี่ก็โตมาด้วยกันช่วยเหลือกันมาตลอดเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยเราไปอยู่ข้างบ้านก็เห็นต้นไม้อย่างเงี้ยคนดูตรงนั้นไม่ได้สงสารนะพูดง่ายๆเลยเราถึงเราไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตั้งใจคิดว่าอยากจะช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ที่เรามีโอกาสมีตรงนี
3: ้ภาพรวมๆแล้วผมมองว่าพี่ไหลเป็นคนหัวใจหล
1: ่
3: อหัวใจที่มีไว้เพื่อคนอื่นด้วยนอกจากดูแลตัวเองเท่านั้นก็น่าชื่นชมนะครับ
1: สวัสดีครับผมแบงค์พงศ์ชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆคุณมาแลกไปตำแหน่งช้างไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเฟรมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่ดุ้ยสุจิราและครูสลาคุณอาวุธครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เช่นเคยมาดูกันก่อนว่าวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาลุ้นโชคนำกันเด้อกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แม่แล้ววันพุธแบบนี้ฮะเป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคอีสานเด้อถึงที่เป็นครับถ้าเกิดพลาดการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแบบทุกวันแบบนี้สามารถเช็คย้อนหลังที่ไหนครับ
5: ค่ะลูกค้าสามารถเช็คย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook กะทิอร่อยดีนะคะหรือว่าที่ LINE @กะทิอร่อยดีก็ได้ค่ะแต่ยังไงก็ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดแบบรายวันแบบนี้นะคะยังไงมาลุ้นโชคด้วยกันนะคะ
1: แล้ววันนี้โชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคอีสานเด้อแจกจังสิสู่มือสู่วันเด้อเอาละเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคอีสานพ่อค้าแม่ขายใครใช้กะทิเยอะแนะนำซื้อยกลังไปเลยเพิ่มสิทธิ์จากคูปองให้คุณได้อีกนะฮะและนี่คือ2ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคอีสานนำเด้อวันพรุ่งนี้มาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคเหนือกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
6: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
7: ลองชิมดูครับ
8: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
9: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ผมเลิฟเลย
10: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
11: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
12: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
11: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวก คในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
12: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
11: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
12: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
11: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
12: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
11: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
14: ่หมูเฮา
15: สู้เด้อ
13: ภาคใหม
16: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
17: 7ล้านบาทครับ
13: ฮะภารกิจครั้งใหม
18: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
14: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
13: ความสนุกครั้งใหม
19: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
13: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
20: ที่เดียว
13: นักตบวัดข้อบาง
20: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา 1 ทุ่มตรง
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาท
20: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
13: โทรออก
21: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
22: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
23: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
24: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
21: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: อุ้ยขี้นก
26: เฮ้ยคุณตัวเนี้ยใช่อ่ะ
27: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
28: ขอโทษครับ
29: ไม่เป็นไรค่ะ
27: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลย

0: ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
2: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
3: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักกี้เฟลม
5: ดวลเพลงชิงทุนวันนี้พบกับสาวหมอลำอำนาจเจริญคนนี้หนิงหนิงคำพนางครับมากับเพลงใหม่ของเธอทิมกันเวอร์ชั่นใหม่ครับ

0: โอ้มากับเพลงใหม่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีมกันเวอร์ชั่นใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: ทิ้งกันแนวใหม่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะปกติแล้วก็คนที่ทิ้งกันก็จะแบบทิ้งกันไปเลยแล้วก็ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน
0: ทิ้งกันแล้วก็ออกจากชีวิตกันไปเลย
1: ใช่
0: งี้ก็สบายใจชีวิตใครชีวิตมัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เวอร์ชั่นใหม่เป็นไง
1: ตัวอยู่ด้วยกันแต่ว่าใจไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: เบื้องพื้นที่มากเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่หลายคนอาจจะเคยผ่านมาอยากเรียงร้อยมาเป็นเพลง
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้ถ่ายทอดเพลงนี
1: ้ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็คือตั้งแต่ปล่อยเพลงก็ได้เข้าไปอ่านในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะก็ได้รับรู้ว่าคือมันมีหลายคนหลายคู่มากๆเลยที่เป็นเหมือนกับบทเพลงนี้นะคะคือมีชีวิตจริงมีชีวิตความรักแบบเพลงนี้จริงๆ
0: ใช่ค่ะหลายคนนะพอเจอความสัมพันธ์ที่มาถึงทางตันเลือกที่จะอยู่ไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากประกาศตัวเป็นตัวร้าย
2: อ
0: ุ๊ยนั่นมันคือความเอาเปรียบกันมันคือความไม่เห็นใจกันถ้ารักกันก็ปล่อยกันไปเถอะถ้าเชิญฝากเพลงใหม่หน่อยจ้า
1: ค่ะสำหรับหนิงๆคำพนางนะคะฝากด้วยนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะซื้อเพลงว่าทิมกันเวอร์ชันใหม่ค่ะแล้วก็ผู้ใดที่ยังบ่ได้เข้าไปเล่นแผ่นเสียงนะคะผู้ใดที่ยังบ่ได้เข้าไปเบิ่ง MV ก็ไปชมได้เลยนะคะทางช่องหนิงๆคำพนางซองเดอะออฟฟิเชียลค่ะ
0: จ้าวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ประจำที่เดินไปเองเลยค่ะ
1: ขอบค
0: ุณค่ะ
3: อาชีพปัจจุบันก็ทำนาปังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนาที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณ50ไร่ครับทำนานี้ถึงมีรายได้น้อยเราก็สบายใจมีความสุขคือเราไม่ได้อยู่ใต้บังคับใครอยู่ท้องนาสิ่งที่เราทำไว้ได้อย่างใจเราก็ภูมิใจคือนี่คืออาชีพทำนาคือเราก็ต้องมุ่งสิ่งที่เราทำไว้หวังสิ่งที่เราตั้งใจ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
6: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
14: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
15: คิวพูดคิวพูดมาก
16: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
17: สนุกมาก
18: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
14: วันนี้ในโรงภาพยนตร
19: ์ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: บาลคุณ
1: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะ
4: เทวดามาแล้ว
1: อย่าลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
5: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักนั่นรู้ไหมแม่โสดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ

0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
3: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ้นอธิวัตรเผยที่มากำนันแมนตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในนักตบวัดโคกปังทำไมถึงชอบโชว์ออฟห้อยพระเครื่องเป็นแผงตลอดเวลาในละครก็ด้วยเหตุผลนี้ล่ะค่ะ
1: อันนี้เป็นสไตล์ของกำนันแมนรับเช่าพระรับเช่าพระอยู่ด้วยนะครับก็จะต้องมีพระเด็ดๆห้อยโชว์ลูกค้าหน่อย
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังโชว์ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุด
7: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับสาวน้อยร้อยเอ็ดเสียงหวานอย่างน้ำพึ่งแชมป์23สมัยที่พร้อมทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่เธอรักวันนี้เธอต้องมาเจอกับผู้ท้าดวลรุ่นเก่าจากสุพรรณบุรีจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับ
8: แชมป์วันนี้ฮะแชมป์23สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 525,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีค่ะมาตามที่เลยแม่หลังจากได้แชมป์20สมัยไปแล้วเริ่มมักน้อยนะ ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปอ้าวตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
9: ตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงค่ะ
8: โอเคโอเค
9: แต่ว่าก็ยังสู้เต็มที
8: ่แต่มันต้องถึงเวลาสู้มันก็ต้องสู้เต็มที่ใช่ไหมดีแล้วสำหรับการคลายกังวลวันนี้ลุยกันต่อพบกับเกษตรกรนาปลังฮะที่ขอเอาเสียงมาแลกทุนช่วยลูกชายของเพื่อนรักที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า30ปีพี่ไลจากสุพรรณบุรีเจ้พี่ไลสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ
10: ครับผมวิไลคงยอดดีอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
8: อ๋อปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับผม
10: ทำนา
8: ทำนา
10: ครับ
8: อ๋อทำมากี่ปีแล้วครับพี
10: ่โอ้ทำมาตั้งเล็กจนโต
8: ตั้งแต่เด็กจนโตแสดงว่าเป็นนาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่
10: ครั้งไหนจำไม่ได้
8: ครั้งไหนจำไม่ได้เลยมันปีลึกมากเลย
10: ใช่
8: เออเรื่องราวของพี่ไลครับ
10: อาชีพปัจจุบันก็ทำนาปังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนาที่ทำอยู่ตอนนี้ก็มีประมาณ50ไร่ครับนาผมเองก็มีประมาณ20ไร่เช่าเขาประมาณ30ไร่ค่าเช่าก็ไร่ละพันส่วนคนทำก็สองคนกับแฟนทำกันสองคนลูกก็เรียนหนังสือนาปัง1ปีก็ทำได้ประมาณ2ครั้งเพราะว่ามันก็ปลายปีมันเป็นหน้าฝนมันทำไม่ได้รายได้ก็มันก็ไม่ค่อยดีเพราะค่ามันถูกอ่ะไม่ค่อยคุ้มทำนามันต้องใช้ทุนครับมันทำแรงอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคือเครื่องมือเราไม่มีทำไงอย่างเกี่ยวข้าวเนี่ยเราสมัยนี้มันเกี่ยวมือไม่ได้แล้วมันต้องใช้เครื่องจักรยังไงต้องใช้รถเกี่ยวไล่ตัวนี้เฉพาะเกี่ยวก็500บาทแล้วค่าเข็นนี่ไล่ละ100บาท600บาทแล้วค่าใช้จ่ายชาวนามันลงทุนสูงเพราะว่าค่าเกี่ยวก็แพงค่าปั่นค่าปุ๋ยค่ายาอะไรมันแพงไปหมดนะแต่ว่าข้าวเราขายไม่ค่อยได้ราคาคือทุนตรงนี้มันก็เป็นวัฏจักรคือเราทำประมาณ50ไร่นี่ก็พอมีกำไรแล้วถ้าเอาไปลงทุนรุ่นใหม่อีกมันก็พอมีหมุนเวียนแต่ว่ามันไม่เหลือใช้รายได้ที่ได้จากการทำนานี่ก็ต้องมาลงทุนรุ่นหน้าอีกถ้าเกิดเราไม่ทำเลยถึงกำไรน้อยมันก็ไม่มีกินคือทำนานี่ยังน้อยก็มีข้าวกินทำนานี่ถึงมีรายได้น้อยเราก็สบายใจมีความสุขคือเราไม่ได้อยู่ใต้บังคับใครอยู่ท้องนาทำนาอาชีพนี้คือเราไม่ต้องไปวุ่นวายใครเพื่อง่ายสิ่งที่เราทำไว้ได้จังใจเราก็ภูมิใจคือนี่คืออาชีพทำนาคือเราก็ต้องมุ่งสิ่งที่เราทำไว้หวังสิ่งที่เราตั้งใจครอบครัวผมก็มี3คนนะก็มีผมคนภรรยาคนนึงแล้วก็ลูกสาว กำลังจะขึ้นม .6 ครับตอนนี้ทำนาครับมีนิสิตอยู่บ้างแต่เราก็ค่อยๆผ่อนไปแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยเราคิดว่าพอถึงเวลามันก็ต้องหมดเราทำไม่หยุดที่มาร่วมรายการดนเพลงชิงทุนนี่ก็คือต้องการทุนเอาไปช่วยลูกชายเพื่อนเป็นโปลิโอติดเตียงมาตั้ง30กว่าปีมาแล้วนอนป้อนข้าวป้อนน้ำมาตั้ง30ปีผมก็ทุกข์กิจพ่อเด็กพิการนี่ก็โตมาด้วยกันช่วยเหลือกันมาตลอดเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยเมื่อเขามีลูกออกมาพิการนี้เราก็อยู่ข้างบ้านก็เห็นกันมาอย่างเงี้ยคนดูตรงนั้นไม่ได้ก็อยากจะได้ทุนตรงนี้เอาไปช่วยเหลือเด็กพิการสงสารนะพูดง่ายเลยเราถึงเราไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตั้งใจคิดว่าอยากจะช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้ที่เรามีโอกาสนี่ตรงนี้ทุกครั้งที่ผมเข้าไปเยี่ยมลูกชายก็เห็นโอ้ที่นอนหมอนมุ้งเก่าแล้วก็สิ่งที่ว่าจะใช้ไม่ค่อยมีคนมันไม่มีรายได้แม่เด็กพิการแล้วก็ต้องไปรับจ้างก็ต้องทิ้งเอาไว้ดูลูกคนนึงเพราะไปทั้งคู่ไม่ได้ถ้าผมมีโอกาสที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ผมก็อยากจะช่วยให้เต็มที่ครับตรงนี้ขอให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ
4: คนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกต่ำ
11: นั่นไรไม่ธรรมดาเลยครับร้องได้เป็นธรรมชาติแล้วก็ร้องได้อย่างมีความสุขผมชอบเป็นการส่วนตัว
12: ทั่วงานก็บ่เห็นน้องทำใจเย็นเย็นก็ยังบ่เห็นนะ
13: เรื่องสอบผ่านสอบผ่านดีแล้วนะลูกแต่ผ่านในทรงไหนเท่านั้นเองครูเคยท้วงติงไว้ว่าทุกครั้งที่หนูร้องหมอลำมันจะเป็นเหมือนนักร้องมาร้องหมอลำจะไม่เหมือนหมอลำลำเองซึ่งอาการนี้ยังเป็นอยู
8: ่เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
14: ใหม่รถคูปคูโบต้า KX033-4S เร็วทุกมิติพร้อมปรับฟังก์ชันให้คุณทำงานได้สบายขึ้นและอุ่นใจด้วยบริการเพื่อให้คุณยืนหนึ่งในงานขุดรถคูปคูโบต้ายอดขายอันดับหนึ่ง
15: แบ็คแบ็คเหรอ
16: แม่มีแบคทีเรีย
17: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9%

0: เซนสะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
1: อร่อยดีดีดีดีสถีนาใหม่เซทีนา
2: ผูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
3: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
4: ่เบคกิ้งโซดา
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
6: หมดแก้วหมดค่ะ
5: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: เฮนรี่ first date จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวบูดคิวบูดมาก
9: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
10: สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำ5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์ลงเลยวันนี้
13: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
17: ยังเบื่อง
18: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
19: ่ฟันผุเยอะเลย
20: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
21: บีบนิดเดียว
22: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
23: ต้องบีบเต็มแปลง
24: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าไม่พอเกิน
25: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
26: หนึบแดงนัวแดง
27: แดงมันเด็ดทุกคน
25: ยำยำสุดเด็ดลองเลย

0: พอเถอะเพื่อน
1: โหลดแอปแป๊บเดียว
0: เงินไม่พอบอก promise
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะวะ
5: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
11: นางเจนนี่เนี่ยเห็นมันสดใสแบบเนี้ยแต่เวลามันมีปัญหามันดิ่งมากเลยนะครับ
12: คุณเจนนี่คุณเจนนี่
13: คุณเจนนี
14: ่ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
2: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของพี่ไลเกษตรกรนาปรังที่ขอเอาเสียงมาแลกทุนช่วยเหลือลูกชายของเพื่อนรักที่ป่วยติดเตียงมานานกว่า30ปีวันนี้เขาจะคว้าทุนได้หรือไม่มาส่งแรง

0: เชียร์ไปพร้อมกันเลยครับ
1: เชิญครับเชิญพี่ไรเล่าเรื่องพี่ให้ฟังหน่อยตอนเด็กๆก็ทำไร่ทำนาถูกต้องไหม
0: ใช่
1: มีช่วงหนึ่งเข้ามากรุงเทพ
0: ใช่อ
1: ายุเท่าไหร่ละตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็ประมาณ22 19อะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณ19ถึง22นั่นแหละ
0: ครับ
1: เออ
0: มาก็ทำหลายอาชีพฮะ
1: ทำอะไรบ้างล่ะ
0: ก็มาทีแรกก็มาเป็นกระเป๋ารถเมล์ใส่116
1: 116
0: แล้วก็อยู่มาก็มาขายโรตี
1: ขายโรตี
0: เฮ้ยปิ๊บ2ลูก
1: อ๋อเป็นโรตีนี่มั้ยโรตีกดล่ะ
0: โรตีกด5บาทอะไร
1: ไอ้โรตีกด5บาทไอ้ที่มีหมุนๆด้วยมั้ย
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามันหยุดตึก
0: ใช่ใช่ไอตัวหลอกเด็กเนี่ย
1: ก็สนุกสนานเลยว่าเล่นกับเด็กไป
0: ใช่พอจบตรงนั้นก็ขายโรตีเสร็จก็มาทำงานอยู่สวนหลวงร .9
1: ก็สวนหลวงร .9 พี่ดูแลสวนหลวงร .9 อยู่นานแค่ไหน
0: ก็ประมาณ4ปีกว่าเกือบ5ปี
1: แล้วออกจากสวนหลวงร .9 ไปทำอะไรต่อพี่
0: ก็ไปเรือสินค้าต่างประเทศนะ
1: เรือสินค้าต่างประเทศ
0: บริษัทพูนสวัสดิ
1: ์อ้อแล้วทำไมเลิกทำงานเรือไป
0: อยู่ไม่ได้ขามชา
1: หรอ
0: เพราะเราไม่ได้เหยียบดินเลย
1: อ๋อเราไม่ได้เหยียบดินเลยร่างกายเราไม่ได้สัมผัสกับดินเลยขามันชา
0: ขามันชาก็ไปฉีดยาที่บน
1: ชายังไงชาแค่ไหน
0: ตรงหัวเข่าม
1: ันเดินได้ไหม
0: ได้แบบเราเดินโดนบันไดเหล็กไงมันไม่รู้เจ็บเราก็เลยไม่อยู่แล้ว
1: เดินเตะบันไดเหล็กไงนะ
0: ไม่เจ็บหัวเข่า
1: ไม่เจ็บ
0: ครับคือไม่ได้เจ็บมันไม่ใช่ธรรมชาติ
1: มันผิดธรรมชาติ
0: ผิดปกติอะไรอย่าง
1: เลิกทำ
0: ชาก็เลยหยุดตรงนั้นไปหยุดตรงนั้นก็กลับไปอยู่บ้านก็มาเป็นนักการเมืองอยู่
1: การเมืองท้องถิ่นอยู่สมัยนึง
0: 4 ปี
1: กลับมาคราวนี้ก็เริ่มกลับมาทำนา
0: ก็ยังทำนาอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนักการเมืองด้วยแล้วก็จนมามีแฟนอายุ38
1: ระหว่างนั้นก็ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งข้างบ้าน
0: ใช่
1: ลูกเพื่อนเราคนนี้
0: ก็เลื่อยมาแหละตั้งแต่เล็กจนโตก็บ้านมันอยู่ไม่ไกลกันเราไปไหนมาเจอก็เห็น
1: เขาเติบโตมาเห็นเขาครอบครัวนี้เขาดูแลลูกอะไรที่ทำให้เห็นอกเห็นใจครอบครัวนี
0: ้มันเป็นฟาร์มยังไงอะไอ้เราก็ไม่อยากจะหายใจทิ้งไปเปล่าๆที่มองเห็นน่ะก็คืออยากจะสร้างตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์คือเราก็ไม่ได้มีแรงอะไรมากมายที่ว่าจะช่วยเหมือนคนอื่นเข้าอย่างเงี้ย
1: เราก็ร้องเพลงได้เราก็มา
0: ใช่ก็คือว่าเอาตรงนี้มาช่วยยังมีประโยชน์ว่าดีกว่าเราหายใจทิ้งไปเฉย
1: ๆ
0: นึกแบบนั้น
1: ก็คิดแบบนั้น
0: ใช่
1: กำไรไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงิน
0: ใช่
1: กำไรคือความสุข
0: ใช่
1: ของตัวเรา
0: ใช
1: ่ของคนรอบข้าง
0: ใช่ทำไปแล้วคนไม่เดือดร้อนแล้วมีความสุขกับชีวิตเรากับคนอื่นคือตรงนี้ที่ผมมองแล้วก็กระทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่เดี๋ยวนี้การดำรงชีวิตครับ
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้หลานชายคนนี้ขาดอะไรบ้างครับ
0: มันขาดหลายอย่าง
1: มุ้งมั้ง
0: ก็มุ้งแพมเพิร์สที่นอนแล้วก็พวกจานชามอะไรกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่สำคัญคือเงินเนี่ยสำคัญเลยพูดง่ายๆมันแปลเป็นอย่างอื่นได้หลายอย่างคือยาของซื้อไปบางทีมันไม่ตรงกับเจตนากับคนที่ใช้
1: อ
0: ่ะเนี่ยตรงเนี้ยก็คือผมอยากจะให้ตรงกับที่เจตนากับคนที่จะต้องการใช้จะมีประโยชน์นะตรงนั้น
1: ถ้าดีมากเลยถ้าเกิดพี่ไลได้เงินสักก้อนแล้วไปให้ครอบครัวเขา
0: ใช่
1: แล้วก็ให้เขาเอาไปบริหารกันเองว่าหลานคนนี้อยากจะได้อะไรบ้าง
0: ใช่ใช่
1: เฮ้ยมันเลือกเจอคนที่หายากนะคนที่เห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นเรื่องของเราด้วยคนที่อยากให้ทุกข์นั้นคลายไปพี่ไรไม่ต้องทำอะไรก็ได้ครับกับสถานการณ์นี้แต่ด้วยหัวใจอบอุ่นและนุ่มนวลของพี่ไรด้วยความแข็งแกร่งที่เขาเจอชีวิตมาเขาเลือกที่จะทำสิ่งนี้ปรบมือให้พี่ไรฮะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่ไรครับเป็นไงครับน้องหนิงๆเรื่องราวของพี่ไรครับ
2: ค่ะสำหรับหนูนะคะพี่ไรเป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักมากๆแล้วก็มีหัวใจที่แบบยิ่งใหญ่นะคะที่อยากจะทำเพื่อคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่แบบคนในครอบครัวหรือว่าเป็นสายเลือดนะคะก็ชื่นชมพี่ไรตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ไรสำหรับวันนี้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับพร้อมสู้ไหม
0: พร้อมครับ
1: 1บทเพลงเพื่อขย่าพลังแชมป์นั่นก็คือเพลง
0: กระป๋าแบนแฟนทิ้ง
1: ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: อะไรครับผมเป็นไงบ้างครับหนิงหนิง
2: ฟังเสียงพี่ไรแล้วฟังสบายไปเลยค่ะก็ละมุนสบายฟังแล้วไม่เครียดค่ะวันนี้ก็เป็นกำลังใจพี่ไรค่ะ
1: ขอบคุณครับอย่างนี้พี่พีครับ
3: การร้องเพลงผมชอบเป็นการส่วนตัว
1: เ
3: พราะในไรร้องได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ร้องได้อย่างมีความสุขแล้วก็เสียงร้องก็เหมือนเสียงพูดไม่หนักไม่เบาพอดีแล้วไรไม่ธรรมดานะครับผมอยากให้ฝึกเพิ่มเติมจะได้มีพลังเสียงมากกว่านี้แล้วก็ถ้าในแง่ของการแข่งขันมันน่าจะมีเรื่องของลูกคอหรือพวกเทคนิคลูกเอื้อนเงี้ยมาผสมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับแชมป์ที่เขาเก่งขาดอยู่นะครับก็เอาใจช่วยครับรอฟังผลครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
1: พี่นุ้ยค่ะ
5: พี่ไรเองวันนี้กับเสียงร้องเนี่ยนุ้ยชอบมากเลยขึ้นมาเนี่ยรู้แบบหูนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่พี่ไรนี่ถ้าไม่ได้ไปผชนอาชีพอื่นๆนี่น่าจะได้ออกแผ่นเสียงกับเขาเออเสียงพี่พุ่งเสียงพี่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วหนูรู้เคล็ดลับแล้วว่าทำไมข้าวพี่งาม
1: ทำไม
5: พี่น่าจะร้องเพลงให้ข้าวพี่ฟัง
1: เคยไหมเคยไหม
6: ครับร้องทีไรพ่อทุกทีครับ
5: ไม่ได้อวดไม่ได้อวดมันเรื่องจริงเอาวันนี้เป็นกำลังใจให้พี่ไรนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
1: เป็นไงครับคุณสลาครับ
7: ภาพรวมๆแล้วผมมองว่าพี่ไรเป็นคนหัวใจหล
1: ่อ
7: หัวใจที่มีไว้เพื่อคนอื่นด้วยนอกจากดูแลตัวเองเท่านั้นก็น่าชื่นชมนะครับส่วนการร้องเพลงนี่แหละยี่ห้อของคนสุพรรณสุพรรณกับลูกทุ่งนี่เขาต้องมาด้วยกันและเก่งมากก็คือหัวใจดนตรีขึ้นมาขาขยับ ไม่เคยเห็นลีลาแบบนี้มาก่อนแสดงว่าต่อมตื่นเต้นไม่มีโดยภาพรวมคืออยากร้องแบบไหนก็สามารถทำได้ดังใจคือสิ่งที่ทำได้ดีในวันนี้ส่วนจุดอ่อนคือ1มันได้ยินชัดเฉพาะหัวท่อนหลังจากนั้นคือมันจะเบานะครับอันที่2ก็คือการตักถึงตัวโน้ตเนี่ยไม่ค่อยถึงหลายจุดโดยเฉพาะบรรทัดที่3ของแต่ละท่อนมันจะมีลูกแปลงๆประมาณนี้ครับเกี่ยว

0: ตัวโน้ตส่วนอื่นๆก็ถือว่าทำได้ดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เจอเลยครับ
3: ถึงคราวโต้กลับของแชมป์สาวจากร้อยเอ็ดอย่างน้ำผึ้งกันบ้างวันนี้เธอจะรักษาแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนนำไปซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวได้อย่างที่หวังหรือไม่เรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
1: การเป็นหมอลำก็คือฝันหนึ่งของน้ำผึ้งเหมือนกัน
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: แต่น้ำผึ้งมีความฝันนั้นสูงสุดอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะเป็น
4: ค่ะ
1: นั่นก็คือ
4: หนูอยากเป็นศิลปินนักร้องแกรมมี่ค่ะ
1: โอ้ยมาถูกที่แล้วหนูเว้ยทำไมถึงต้องเป็นแกรมมี
4: ่เพราะว่าหนูชอบฟังชอบร้องตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ
1: เป็นแฟนเพลงแกรมมี่อยู่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: อ่าฮะมีนักร้องคนไหนตอนนี้ที่เป็นไอดอลของเราแม้สำหรับพี่ๆแกรมมี่
4: ตอนนี้นะคะหนูชอบพี่เวียงนฤมลค่ะ
1: ค่ะแล้วบอกอะไรกับพี่ๆที่ชมอยู่ตอนนี้บ้างที่เป็นชาวแกรมมี่เขาดูอยู่อาจจะจับตาดูหนูอยู่
5: เขาติดแกรมไงติดแกรมแกรมมี่โกล
1: ฝากเนื้อฝากตัวอะไรอย่างงี
4: ้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพี
1: ่ๆเอาล่ะไม่ใช่แค่พี่ๆชาวแกรมมี่เท่านั้นที่ดูอยู่ตอนนี้มีท่านผู้ชมดูอยู่จากทั่วประเทศและแรงสนับสนุนเหล่านี้แหละอาจจะผลักหนูเข้ามาสู่ในตึกแกรมมี่ก็ได้นะรับใช้พวกเขาให้เต็มที่1บทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
4: ฮักอายพ่ายเด้งดึงค่ะ

0: Vem a mama! เป็นไงครับหนิง
1: ก็อยากจะลุกฟ้อนเลยค่ะเหมือนได้ดูมืออาชีพเหมือนได้ดูนางเอกหมอลำร้องบนเวทีนี้นะคะนอกจากน้องน้ำผึ้งจะมีเสียงที่สวยแล้วหน้าตาเขาก็สวยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ขอบคุณครับพี่บีครับ
2: เป็นนางเอกหมอลำที่เขาเรียกอะไรเก็บทรงนิดนึงเพราะเป็นนางเอกหมอลำที่สวยนะก็ถ้าอยากจะเป็นศิลปินอยากเห็นมากกว่านี้อยากเห็นมากกว่านี
0: ้ถ้าเกิดจะมองตัวเองไปที่ระดับศิลปินจะต้องไปมากกว่านี้
2: ใช่ครับก็ยังรู้สึกว่าน้ำผึ้งยังมีความเขินความอายอยู่บ้างนะพี่อยากจะให้เปิดมากกว่านี
0: ้ขอบคุณครับหนุ่ยครับ
3: แต่ชื่นชมนะมนุษย์สาวเด้งดึงและเด้งดึงไม่เกินด้วยเขาทำได้ดีนะขอบคุณที่ออกมาจากแบบเซฟโซนแล้วมีลงมีลำด้วยอ่ะน่ารักมากอยากให้ลองมองดูซิว่าเอ๊ะเราจะลองออกไปจากเซฟโซนตรงนี้อีกสักนิดนึงถ้าเราจะมาเป็นศิลปินเนี่ยโดยเฉพาะเป็นแกรมมี่โกเนี่ยเราจะต้องมีอีกบุคลิกหนึ่งที่เราจะแบบมาโชว์แต่เมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วนะแค่น้องฟอนให้ก็ชื่นใจแล้วนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้น้ำผึ้งค่ะ
0: ครับคุณมิสบาครับ
4: น้ำผึ้งกับการตามรอยพี่เวียงในริมูลเพลงนี้ก็ถือว่าเรื่องสอบผ่านอ่ะสอบผ่านดีแล้วนะลูกแต่ผ่านในทรงไหนเท่านั้นเองครูเคยท้วงติงไว้ว่าทุกครั้งที่หนูลำน่ะร้องหมอลำอ่ะนะมันจะเป็นเหมือนนักร้องมาร้องหมอลำจะไม่เหมือนหมอลำลำเองการเก็บรายละเอียดต่างกันซึ่งอาการนี้ยังเป็นอยู่ลูกมันจะมีลูกสับจังหวะที่ต้องมันกว่านี้โดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยที่หนูระวังนะมันจะมีอาการเหมือนนักร้องร้องหมอลำเลยแต่ครึ่งหลังมาดีลูกดียังไงถ้าจบก็ยังไม่สวยยังร้องบ่เป็นคือเราหมอลำนี่ต้องลงให้เป็นลูกไหนลองเอาลูกจบให้ครูดูฟังดูสิ
5: บ่เห็นอายบ่เห็นอาย
4: เลยตุลูดลงเลยนะถ้าลงบันไดคือไม่ลงตามขั้น
0: ปริด
4: ลื่นเลยอันนี้ต้องหาท่าจบลูกมันเหมือนเล่นยิมนาสติกเลยต้องมีท่าจบนะตอนนี้ยังตุลูดอยู่ลูกหาวิธีดูนะครับลองดูครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีไรครับ
3: ตุลูดไ
4: ปเลยรูดลงไปเลย
0: แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหวันนี้แชมป์23สมัยของเราเจอกับพี่ไลฮะชายไทยหัวใจเท่จากสุพรรณบุรีดูสิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากครูสละไม่ได้ตู้รูดเหมือนกันต้องฝึกกันอีกนานต้องฝึกกันอีกนานมันไม่ง่ายเอาล่ะมาดูกันก่อนว่าบัดนี้ใครจะออกนำก่อนและครูสละคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่24ทันทีถ้าเป็นชื่อพี่ไลเสมอกัน1-1ฮะต้องดูคะแนนจากพี่นุ้ยสุจิราจบตรงนี้หรือว่าสุจิราต้องมาลำดับ3พี่พีเสนอมอบคะแนนน้ำผึ้งกับแชมป์24สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่นุ้ยครับโอ้พี่ไลวันนี้เพลงพี่พอมากเลยนะขอบคุณมากที่เอาประสบการณ์ชีวิตมาฝากเราขอบพระคุณมากที่ให้เราได้เห็น น้ำใจของคนไทยคนหนึ่งซึ่งรักที่จะมอบให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันนี่คือสิ่งที่เราตามหากันในหลายครอบครัวนี่คือสิ่งที่เราตามหากันในหลายพื้นที่วันนี้ดีใจที่เราได้เจอกันครับพี่ไล่เราจากกันอย่างนี้ไม่ได้ผมขอตอบแทนครับขอบคุณพี่ผมขอตอบแทนสิ่งดีๆที่พี่มอบให้ทุกคนวันนี้ลัคกี้เฟรมครับมอบที่นอนให้มอบมุ้งให้มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลผู้ป่วยให้นี่คือเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรมครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: เอานั้นยังพอรับไปเลยพี่ไลครับเตาแก๊สลัคกี้เฟรม
3: ว้าว
0: ดีใจไหม
2: ดีใจฮะ
0: พี่ไลอยากบอกอะไรกับลัคกี้เฟรมบ้าง
2: ครับขอบคุณลัคกี้เฟรมนะครับขอให้ไข่ที่ดีด้วยของคุณภาพที่มาถึงมือประชาชนนะฮะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับที่มีน้ำใจอุดหนุนคนที่ไร้โอกาสแบบนี้นะฮะทุกท่านนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ในที่ผมมาวันนี้ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวพี่ไลในวันนี้กับโชคดีที่รับไป
4: ก็ดีใจครับพี่ไลครับนี่คืออาจจะเรียกว่าสิ่งที่ได้รับจากหัวใจที่งดงามของพี่ไลคนหัวใจหล่อนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ผมว่าร้องเพลงเป็นเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ร้องและขาดน้ำหนักก็เลยเป็นจุดอ่อนและก็ทำให้แชมป์มีจุดเหลื่อมครับ
0: ขอบคุณครับเท่านั้นไม่พอฮะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจอีก 3,000 บาทจ้า
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ล
5: ายพี่แสงค่ะหนูอยากช่วยพี่เขาค่ะ
0: ช่วยพี่เขายังไง
5: หนูจากมอบเงินให้พี่ไล 3,000 บาทค่ะ
0: 3,000 บาท
2: ครับขอบคุณครับคอยน้ำพึ่งไปไกลๆนะครับไปสูงๆนะครับไกลๆสูง
0: ๆ
2: สุดทางเลยครับ
0: ได้แชมป์ไปเยอะๆ
2: ครับไปสุดทางครับ
0: ขอบคุณพี่ไล่ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ต้องขอกับทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์24สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์24สมัยไปเท่าไรดี
3: 1,000 1,000

0: どうせ。はいはいはいはい。
1: はいはい。すごい。一千個、千個
0: 的。ไม่ถึงแสนถึงแถวแถวบางแสนไอ้ใกล้ๆเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมามีอยู่ 525,000 บาทมีรับทุนใหม่จากไมโครเวฟลักกี้เฟรมไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 530,000 บาทจากลักกี้เฟรมส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: แอดวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: พอทุกคนสแกนเข้าไปแล้วนะฮะก็จะพบกับหน้าร้านขายเสื้อหมักโคลนครับที่เด็กๆใส่อยู่ครับ
1: เสื้อหมักโคลนของเราขายได้ทั้งหมด 1,000 ตัวเฮ้ย
2: มีคนขโมยผ้าเราไปเหรอครับ
3: ครูไปทำสัญญาซื้อขายไว้กับลูกค้าถ้าหากว่าเราส่งของไม่ทันตามกำหนดเราจะโดนค่าปรับ 600,000
4: ยังไม่ได้ให้ค่าเสียเวลาเลยเอาไปหมดเลย
5: ขอบคุณนะคะพี่รีบหนีไปเถอะเดี๋ยวตำรวจก็มาแล้ว
6: นี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามายุ่ง
2: โอ้ย
5: อย่าหนูได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนลงมาจากชั้น2จ้ะเสียงผู้หญิง
6: เดี๋ยวพวกเราเนี่ยแยกย้ายกันไปหาร้านทำผ้าหมักโคช่วยกันหลายๆร้านเนี่ยอาจจะทำผ้าส่งทัน
7: ไม่ว่ากำนันจะเล่นนอกเกมอีกครั้งพวกเราจะชนะในเกม

0: เติมหวานหน่อยครับคนสวยนี่เครียดขนาดนี้ยังสงสัยว่าลินเป็นคนร้ายอีกคนที่โกดังใช่ไหม
1: ฉันว่าเมื่อกี้ที่ครูดินออกตัวฟาดกันนั่นแม่เขาต้องเล่นละครตบตาเราแน่ๆและไอ้รูปที่ถ่ายกินข้าวกับเพื่อนตอนเกิดเรื่องอะเมย์ขึ้นมาชัว
0: ผมเข้าใจนะว่าฝันไม่ไว้ใจดินอะเอาเป็นว่าผมจะช่วยดูอีกคนหนึ่งคิ้วย่นหมดแล้วเนี่ยยิ้มหน่อยสิตอนฝันยิ้มมันน่ารักกว่าตั้งเยอะไม่ยิ้มใช่ไหมผมมีอะไรจะให้นะปึ้งยังอีกปึ้งยังไงเนี่ยยิ้มแบบเนี้ยน่ารักกว่าตั้งเยอะเหมือนตอนที่ผมขอฝันเป็นแฟนเลย
2: ค่ะ

0: นอกจากร้านเฮียก็ไม่มีร้านไหนรับทำเสื้อหมักโคนเลยค่ะครูใหญ่เขาบอกว่าด้วยเวลาแค่นี้กับเสื้อ300ตัวเนี่ยมันไม่มีทางทำทันอ่ะ
1: แล้วตอนนี้บัญชีวัดเนี่ยมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ล่ะครูใหญ
2: ่300,000เราต้องหาอีก300,000เพื่อให้พอจ่ายค่าปรับครับ
3: แค่หาเงินซื้อที่วัดเนี่ยมันก็จะไม่ทันอยู่แล้วนะนี่ต้องมาเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกเหรอ

0: ถึงสิมีบ่หลายแต่หมูเฮาก็อยากซอยด้วยจ้ะ
1: อุ้ยตายไว้กรีดแดงเก็บเหรียญมาจากทุกงานบวชเลยเหรอลูก
2: เดี๋ยวถ้าของเมย์รู้ก่อนนะคะไล่นั่นน่ะเป็นเงินปากผีล้อเล่นนะคะ
3: เอ้าเอ็มเอ็มคือเอาเงินไปไว้ในนั่นล่ะลูก
4: อ๋อหนูเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตค่ะเก็บเป็นคริปโต
2: สมกับเป็นเอ็มจริง
0: ๆหนูขอโทษนะคะที่ไม่ได้ช่วยพ่อหนูยังต้องฟอกไตอยู่นะคะ
5: ไม่เป็นไรหรอกชมพูแค่เราอยากช่วยพวกครูก็สนใจแล้ว
6: ครูขอบคุณทุกคนเลยนะที่อยากจะช่วยครูขอรับแค่ความหวังดีของพวกเราก็พอส่วนปัญหาเรื่องนี้พวกครูจัดการกันเอง
7: โอ้ยขนาดเด็กๆยังหาทางช่วยเลยแต่ไอ้ตัวต้นเรื่องเนี่ยสิหายหัวไปเลย
8: พี่เจนนี่ไม่มาสอนเลยครับผมโทรหาทั้งวันก็ไม่รับ
1: ขอพูดหน่อยนะครับนางเจนนี่เนี่ยเห็นมันสดใสแบบเนี้ยแต่เวลามันมีปัญหามันดิ่งมากเลยนะครับมันชอบโทษว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะเกิดขึ้นจากตัวมันแล้วนี่เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยผมเป็นห่วงนะครับ
0: แล้วแบบนี้ครูเจนนี่จะเป็นอะไรไหมคะ

0: รถเขาอยู่ที่นี่ครับคุณเจนี
1: ่พี่เจนี่
2: คุณเจนี่
0: เจนี่
2: คุณเจนี
3: ่คุณเจนี่
0: คุณเจนี
2: ่ยูบอค่ะ
1: เฮ้ยพี่เจนี่
2: พี่เจนี่มาดูเลยค่ะ
0: พี่เจนี่
2: คุณสั่นจังเลยอ่ะ
0: พี่เจนี่
2: คุณเจนี่คะเออจะสั่นเดี๋ยวผมลงไปบังรอบๆให้ด้วยจ้ะ
0: ลงไปเร็ว
2: จ้ะ

0: ะนี
1: ่เน่ได้ยินไหมเจนี่
0: เจนี
1: ่คุณเจนี่
2: ทำไมมันมีกลิ่นไหม้ด้วยอ่ะ
1: มีควันมาจากห้องครัวอ่ะคุณเจนี่
0: เจนี
3: ่พี่เป็น

0: ว่าไงดูนะ
1: ข้างหลังบ้านประตูกับล็อกจ้าข้างนี้ก็ล็อกไปด้วยจ้ะตะวัดระเบียงชั้น2เปิดอยู่ด้วยจ้ะ
0: ไปเร็ว
1: ไป
0: แก้วตาแก้วตามา
1: แก้วตา
0: ระวังระวัง
2: ช้าช้าค่อยค่อย
0: ค่อยค่อยใจเย็นแก้วตา

0: ไปเปิดประตูหน้าบ้านเลยไปทุกคน
1: ไปดู
2: คุณเจนนี่อย่าเพิ่งไปนี่อย่างนะคะคุณเจนนี่คุณเจนนี่คะถ่ายหนูแป๊บนึงนะคะมาค่ะมาค่ะ
1: เจนนี
3: ่
0: คุณเจนี
2: ่คุณเจนี่
0: ค
2: ุ
0: ณเจน
2: ี
0: ่คุณเจนี่
2: เจนี
0: ่คุณเจนี่
2: คุณเจนี่ค
0: ุณเจนี่คุณเจนี
2: ่คุณเจนี่
4: คุณเจนี
2: ่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณ
5: เจ
2: นี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเ
5: จนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเ
2: จนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเ
1: จนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุณเจนี่คุ
0: ณเจนี่คุณเจนี่เกิดอะไรขึ้นคะทำไมมากันเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ๊ยตายละโอ๊ยทำไมควรเต็มไปหมดเลยคะ
4: เฮ้ยทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยวะ
0: จะเป็นบ้าเหรอคนอย่างฉันเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตาย
4: ก็ยาอยู่นั่นไงยานอนหลับไม่ใช่เหรอ
0: น
4: ี่
0: ไงเจนนี่ต้องขอยอมรับกับทุกคนนะคะว่าเจนนี่เครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆแล้วเจนนี่ก็นอนไม่หลับก็เลยกินยานอนหลับอะค่ะแต่ก็ลืมไปว่าดันเปิดเตาทิ้งไว้แล้วพอรู้ตัวอีกทีกำลังจะเดินไปปิดแก๊สยามันก็ออกฤทธิ์นะคะ
1: นี่ถ้าไม่มีคนไปเห็นนะพี่เจนนี่อีกนิดเดียวไฟไหม้บ้านไปแล้วกินยานอนหลับไปแบบนั้นนะรับรองไม่รอดแน
0: ่พี่ขอโทษด้วยนะน้องสายฟ้าเจนนี่ต้องขอโทษครูใหญ่ด้วยนะคะขอโทษหลวงพ่อด้วยแล้วก็ขอโทษทุกคนจริงๆที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง
6: อย่าแบกปัญหาไว้คนเดียวสิอย่าลืมว่าพวกเราเนี่ยทีมเดียวกัน
7: เมื่อหลายปีก่อนนี่นะอาตมาทุดงไปเจอโยมคนหนึ่งเขากำลังจะแขวนคอฆ่าตัวตายพิเศษสุดมากเพราะธุรกิจเขาเจอพิษโควิดจนเป็นหนี้50 ล้านเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่อาตมาบอกเขาว่ายังเหลืออีกอย่างนั่นก็คือตัวเขาเอง
0: แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะหลวงพ่อ
7: ไปเกิดใหม่แล้ว
4: ไ
7: ม่ใช่อาตมาหมายถึงว่าเขาคิดได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มันก็เหมือนกับเขาได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาก็เป็นสจ.อยู่ที่ขอนแก่นโอ้ธุรกิจที่บ้านเขาใหญ่โต
8: ถ้าเขารวยขนาดนี้เรายืมมาหมุนสัก600,000ดีไหมครับ
7: ไปยืมเงินเขาก็เป็นหนี้เขาอยู่ดีแค่เปลี่ยนเจ้าหนี้อาตมามีวิธีที่ดีกว่านั้น

0: เห็นเด็กวัดบอกว่าหลวงพ่อไปธุระที่ขอนแก่นเดี๋ยวนี้รับกิจนิมนต์นอกสถานที่แล้วเหรอครับแม่ดังใหญ่แล้วนะครับหลวงพ่อจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยคิดให้ดีนะครับว่าเงินส่วนตัวหรือว่าเงินของวัด
1: รับกิจนิมนต์เยอะขนาดนี้ระวังคนคิดว่าร้อนเงินนะครับ
2: ช่วงนี้พวกเรายุ่งอยู่นะไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำด้วยไปครับหลวงพ่อ
0: ยุ่งเรื่องที่ต้องหาเงินมาจ่ายค่าปรับที่ส่งออเดอร์ผ้าไม่ทันอย่างนั้นนะครับนี่มีอะไรให้ช่วยก็บอกผมนะ
3: ใครก่อกรรมไว้กรรมย่อมคืนสนองพวกเราทำผิดพลาดก็ต้องหาทางแก้ไขนี่โยมกำนันใครทำกรรมไว้มันหนีไม่พ้นหรอกโยม
0: พูดแบบนี้แสดงว่ายอมรับชะตากรรมแล้วเหรอครับหลวงพ่อ
2: กำนันนี่หลวงพ่อเนี่ย
4: ไปหลวงพ
1: ่อเรื่องใหญ่ขนาดนี้ดูมันไม่เดือดร้อนเลยนะครับ
0: ก็แค่ใจดีสู้เสือหรอวะยังไงพรุ่งนี้มันก็ส่งออเดอร์ไม่ทัน
5: เท็ดกำนันได้ยินชัดไหมคะ
0: ชัดแจ๋วเลยตอนนี้นะฉันอยากเห็นหน้าพวกมันตอนที่จ่ายค่าปรับจะแย่อยู่แล้ว
2: เฮ้ยพวกมันมาแล้ว
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะไหนล่ะคะผ้าหมักโคลนที่พี่สั่งไว
7: ้คือเสื้อ300ตัวเราคงส่งให้ไม่ได้ค่ะ
5: ก็รู้อยู่แล้วแหละถ้างั้นก็คืนเงินมัดจำมาแล้วก็จ่ายค่าปรับ 600,000 ตามที่สัญญากับพี่ไว้ด้วย
6: คือเราคงส่งเสื้อ300ตัวให้ไม่ได้นะครับแต่เราส่งได้พันตัวเลยครับ
5: พันตัว
8: ฮะถอยครับถอยครับลูกพี่ถอย
6: มานู่นแหละ
8: พ
0: ่อไปดูสิมันยัดไส้อะไรมาหรือเปล่า
8: เออลอง
9: กล้าครับ
10: เออดีๆระวังดิ
9: ครับผมพี
10: ่ขาดหมดเลย
11: เชิญตรวจสอบได้เลยนะคะทางเราไม่รีบเลยค่ะแล้วถ้าหากว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยรบกวนโอนเงินที่เหลือคืนมาด้วยค่ะ
12: เออโอนเลย
0: อย่ามองมาสิว่า

0: สวัสดีครับกำนันครับฮัลโหล
1: มีอะไร
0: รบกวนนิดเดียวครับนี่ครับรบกวนโอนมาเลยนะครับ
1: โอนอะไร
0: เอ้าก็ค่าเสื้อหมักโคนไงครับที่สั่งเอาไว้อะคือผมรู้นะครับว่าคุณบัวเนี่ยเป็นคนของกำนันไม่อย่างนั้นกำนันคงไม่มาแอบดูในวันที่เรานัดส่งของกันหรอกครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวพูดอะไรอ่ะผมแค่มาซื้อกาแฟกินเฉย
0: อ๋อครับงั้นรบกวนโอนก่อนนะครับแล้วค่อยไปซื้อกาแฟนี่ครับ600,000 บาทถ้วนนะครับเกือบเลยอันนี้ของแถมครับเผื่อน้ำตาลตกอย่าลืมนะ
2: เหลือเชื่อมากเลยนะคะเรามีเวลาไม่ถึงอาทิตย์แต่คุณเอกทำทัน 1,000 ตัว
3: ไม่ใช่เพราะกลุ่มทอผ้าผมที่เดียวหรอกครับที่เราสำเร็จเนี่ยก็เพราะพวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันครับ
4: ผมส่งแบบผ้าทั้งหมดให้กับร้านในเครือข่ายที่ผมรู้จักไปแล้วนะครับหลวงพ่ออาจจะดูปุ๊บปั๊บไปบ้างแต่ทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยวัดโคกปังของเราครับ
5: ขอบใจนะโยมเอกอาตมารู้ว่าโยมยุ่งแต่ก็ยังอุตส่าห์สละเวลามาช่วยพวกเราย
4: ินดีครับหลวงพ่อง
6: านนี้จะไม่ได้คุณเอกนะครับพวกเราแย่แน่เลยครับ
4: อ๋อครับ
6: เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยขอลงแรงนะครับ
4: ยินดีครับขอบคุณครับ
7: มีอะไรให้ช่วยบอกเลยนะครับงานเล็กงานน้อยงานใหญ่พวกเราพร้อมใช่ไหม
3: ขอบคุณมากครับ
6: ไปเลยนู่นมีทุกงาน
7: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: ครับผ
6: มไม่ทราบว่าคุณเอกมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อได้ยังไงครับ
5: อ้าวก็ที่อาตมาเคยเล่าให้พวกเราฟังยังไงโยมเอกนี่แหละคือคนที่เคยคิดสั้นคนนั้น
8: ที่หลวงพ่อเคยเล่าว่าไปทุดงแล้วเจอคนกำลังจะแขวนคอเหรอครับ
5: อาตมาก็ต้องขอโทษเลยนะที่เล่าโดยไม่ได้ขออนุญาตโยมก่อนแต่อาตมาอยากจะให้เรื่องของโยมเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจของทุกคน
3: ยินดีครับหลวงพ่อที่จริงเนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะทิ้งเชือกแค่นั้นเลยนะครับเชือกเส้นนี้เกือบจะพลากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมไปซะแล้วนะครับแต่ผมก็ยังเก็บมันเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อไม่ให้คิดตัดสินใจทำอะไรวุ่นวายแบบวันนั้นอีกครับ
8: เพราะแบบนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อถึงได้เขียนคำว่าสติไว้บนเสื้อหมักโคนครับ
5: ถ้าเรามีสติต่อให้เราเจอปัญหาหนักแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปได
8: ้สาธุ
6: พวกเรากำนันแมนโอนเงินค่าเสื้อที่เหลือมาให้แล้ว
9: เฮ้ยเ
6: ฮ้ย
2: อยากรู้จังเลยนะคะเสื้อตั้ง 1,000 ตัวเขาจะเอาไปทำอะไร
10: ทำไมมันไม่ขาดวะ
11: จุดเด่นของผ้าหมักโคนคือเนื้อเหนียวแน่นไม่ขาดง่ายครับ
10: โอ้กูรู้แล้วว่าของมันดีแต่กูไม่รู้ว่าจะเอาเสื้อพันตัวเนี่ยไปทำบ้าอะไรเฮ้ยโอ้ยนอกจากแผนจะพังแล้วเนี่ยกูต้องเสียเงินให้พวกมันต้อง 600,000 แล้วไม่รู้จะเอาเสื้อพวกนี้ไปทำอะไรด้วยฮะรู้เปล่า
11: เหนียวจริงด้วยครับ
10: โอ้ยมาพอดีเลยทำไมพวกบ้านโคกปังมันส่งเสื้อหมักโคนเป็นพันตัวได้ทันแกไม่รู้เหรอ
12: หนูอยู่ในทีมเราไม่มีทางคว้าแชมป์ภาคอีสานได้หรอกบูลลี่อ่ะแต่ก็เป็นความจริง
13: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: เลอา
17: สามีสมุน
18: พลังสมุนไพรอ
19: ุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
20: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
21: เจ้าวรส
22: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
23: คิวกูดมาก
24: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
25: เล่นสนุกมาก
26: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
22: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
27: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
28: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท

0: ผิวสวยไวแต่พอลาเมลีพอลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพอลาอยู่ที่โอเล
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number one brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
9: ่
8: ะ
9: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
11: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
12: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
13: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
14: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
15: แสบอะไรขนาดนี
14: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
16: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
17: สนับสนุนโดย
18: เพศสัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
19: เต็มที่เลยนะทุกคน yeah! เป็นการเลี้ยงฉลองที่เราสามารถส่งผ้าหมักโคนได้สำเร็จ yeah! และเป็นการเลี้ยงเรียกขวัญกำลังใจก่อนศึกสตรีโคราชที่กำลังจะมาถึง yeah! ไม่อิ่มไม่เลิกและวันนี้นะจะเป็นการอัปเดตยอดเงินสะสมวัดโคกปังของพวกเราด้วย
10: รู้สึกเต้นจะได้เท่าไหร่นะ
19: ไม่ต้องลุ้นเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลย
10: พี่เล
4: ิศเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดี
19: ว่ายังไงเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร
10: ่หนึ่งแปดไปแล้วเป็นสอง
4: เข้าขายได้ตังค์ 600,000 เป็นยังยอดเงินสะสมคือไม่แค่ 500,000 ล่ะคะ
2: เออแล้วใครบอกว่ายอดสะสมเราแค่หลักแสนล่ะคะ
19: ยอดสะสมเลยนะเงินสะสมวัดโคกปัง 1,500,000 บาท
10: คนลุกเลย
19: เนี่ยเก
4: ่งมาก
19: เก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
4: ค่ะท่านเขาต้องเอาเงินล้านห้าไปจ่ายให้กับนั่นแม่นแล้วมูเฮาก็ต้องหาเพิ่มอีก5ล้านห้าแม่นบ่จ้ะ
19: ใช่แล้ว
7: โอ้โหตอนแรกก็ดีใจนะครับหากันได้เป็นล้านแต่ตายละพอรู้ว่าต้องหาเพิ่มเท่าไหร่นี่หมดกำลังใจเหมือนกันนะครับเนี่ย
12: อย่าลืมสิพี่ผู้ช่วยถ้าเราได้แชมป์เนี่ยเราได้เงินเพิ่มอีก3ล้านเลยนะ
5: แปลว่าเราต้องขายเสื้อหรือหาเงินทางอื่นให้ได้อีก2ล้านห้าเราถึงจะมีเงินซื้อที่ดินวัดคืนถูกต้องไหมคะครู
19: ใช่
5: ฟังดูเยอะแต่ก่อนหน้านี้ถ้าฝันบอกว่าเราต้องหาเงินล้านห้าให้ได้ภายในเดือนเดียวทุกคนก็จะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เหลือเวลา2เดือนฝันเชื่อว่าเราจะต้องทำสำเร็จแน่นอนค่ะ
19: ไม่ใช่เวลามาหน่อยแต่เป็นเวลาปล่อยจอยของพวกเราฉลองเย้

0: บอก
1: ทิ้งไปเต้นกัน
2: โอ้ยโอ้ยเขาขอโทษเน็ตเจ้ายังบ่หายเจ็บแขนอีกแต่ขิง
3: เล่นเจ็บอยู่นิดนึงอะ
4: เราจะแข่งไหวไหม
5: หายทันวันแข่งแน่นอนค่ะครู
4: ทำไมมายืนอยู่คนเดียวอ่ะ
2: ออกมาคุยโทรศัพท์อะค่ะ
4: ทุกคนเราแฮปปี้กันจะตายแต่ครูลินดูไม่ค่อยดีใจเลยนะ
2: ครูฝันเคยต้องพยายามทำอะไรให้คนยอมรับไหมคะ
4: ทำไมอยู่ๆทำเรื่องนี้อะ
2: ที่ลินมาเป็นครูที่นี่เพราะอยากพิสูจน์ตัวเองกับที่บ้านนะคะแต่มันทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอเขาคงผิดหวังในตัวลิน
4: ผิดหวังเรื่องอะไรอ่ะ
2: ช่างมันเถอะค่ะมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
4: ฉันไม่รู้หรอกนะว่าครูลินเจอเรื่องอะไรมาแต่ถ้าความคาดหวังของที่บ้านมันทำให้ครูลินเหนื่อยครูลินน่าจะลองคุยกับเขาดูนะว่าครูลินรู้สึกยังไง
2: ไม่เป็นไรค่ะลินยอมเหนื่อยขอแค่ที่บ้านยอมรับในตัวลินลินก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว
4: แต่นี่มันชีวิตเรานะถ้าเราต้องทำตามคำพูดของคนอื่นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้มีความสุขมันดีจริงๆหรอ

ขอบคุณครูฝันมากนะคะขนาดไม่รู้ว่าลินไม่สบายใจเรื่องอะไรครูฝันยังปลอบใจจนลินรู้สึกดีขึ้นมากขนาดนี้เอาเป็นว่าลินจะลองดูอีกสักครั้งแล้วกันค่ะ

0: มีแล้วป่ะขวัญ
1: แปลกอ่ะปกติเวลาฉันคุยกับครูลินมันจะมีคำนึงผุดออกมาจากหน้าเขาแบบเฟคอ่ะแต่ครั้งเนี้ยฉันสัมผัสได้ว่าเขาพูดจริงอ่ะ
0: อย่าบอกนะว่าเชื่อใจเขาแล้วอ่ะ
1: ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องรู้สึกยังไงกับครูลินบางมุมเขาก็ไม่น่าไว้ใจแต่เขาก็กล้าเผชิญหน้ากับกำนันแมนปกป้องเด็กๆแล้วเมื่อกี้ก็มาเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฉันฟังอีกอ่ะ
0: ไม่ชอบแบบนี้เลยอ่ะเหมือนสงครามประสาทยังไงก็ไม่รู
1: ้ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้างั้นเราต้องหาทางพิสูจน์เรื่องครูลินให้ได้จะได้เคลียร์จบๆกันไปอ่ะ
0: อีกแล้วเหรอ
1: แต่ครั้งเนี้ยฉันจะให้นายเป็นคนพิสูจน
2: ์ฮะ
1: เอ้าก็เขาเป็น FC นายนายก็ใช้เรื่องนี้ไปตีสนิทเขาเราก็หลอกถามเขามาสิ
3: แต่ถ้าจะให้ลินเปลี่ยนใจจากพี่สายฟ้า
4: ลินขอไม่เปลี่ยน
0: ไม่เอาอะผมไม่เอาด้วยหรอก
1: นี่ท่องไว้เพื่อทีมเพื่อทีมเพื่อทีม

0: จ้าสิเป็นหมู่ที่ดีที่สุดของข้าตลอดไปขนุน
1: ดูสิตอนไม่มีเธอทุกคนมีความสุขมากแค่ไหน
2: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องติดต่อมาอีก
1: ขนุนเราหวังดีกับเธอนะเรื่องจุดอ่อนของทีมบ้านพวกปังถ้าเธอใช้ให้มันเป็นประโยชน์นอกจากจะทำให้ทีมเธอชนะเธอก็จะชนะใจเพื่อนด้วย
2: ถ้าเราทำตามที่เธอบอกก็ถือว่าเราเอาเปรียบเพื่อนที่บ้านโคกปังเราจะไม่ยอมหักหลังเพื่อเราเด็ดขาด

0: หรองั้นมาดูว่าเพื่อนของเธอพูดลับหลังเธอว่ายังไง
1: เฮาว่าแต่ขนุนออกไปอะฟอร์มทีมเฮาดีขึ้นเยอะเลยเด้ตอนมีขนุนก็ดีแต่มีนกดีกว่าขนุนน่ะพูดแต่ส้วนกินแล้วส้วนสอดเลยแถมเมื่อยไงตังหา
2: ถ้าขนุนอยู่ในทีมเราไม่มีทางคว้าแชมป์ภาคอีสานได้หรอก
0: บูลลี่อะแต่ก็เป็นความจริง

0: ูเป็นอีหยังบ่ขนุน
1: เป็นศัตรูกับพวกเธอไง
2: สนับสนุนโดยแอป 1D Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักในรูมไอแฟร์โซนตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆพร้อมลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
10: ์เคยฉุกเฉิน
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเรนเสียพี
13: ่เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดง

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายใต้ดัชชี่รีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเรียกประชุมด่วนพร้อมสั่งพร่องน้ำหลายพื้นที่รอง

รับฝนตกหนักช่วง 24-26 กันยายนขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำเพิ่มอาจเพิ่มแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำริมเจ้า

0: เกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
4: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
5: ใหม่เคลียร์เปอร์ฟูมดิฟโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
6: เอาล่ะครับพี่น้องครับในที่สุดกลับมาถึงแมตช์ชี้ชะตาของกรุงเอแล้วนะครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่ทุกท่านนั้นรอคอยนะครับเพราะว่าตัวเขารอไปสุดท้ายนั่นครับขึ้นอยู่กับการแข่งขันนัดนี้ครับพี่น้อง
7: ครับผมฟังแรกนะฮะทีมขวัญใจมหาชน
6: ครับผม
7: ที่สู่มาเผื่อวัดที่เขาฮักเชิญไปพบกับพวกเขาเลยนะครับผมโรงเรียนบ้านโคก
6: ปังเย้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมเสียงเที่ยนนั้นล้นหลามแห้งครับพี่น้องสมแล้วครับเป็นทีมของขวัญใจมหาชนครับพี่น้อง
7: ครับผมเปิดโตแห้งปานนี้มาหูไวอีกฟังที่เสียงขวัญบ่น้อมาดิเอาเชิญไปพบกับพวกเขาเลยครับผมหนึ่งในฟอร์ควีนสายาน
6: ักรบหลานยาโม
7: โรงเรียนสตรีโคราช

0: อดดีๆสุดยอดดีๆหูยพี่น้องครับพี่น้องนอกจากว่าเสียขวัญแล้วครับพี่น้องยังขยมขวัญกลับอีกครับคุณต่อครับผม
1: ขยมขวัญ
0: แล้วครับผมหนาเกงขามแห้งสมกับเป็นพี่นักรบอีหลีครับ
2: เฮ็ดเป็นโชว์ขมขวัญไปจังซั่นล่ะเฮาบ่หย่านดอกแม่นบ่กระแต
3: ไม่กลัวอยู่แล้ว
2: นี่อย่างนี
3: ้หยอกหยอก
4: ทำไมทีมนี้เขาถึงได้รับฉายาว่านักรบหลานย่าโมล่ะคะ
5: พอเขาเนี่ยนะคะสืบทอดจิตวิญญาณของการสู้ไม่ถอยจากเท้าสุรานารีหรือย่าโมที่เรารู้จักกันไงคะ
2: ตามประวัติศาสตร์ย่าโมและชาวบ้านเคยถูกจับเป็นเชลยแต่ท่านวางกลอุบายมอมเหล้าฆ่าศึกแล้วแย่งอาวุธมาต่อสู้จนพลิกกลับมาชนะศึกครั้งนั้นได
4: ้หมายความว่าอาวุธหลักของทีมนั้นคือแผนการเล่นหรอคะ
5: ใช่ค่ะแผนของทีมนี้คือการทำลายขวัญแล้วก็กำลังใจของคู่ต่อสู้โดยที่พวกเราเนี่ยตั้งตัวไม่ทันค่ะ
6: อ้าวแม็กนี่ชมพูก็ดันมาพอต้องไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลโตสำร้องก็เลยแค่หนูกับเอมแล้วมันสิไหวบ่คะเนี่ย
7: ฝั่งนู้นมีแผนเราก็มีแผนต้องวัดกันในสนามแล้วล่ะมาเด็กๆเราจะเล่นแบบนี้

0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับตามสบายครับเชิญครับเชิญครับ
1: เฮ้ยนี่อะไรครับเนี่ย
2: ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนพอดีผมบอกน้องๆนักข่าวนะครับว่าจะเอาเงินค่าที่ดินวัดโคกปังเนี่ยมาคืนให้กำนันน้องๆก็เลยขอตามมาทำข่าวด้วยครับ
0: ถ่ายเยอะๆ
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: กำนันครับยิ้มหน่อยสิครับเดี๋ยวข่าวออกไปไม่หล่อนะ
2: จริงด้วยจริงด้วย
0: ถ่ายเยอะๆถ่ายเยอะ
3: ๆนี่กำนันงวดแรก1,500,000 บาทถือว่าเป็นการจ่ายเรียบร้อยแล้วนะโยม
4: ยินดีครับหลวงพ
0: ่
4: อ
0: ถ่ายเยอะๆเลยฮะถ่ายหน้าถ่ายหน้าชัดๆถ่ายหน้าชัด
2: ๆมีเช็คไว้หน่อยไหมครับขอบคุณครับนี่นะฮะถ่ายได้เลย
0: ยิ้มเลยครับยิ้มครับครับรบกวนเอาเช็คขึ้นมาตรงใต้คางฮะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ
4: ถึงจะหาเงินมาใช้คืนได้แต่มันก็ยังห่างไกล7 ล้านอีกเยอะนะครับหลวงพ่อ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกครับเอาเวลาไปเตรียมเอกสารโอนที่คืนดีกว่าครับ
4: นี่มั่นใจมากเลยนะว่าจะหาเงินมาได้ครบ
2: ครับก็อีสานแชมป์ไม่เช็คไงครับถ้าทีมพวกเราเป็นแชมป์เรามีเงินพอซื้อที่ดินวัดคืนแน่ครับ
4: โอ้โหพูดแบบนี้แปลว่ามองข้ามช็อตไปถึงแชมป์เลยเหรอเอาให้เข้ารอบ8 ทีมสุดท้ายให้ได้ก่อนเถอะ
5: สตรีโคราช1 ใน 4 ควีนทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับรอดูผลงานก่อนเดี๋ยวก็รู้

0: สนับสนุนโดย
1: ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา

0: เธอทำได้
1: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบาย

0: ธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
1: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
0: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
2: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
3: ไ
0: ทยพงศธร
4: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคู
4: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
5: เป็นสิ่งของ
0: หมายไทยใจตะวัน
6: ใจบ่มักดี
0: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
8: ช้
7: าหร
8: ือ
7: ย
8: ัง
7: ใครตะโกนแบบวันแม
9: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าย
10: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: จะไปไหนครับเนี่ยว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนูเยอะนะ
12: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
10: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
14: ดีขึ้นไหม
13: แต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
16: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้เด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
19: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
11: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
5: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
17: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
14: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
10: ่กับครูทิม
7: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
2: มือมันดี
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
3: โทรออก
4: มา
5: ป๋าว่าถึงบ้านเราแล้วนะลูก
6: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกัน
7: ป้ายล่าคืนนี
8: ้เวลา 2 ทุ่มครึ่งหลังข่าวในพระราชสำนัก
9: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
10: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
11: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

0: นิมนต์นั่งสิครับหลวงพ่อครัวใหญ่ด้วยนั่งสิ
1: แม่ทำไมต้องจัดที่พิเศษให้อาตมาด้วยล่ะ
0: อ้าวจะให้หลวงพ่อไปนั่งแบบครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะดูไม่ดีตรงนี้นั่งสบายกว่าครับ แม่สกอร์กำลังสวยเลยตอนนี้บ้านโคกปัง16สตรีโคราช23

0: เสิร์ฟออกไปไกลเลยครับพี่น้องครับ
1: ครับ
0: นี่บ่เป็นภาพที่ทุกคนจีนไปตั้งตอนแรกได้ครับนี่ที่บางโคกปังเป็นหยังครับนี่ฮะเป็นหยังคือเด็กฟ้อมตกฟ้อมสะดุดแบบนี้ครับ
1: เป็นหยังเนาะบัดนี
0: ้โอ้ย
1: เฮ้ยสงสัยโคตรบ้านโคกปังสิบ่มัดวะมาขอเวลาเนาช่วงเสร็จค่อยพร้อม
0: โอ้ยสงสัยเด้อสงสัยสิได้แค่พักกินน้ำครับคุณต่อครับผมเป็นหยังครับนี่แบบนี้แก้เกมกับมาบ่ท่านเลยครับนี
1: ่แม่นบ
0: ่อ
1: ืออย่าว่าซะเนาะ
2: อีกเจนนี่ทำไมคะแนนนำห่างแบบนี้วะแล้วทำไมเด็กๆหน้าหมองเหมือนโดนของเลยวะเนี่ย
3: นี่โดนของยังพอแก้ได้นะแต่สิ่งที่เราเจอตอนนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ย
2: ก็เล่ามาสิ
4: ท่าไม้ตายที่พวกเราฝึกมา
5: จะกล่าวคำเลี้ยวแสง
6: ทุกท่า
7: ลูกเซ็ตเจ้าเวหา
6: ทุกแผนการเล่น
5: ลูกตบดาวหาง
4: ใช้ไม่ได้ผลเลยครับ

0: ไม่ว่าเธอจะมาไม้ไหนพวกเราก็รู้ทันหมด
1: แต่ถึงขนุนจะรู้จักพวกเราดีก็ไม่น่ารู้แผนการเล่นของพวกเราขนาดนี้นะ
0: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดีอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราแพ้สามเซตรวดแน่
2: ได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว

0: บ้าน
1: ตายป้าถึงบ้านเราแล้วนะลูก
2: เราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกัน
3: ใต้ล่าคืนนี
4: ้เวลา20:30 น.หลังข่าวในพระราชสำนัก
5: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: คุ้น
1: ปากเหม็นแน่แน
2: ่อีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
3: มิวเป็นไรอ่ะ
4: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
3: ไม่มี
5: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: คิวพูดมาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
9: แข่งสนุกมาก
10: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร์

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเดิมมีอาคารที่พักผู้โดยสาร2อาคารไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นกรมท่าอากาศยานจึงจัดสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3พร้อมปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารเดิมทั้ง2อาคารและเชื่อมต่อเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,000 คนต่อชั่วโมงหรือ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารมีห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการขนส่งสาธารณะและอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารการออกแบบเน้นให้อาคารเป็นเสมือนแลนด์มาร์คที่โดดเด่นสื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยนำเส้นสายโค้งของประทุนเรือหัวโทงมาประสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ภายในใช้โทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นโทนสีหลักเช่นสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่ให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคและทั่วโลกตามมาตรฐานระดับสากลพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคให้ก้าวสู่ระดับโลกต่อไปเวลา 11:36 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน82คนครูและบุคลากร10คนปี2569ได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ปีการศึกษา2560เป็นต้นมาได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆครบทั้ง8ข้ออาทิเสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาให้มีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาวะที่ดีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษานักเรียนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทุกคนการวัดและประเมินผลความสามารถการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านตามเกณฑ์ทุกคนการดำเนินงานตามที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่
จากการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปี2560มีสำนักชลประทานที่16กรมชลประทานช่วยขยายแนวท่อส่งน้ำจากฝายบ้านสันติราษฎร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะฝึกพิมพ์สัมผัสตามที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนด้านต่างๆอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่4ไร่แบ่งเป็นแปลงเกษตรปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวผักยกแคร่และผักกินใบพืชผักเถาเครือมีเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนให้ความรู้เรื่องการปลูกและขยายพันธุ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนซึ่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรังมีรสชาติเผ็ดร้อนหอมฉุนเป็นเอกลักษณ์จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าพันธุ์อื่นๆมีโรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้าโรงเรียนปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่พระราชทานและบ่อเลี้ยงปลาดุกทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพบำรุงแปลงผักและไม้ผลให้เจริญเติบโตอย่างปลอดภัยกิจกรรมฝึกวิชาชีพมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรังสอนตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าทำศิลปะประดิษฐ์สู่การขายออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ทำเครื่องแกงสันติราษฎร์เครื่องแกงส้มแกงกะทิมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกไทยพันปะเหลียนผลิตตามยอดสั่งซื้อประมาณ700กิโลกรัมต่อรอบทำไม้กวาดดอกหญ้าทำขนมดีซัมหรือขนมเจาะรูเป็นขนมที่ทำในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวภาคใต้กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยถ่ายทอดการรำโนราเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้ศิลป์สร้างสรรค์วัฒนธรรมบ้านเรามีปราชญ์ชาวบ้านร่วมบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงที่ห้องสมุดมีหนังสือมากกว่า 3,000 เล่มมีกิจกรรมรักการอ่านตอบคำถามประจำเดือนและสืบค้นสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนบิมรักน้อยทำหน้าที่ลงทะเบียนและจัดหนังสือบันทึกสถิติและให้บริการยืมคืนหนังสือหนังสือนิทานได้รับความนิยมมากที่สุดโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและทรงเยี่ยมหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ร่วมกันออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจและวันนี้มีประชาชนจากอำเภอปะเหลียนไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนด้วยพระเมตตาเสมอมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

วันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาภรณ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็นหนึ่งใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือศาสตร์การขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumping โดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมป์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อส่งเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ทพีโรเอทเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจ
ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทกักเขปสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนานารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แปลกแม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชดรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหะอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐ์วรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกษรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็น

พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 น.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพกุญชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีและวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.โครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหาอัมไพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกริยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัตรมุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัตรสังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังคนและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
8: ป้าฮัจมา
9: Head and Shoulders ใหม่เธอมีเรื่องแคร์หรอ
10: ไม่มี
11: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติด

0: S ทำไมถึงชอบใช้เทพไทครับ
1: ปากสะอาด
2: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
3: ดีต่อเหงือกและฟัน
1: รสดีใช้ง่าย
2: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
3: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 million like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
6: Henry first date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
7: Feel good feel good มาก
8: ร่อยแรงได้แรงออกแกงแรงเลย
9: สนุกมาก
10: ผมไม่ I am ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
6: วันนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: นิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโอเ
16: คสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันนะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ซึ่งจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตลอด16 EP ที่ผ่านมาเข้มข้นมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงเกมของคนที่อยากเป็นที่หนึ่งจนบางครั้งต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างค่ะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจอกับอะไรบ้างตอนนี้ถึงเวลาย้อนดูกันแบบยาวๆได้เลยนะคะส่องความพีคทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรขั้นอารมณ์นะคะ Skywิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นและสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดค่ะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะคะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สมัครได้เลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะส่วนเรื่องของสภาพอากาศฝนก็ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลที่เห็นคือพัทยาค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดเนี่ยระดับน้ำสูงเกือบเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะฝนตกหนักสะสมทำให้ถนนบริเวณหน้าทันทสถานหญิงมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงอย่างมากนะคะประชาชนในพื้นที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทช.ประชุมด่วนค่ะเตือนฝนหนักในช่วง 23-27 กันยายนขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะขยับไปถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าหากว่ามีปริมาณฝนเพิ่มนะคะเตือนชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมรับมือพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายด้วยย้ำว่ายังไม่ซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54ค่ะในขณะเดียวกันก็มีดราม่าหลังจากเพจกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการโพสต์ข้อความตัดเพ้อเชิงน้อยใจที่ประชาชนไม่เชื่อคำพยากรณ์ก่อนที่จะลบโพสต์ดังกล่าวออกไปในขณะที่เพจพยากรณ์อากาศได้อัปเดต72ชั่วโมงสุดท้ายภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางด้านตะวันตกอย่างน่าห่วงในช่วงวันที่28-29กันยายนนี้นอกจากนั้นเพจยังได้โพสต์ถึงกรมอุตุนะคะมีใจความสำคัญว่าขอร้องสื่อและประชาชนเลิกนำข้อมูลของตนไปเปรียบเทียบหรือว่าด้อยค่าหน่วยงานรัฐย้ำใช้แบบจำลองข้อมูลสาธารณะเหมือนกันต่างกันแค่การนำเสนอพร้อมกับวิพากษ์สังคมให้ก้าวผ่านประเด็นอดีตกรณีหัดใหญ่มุ่งสนใจเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อลดความสูญเสียในอนาคตร่วมกันค่ะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะสั่งจังหวัดเสี่ยงโดยเฉพาะนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดรับมือฝนตกหนักค่ะหากสถานการณ์ยืดเยื้อให้ตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีย้ำว่าขณะนี้ยังไม่เข้าข่ายมหาอุทกภัยแต่พื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมพร้อมค่ะจบข่าวค่ำในคืนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
18: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: มได้ยินมาว่าพ่อเขาจะพาลูกอีกคนเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนพ่อไม่ไว้ใจว่าผมจะทำได้อะ
1: ลูกก็รีบทำให้เขาเห็นสิว่าลูกเอาอยู่ลูกต้องหาผู้ช่วยดีๆเก่งๆสักคนนะมาอยู่ข้างๆลูกอ่ะ
2: พอไอชิดบ้านแล้วนะมันเอาฟ้าไม่มีที่ไปแล้วเวลาขายของเนี่ยมาเก็บไว้ให้ล่ามันเถอะฟ้าไม่ได้ฆ่าใครฟ้ายังไม่มีงานทำเลย
3: วันนั้นขอบคุณมากนะที่ช่วยแต่ที่หลังต่างคนต่างอยู่จะปลอดภัยกว่า
4: ทำไมอ่ะ
3: คิดว่าที่โดนกระทืบเรื่องบังเอิญแน่นอน
5: ในกาดถ้าเขารู้ว่ากาดรู้สึกยังไงกับใต้ล่าคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกาดแล้วก็ผู้ชายคนนั้นนะลูก
6: ไม่รู้ว่าคุณฮิรันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
7: คุณฮิรันปรับตัวได้ดีครับที่งานเลี้ยงต้อนรับคุณออนก็จะได้พบคุณฮิรันครับคุณเปี่ยมยศเตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณอากาศ

0: ที่จริงคุณท่านเนี่ยให้ผมเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไว้ให้พร้อมหมดแล้วนะครับจะไปแต่ตัวยังได้เลยเอาไว้ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกผมแล้วกันนะครับผมจะมารับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เจอกันนะครับ
2: ไปได้
1: แม่ทำไมเราต้องไปอยู่บ้านคนอื่นด้วยอ่ะกลับไปทำงานให้เขาไม่ได้คิดจะเบี้ยวอะไรเลยนะแม่ทำไมเราอยู่บ้านเราไม่ได้อ่ะ
3: กาดแม่คิดว่าแม่รู้นะว่าพ่อเขากำลังคิดอะไรอยู่ขอเวลาให้แม่แน่ใจอีกหน่อยแล้วถ้ามันเป็นอย่างที่แม่เข้าใจจริงๆกาดจำเป็นจะต้องทำงานให้ดีที่สุดนะลูกแล้วกาดจะสบาย
1: คำนี้อีกแล้ว
3: ไปเข้าบ้านเถอะแม่เหนื่อยแล้วลูก

0: ลุก
1: ยังไงครับแชมป์รอดไม่รอดครับใครแทงแชมป์ไว้มึงเตรียมจ่ายเลยนะ
2: 好像要输了
0: 好像
3: ไอ้วุ้นมึงมานี่
4: ไปอะไรอ่ะ
5: เฮ
4: ้
5: ยไปแล้ว
4: โอ้โห
5: ไปแล้วไปแล้ว
3: ไม่ได้ล่ะไม่ได
0: ้ชี้ขั้นท่าปัก
3: เอาจ้ะโอ้โหบอกกูหาอยู่ไง
5: เออ
3: ปล่อย
5: มา
3: โอ้โหกูหาอยู่จริง
5: มึงหายังไงกูรู้ว่ามึงไปที่วงเงินอยู่ตั้งเยอะของกูมึงยังไม่มีปัญญาใช้หนี้กูเลย
3: พวกกูพยายามอยู่ไง
5: พยายาม
3: เดี๋ยวไอ้ล่าออกไปโอ้ยล่าออกไปดิ
5: มันเรื่องอะไรวะพี
3: ่มึงมาอยู่ตรงไหนด้วยวะมึงมาขวางแบบนี้มึงมีปัญญาใช้หนี้แท้มันเหรอ
5: แล้วไม่เท่าไหร่วะพี
3: ่ไอ้อ้วนไหนมึงลองบอกเมียมึงไปสิว่ามึงเป็นหนี้พวกกูเท่าไหร่มึงรับเรื่องกูแล้วนะหาเงินมาคืนกูซะ
4: ไปวะหลบสิเว้ย
5: เป็นไงบ้างพี่
3: เฮ้ยมึงทำอย่างนี้ไหมวะ
5: แล้วพี่ให้ผมอยู่เฉยๆเหรอผมโดนเรื่องแบบนี้ผมว่าพี่ก็ต้องทำแบบที่ผมทำนั่นแหละ
3: มึงนี่แม่งเอ๋อจัดจัดเลยนะมึงคิดว่าที่นี่เป็นไรวะอนุบาลหมีน้อยเหรอตั้งแต่เล่สันติแล้วมึงจะทำอะไรได้มึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาแก้กรรมให้ทุกคนไงคิดว่าตัวเองเจ๋งนั่นเหรอแล้วนี่มันเรื่องกูกูจัดการเองมึงต้องมาเสือก
0: สามหมื่น
2: จะทั้งเล่นบอลเล่นไพ่ก่อนเข้าคุกมาก็ติดพนันเข้าคุกมายังติดพนันอีก
0: อยากช่วยเพื่อน
2: ถ้ามีทางก็อยากช่วย
0: มีทางแต่คิดให้ดีหนีเสียงรู้ก็ซื่อโถจื้อจะกระเรนจื้อเต๋อมั้ย

แม่รู้จักพ่อเขาดีนะถ้าเขารู้ว่ากาดรู้สึกยังไงกับใต้ล่าคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกาดแล้วก็ผู้ชายคนนั้นนะลูกแล้วกาดก็จะกลายเป็นเครื่องมือของเขาขึ้นมาทันที

0: 师，天空，你好吗？
1: 我很好。老师，我要麻烦你一件事。

0: ออกจากคุกแล้วไปทำอะไร
1: ทำงานเรียนต่อดูแลคนในบ้านแต่พี่อ้วนเคยบอกว่าออกจากคุกไปอ่ะคนส่วนใหญ่รังเกียจหางานทำยาก
0: ก็ต้องสู้กันต่อไป
1: ก็ต้องสู้กันต่อไปไตล่าวรากูลครับ
2: มีคนมาเยี่ยมว่ะ

0: 老师，你妈在哪儿？老师，你妈在哪儿？阿嘎，伊还妈，伊刚刚来到学校，妈求老师，去问一下大拉海提。
1: อ่านเลยครับล่ากาดกลับมาแล้วนะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วด้วยที่ล่าไม่ส่งข่าวอะไรมาเลยเพราะกาดก็คิดเอาเองว่าล่าก็คงไม่อยากให้กาดไปเจอในที่แบบนั้น แล้วกาดก็คิดเอาเองว่าที่ล่าไม่ส่งข่าวอะไรมาเลยเพราะล่าก็คงไม่รู้จะบอกยังไงกาดได้แต่คิดไปเองอีกหลายเรื่องเลยอ่ะคิดว่าเราจะยังเหมือนเดิมไหม ล่าจะยังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่ากาดก็เลยอยากจะบอกกับล่าว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกาดขอให้เรายังเหมือนเดิมกันนะ กาดจะยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงล่าจำเอาไว้นะว่ากาดจะยังเหมือนเดิมแล้วล่าก็ต้องเหมือนเดิมกับกาดด้วยได้ไหม

天使啊，天使啊，天空要我把答案带回去，只能说可以或者不可以。

0: รับอะไรดีคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม
1: เอาอเมริกาโน่เย็นแก้วนึงครับเอาแก้วเดียวพอนะไม่ได้มีใคร
0: ไม่ใส่น้ำตาลนะคะ
1: จำได้ด้วยเหรอเนี่ย
0: รับกลับนะคะ

0: ป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
1: มีธุระอะไร
0: คือเราอยากมาชวนเธอไปทำงานด้วยกันนะคือตอนนี้เราต้องเริ่มเข้าทำงานแล้วไงแล้วพ่อเราให้เราดูแลทั้งแผนกเลยอะเราอยากได้คนมาช่วยแล้วเราก็คิดถึงเธอฟ้า
1: คิดถึงเหรอถึงเหรอ

แต่เราคิดถึงเธอจริงๆคิดถึงจริงๆนะฟ้า

าสเราสักครั้งได้ไหมให้โอกาสเราได้ไหมฟ้า

0: เอาตรงๆเลยนะเราอยากให้เธอมาทำงานกับเราเราให้เธอได้ทุกอย่างเลยนะทั้งเงินเดือนตำแหน่งแล้วก็ที่อยู่เราเสียใจกับเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะทั้งเรื่องที่เราทำกับเธอแล้วก็เรื่องที่น้องเธอทำกับเรา
1: ที่ผ่านมาเรื่องของเราสองคนคืออะไรเราเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเธอไม่เคยพูดเลยว่าเราเป็นอะไรกันเธอแค่เหลาใช้เราใช่ไหมใช้เราเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นน้องเราใช่ไหมมันเคยมีความรู้สึกดีๆจริงๆบ้างไหม
0: คือที่จริงแล้ว
1: ใช่มันเถอะไม่ว่าเธอจะตอบยังไงตอนนี้มันไม่สำคัญกับเราแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรากับเธอกับน้องเรามันไม่สำคัญอีกแล้วตอนนี้เราแค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เราอยากทำงานอยากมีทุกอย่างที่เราอยากมีแล้วถ้าเราต้องไปทำงานกับเธอเราต้องได้มากกว่าเงินเดือนถ้ามันคุ้มกับการที่เราต้องเจ็บต้องทนเห็นเธอในทุกๆวันเราอาจจะยอมทำ

0: นี่จะมาตายเพราะไอ้รองเท้าสกปรกโสโครกแบบนี้เนี่ยนะ
1: เฮ้ยพูดเฮ้ยกับใคร
2: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
3: หอม
1: อะไร
3: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
3: ลองชิมดูครับ
4: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
5: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
6: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ผมเลิฟเลย
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: เบิร์ดวันชนะแง้มความสนุกชวนน่าติดตามในซีรีส์คึงที่ใกล้จะลงจอในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ค่ะ
6: ก็ฝากแฟนๆช่องวันนะครับนอกเหนือจากชื่อที่จะบ่งบอกถึงการนวดแล้วเนี่ยความเข้มข้นของตัวละครที่ได้แสดงออกในแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันความเข้มข้นของเนื้อเรื่องฝากด้วยนะครับคึงครับ
7: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนขันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
12: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
13: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
14: สนับสนุนโดย
15: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาลใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยาดิวอี้เรเดียนซ์

0: 来，
1: มีคนบอกว่ามึงเอาเงินมาใช้หนี้กูมึงไปเอาเงินใครมาวันก่อนมีคนมาเยี่ยมมึงใช่ไหมนี่มึงเอาเงินมากมึงมาใช้หนี้กูเนี่ย
0: เปล่าผมกู้เงินเตี่ยวมา 30,000 เตี่ยวก็พอมีอ่ะเขาจ้างผมวันละ150ให้ช่วยทำงานแทนซักผ้าทำอะไรก็ได้ที่ทำได้อ่ะนี่แค่ 30,000 เอง200วันก็จบแล้ว
1: ไม่แล้วมึงทำแบบนี้ทำไมวะนี่กูนะเว้ย
0: ผมแค่ทำค่าเวลา ถ้าพี่คิดอยากจะใช้นี่ผมนะเว้ยก็ใช้แต่ถ้าพี่ไม่คิดจะใช้อ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมแค่อยากทำให้พี่เห็นว่าถ้าพี่คิดจะใช้นี่อ่ะมันไม่ได้ยากเว้ย
1: เดี๋ยว
2: ไอ้ล่าก
0: ูเหนื่อยเราติดคุกอ่ะเพราะเราทำผิดเว้ยแล้วพอเรารับโทษเสร็จเราก็จะได้ออกจากที่นี่ไปโดยที่ไม่ต้องรู้สึกติดค้างอะไรเว้ยอิสระจริงๆอ่ะพี่ไม่อยากได้เหรอออกไปแบบสบายตัวถามจริงนะเว้ยพี่เอาหนี้ในคุกติดตัวออกไปข้างนอกจริงเหรอวะ
1: มึงก็ดูดิกูไม่มีอะไรทำอ่ะกูเล่นๆไปงั้นน่ะอ่ะแล้วถ้ากูโชคดีอ่ะกูก็มีเงินก้อนติดมือออกไปข้างนอกแล้วเว้ย
0: ก็ถ้ามึงโชคดีเพราะพนันจริงมึงต้องมาอยู่ในนี้ป่ะล่ะไม่มีอะไรทำก็มาช่วยกูทำงานนี่เป็นหนี้ก็แค่ใช้หนี้ไม่ต้องแดกแม่งหรอกพารา
1: โอ้ยสัตว์ย้อนมุกพี่น้อยกูด้วยพอเลยพอวันละ150แค่200วันเราขาดกันทำเองไปนั่งกับเตี๋ยนุ่น

0: โอกาสดีถ้าให้ทุกคน
1: ขอบคุณนะเตียเอาไว้ผมจะรีบหาทางเอาเงินมาคืนเตียนะถึงอาม่าม่าล่าขอโทษนะที่ไม่ได้ส่งข่าวอะไรอยู่นานเลยล่าเพิ่งจะเข้าที่เข้าทางนะทั้งความเป็นอยู่ทั้งความรู้สึกล่ามีเพื่อนในนี้สองคนแล้วนะชื่อพี่อ้วนเขาเป็นคนแรกในนี้ที่คุยกับล่าดีๆแล้วก็คอยช่วยล่าอีกหลายอย่างเลยอีกคนชื่อหยางเป็นคนจีนอายุมากแล้วหยางเก่งสอนอะไรล่าเยอะเลยแถมบอกให้ล่าเขียนจดหมายหาม่าด้วยยางบอกว่าอย่าทำให้อาม่าต้องเป็นห่วงไม่ให้มาเยี่ยมแล้วยังไม่ส่งข่าวอีกพี่อ้วนเห็นด้วยแล้วบอกว่าล่าทำตัวหน้าตก
2: ฝากหวัดดีฟ้าด้วยนะม่าฝากบอกฟ้าว่าล่ายังขอโทษฟ้าอยู่ทุกวัน
1: ม่าเหนื่อยไหมม่าอดทนนะอีกไม่นานล่าก็จะได้ออกไปช่วยม่าขายของแล้วล่าได้วิชาจากหยางไปเยอะเลยร้านของเราอ่ะต้องเจ๋งขึ้นแน่แน่ออกไปแล้วล่าจะตั้งใจทำงานนะล่าจะไม่ทำให้ม่าเดือดร้อนใจอีกแล้วล่าจะทำให้ม่าสบายให้ได้คิดถึงม่านะ
3: คิดถึงนะตายละ

0: เชิญครับเดี๋ยวผมให้คนขนกระเป๋าตามไป
1: ขอโทษครับพอดีของมันตกครับ
2: มาค่ะเดี๋ยวกลับเอง

0: เชิญครับเป็นไงครับห้องคุณออนกับคุณอากาศอยู่ทางโน้นนะครับห้องคุณออนอยู่ทางซ้ายห้องคุณอากาศทางขวานะครับแล้วก็จะมีแม่บ้านไปกลับเนี่ยมาทำความสะอาดให้ทุกวันถ้าคุณออนอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกเขาได้เลยนะครับ
1: นั่น
0: อันนี้เราติดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือมีแต่ในโซนที่เป็นห้องรับแขกตรงนี้นะครับในห้องนอนนี้ไม่มีแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณอากาศเพราะว่าก็ไม่ได้เดินระบบอะไรไว้ด้วยตามสบายเลยนะครับอย่าลืมนะครับ2 ทุ่มคืนนี้มีรับประทานอาหารค่ำที่บ้านใหญ่ขอตัวนะครับ
1: ขอบคุณนะคะแม่กันไม่ชอบเขาเลยจริงๆนะแม่เขาเหมือนพวกหุ่นยนต์รับใช้อ่ะยิ้มจนหน้าขนลุก
2: ช่างเขาเถอะกาดเราวารีบไปอาบน้ำได้แล้วไปเดี๋ยว2 ทุ่มต้องไปกินข้าวนะไปเร็วยังไม่ทัน
1: โอ้ยงั้นแม่ก็เลือกห้องเลยว่าแม่จะนอนห้องไหนกาดจะได้เข้าห้องถูก
3: แล้วก็คุณชานเขาบอกแล้วยังไงอย่ามางองแงได้ไหมกาดเร็วๆข้าว

0: ตรพลาดแบบนี้ได้ไงเนี่ย
1: ขอโทษค่ะพอดีไม่ทันได้ดูนะคะ
0: แล้วนี่จะมาตายเพราะไอ้รองเท้าสกปรกโสโครกแบบนี้เนี่ยนะ

ไปเดินเล่นกันลูกรถก็ปล่อยไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยให้คนมาออกไปเก็บไปเดินสูดอากาศกันดีกว่าเพราะคนที่เราจะต้องมากินเลี้ยงต้อนรับตอน2 ทุ่มดูท่าจะยังไม่พอ

0: ระหว่างที่รอนะนี่สิริออนและนี่ก็อุษาและนั่นฮิรันฮิรันน่าจะแก่กว่าอากาศสักปีครึ่ง
1: สวัสดีครับ
2: วันดีรีบมากเลยทั้งประชุมทั้งไปธุระหลายที่ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่บ่ายแล้ว
3: ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีอากาศยังเตรียมตัวไม่เสร็จนะคะ
2: เห็นลูกบอกว่าคุณให้ลูกเตรียมพรีเซนต์อะไรหรอ
0: เพราะว่าจะให้ทำไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะห้างจะได้คึกคักขึ้นมาหน่อย
2: ฮิลันเนี่ยเตรียมข้อมูลไว้เยอะแยะเลยนี่ลูกเตรียมทีมพร้อมที่จะลุยงานหนักแล้วใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับแม
4: ่ขอโทษค่ะที่มาช้า

0: ชุดที่ชาญจัดไว้ให้ใส่ไม่ได้
1: เห็นว่ากินกันเองในบ้านนะคะก็เลยไม่กล้าหยิบชุดในตู้มาใส
2: ่ถ้าอยู่แค่หลังบ้านใส่แค่นี้ก็พอดีแล้วล่ะแต่ถ้าอยู่ตรงนี้คงต้องเปลี่ยนความคิดซะหน่อย
0: อากาศก็เพิ่งมานะก็คงต้องเรียนรู้อะไรอีกหน่อยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วพ่อขอคุยกับลูกๆตามลำพังนะในส่วนที่พ่ออยากให้ช่วยกันเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญนะสถานการณ์ตอนนี้คือผู้คนนะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วแต่ก็ยังมีความหวาดระแวงกันอยู่เราต้องกระตุ้นการออกมาของคนให้มากกว่านี้จะได้มีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ฝากให้เราสองคนไปช่วยกันคิดดูพ่อจะแบ่งให้เราดูแลกันคนละที่เพราะพ่ออยากประเมินผลงานด้วยครับพ
1: ่อได้ค่ะคุณเปี่ยมยศ
0: ขอให้ได้ยินแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะต่อจากนี้ไปเธอต้องให้ความเคารพฉันในฐานะพ่อแล้วก็เรียกฮิรันเขาว่าพี่ด้วยเราสองคนจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเถากุหลาบในบ้านจะตีกันยังไงฉันไม่สนหรอกแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยต้องทำให้ดีที่สุดแล้วอย่าให้ต้องพูดซ้ำครับ

0: ระหว่างที่รอฉันขอเคลียร์อะไรด้วยหน่อยนะฉันเป็นเมียแต่งส่วนฮิรันเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอมาที่นี่ในฐานะอะไรหวังอะไรแต่ถ้าเธอกับลูกของเธอคิดจะทำอะไรฉันกับลูกของฉันแล้วฉันไม่โอเคก็ขอให้รู้ไว้เลยนะมันไม่ง่ายแล้วฉันก็จะไม่ยอมเด็ดขาด
1: ฉันกับลูกไม่ได้หวังอะไรและไม่เคยจะคิดยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณนะแต่ฉันมาที่นี่เพราะอะไรคุณต้องไปถามคุณเปี่ยมยศเอาเองและตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยเป็นฝ่ายติดต่อเขาก่อน
0: จะบอกว่าปากกัดตีนถีบเลี้ยงลูกมาคนเดียวโดยที่ไม่หวังอะไรหรอตอนที่เธอเป็นพนักงานที่บริษัทเถากุหลาบยอมเป็นเมียลับๆของเจ้าของบริษัทเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้หวังอะไรจริงๆหรอแล้วพอรู้ว่าเขาจะแต่งงานมีเมียที่คู่ควรและถูกต้องทุกอย่างจนยอมเป็นเมียลับๆเขาเนี่ยเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้นหรอจากเมียเก็บกลายมาเป็นเมียน้อยเป็นมันหมดทุกเมียแต่ไม่ได้เป็นเมียที่ถูกต้องจนกระทั่งยอมให้ลูกตัวเองไม่มีพ่อเนี่ยนะ
2: คนเรามันจะเกิดมาแบบไม่มีพ่อได้ยังไงมันผสมพันธุ์กับลมได้ที่ไหนอากาศมีพ่อแล้วพ่อของอากาศก็คือเปี่ยมยศจะถูกกฎหมายหรือไม่ไม่รู้แต่ DNA ตรวจแล้วแล้วที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะว่าสามีคุณพาฉันมาถามตัวเองเถอะว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่าลูกเธอไม่ดีพอ
0: จะมาแตะต้องลูกฉันนะ
2: อย่ามาแตะต้องลูกฉันเหมือนกัน
0: แม่

0: ไปกันถ้าคุยธุระกับพ่อเขาเสร็จแล้วก็กลับ
1: นี่คุณเห็นไหม
2: เห็นคิดไว้อยู่แล้วแหละว่ามันคงจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี
1: ้ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่ามันจะร้ายขนาดนี้นี่มันป่วยจริงหรือเปล่าคุณเห็นท่าทางมันไหม
3: แม่ผมพากลับบ้านไป
1: ทางที่นี่แม่อาจจะกลับมาอยู่ที่นี่เลยก็ได
2: ้ถึงเหรอ
1: คุณกับฉันเราไม่ได้รักกันฉันจะหึงคุณทำไมที่ฉันจะกลับมาอยู่ที่นี่เพราะฉันจะรักษาผลประโยชน์ของลูกฉันแล้วเราก็ยังไม่ได้หย่ากันถ้าหนึ่งนั่นมันง่ายกว่านี้ฉันอาจจะปล่อยมันไปแต่พอฉันเห็นแบบนี้ฉันบอกตรงๆเลยนะฉันไม่สบายใจ
3: พ่อครับเดี๋ยวผมคุยกับแม่ให้นะ
2: จะคุยอะไรก็ไปคุยไปอย่าให้ต้องปวดหัวกับเรื่องแบบนี้หรอก
4: รำคาญ

0: แล้วคุณอีรันแน่ใจนะครับว่าเราจะไว้ใจเขาได
1: ้ผมรู้ว่าผมต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ยังไงที่จะทำให้เขาทำประโยชน์ให้กับผมมากที่สุด
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
5: มาคิดแล้วมาฝึก
6: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีบชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
2: คิวพูดมาก
3: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
4: สนุกมาก
5: ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5 รอบ
1: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
6: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
17: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99 บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน5594
17: โทรออก
18: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
20: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
20: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: 콩삼 토끼 토끼. 와우 토끼 토끼 스펀지밥. 와우 예.
1: 초끼 แถม ฟรี การ์ด SpongeBob มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: กระทรวงกลาโหมสั่งเฝ้าระวังโดนและชิ้นส่วนประกอบโดนตามแนวชายแดนหลังมีรายงานพบโดนจากฝั่งกัมพูชาบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่หวั่นแอบเก็บข้อมูลไปใช้ในทางทหารหรือสนับสนุนการรบโดยหากตรวจพบจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนเริ่มจากการเจรจาหากยังไม่ยุติจะพิจารณาใช้มาตรการตามกฎการใช้กำลัง
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Enchil Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไหม
10: ใหม่ Enchil Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
14: สนับสนุนโดยเฮาเกรดกุ้ง

0: สุดคุ้มตราปูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
1: ระวังนะแม่การไปหยิบยาให้แม่หน่อยไปลูกป่ะแม่ทำไมแม่ต้องไปเถียงกับเขาแบบนั้นด้วยอ่ะกาดไม่ชอบเลยนะ
2: กาดถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่เราก็ต้องทำให้เขาเห็นตั้งแต่วันแรกว่าเขาจะข่มเราแบบนี้ไม่ได้เราเหมือนถูกผลักลงมาอยู่ในสนามรบแล้วนะลูกไม่สู้ไม่ได้หรอกลูกเชื่อแม่นะกาดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปกาดต้องเปลี่ยนวิธีคิดการแต่งตัวเปลี่ยนทุกอย่างต้องทำให้พ่อเขาเห็นให้เร็วที่สุดว่ากาดเก่งแค่ไหนแล้วถ้าเถากุหลาบต้องพึ่งลูกลูกจะสบายเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งมีเงินใช้แค่เดือนชนเดือนอยากได้อยากมีอะไรก็ต้องเก็บเป็นปีมีความรักก็ไม่ถูกมองว่าเป็นความรักมีศักดิ์ศรีก็ไม่เคยถูกมองว่ามันเป็นศักดิ์ศรีขนาดมีลูกผู้หญิงยังไม่ถูกมองว่าเป็นลูกเลยความจนมันน่ากลัวนะลูกมันกดเราลงไปเรื่อยๆกาดทำให้แม่เธอนะทำให้คนที่แถวกุหลาบเห็นว่าเขาคิดผิดที่ไม่เลือกแม่เขาคิดผิดที่ไม่เลือกลูก

0: แม่ไปนอนเถอะ
1: อีกเรื่องนักการ์ดผู้ชายที่ชื่อตายลาถ้าลูกต้องสู้กับฮิรันผู้ชายคนนี้จะคือจุดอ่อนของลูกจำไว้

0: พอได้ไหมครับแล้วคุณอิรันแน่ใจนะครับว่าเราจะไว้ใจเขาได
1: ้อาชาญผมรู้ว่าผมต้องดูแลผู้หญิงคนนี้ยังไงที่จะทำให้เขาทำประโยชน์ให้กับผมมากที่สุดขอบคุณอาชาญนะครับที่เป็นธุระเรื่องรถให้

นี่กุญแจบ้านนี่กุญแจรถสัญญาว่าจ้างอยู่ในรถถ้าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เธอไปเขียนเอาเลย

0: ราจะทำงานเพราะเราอยากทำเงินเราจะดูแลคนในครอบครัวของเรา
1: เยี่ยมดีเลยเราทำเพื่อใครเราไม่ได้ติดหรอกนะขอแค่ทำงานให้ดีก็พอ

0: อ้าวออกแล้วเหรอ
1: ครับ
2: วันที่ชีวิตเดินทางมาถึงทางตันของมันหัวใจ
0: ดีแล้วออกไปแล้วอย่ากลับเข้ามาอีกละ

0: การนี่ล่าเองนะตายล่า
1: จะไปไหนครับเนี่ย
2: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
1: เยอะนะ
3: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

0: น Spotify เขารู้กัน
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: ีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
5: อาทิตย์นี้ติดตามชม
6: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไปไ
5: ปรู้ไหมกระโดด2026อาทิตย์นี้ครับดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
7: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
8: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
9: แฟนเก่าเธอเหรอ
10: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
11: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
12: ่เธอกำลังทำให้บูลำบากถ้าเธอหวังดีกับบูจริงอ่ะเธอปล่อยบูไปเถอะ
13: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลียวโทรออก
0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
14: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
15: ลองชิมดูครับ
16: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
17: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
18: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
16: ผมเลิฟเลย
19: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
5: สนับสนุนโดยห้องอื่นแน่นท้องต้องแอร์เอ็กซ์โอแอร์เอ็กซ์โอยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคนอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: ลาไปอาบน้ำอาบท่าซะไปลูกเดี๋ยวม่าจะทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะแล้วชุดนี้ถอดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะลูกนะทิ้งไปเลย
21: ไม่เป็นไรหรอกม่าลาก็อยากเก็บไว้นะเสียดายด้วยล่าจะได้เอาไว้ใส่เตือนตัวเอง
20: มันไม่เป็นมงคลหรอกนะลูกแต่ก็ตามใจนะ

0: แล้วนี
1: ่ฟ้าไปไหนครับ
2: ฟ้าเหรอฟ้าได้งานทำแล้วเห็นว่าเงินเดือนดีมากด้วยนะลูกเขามีที่พักให้ด้วยโอ้ยไปทำเป็นปีแล้วนานๆจะกลับมาหามาสักทีนึงแต่งตัวเหมือนดาราเลย
1: แล้วทำงานที่ไหนครับมา
2: อะไรกรุ๊ปโอ้ยชื่อยาวมาจำไม่ได้เดี๋ยวเอาเบอร์ให้เดี๋ยวฟ้าต้องรีบมาหาล่าเลยละเนี่ยล่ะ
1: ครับ
2: ไปไปไปไปอาบน้ำอาบท่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไปไปไปไปไป
1: ไปไปไป
2: ใช่
3: Ugh.

ว่างแล้วโทรหาด้วยนะนี่ไม่สบายหรือเปล่าทำไมหายไปเลยเป็นอะไรทำไมไม่บอกกาดมีอะไรบอกกาดได้นะไหนว่าเราจะอยู่ข้างๆกันไงกาดคิดถึงล่ามากเลยนะ

0: ดจ่ายค่าโทรศัพท์ไว้ให้ล่าแล้วนะออกมาล่าจะได้ใช้ได้เลยแล้วกาดก็จะได้ไลน์หาล่าทุกวัน
1: จะได้บอกล่าว่าไปไหนทำอะไรบ้างดีไหม

0: กาศไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเหรอยังใช้เครื่องนี้อีกเหรอฮัลโหล
1: ฮัลโหลกาศนี่ล่าเองนะป้ายล่า
0: ขอโทษนะคะโทรผิดเบอร์แล้วล่ะค่ะ

0: ล่าออกมาแล้วนะอ่านข้อความที่กาส่งมาทุกวันแล้วดีใจมากเลยขอบคุณนะมันมีค่ามากเมื่อกี้โทรไปใครไม่รู้รับกาดยังใช้เบอร์เดิมหรือเปล่ายังไงโทรกลับหาล่าด้วยนะ
1: ล่ากินข้าวลูก
2: ครับม่าไปแล้วครับ

0: ่อไปนะคะจะเป็นภาพรวมของลานกิจกรรมค่ะปัญหาของโควิดนะคะทำให้เราต้องกังวลกับจำนวนคนแล้วก็ความแออัดสเปซตรงนี้นะคะจึงออกแบบให้จัดสรรคนได้ด้วยตัวกิจกรรมค่ะเช่นเราจะสร้างทางสำหรับเวฟบอร์ดที่ค่อนข้างยาวไว้ปริมาณของคนก็จะลื่นไหลไปตามทางแล้วก็ไม่แออัดค่ะในทางของฮวงจุ้ยนะคะก็ถือว่าเราได้สร้างพลังงานของการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยค่ะ
1: แล้วทางฝั่งฮีรันมีอะไรเป็นไลฟ์สไตล์คอนเซ็ปต์
2: ทางสาขาของผมนะครับเราตั้งใจจะทำเป็นสวนป่าใจกลางเมืองขนาดใหญ่ตอนนี้ทีมเราได้กำลังเล่นว่าการ์เด้นอินโดมอยู่ครับซึ่งภายในโดมเนี่ยจะประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และพืชพันธุ์นับร้อยชนิดซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะได้ในเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์ครับนอกจากนั้นนะครับยังมีร้านค้าไฮเอนด์กึ่งเอาท์ดอร์ไม่ต้องกังวลเรื่องความแออัดเช่นกันครับ
3: คุณเกียรติยศมองว่ายังไงครับ
1: ลานกิจกรรมหออากาศลงทุนทีเดียวแต่ส่วนของฮิรันมันมีค่าใช้จ่ายดูแลระยะยาวที่ค่อนข้างสูงเรื่องเยอะแต่ถ้าทำได้ก็เป็นหน้าเป็นตาคิดใหญ่ดีชอบเบื้องต้นผมชอบโครงการที่ทั้งคู่เสนอมานะไปทำรายงานต้นทุนทั้งหมดรวมไปถึงการประเมินระยะเวลาในการคืนทุนมาเอาไว้ในประชุมคราวหน้า

0: อากาศ
1: คะ
0: เดี๋ยวรีบไปไหน
1: จะรีบไปเอายาให้แม่ค่ะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะ
0: จะลืมบ้าคุณนายไหม

0: พ่อครับพ่อคิดว่าโครงการผมต้องปรับแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ก็ระวังเรื่องงบประมาณนะมันเป็นเรื่องยุ่งยากก็ไปหาซัพพลายเออร์มาหลายๆเจ้าให้เขาเสนอราคามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาเลือกกัน
0: ได้ครับ
1: ฟารุ่นเนี่ยเขาเก่งนะพ่อชอบไอเดียเขานี่ใช่ไหมเลือกคนทำงานได้ดี

0: มีอะไรล่าโทรมาได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวกาดรีบไปหาก
1: าด
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
9: เดี๋ยวจุดเชิญ
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
15: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: งานเสร็จแล้ว
17: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
18: ได้มั้ยครับ
17: Formos Omega 369
19: เป็นคนเลือกเพลงลาจากกันครั้งนี้คน Spotify เขารู้กัน
20: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
21: ปากสะอาด
22: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
23: ดีต่อเหงือกและฟัน
21: รสดีใช้ง่าย
22: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
23: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
24: สีเยอะคราบเละเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
25: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
26: รัฐบาลสั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักถึงหนักมากจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้พร้อมสั่งจัดทีมและเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ระดับน้ำอาจเพิ่มอีก 75-1 เมตร
0: เรารักน้ำน้ำรักเราร
1: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่ถ่าน 2A กับถ่าน 3A มีความยาวเท่ากันอีกสักครู่พบกับรายการจริงหรือมั่ว
8: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
10: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้ไม่รู้ฟ้ามีตาอยู่ไหมแม้ว่านานเท่าไร
11: ได้ยินเสียงสัญญาณจะติดต่อกับ
18: ท่านปลาออกมาแล้วเหรอกาดดีใจจังเลยอ่ะนี่เบอร์ใหม่กาดนะมีอะไรล่าโทรมาได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวกาดรีบไปหา
27: เออกาดประชุมเป็นไงบ้างโอเคไหม
18: ของกาดพอได้ค่ะของพี่ฮิรันบอร์ดก็สนใจค่ะ
27: ดีจังแล้วนี่จะไปไหนต่อไปหาอะไรกินกันก่อนไหมหรือว่ารักใครไว้หรือเปล่าก
18: าดนัดเพื่อนที่เมกาไว้แล้วอะค่ะชื่อโรมาแล้วพี่ฟ้าไม่มีไปไหนต่อหรอคะ
27: ไม่มีก็ถึงได้ชวนนี่ไง

0: เราอ่ะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งชื่อฟ้าลุ่มสวยเลยนะเรียนเก่งด้วยฉลาดเลยแหละ
1: ที่ชั้นนี้นะครับก็จะมีห้องประชุม2ห้องนะครับเอาไว้ประชุมแยกส่วนถ้าจะประชุมบอร์ดเนี่ยเราต้องขึ้นไปชั้น20นะครับก็ขึ้นลิฟต์ทางด้านนี้นะครับ
2: อุ๊ยคุณชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฟ้านี่คุณอาภากาศนะครับภูริตาจันทร์เป็นลูกสาวของคุณเปี่ยมยศจะมาช่วยดูสาขาที่สามย่านส่วนนี่คุณฟ้ารุ่ง
2: วรากูลค่ะฟ้ารุ่งวรากูลค่ะเป็นผู้ช่วยของคุณฮิรันเรียกฟ้าเฉยก็ได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่หน้าคุณจังเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ

0: ไปนะคะพี่ฟ้า
1: อากาศขอคุณช่วยรับเรื่องเสียบทีสิคุณด้วยนะฟ้ารุ่ง

การ์ดโทษทีนะเมื่อกี้ชาร์จแบตไว้ในห้องอ่ะการ์ดโทรกลับมานะนี่เล่าว่าน่าจะไปที่ร้านน้ำเต้าหู้อ่ะไปเจอกันที่นั่นก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ไปเจอที่ไหนก็บอกนะลาให้ถึงการ์ดนะ

0: คุณพ่อฝากชมนะว่าโปรเจกต์ที่เราทำด้วยกันออกมาดีมากเข้าเรื่องเลยแล้วกันผมได้ยินมาว่าพ่อมีแผนจะรีโนเวทสโมสรแถวกุหลาบหลังจากที่มันซบเซาไปเมื่อหลายปีก่อนได้ยินมาว่าพ่อจะให้เธอเป็นคนทำ
1: แต่การไม่รู้เรื่องนะคะ
0: ถ้าไม่ไหวหรือไม่ถนัดก็ขอให้พูดไปตามนั้นแล้วถ้าพ่อถามไปที่ประชุมรบกวนคุณฟารุ่งเสนอตัวทำทันทีพูดง่ายๆนะถ้าในที่ประชุมมีการพูดถึงสโมสรเถากุหลาบผมต้องได้เป็นคนดูแลมันผ่านคุณฟารุ่ง
1: คุณฮิรันจริงๆพี่ฟ้าทำไปก็ดีนะคะการเองก็คงทำไม่ไหวจริงๆนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะที่บอกกันตรงๆแบบนี้การเองก็ไม่ได้อยากได้อะไรของใครถ้าไม่มีอะไรแล้วการขอตัวนะคะ

0: ในชีวิตของท่านผมจะไม่บอกใครเลยครับผมรับรองครับผมสัญญา
1: คนอย่างมึงกล้าใช้คำว่าช่วยกับกูเนี่ย
2: ใต้ล่ามออกจากคุกได้ 2-3 วันแล้ว
3: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เพลงร้องว่างองงองงองงองงองงองงองงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
2: จริงหรือคำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
3: มึงกดกูบอกว่าให้รอก่อน
1: บอลพาราดอนชวนน้องเทนนิสที่เป็นนักกีฬาเทควันโดไปตีแบดกับวิวที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันแต่น้องเทนนิสตีไม่เป็นจึงไปนั่งดูแทนแสดงว่าวันที่ตีแบดวิวที่เป็นนักกีฬาแบดจะเจอกับบอลพาราดอนแค่2คน
2: คือตอบมั่ว
3: ใช่ขอตั้งแต
4: ่วิวไปเจอพาราดอนบอลพาราดอนพอวิวไปดูไปติวไปเจอพาราดอนไปรอนไปดอนวิวไปติวไปเจอพาราดอนไปเจอ2คน
1: ในประโยคนั้น
3: เอางี้นะ
1: กี่คน
4: 15คนค่ะ15คนค่ะ
1: อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แตงสนับสนุนพวกเราได้ค่ะที่ช่องอโศกมนตรีค่ะมาจ้ะบีฟจ้าม
4: าจ้า
1: โอ้ยเธอกินข้าวหรือยัง
4: กินแล้วค่ะแม่
1: เมื่อกี้พี่ไปกินหมูกระทะอร่อยมาก
4: จริงไหมเนี่ย
1: จริง
4: ไม่เห็นได้กินหมูกระทะเลยหมูกระทะเก๋ปะเนี่ยพี่นี
1: ้เธออย่าบอกว่าฉันโกหกตีเก๋ฉันไปกินมาจริงได้กินไหม
4: ไม่ได้กินเลยอ
1: ่ะจะไปได้กินได้ยังไงเธอฉันจะบอกอย่างนี้นะฉันเนี่ยใช้น้ำยาซักผ้าของแอคแท็กแอคแท็กเนี่ยเขามีโอดอบล็อกเทคก็คือป้องกันกลิ่นแบบกลิ่นอับจากควันสบายเลยเธอกินหมูกระทะกลิ่นก็ไม่เกาะบนเสื้อผ้าแล้วจ้าร
4: ุ่นไหนอ่ะพี่นี้หนูอยากใช้บ้าง
1: ไม่ถึงฉันรุ่นไหนหรอ
4: ไม
1: ่รุ่นใหญ
4: ่แล้วอันนี้รู้แล้ว
1: รุ่นแอคแท็กต้องเป็นสีฟ้าค่ะเขาเรียกว่ารุ่นเคลียร์กลิ่นอับคือเคลียร์กลิ่นอาหารได้เลยจะบอกว่ากลิ่นอับที่เธอตากในร่มสมมติว่าผ้าเธอซักมาช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมเธอตากปุ๊บบางทีแบบแดดมันไม่ถึงแต่เธอไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเพราะว่าพี่ลองซักผ้าตอนกลางคืนแล้วและลองใช้แล้วไม่มีกลิ่นอับกวนใจเลยและที่สำคัญเนี่ยนะเขามีแคปซูลกระจายความหอมเพียงลูบผ้าเบาๆแบบนี้แต่นี้รู้สึกหอมสดชื่นแล้วก็มั่นใจสู้กลิ่นอับได้เลยนี่แต่ว่าก่อนที่เธอจะกลัวกลิ่นอับนะจากที่พี่สังเกตเสื้อผ้าเธอแล้วล่ะก็
4: โทษนะ
1: ที่บ้านเธอไม่มีคนรีดผ้าให้ใช่ไหม
4: โอ้ยต้องไปรู
1: ้ไม่ต้องกลัวพี่จะแนะนำอีกสูตรหนึ่งสูตร Actac สีชมพูเธอท่องเอาไว้เลยรุ่นนี้คือ Pairing Clothes น้ำยาซักผ้าที่ช่วยลดรอยยับบนผ้าจ้ะและที่สำคัญยังช่วยป้องกันปัญหาสีตกด้วยเธอชอบใส่เสื้อผ้าสีสันใช่ไหม
4: ใช่แล้วแม่
1: อ
4: ่
1: ะเธอเอานี่ไปเลย Actac Pairing Clothes จ้าเธอเอาไปเลยเพราะว่าที่บ้านเธอไม่มีคนซักผ้าแถมเธอชอบใส่เสื้อผ้าสีสันด้วยชีวิตเธอจะง่ายขึ้นเพราะว่าหนูเนี่ยจะสามารถซักผ้าได้หลากหลายสีหนูจะปนกี่สีหนูก็ไม่ต้องกลัวสีตกจ้ะที่สำคัญหนูไม่ต้องรีดจ้า
4: ขอสองสูตรได้เลยป้าแม
1: ่และจะให้หนูสูตรเดียวก็ไม่พอหนูเอาสูตรของพี่ไปด้วยละกันพอดีที่บ้านพี่ซื้อไว้เยอะแอคแท็กสีฟ้ารุ่นเคลียร์กลิ่นอับจ้ะชีวิตจะได้ไม่มีความอับความจนนะจ๊ะอ้าวไปจ้าแห่งๆปักปันนะจ๊ะ
4: ลอดๆๆๆป่ะว่าแต่รีบไปเถอะเพราะทำกินกับนันทิสามารอนาน

0: เดี๋ยวเธอค่อยบีบนะ
1: ได้ไปไป
0: ตอนเราก็สู่รายการจริงหรือมั่วนัทธิสา X Funky
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ถือว่าครบแล้วนะจากบ้านฮิวี่นะครบแล้ว
2: มากันครบแล้ว
0: มากันครบแล้ว
2: หนูมาปิดตำนานให้บ้านฮิวี่เองคือได้ข่าวว่าเพื่อนมาโชว์โง่เอาไว้
0: อันนี้หลาย
2: เอกแคร์คะหนูเป็นตัวแทนฮิวี่แล้วหนูมาทำได้ยังไง2คะแนน
3: รายการที่สร้างบาดแผลในใจนะ
4: วันนี้แหละพี่นาย
2: มา
4: พวกเราจะมากอบกู้
0: เท่าไหร่วันนี
2: ้มีกี่ข
4: ้อ
0: มีทั้งหมด9ข้อง
2: ั้นหนูเหมา9ข
4: ้อเดี๋ยวรอดู
0: เมื่อกี้พอมคิดบอกว่าอะไร
4: นี่เขาเกียรตินิยมอันดับ1มสวคณะแฟชั่นหัวกะทิของแก๊งฮิวี
0: ่เดี๋ยววันนี้ให้ศักดิ์ศรีของเกียรตินิยมแฟชั่นหน่อยโชว์ชุดนิดนึงได้ไหมคะ
4: นี่มา
0: วันนี
4: ้ปึ้ง
0: วันนี้ตีนโอ้
2: วันนี้บอกเลยนะคือเกงในไม่ใส่เดี๋ยวมันอันนี้ไงเดี๋ยวมันไม่กระชับกระเฉงมันจะได้คล่องตัว
4: นี่ว่าขอโชว์บ้าง
2: กางเกงในไม่ใส่โชว์ไป
4: เห็นไหมล่ะ
2: คือมันเป็นอย่างนี้พี่สันนี
0: ้เดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไร
2: เห็นไม่ชัดอ่ะ
0: เห็นไม่ชัด
4: เห็นไม่ชัด
0: เออเลิศตรงนี้มันโอ้ยโอ้ยกูจะบ้าตาย
5: ช่วยกันกดตอบประโยคปริศนาที่ได้ยินว่าประโยคนี้จริงหรือมั่วแข่งกันทั้งหมด3รอบแต่ละรอบมีให้ตอบ3ข้อโดยจะต้องบริหารเวลาในการตอบรอบ1มีเวลา12วินาทีรอบ2มีเวลา9วินาทีรอบ3มีเวลา6วินาทีสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด
0: ทั้ง2คนจะต้องช่วยกันลั่นคำตอบไหนเป็นคำตอบแรกถือว่าเป็นคำตอบแบบที่เราคิดตรงก
4: ัน อ๋อคือเราไม่ได้มาแข่งกัน
0: ไม่ใช่
2: ต้องเป็นทีมเป็นทีม
0: แล้วพี่งงมากนะแกงฮิวี่มาทุกคนคือคิดว่าจะตบกันจะแข่งกันตลอดซึ่งมาช่วยกันนะวันนี้มาช่วยกัน
4: เรารักกันจริงเรารักกัน
0: เพราะฉะนั้นมองตากันให้ดีๆใครลั่นอะไรไปปึ้งแปลว่าคำตอบนั้นเป็นของทั้งคู
4: ่วันนี้แหละคุณจะได้รู้ว่าพวกเรารักกันจริงๆค
0: ่ะเดี๋ยวจะคอยดูพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะทำไปต้องกลัวสติคนเราต้องมีสติ
4: กับตัวพวกเรา
2: หายใจเข้
0: า
2: หายใจออกมา
0: พร้อมนะคะเวลาจะเริ่มเดินหลังจากที่พิธี
2: โอ๊ยกูก็รู้ว่าที่คำถาม
6: อีเจ
2: ๊โอ๊ยกูก็ตั้งแต่เวลามีอะไรยังไง
4: เพราะเราแยก
2: โอ๊ย
0: เวลาจะเริ่มเดินหลังจากที่พี่นี้อ่านคำถามแรกจบถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อแรกของรอบแรกกับเวลา12วินาทีคำถามคือการประกวดนางนพมาศจัดขึ้นในวันสงกรานต
2: ์มั่ว
4: จริงนางนพมาศ
2: กูเนี่ยเดินสายประกวดมาตลอดช
6: ี
2: ว
6: ิ
2: ตมึงไม่เดินงานเลยสาม
6: วินาที
2: บอกเลยว่าก
6: ูประกวด
2: มาหมดแล้วนางงามส
6: อง
2: เจ้า
6: ถาม
2: น
6: าง
2: มาหนู
6: โทรถามให้จับ
2: หนูอะไรเลย
6: โทรถาม
2: ดู
6: ร
2: ักก็มาสุดเกิดธิดาช้างค่ะลูก
6: ข้ามงไงคะมงธิดาช้าง
2: แต่หนูไม่เคยประกวด
6: แต่หนูทิฟฟานี่หนูไม่มองลู
2: กตั้งคำถามดีๆนะ
6: หน
2: ู
6: จะ
2: ไ
6: ม่ได้หนูไม่มองเลยล
2: ูก
0: เรียกตำรวจ
2: ถามว่า
4: ถามว่าอะไรนี่ที่หนึ่งสุพรรณบุรีค่ะมงมาแล้ว
0: การประกวดนางนพมาศ
2: นางนพมาศ
0: จัดขึ้นในวันสงกรานต
2: ์อีโง่มึงเลยได้กับธิดาช้างไหมโอ๊ยมือไวด้วยฟังนะนางนพมาศคือวันลอยกระทง
0: แล้วหนูตอบว่าม
2: ันตอบจริงหนูกดมั่ว
0: หนูกดมั่วแล้วมั่วมันติดไงถูกต้อง
2: ไหนไฟมันขึ้นฝั่งเนี้ยคือยิ้มพังกดจริงปุ่มจริงมันอยู่ตรงนี้ใครก็รู้ว่าน
4: ี่แหละค่ะคือแผนของบ้านเราน
0: ี่แค่ข้อแรกนะใช้เวลาไปแค่1วินาทีเอง
4: เห็นไหมล่ะคะ
0: คน
2: ขออนุญาตถอดนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เกะกะเฮ้ยเราใช้1วิ
0: 1วิเอง
4: ลดพี่นัท
0: เหลือเวลา
2: ให้มันสมกับเกียรตินิยมมสว
4: และธิดาช้างสุพรรณบุรี
0: เหลือเวลาแค่11วินาทีฟังดีๆคุณรู้เรื่องจราจรแค่ไหน
4: โอ้โหตัวแม่อันนี้ตัวแม่นะคะ F1 นะคะก่อนนานาอะไรปีนานะคะก่อนนามีนานอะไรปีนามีนัทนิสสัมมณีนะคะ
0: แข่งรถเลยเหรอ

0: สุดๆหลับขับรถก็ทำมาแล้วนะคะ
1: อันนั้นน่าจะเข้าคุกพร้อมนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมคำถามข้อที่2กับเวลาที่เหลืออยู่11วินาทีถามว่าไฟจราจรจากล่างขึ้นบนคือเขียวเหลืองแดง
2: มั่ว
0: มั่ว
2: เพราะไฟจราจรจากล่างขึ้นบนคือเขียวเหลืองแดงมั่ว
0: มั่วต้องแดงเหลืองเขียว
2: yes ค่ะ
3: ใช่ไหม
0: ไม่รู้มึงขับรถยังไงเจ๊กูไม่ได้ขับรถบ้านมีรถ3คันกูไม่มีตังค์ซื้อรถสักคัน
3: ผมก็ไม่ได้ดูถนนนานแล้วให้คนขับขับ
1: ตอบว่า
0: แดงเหลืองเขียว
1: มั่นใจไหมคะ
0: มั่นใจ
1: จากล่างขึ้นบนนะ
3: ไม่ปกติมันจะเป็นเรียงอย่างนี้เอ๊ะหรือมันมีอย่าง
0: น
3: ี้ด้วย
0: เรียงนั้นมันเมกา
3: เคยไปหรอ
0: ยัง
1: มันมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมีแบบตั้งตรงก็มี
3: ปังน้ำเมื่อเช้านะเดินทางมานี่กูติดอยู่ตรงไฟแยกอโศกชั่วโมงหนึ่ง
1: เห็นไฟอะไรเห็นไฟอะไร
3: เห็นตลอดเลยแต่ไม่ได้สังเกตว่าไหนบนอะไรล่าง
4: แป๊บหนึ่งตอนนี้เรากดอะไร
3: มั่ว
4: แล้วถ้าเรากดมั่วแล้วเราต้องตอบอะไรคือตอนนี้เราต้องตอบอะไรอะ
1: มั่วเนี่ย
3: ธิดาช้างสุพรรณบุรี
1: มั่วเนี่ยก็คือที่หนูตอบมาก็คือแปลว่าไฟจราจรอะจากล่างขึ้นบนหนูเป็นแดงเหลืองเขียวแต่ตอนนี้พี่ดีถามว่าเขียวเหลืองแดงแล้วหนูตอบมั่วเพราะหนูมั่นใจมากๆการขับรถ F1 ของหนูกับรถ 3-4 คันที่หนูมีนั้นมั่วเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
4: แล้วตอบ
3: เราผิดเราผิด
4: ก็หนูบอกพี่นาแก้วอ่ะ
3: โอ๊ย
1: ไฟจากล่างขึ้นบนอันนี้ดูเป็นเขียวเหลืองแดง
4: นั่นไงล่ะ
3: จริงหรออันนี้ภาพ AI ป่ะ
4: นั่น
3: อ
4: ัน
3: น
4: ี้
3: ภาพ AI ป่ะ
4: อันนี้ภาพเขียวเหลืองแดงพี่นันไม่เชื่อเลย
1: ย้อนภาพกลับไปดูว่าปั๊มกินพูดไว้ตอนไหนนะคะ
3: เขียวเหลืองแดงมั่ว
0: มั่วต้องแดงเหลืองเขียว
3: yes ค่ะ
1: ไม่มีการพูดคำนี้ออกมานะคะการเล่นแล้วไม่มี
0: หรอคะ
1: ไม่เป็นไรข้อผิดไปข้อหนึ่ง
0: ผิดไปข้อหน
3: ึ่
0: ง
3: น้อยละได้หนึ่งละ
1: ถูกต้องรู้เรื่องเพลงมากน้อยแค่ไหน
4: โอ้โห
3: หนูไม่ฟังเพลงแล้วทุกวันนี
0: ้อ้าวกำลังจะบอกเลยว่าพี่นันเคยไปประกวดเดอะสตาร
3: ์จริงนู้นนี่ไม่ฟังเพลงแล้ว
1: หรอแต่เพลงนี้ทุกคนต้องรู้จักแน่นอน
0: รุ่นพี่แก้มภาคกลางอ่ะนี่คือการเดินทาง
3: อันตรายที่มาทันทายเลวร้าย
1: คำเดียวเลยนะเลิกคบกันซะเพราะว่าเพื่อนส่งอะไรมาแล้วรับหมดเลยอ่ะเราช่วยหมดอ่ะ
3: ถ้าหนูประกวด AFพี่นี่ไม่ได้เกิด
1: พี่ไม่
3: แม่ประกวดร้องอะไรตอนนั้นแม่ร้องเพลง
1: ไม่รักดี
3: ได
1: ้โปรดเดินไปจากฉัน เฮทโทน
3: ทิ้งฝันที่มีไม่รักดี
1: ใครก็ได้เอากำกิ๊กเพียงมาที
3: ทีนี้ไม่มีนักร้องคนไหนกล้าทำเลย
1: ใช่
0: เอออ
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็ไม่คิดจะทำด้วย
5: เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
6: หนึบแดงนัวแดง
7: แดงมันแดงทั้งทอด
5: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
8: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
9: Magic Clean
5: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
10: อร่อย
5: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่ Colgate Optic White วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งหยดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
14: อร่อยที
15: ่ทำถึง
16: ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
6: มาคิดและมาฝึก
7: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี
8: ้มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
9: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
10: ไปคุยอะไรกันหรออ
11: ๋อถึง
12: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
10: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
12: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
13: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
14: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
15: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
16: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้ของดีเมืองนนมาม่ารสไก่เผ็ดเกาหลีและรสซุปปลาหมึกจริงใจ
19: มาเรื่องเพลง
20: เรื่องเพลงคำถามข้อสุดท้ายของรอบนี้กับเวลา9วินาทีค่อยๆคิดนะ
21: เราเอาให้มันเหลือแบบหมดเวลาแล้วค่อยกด
20: ค่อยๆคิดคำถามถามว่าเพลงร้องว่างองงองงองงองงองงองงูรีบมาเข้าฝันหนูทั้งงูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
21: จริงหรือคำถามคืออะไรผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
20: ฝันจริงหรือมั่วจริงหรือมั่วตอบ
21: ฮะ
20: ไม่รู้จริง
21: ไม่พอรู้สึกเดียวกับตอนปรากฏทิฟฟานี่เลยกูไม่เข้าใจคำถาม
20: ผู้หญิง
21: กูเลยตกรอบไง
20: พี่นี่ถามว่าเพลงเนี้ยงองงงงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูถ้างูได้ยินเสียงผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืน
21: มัวแต่ไปนับว่างงงงงงงมีกี่งอ
20: เออ
22: รีบมาเข้าฝัน
21: หรือมันยังไม่ได้ฝัน
20: ฝันเห็นงูหลายคืนไหม
21: ร้องอีกรอบอ่ะ
22: งองงงงงงงูรีบมาเข้าฝันหนูถ้างูได้ยินเสียง
20: พี่นี่ถามว่าผู้หญิงในเพลงฝันเห็นงูอยู่หลายคืนเลยใช่ไหม
21: แต่ไม่พอชีรอให้งูเข้าฝันใช่ไหม
20: ใช่แล้วพี่นัทกดทำไมเนี่ย
21: มึงกดกูบอกว่าให้รอก่อน
20: จะเล่นภาพช้าและจริงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
21: ยังไม่ได้ฝัน
20: เขาฝันชื่อเพลงก็บอกอยู่พี่นัท
22: โอ้เหนื่อยอ่ะไม่น่ามากับพี่นัทเลย
21: นะ1คะแนนนี้ได้มาจากฉัน
20: ไม่เป็นไรรอบแรกได้1ข้อ1คะแนน
22: ก็ถือว่าเราเก่งกันมากๆแล้วนะพี่นัท
21: กูจะเอา9
22: โอ้ยจะไปเอา9กับเขาเอง
20: ตอนนี้คะแนนที่เหลือที่ทำได้เหลืออีก6คะแนน
22: โอ้อีกตั้งเยอะพี่นัท
21: มาน
22: ี่แหละ
20: รอบที่2มีเวลา9วินาทีเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะคะพร้อมไหมคะ
22: พร้อมค่ะ
20: คุณรู้ชื่อดาราเยอะนะนัดรู้อยู่แล้วแล้วความกินรู้อยู่แล้วแต่งหน้าดาราไปตั้งกี่คน
22: พี่นัดเลิกดูทีวีไปแล้ว
20: แล้วหนูล่ะแล้วหนูล่ะ
22: หนูก็เลิกดูทีวีไปแล้วตามพี่น
20: ัดแต่คนนี้หนูไม่รู้จักไม่ได
21: ้เฮ้ย
20: คำถามว่ายาหญิงมีชื่อจริงว่าหญิงรัฐา
21: จริงป่าวะหรือพี่หญิงหลอกเรามาตลอด
22: อุ๊ยมั่ว
21: รัฐาพงงาม
22: รัฐาพงงาม
21: ก็รัฐาพงงามไง

0: รัฐาอ่ะ
1: ใช่
0: หรือเมื่อกี้มันมีคำว่าหญิงด้วยหรืออะไร
1: หญิง
0: เจนี่ยิ้มร้ายมากคือยิ้มนะแต่ร้ายมาก
1: อุ๊ย
0: คือเอ้ยออมันมีคำว่าหญิงรัฐา
2: แล้วเขาตอบว่า
0: อ้าวฉันโดนฉันโดนหลอก
1: พี่นัดรีบกดทำไมยะ
0: แล้วหญิงรัฐานี่แม่คุณเลยนะ
1: โอ้
0: คือไปคอนเสิร์ตด้วยกันหนูก็เจอเขามาเป็นแก
2: ๊สแล้วชื่อจริงเขาชื่อว่าร
0: ัฐาพงษ์งาม
2: แล้วหนูตอบ
0: หญิงรัฐา
1: ทีนี้ก็รีบจะกดกัน
2: พิษค่ะมีอะไรจะกล่าวถึงรัฐาพงษ์งามไหมคะ
1: ขอโทษค่ะ
0: หนูอายอ่ะแม่
1: หนูอายเหมือนกันค่ะแม่
2: พลาดไปนิดเดียวไม่เป็นไรยังอยู่ที่1ข้อ1คะแนน
1: โอ้โ
2: ตอนเนี้ยเวลา
0: ตอนนี้เหนื่อยเหมือนไปวิ่งรอบสนาม
1: รอบ
0: 9
2: มากกว่าที่เราออกกำลังกายตอนเช้าฟังนะคำถามข้อที่2กับเวลาที่เหลืออยู่8วินาทีถามว่าบอลพราดอนชวนน้องเทนนิสที่เป็นนักกีฬาเทควันโดไปตีแบดกับวิวที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันแต่น้องเทนนิสตีไม่เป็นจึงไปนั่งดูแทนแสดงว่าวันที่ตีแบดวิวที่เป็นนักกีฬาแบดจะเจอกับบอลพราดอนแค่2คน
0: มั่วที่ว่าเนี่ยคือกูตอบมั่ว
1: ใช
0: ่ท้อตั้งแต
1: ่วิวไปเจอพราดอนบอลพราดอนพอวิวไปดูไปติวไปเจอพราดอนไปรอนไปดอนวิวไปติวไปเจอพราดอนไปเจอ2คน
2: ในประโยคนั้น
0: เอางี้นะ
2: กี่คน
1: 15คนค่ะ15คนค่ะ
0: เอาสิทางบ้านอ
1: ่
0: ะ
1: เฉลยสิ
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
2: เมื่อกี้ได้ยินชื่ออะไรบ้าง
1: วิวบิวบอลพราดอนบอลวิววิวบอลหาคนตอบไปเลย
2: วิวบิวบอล
1: อ่ะเฉลยเลยเอาสิเอามาสิมาสิเอาซันน
2: ี่วิววิวบอลบอลบิวบิว
1: ใช่
2: 15คน
1: อ่ะเจ๊เอา
2: แล้วหนูตอบว่าม
1: ั่ว
2: แล้วมั่วเป็นคำตอบที่ถูกต้องชวนน้องเทนนิสที่เป็นนักกีฬาเทควันโดไปตีแบดกับวิลที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันแต่น้องเทนนิสตีไม่เป็นก็เลยไปนั่งดูแทนแสดงว่าวันที่ตีแบดอะวิลที่เป็นนักกีฬาแบดจะเจอกับบอลพราดอนแค่2คนไหมอะมันต้องไม่เจอ2คนมันต้องเจอ3คนสิ
1: น้องๆที่ดูอยู่นะคะใครที่ไม่อยากเรียนหนังสือให้ไปเรียนหนังสือนะคะ
2: จะได้มีแบบ
1: มีอะไรติดตัวความรู้ติดตัวนะ
2: แต่หนูได้2คะแนน
1: มาย
0: ังไงก็เสมอเอแคร์ละ
2: ยังไงก็ไม่ต่ำไปกว่านี้แล้ว
1: จริง
2: ข้อสุดท้ายของรอบนี้7 วิแต่7วิเนี่ยมันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้ดีนะคะ
1: มั่วซะ
2: คำถามถามว่า ATM ย่อมาจากเออรักเออเร
0: ่มั่ว ATM จะย่อมาจากเออรักเออเร่ได้ยังไง
1: หนูเกียรติยศอันดับ2ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย S
0: ATM พูดไปเลย A ย่อมาจาก
1: A ย่อมาจาก Advanced Enterpriser
0: T ย่อมาจาก
1: T ย่อมาจาก
0: ไทยแลนด
1: ์ M ย่อมาจากมิสเตอร์สกอต
0: ดังนั้นมันจะมาเป็นเออรักเออเร
2: ่ไม่ได้
0: พื้นฐานภาษาอังกฤษพวกเราแน่นมาก
2: แล้วมันยังไงอธิบายหน่อยเออรักเออเร่คืออะไร
1: เออรักเออเร่เข้ามาจาก GDS ไง
2: แล้วมันคือ ATM เออรักเออเร่ไหม
1: ไม่ใช่
0: คือมันชื่อหนังATM เออรักเออเร่
2: แล้วหนูตอบอะไรอ่ะ
0: มั่ว
2: ตอบมั่วก็ถูกต้องสิ
0: ATM ย่อมาจากอะไร
1: ขอเดาได้ป่ะ
2: ลองดูมันเป็นต
0: ู้ Automaticใช่ไหมเพราะมันเป็นตู้กดเงินอัตโนมัติมันต้องเป็น Automatic
2: แล้วอะไรตัว T
0: T น่าจะเป็น Transfer
2: No
0: T Thailand หรอ
2: No
1: โอ้จะไป Thailand
2: T คือ Teller
0: และ M คือ Machine
2: Yeah
1: ไม่เสียแรงที่แม่เขาขายข้าวแกงส่งเขาเรียนเขาจบมหาวิทยาลัยและเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศค่ะนี่คือคุณนัทนิสสัมมณีค่ะทุกคน
2: บอกเด็กๆให้รู้ไว้นะคะ ATM ก็คืออย่างที่พี่นัทบอกเป็น Automated Teller Machine
1: นี่คนที่กดเงินเรียนหนังสือนะคะ2คนนี
2: ้เอาตัวเองออกจากสมการนี้อีกแล้ว
1: เอาไปเลยออก
2: แต่เก่งมากได้ไป3ข้อ3คะแนนฟังดีๆค่ะเพราะว่ารอบต่อไปหนูจะเหลือเวลาแค่6วินาทีเท่านั้น
1: หนูขอ2
0: นี่อย่ามั่น
1: เราได้คำถามแล้วเจ๊
0: มึงเหงื่อแตกไปหมดทั้งตัว
1: แล้วเครียดไปหมดแล้วเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลย
2: ฟังดีๆนะคะคำถามข้อแรกของรอบที่3กับเวลาที่เหลืออยู่6วินาทีคำถามถามว่าตูนมิกซ์นัทเอแคร์เอิร์กทั้ง5คนเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป

0: งหิวหวี
1: มั่วไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปค่ะเพราะเป็นบอยแบนด
2: ์
1: ทั้งวงนี้
2: เป็นบอยแบนด
1: ์ไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ป
0: เ
1: ป็นบอยแบนด
0: ์หนูเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอลูก
2: เป็นผู้ชายกันหมดเลย
1: จะดูไหมกางเกงในกูไม่ได้ใส่ขอยืนยันหลักฐาน
2: เป็นผู้ชายกันหมดเป็นผู้ชายกันหมดเลยไม่มีใครเป็นผู้หญิงเลยวะ
0: ตอนอุ้ยกูต้องเห็นหมกอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เขาพกมากินด้วยหนูไม่ใช่
1: ไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ป
0: แล้วหนูเป็นอะไร
1: บอยแบนด
0: ์แล้วพวกเป็นคำตอบที่ถูกจริงจริงขอเฉลยก่อนจริงๆเขาไม่ใช่บอยแบนด์นะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร
1: ์อ๋ออ๋ออ๋อหนูว่าผู้ชาย5คนรวมจะเรียกบอยแบนด์ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่
1: หนูนะเนี่ย
0: เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำเพลงร่วมกันเก่งมาก4ข้อ4คะแนนแล้วนะ
2: พี่ถาม
1: 4คะแนนที่ได้มาจากพี่ล้วนๆเลย
3: หรอ
0: เราไม่มีส่วนนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้ได้อีก2ข้อถ้าได้อีก2ข้อหนูจะได้6คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากนะคะคำถามข้อที่2หูยเวลาเมื่อกี้ใช้ไปแค่1วินะตอนนี้เวลายังเหลือ5วินาทีนะคะ
3: ลด
0: ฟังดีๆนะคำถามถามว่าเมื่อ15ปีที่แล้วคุณอายุ15ปีจากวันนี้แสดงว่าอีก15ปีต่อไปคุณจะอายุ30ปี
1: มั่วเราต้องอายุ45
2: ลดพี่นัทเก่ง
1: เพราะว่าถ้า15ปีที่แล้วคุณอายุ15แปลว่าเราอายุ30
3: ลด
1: และหลักต่อไปอีก15ปีคุณอายุ30ไม่ใช่เราต้องอายุ45
2: ไม่เสียแรงที่ตื่นมานอนบนหญ้าทุกเช้าน
1: ัทมึงรอเขาเฉลยว่าถูกก่อนแล้วค่อยอวย
0: นัทฟังพี่นะ
1: หนูฟังพี่หรอ
0: เกียรตินิยมที่หนูได้สมควรแก่การได้รับค่ะถูกต้องอย่างที่นัทบอกเลยเพราะว่าพี่นี่ถามว่าเมื่อ15ปีที่แล้วคุณอายุ15ใช่ไหมแปลว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้อายุเราต้อง30ปีแล้วพี่นี่ถามว่าแล้วอีก15ปีข้างหน้าจะอายุเท่าไหร่ก็คืออายุ
1: 45
2: เลย
1: ใช้เวลาเพียงแค่1วิ
2: ลูกค้าอาหารเสิร์ฟเข้าพี่นัทได้เลยนะคะแล้วพ่วงความกินบอกกินตามพี่นัทได้เลยค่ะ
0: จะได้เก่งหัวไวมากและคำถามข้อสุดท้าย
1: มาร
0: อบสุดท้ายกับเวลาที่เหลืออยู่4วินาทีใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะคำถามข้อนี้ถามว่า
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
5: อร่อยดีดีดีดีเซจีน่าใหม่เซจีน่า
6: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าไม่บอเก
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน

0: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: ไลโกซอย300มิลลิลิตร Be your original ไลโกซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรไลโกซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
4: มาคิดและมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Allianz อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
6: Colgate Total ช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: และคำถามข้อสุดท้าย
8: มาร
7: อบสุดท้ายกับเวลาที่เหลืออยู่4วินาทีใช้เวลาให้คุ้มค่าค่ะคำถามข้อนี้ถามว่าถ่าน 2A กับถ่าน 3A มีความยาวเท่ากันนัดเคยเห็นถ่าน 2A มั้ย
8: อุ๊ยจริงค่ะ
7: ความยาวนะ
8: พี่นัท
7: ไม่ใช่ความอ้วนความ
8: ความอ้วนอ่ะมันต่างกันเพราะหนูเปลี่ยนถาด
9: มั่ว
8: จริงค่ะ
9: อะไร
8: ไม่รู้ก็ให้มันมีซีนเถียงกันบ้าง
9: คือถาด 3A 2A เนี่ยไม่เหมือนกัน
7: ยังไงอธิบายสิ
9: ไอ้ 3A เนี่ยมันจะใหญ่กว่า 2A 2A มันเล็กกว่านี่กูฉลาดมาตลอดมาโง่ข้อสุดท้ายเหรอเนี่ยคือยังไงนะ
8: มันอ้วน
9: เกียรตินิยมมาทิ้งตรงนี้หรอ
8: ความยาวเท่ากันเจ๊
9: ฉันจำได้ว่ามันจะแบบมันจะมีเล็กกว่า
7: หรือ
9: เปล่าเพราะว่าไซส์มันจะใส่กันไม่ได้
7: แต่พี่นี่ถามว่าแต่พี่นี่ถามว่าอะไรขนาดความยาว
8: มันเท่ากัน
7: มั่นใจไหม
8: อ้วนผอมไง
9: เวลาอ้วนผอมเนี่ยต่อให้มันยาวเท่ากันแต่มันอ้วนผอมไม่เท่ากันเราก็มองว่ามันไม่เท่ากันนะไม่เท่าความรู้สึกเราไม่เท่าอ่ะต่อให้มันยาวเท่ากันเวลาเสียบเข้ามาอ้วนผอมไม่เหมือนกันเท่าหรอไม่เท่าก็เหมือนถ่านมันไม่เท่ากันดิฉันขอตอบมั่วค่ะ
7: เหตุผลค่ะเหตุผลล้ำลึกมาก
8: ๆเหมือนหนูจำได้ว่าเปลี่ยนรีโมทแอร์ใช่ป่ะพี่แค่
7: ความยาวมันเท่าไหม
8: เท่าแต่ว่าความอ้วนอ่ะมันต่างกับรีโมทแอร์กับรีโมท UVC TV อ่ะมันไม่เท่า
7: แล้วหนูตอบว่ามั่วตายแล้วหนูถูกค่ะขอดูเฉลยก่อนโอเคนี่คือขนาดของถ่านนัดอธิบายสิลูก
9: อ่ะอันนี้ก็ถ่าน 2A อันนั้นจะผิดนิดนึง 2A ใหญ่กว่า
7: 2A ใหญ่กว่า
9: 3A จะเล็กลง
7: ถูก
9: และความยาวก็ไม่เท่าความอ้วนก็ไม่เท่า
7: ถูกต้อง
9: แต่โดยหลักการที่ฉันยึดจากข้อนี้ที่ดิฉันได้คะแนน
7: เก่งมาก
9: ๆโอ
7: ้แล้วหนูได้ไป6ข้อ6คะแนน
9: ถามหน่อยถามหน่อยก่อนให้โลคือ
7: ยังไง
9: อีนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วยังถ่วงด้วยทุกข้อเลย
7: เมื่อกี้ที่เราเถียงเรื่องถ่านเราจะยังไงดีคะ
8: ไม่หนูไม่ได้เถียงอะไรเลย
9: มั่ว
8: จริงค่ะหนูช่วยพี่นัทตลอดใครๆก็รู้
7: คือเหมือนเราแค่ทำให้เขาเอ๊ะเฉยๆใช่ไหมแบบว่าลังเลว่าเออ
8: หลังออนไปเดี๋ยวคอยดูเต็มทวิตเตอร์พัมกินมาทำไมออกจากฮิวี่ไปเถอะอยู่ไปก็ถ่วงพัมกินไม่ตลกเลย
7: และ6ข้อ6คะแนนนี่คือกรอบของหนูค่ะได้คำว่าเกือบ
9: แล้ว
7: เกือบแล้วคือเก่ง
9: เออ
7: เอามา
9: เย
7: ้เอาล่ะกล่าวอะไรสักนิดนึงถึงเอแคลและกะทิย่าหน่อย
9: วันนี้พี่ได้มาล้างบางให้ฮิวี่แล้วนะในฐานะพี่ใหญ่ฮิวี่วันนี้เราทำได้6คะแนน
7: เสียงน้อยๆกับนัทธิสาและพอมกี้ทุกคนค่ะครั้งหน้าอยากให้ใครมาฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะแล้วก็ใครอยากแบบเอ้ยสมมติใครมีคำถามเจ๋งๆพิมพ์มาให้ทีมงานหน่อยเพราะทีมงานคิดหัวแตกมากๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับรายการจริงหรือมั่วนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องประสบบันตีของเราด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: สว
7: ั
9: สดีค่ะ
7: งงงงงงงงงงงงรีบมาเข้าฟันหนู
10: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS

ผู้ชมครับวันนี้ตลอดรายการของเรานั้นเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะดังนั้นถ้าท่านใดก็ตามที่ทำงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้อาจจะเจ็บใจนิดๆนะฮะแต่ว่าปรารถนาดีต่อท่านจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสไปจริงๆว่าทำไมคนถึงเชื่อเพจพยากรณ์อากาศต่างๆมากกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการติดตามข่าวอุตุนิยมวิทยาหรือพยากรณ์อากาศตามช่องทางต่างๆอ่ะลองดูกันเราก่อติดสถานการณ์กันก่อนนะฮะเรื่องของฟ้าฝนครับล่าสุดกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพจพยากรณ์อากาศเพจจึงคนตามกว่า 800,000 คนบอกว่านับถอยหลังได้เลยอีก120ชั่วโมงเท่านั้นจะเกิดมหาอุทกภัยที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็ไม่เว้นนะฮะดูภาพนี้ก่อนภาพนี้คือที่ถนนเพลินใจหน้าขนส่งใหม่จากขนส่งใหม่จังหวัดระยองนะฮะมีคำเตือนออกไปปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทำให้เกิดน้ำท่วมสูงบนถนนหลายสายโดยเฉพาะที่ถนนสาย364แยกไฟแดงขนส่งใหม่เนี่ยนะฮะก็มีน้ำท่วมสูงจนระดับน้ำนั้นเกือบถึงครึ่งคันจนทำให้รถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยเครื่องดับแล้วจอดเสียอยู่กลางน้ำสุดท้ายเจ้าของก็ต้องลงจากรถเพื่อมาขอความช่วยเหลือนะฮะก็ท่ามกลางฝนตกหนักฟ้าแลบด้วยเช่นเดียวกันที่จังหวัดชลบุรีครับสภาพถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกมุมอร่อยก็เกิดน้ำท่วมไหลหลากอย่างรุนแรงฝนตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนถนนหลายสายจมน้ำไปตามๆกันบางจุดนั้นระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตลอดทั้งวันครับที่ชลบุรีนั้นยังมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนที่สระแก้วครับนี่ก็ภาคตะวันออกเหมือนกันนะอย่าลืมนะว่าภาคตะวันออกไม่ได้มีแค่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะมันมีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกด้วยอันนี้ที่ไม่ติดทะเลนะเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักข้ามเส้นทางของบ้านขอนขว้างนะตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองมีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยชะล่าใจแล้วก็เห็นว่าน้ำไม่ลึกนะฮะก่อนจะเสี่ยงขับผ่าเส้นทางน้ำไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับที่เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดนั้นแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามให้กับคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปหรือว่าเพจพยากรณ์อากาศต่างๆที่ออกมาเตือนว่าภาคตะวันออกจะมาจริงๆนะฝนตกหนักเนี่ยจะมาจริงๆกลายเป็นอุทกภัยเลยเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดที่มีเพจพยากรณ์อากาศเพจนึงอย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละเพจนี้เป็นเพจดังนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่ผมออกมาบอกแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปกป้องเขานะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเขาบอกว่าอีก120ชั่วโมงนับย้อนหลังได้เลยมหาอุทกภัยนั้นจะถล่มภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่รอดด้วยนะฮะ24ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยเตรียมเรืออาหารน้ำดื่มยาแล้วก็ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงก่อนที่เพจดังกล่าวจะปลิวหายไปจากระบบชั่วคราวแล้วเขาก็กลับมาใหม่นะแล้วโพสต์ย้ำอีกครั้งว่าอีก96ชั่วโมงอาจจะเกิดอุทกภัยใหญ่ในภาคตะวันออกเตรียมตัวให้ดีเขากลับมาแล้วเขายังย้ำเหมือนเดิมฮะเขายังย้ำความคิดของเขาว่าเขาก็พยากรณ์เป็นนะผมก็เชื่อว่าคุณคนนี้เป็นคนที่พยากรณ์อากาศได้ดูโมเดลอากาศเป็นมีโมเดลอากาศอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าที่สำนักงานของเขาและมีความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศเป็นอย่างดีเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยพยากรณ์อากาศหลายที่เราแม่นมากนะฮะต่อมาเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันบอกว่าข้อความดังกล่าวนั้นมีลักษณะในการสร้างความตื่นตระหนกข้อมูลที่ระบุบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่ตรงกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาผมก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าคำนี้มันก็เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาไม่ออกมาปฏิเสธแบบ 100% นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาใช้คำว่าการพยากรณ์อากาศแบบนี้มันไม่ตรงกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคือถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะฟันไปเลยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์ที่เป็นการพยากรณ์อากาศที่ผิดแต่อันนี้บอกว่าไม่ตรงกับกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงว่าเขาพยากรณ์อากาศแบบหนึ่งกรมพยากรณ์อากาศแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะก่อนที่ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะออกมาเตือนครับ23ถึง27กันยายนประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังคือภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะการเตือนให้คนเฝ้าระวังของกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจนี้คุณก็จะสังเกตได้ว่าเพจนี้จะพุ่งเป้าไปที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่เวลากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนจะตกหนักมาก
ือนขนาดนี้เลย

0: ให้เฝ้าระวังที่ไหนบ้างเหนืออีสานตอนล่างกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกภาคใต้อีกนิดนึงครบประเทศแล้วคนดูก็มันคงตกหนักทั้งประเทศมั้งมันมาทุกภาคแบบนี้ในขณะที่เพจเขามาเขาโฟกัสเลยตะวันออกตรงนี้นะขาดถัดมาทางตะวันตกก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคือจังหวัดรอบๆเขาเอาเท่านี้คนก็รู้สึกเฮ้ยก็ไปโฟกัสที่นั่นกันฝนมันตกที่ภาคตะวันออกจริงๆด้วยอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเล่นโปรยหมดเลยเนี่ยนะฮะยกเว้นอีสานตอนบนไม่ตกเนี่ยนอกนั้นตกหนักมันหมดนะฮะคนก็เลยคือจะใช้คำว่าอาจจะไม่ตระหนักเลยด้วยซ้ำเพราะมันเหมือนกันไปหมดถูกไหมฮะคนดูข่าวก็สับสนน่ะข้อมูลนี่ชุดเดียวกันหรือเปล่านะฮะคราวนี้ทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโต้กลับทันควันฮะระบุบอกว่าปัจจุบันหลายเพจนั้นสามารถเข้าถึงแบบจำลองสภาพอากาศทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็เปิดเผยได้แต่ว่าการพยากรณ์อากาศในระยะไกลนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะนำข้อมูลหลายแบบจำลองมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็มีนักพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก่อนจะออกประกาศเตือนกันอย่างเป็นทางการส่วนวันที่23ถึง27กันยายนนี่ฮะยืนยันว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกหนักแช่ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อันนี้คนก็จะงงอีกว่ามันจะไม่ได้มีฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนะแต่มีโอกาสเกิดฝนหนักหรือหนักมากแล้วก็ในหลายพื้นที่อีกด้วยลองฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
0: คือมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยในใจว่าเวลาทำไมฝนมันจะตกน้ำมันจะท่วมเนี่ยนะชาวบ้านตอนนี้คือไม่ไปติดตามที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับคือทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศจากช่องทีวีต่างๆเพราะว่าหลายๆช่องก็ไม่ได้จัดช่วงพยากรณ์อากาศไว้ด้วยจะเหลือไม่กี่สถานีแล้วครับเดี๋ยวนี้มันน้อยมากคนจะไปติดตามกันบางคนโหลดแอปมาเลยอ่ะดูเองเลยอ่ะนะฮะมันมีแอปบางตัวที่แอปตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในจอเนี่ยแอปตัวนี้เมื่อกี้แอปตัวนี้ที่กรมอุตุนิยมใช้ใช่ไหมครับเนี่ยแอปตัวนี้อันนี้เราโหลดใช้ได้เลยครับบนเครื่องผมก็มีแต่ไม่ได้ขวายความว่าผมมีความรู้เท่ากับนักพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยานะแต่แอปตัวนี้มีฟรีเวอร์ชันครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ฟรีเวอร์ชันไม่เสียตังค์นะฮะแล้วพยากรณ์อากาศบางสถานีก็ใช้ตัวพรีเมียมของไอแอปตัวนี้เว็บนี้แล้วก็เอาขึ้นจอแบ็กดรอปทางด้านหลังใหญ่โตโอฬารเลยนะฮะคนก็ไปพึ่งพาที่อื่นหมดเลยไม่พึ่งพาพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไอแบบนี้มีบนมือถือผมและมือถือหลายคนครับไม่ใช่ว่าผมจะมาอวดอ้างว่าโอ๊ยผมรู้ดีอย่างเงี้ยนะผมเอ่ยชื่อก็ได้วินดี้ WINDY คุณลองเข้าไป App Store Play Store สินะครับถ้าใครพอจะมีความรู้ทางด้านภูมิอากาศบ้างคือบางทีมันก็ไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากนะฮะก็ดูว่าก้อนฝนตรงนี้มันอยู่บนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังพัดมาที่บ้านเราหรือเปล่ามันมีทิศทางลมบอกมันมีอัตราการเกิดฝนบอกพายุฝนฟ้าคะนองบอกมีความเร็วลมมีความสูงของคลื่นมีโอ้เมนูมันมีให้เลือกหลายอย่างมากนะฮะคราวนี้ข้อมูลมันมาจากแหล่งเดียวกันคนไม่ดูกรมอุตุทางหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจพยากรณ์นั้นเขาใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแหละครับจากแบบจำลองสภาพอากาศแล้วก็ดาวเทียมระดับสากลแต่ว่าที่ต่างกันคือวิธีการสื่อสารให้ชาวบ้านฟังอาจารย์บอกอย่างนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าความต่างอย่างแรกครับคือกรมอุตุเขาก็ต้องยอมรับนะเขามีความจำเป็นที่เขานั้นต้องใช้คำเป็นทางการเพื่อออกมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะดูสิครับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจำเป็นต้องใช้ศัพท์อย่างเป็นทางการศัพท์เทคนิคแล้วก็รายละเอียดแต่เพจพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาใช้คำง่ายหวือหวาดึงความสนใจได้นะครับการแจ้งเตือน

0: ต้องทยอยออกประกาศเตือนทีละฉบับทีละฉบับเตือนเป็นพื้นที่กว้างแล้วประกาศแต่ละฉบับมีความห่างกันของเวลาเยอะมากครับในขณะที่การเตือนของเพจพยากรณ์อากาศเขาจะเจาะจงพื้นที่เลยแล้วเวลาเขาก็บอกได้แล้วบางทีบางชั่วโมงเขามา3เพจเขาเรียกว่า3โพสต์น่ะนะฮะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารอบวันหนึ่งประกาศกันสักกี่ครั้งละ3ครั้งนะฮะกรอบเวลาไม่ต้องฟันธงพิกัดนะคือกรมอุตุจะไม่ฟันธงพิกัดไปว่าอำเภอนี้จังหวัดนี้มาแน่นะฮะเขาจะไม่บอกพิกัดแม่นขนาดนั้นแต่ว่าเพจพยากรณ์อากาศเขาจะบอกเลยเขาจะเจาะลงไปเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือบางทีมันก็เป็นอะไรที่ผมก็สงสารแล้วก็อย่าเรียกว่าสงสารเข้าใจและเห็นใจกรมอุตุเพราะกรมอุตุสมมุติว่าพยากรณ์แบบเพ่งจุดไปปั๊บแล้วมันผิดขึ้นมาการความรับผิดชอบต่อการพยากรณ์นั้นมันจะต่างจากบรรดาเพจทั่วไปเพราะว่าถ้าเพจทั่วไปปรากฏว่าไปพิกัดจุดผิดบอกว่าตกแล้วมันไม่ตกก็คือปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเป็นกรมอุตุปั๊บบอกตกแล้วไม่ตกโอ้โหโดนด่าเพียบอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมก็เห็นใจกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะอ่ะพรุ่งนี้ติดตามจัดซัดทุกความจริงผมจะพูดเรื่องนี้ขายของรายการตัวเองเอาผมจะพูดเรื่องนี้แบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะพูดด้วยว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรอากาศร้อนเนี่ยถึงพยากรณ์อากาศได้แม่นยำน้อยกว่าประเทศที่เราไปเที่ยวมาในเขตอบอุ่นอะไรแบบนี้ที่เขาพยากรณ์อากาศแม่นกันเหลือเกินติดตามพรุ่งนี้กันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันนะฮะสลับมาที่ความบันเทิงนิดนึงนะมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH เข้าฉายแล้ววันนี้หลายๆคนที่ได้ชมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีนะฮะไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
1: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมแก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงแรกกลับมาครับแม้ว่าเราจะถกเถียงกันไม่แน่ใจสักทีฝนตกหนักหรือเปล่าแต่ที่แน่แล้วจะไม่เกิดน้ำท่วมแบบปี54อย่างแน่นอนฟันธงช่วงหน้าว่ากันครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: รุงไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
1: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้เผาซ่า
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้น

0: ุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
9: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เอาให้ชัดครับทุกท่านครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรายังว่าถึงเรื่องน้ำกันอยู่นะครับเรื่องน้ำที่คราวนี้มาเจ้าพระยาบ้างยังต้องจับตาหลังกรมชลประทานเตรียมจะเพิ่มการระบายน้ำนะฮะในขณะที่สทนชนั้นประเมินว่าเรายังควบคุมได้ไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนภาพนี้คือที่ไชน่าคือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัววัดนะครับเวลาจะวัดว่าภาคกลางน้ำจะท่วมหรือเปล่าน้ำจะมาถึงกรุงเทพหรือเปล่าวัดได้จากที่นี่ว่าระบายน้ำในวินาทีนึงเนี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรนะฮะอ่ะสทนชก็เร่งประเมินกรุงเทพปริมณฑลยังไม่พบสัญญาณนะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในลักษณะเดียวกันกับปี2554ประเมินว่าทุกอย่างนั้นจะทยอยคลี่คลายเมื่อปริมาณฝนลดลงนะครับในขณะเดียวกันทางกรมชลประทานนั้นออกประกาศเตือน11จังหวัดในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือหลังจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนในช่วงปลายเดือนนี้มันจะวนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้น่าจะวัดที่นครสวรรค์นะฮะจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 นะฮะคือถ้าเกิน 1,500 มาเนี่ยจะเริ่มอันตรายนิดนึงดังนั้นก็เลยมีการเตือนครับ1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นอาจจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดที่อยู่ล่างชัยนาทลงมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอะไรแบบนี้ไล่มานครปฐมนนทบุรีจะถึงกรุงเทพหรือเปล่าค่อยว่ากันนะเพราะว่ายังมีระหว่างทางที่จะเอาน้ำออกไปอีกนะฮะก็ประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตรที่น้ำจะท่วมพื้นที่ที่อยู่นอกคันซึ่งจริงๆแล้วผมก็แนะนำว่าอะไรแบบนี้คุณบอกอำเภอได้เลยมันบอกได้เลยนะฮะว่าอำเภอไหนน้ำมันจะท่วมประมาณไหนไอ้ที่บอกว่า70เซนติเมตรถึง1เมตรเนี่ยมันก็จะไปที่2จังหวัดที่ต้องโดนก่อนแน่นอนครับอยุธยากับอ่างทองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เตือนกันไว้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่วิกฤตและไม่เจอแบบปี2554อย่างแน่นอนสลับกันไปที่เรื่องของกีฬาฮะทีมฟุตบอลชายชุด U23 นั้นก็พ่ายญี่ปุ่นในเกมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับแต่ว่ายังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับ
14: Aircarrier Tech V และ Tech S Air ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
13: ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับผู้ชมครับทัพช้างศึกชุดยังบลัดนะฮะก็ลงสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเจอกับทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นวันนี้เจอของแกร่งเลย

0: โดยเกมนี้ญี่ปุ่นครองบอลแล้วก็สร้างโอกาสได้มากกว่าก่อนมาได้ประตูขึ้นนำนะครับแล้วก็ครึ่งหลังในทีมญี่ปุ่นก็มาบวกเพิ่มได้อีก2ลูกจบเกมทัพช้างศึกชุดเล็กพ่ายไป3ประตูต่อ0มี6คะแนนจากการชนะ2แพ้1จบในตำแหน่งรองแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับจีนนะฮะทีมแชมป์ของกลุ่ม B ทั้ง2นั้นมีคิวที่จะลงดวลแข่งกันในวันที่26กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาประเทศไทยที่สนามโตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
0: พักสักครู่ครับผู้ชมครับอย่างที่บอกวันนี้เราพูดเรื่องน้ำกันทั้งรายการดังนั้นเบรกหน้าเรื่องน้ำกันต่อแต่ว่าจะไปหนักที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางช่วงหน้าว่ากันครับ
2: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
3: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
2: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร
6: ่ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวบูดคิวบูดมาก
14: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
15: สนุกมาก
16: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
17: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
19: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้า
20: วันนี้กระเป๋ากุ้งอีกรอบนึง
21: ครับ
20: เหมือนเรารีรันเลย
22: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
3: ฮ้ยกลับไม่ได้อีกแล้วอ่ะ
11: ใหญ่หรือ
3: ไ
11: ม่นี่
3: โอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะ
11: จะมาลงมา
13: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
15: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
21: อีกสักครู่พบกับพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
22: เขาถามหนูกลับมาว่าแล้วทำไมเขาต้องทนเขาทำดีแต่นี่หรอคือสิ่งที่เขาได้รับต่างคนต่างอยู่แล้วกันเขาไม่ชอบ
23: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
24: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
23: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
25: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
26: กลับมาเอาให้ชัดครับผู้ชมครับว่ากันต่อนะฮะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านที่ศกเมยที่แม่ฮ่องสอนนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากคอกในขณะที่กระแสน้ำก็ซัดถนนพังสะพานขาดนะครับนี่เป็นนาทีที่กระแสน้ำป่าไหลเชี่ยวก็ซัดสะพานหน้าโรงเรียนบ้านชิวาเดอร์ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนขาดท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียนคุณครูแล้วก็ชาวบ้านหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านซีวาเดอร์อย่างรวดเร็วน้ำป่ามาแรงมาเร็วมากฮะชาวบ้านก็ไม่ทันตั้งตัวต้องรีบกันช่วยย้ายหมูเนี่ยออกจากคอกเพราะว่ากลัวว่าจะถูกน้ำพัดไปนะครับล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับฝ่ายปกครองอำเภอศบเมยร่วมกับอบต.แม่สามแลบฐานพรานที่36แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวินและผู้นำชุมชนด้วยนะฮะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายกันนายกอบต.แม่สามแลบก็บอกว่าน้ำป่าไหลหลากกระทบ2หมู่บ้าน คือบ้านสีวาเดอแล้วก็บ้านกอมูเดอโดยบ้านสีวาเดอนั้นเสียหายหนักที่สุดนะฮะได้รับผลกระทบไป35ครัวเรือนสะพานพังไป3แห่งขวางทางน้ำแล้วก็มีซากไม้จำนวนมากก็เลยต้องขอเครื่องจักรกลหนักจากอบจ.แม่ฮ่องสอนเข้ารื้อถอนพร้อมกับทำแนวป้องกันตลิ่งแล้วก็ปรับทิศทางน้ำด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำป่าซ้ำนะฮะคราวนี้ลงมาไกลเลยฮะลงมาที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครกันหน่อยที่อ่างทองน้ำเริ่มท่วมแล้วหลังจากเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกไปเบรกที่แล้วนะฮะแม่น้ำน้อยนั้นเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วท้นเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่ที่9ตำบลบางรักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเนี่ยคือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเห็นไหมเราบอกได้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนอกคันกั้นน้ำน่ะแล้วชาวบ้านเริ่มยกของขึ้นที่สูงนะฮะนำรถไปจอดในจุดที่ปลอดภัยคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณ1เมตรแล้วก็อาจจะขยายวงกว้างไปกระทบพื้นที่อื่นด้วยคือหมู่1แล้วก็หมู่2มาที่พื้นที่ที่คล้ายๆบางระกำนะครับคล้ายๆบางระกำที่พิษณุโลกนะเป็นแก้มลิงรับน้ำธรรมชาตินั่นก็คือที่บางบานพระนครศรีอยุธยานะฮะระดับน้ำในแม่น้ำน้อยนั้นเพิ่มสูงขึ้นคืนเดียว60เซนติเมตร2ไม่บรรทัดคุณแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะล่าสุดน้ำเอ่อท่วมบริเวณลานหน้าโรงเรียนวัดตะกูซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำทางโรงเรียนก็ต้องสั่งเลิกเรียนก่อนเวลาหวั่นว่าน้ำจะสูงแล้วเดี๋ยวเด็กจะไปไหนไม่ได้เอาขนของในโรงเรียนกันออกไปด้วยของมีค่านะในขณะที่ครูแล้วก็บุคลากรเร่งขนย้ายโต๊ะเก้าอี้หนังสืออุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้บนที่สูงใช้นั่งร้านทำเป็นชั้นวางของเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากโรงเรียนนั้นเคยได้รับผลกระทบหนักมาแล้วนะฮะอย่างที่บางบานอย่างที่หลายๆอำเภอนะฮะพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนี่เขาเจอทุกปีแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องให้เขาเจอทุกปีนะฮะเอาได้เวลาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจใครต้องการทำความสะอาดแอร์ง่ายๆที่บ้านติดตามพร้อมกันกับคุณแม็กซ์ครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะดึกๆแบบนี้ทุกๆท่านก็คงนอนเปิดแอร์ดูทีวีอยู่ในห้องนอนถูกไหมฮะแต่เชื่อไหมฮะหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหแอร์เครื่องเก่าเครื่องเดิมของเราเนี่ยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยเย็นเลยรวมทั้งถ้าเกิดวันไหนฝนตกอากาศชื้นๆนะฮะก็จะมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวตามมาด้วยได้เวลาล้างแอร์แล้วครับวันนี้อยู่กับ BCC ฮะเขาเป็นน้ำยาล้างแอร์อเนกประสงค์ที่จะให้คุณผู้ชมล้างแอร์ได้ด้วยตัวคุณเองใช้งานง่ายมากก็เอาหน้ากากแอร์ออกนะหลังจากนั้นก็ฉีด BCC เข้าไปฮะและหลังจากนั้นไม่ต้องรอฮะเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีแค่นี้เองฮะแอร์ก็จะกลิ่นสะอาดสดชื่นรวมทั้งเย็นสดชื่นด้วยที่สำคัญถ้าล้างบ่อยๆก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟด้วยนะและแน่นอนการล้างด้วย BCC ล้างด้วยตัวเองแบบไม่ต้องจ้างช่างแบบนี้ล้างครั้งนึงไม่ถึง50บาทเลยฮะเนี่ยเป็นสินค้าขายดีของเรานะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยขายมาเกือบ10ปีแล้วฮะก็จะมีรีวิวจากลูกค้าเยอะแยะมากมายนี่หลายคนก็บอกว่าเลิศดีมากหลายคนก็ใช้ง่ายสินค้าคุณภาพดีต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ซื้อซ้ำนะและแน่นอนใครอยากจะได้แต่ว่ายังไม่เคยใช้งานเลยแต่ไม่มั่นใจไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฮะที่จะให้คุณทดลองใช้ฟรีด้วยฉะนั้นอยากได้กดมาได้เลยเพราะว่าโปรนี้คุณจะได้ขวดทดลองใช้ฟรีไป1ขวดนะฮะถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแต่โปรนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นจัดได้เลยฮะโปรนี้คือคุณจะได้ BCC ทั้งหมด3ขวดบวกขวดทดลองใช้ฟรีอีก1รวมเป็นทั้งหมดคือ4ขวดนะเดี๋ยวเรามีกระเป๋านะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางให้ด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็รอจ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะฮะมีไม่เยอะนะโปรทดลองใช้ฟรี100ท่านเท่านั้นเบอร์โทร1252ครับ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นนะก็ไลน์แอดมาคุยได้ QR code มาได้เลยสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยจ้ะอ่ะสำหรับคนยังไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวทำให้ดูว่าการล้างแอร์มันง่ายแค่ไหนถ้ามี BCC เนาะอันดับแรกปิดแอร์ก่อนนะฮะไม่ต้องไปสับคัดองคันเอาอะไรนะแค่ปิดแอร์พอหลังจากนั้นเปิดตัวหน้ากากแอร์แบบนี้ขึ้นมาข้างในมันก็จะมีตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างทำความสะอาดได้เลยอ่ะวันนี้เราไม่ถอดละกันเราแค่ยกขึ้นข้างในเป็นคอยแอร์ถูกไหมฮะคุณใช้ BCC ฮะเขาจะเป็นสูตรน้ำแล้วก็เป็นหัวสเปรย์ฉะนั้นคุณฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะฮะตรงไหนฝุ่นเยอะคุณฉีดเยอะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่า1ขวดนี้มันใหญ่มากมันล้างแอร์ได้ประมาณ5ครั้งหรือว่า5เครื่องเลยฉีดทั้ง2ด้านนะให้เต็มที่หลังจากนั้นก็ปิดทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมและก็เปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีแม่ดึกๆแบบนี้ถ้าแอร์ไม่เย็นจะเรียกช่างเขาก็คงไม่มาหรอกฉะนั้น คุณแค่ปิดแอร์ล้างปุ๊บและคุณเปิดแอร์ใช้งานต่อแค่นี้เองคุณนอนต่อได้เลยและนี่ฮะล้างแอร์เฉลี่ยครั้งละไม่ถึง50บาทเลยแล้วก็ล้างเองง่ายๆแบบนี้ที่สำคัญนะคุณผู้ชมฮะดูทางนี้นิดหนึ่งฮะมีการทดลองเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมดูถ้าคุณไปล้างด้วยน้ำเปล่าเนาะมันก็เสี่ยงเนาะที่จะทำให้อุปกรณ์ข้างในของคุณเนี่ยโดยเฉพาะโลหะต่างๆเนี่ยมันเป็นสนิมแต่ถ้าล้างด้วย BCC ฮะเห็นไหมฮะสะอาดเลยแล้วก็ไม่เป็นสนิมแบบนี้ด้วยนะครับตัวผมเองเนาะบ้านผมมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผมก็ใช้ BCC นี่แหละในการล้างแอร์เป็นหลักเลยเนี่ยมีการทดลองด้วยนะเราเอา BCC เนี่ยไปแช่ชิ้นส่วนต่างๆของแอร์นะฮะทดลองดูไม่ว่าจะเป็นโลหะเป็นพลาสติกเป็นชิ้นส่วนต่างๆไม่เป็นสนิมไม่กัดก่อนและไม่ทำลายเครื่องแอร์ของคุณแน่นอนเหลือไม่เยอะฮะ70เซตทำไมมีน้อยเพราะว่าโปรนี้คือเราจะให้คุณทดลองใช้ฟรี1ขวดไงล่ะคุณได้ไป4ขวดนะคุณเอาขวดทดลองใช้ฟรีล้างแอร์เลยและลองใช้เลยอย่างที่ผมพูดแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้ามีปัญหาใดๆโทรกลับมาฮะเดี๋ยวเราคืนเงินให้เต็มจำนวนแน่นอนและมีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะเหลือไม่เยอะละเหลือแค่60เซตเท่านั้น999บาทฮะราคานี้จะล้างแอร์ได้20เครื่องตกเป็นการล้างแอร์ครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทเลยฉะนั้น1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลย LINE แอดก็มี QR code ก็มีนะจ๊ะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งฮะที่คอนโดนะคอนโดเล็กๆนะฮะมีแอร์3เครื่องพอเปลี่ยนมาใช้ BCC ประหยัดกว่าเดิมเยอะเลยล้างแอร์แค่ไม่ถึง50บาทแบบนี้ใช้งานง่ายบางทีกลับบ้านมาเนี่ยทำงานมาเหนื่อยๆ2ทุ่ม3ทุ่มภรรยาบอกว่าเอ้ยล้างแอร์หน่อยสิวันนี้รู้สึกแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยได้ฮะปิดแอร์ก่อนฮะคุณผู้ชมฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรก็ต้องปิดก่อนเนาะหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาฮะหน้ากากแบบนี้ตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะภรรยาเขาเอาไปล้างเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยเราไม่กล้ายุ่งอะไรกับเขาเป็นคอยแอร์คุณฉีดเข้าไปได้เลยเขาเป็นสูตรน้ำดีอย่างนึงตรงเราไม่ต้องฉีดน้ำซ้ำไม่ต้องเช็ดออกไม่ต้องล้างออกฉีดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นแนะนำนะหลังจากฉีดเรียบร้อยแล้วคุณประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่แล้วเปิดใช้งานแอร์ต่อทันทีเลยจะดีมากเพราะว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างนอกอาคารเนาะเนี่ยเปิดใช้งานแอร์ต่อเนี่ยกลิ่นมาแล้วฮะเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนะฮะเป็นกลิ่นของความสะอาดสดชื่นเนี่ยเป็นสินค้าขายดีของเรานะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยขายมาเกือบ10ปีแล้วฮะก็จะมีรีวิวจากลูกค้าเยอะแยะมากมายนี่หลายคนก็บอกว่าเลิศดีมากหลายคนก็ใช้

0: ง่ายสินค้าคุณภาพดีต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ซื้อซ้ำนะและแน่นอนวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฮะที่จะให้คุณทดลองใช้ฟรีด้วยถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนโปรนี้คือคุณจะได้ BCC ทั้งหมด4ขวดนะเดี๋ยวเรามีกระเป๋านะฮะให้ด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยเบอร์โทร1252ครับ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยล้างแอร์บ่อยๆนะจะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟด้วยเพราะแอร์เขาจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฮะส่วนตัวผมนะผมจะล้างประมาณเดือนละครั้งเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะอยากล้างบ่อยกว่านั้นเช่นบ้านไหนมีเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงฮะล้างบ่อยๆได้อย่างไม่มีปัญหาจัดไปได้เลยฮะใครอยากจะล้างแอร์ด้วยตัวเองฮะแนะนำ BCC แค่ฉีดไม่ต้องรอเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีที่สำคัญฮะมาดูโหลอีกสักรอบอย่าไปใช้น้ำเปล่านะมันอาจจะเกิดสนิมได้นะจัดไปได้เลยโปรนี้คือมีการทดลองใช้ฟรีให้ด้วยอีก1ขวดนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรไม่พอใจในประสิทธิภาพใดๆโทรกลับมาฮะคืนเงินให้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ต้องโทรมารับสิทธิ์ก่อนย้ำว่า4ขวดล้างแอร์ได้20ครั้ง20เครื่องและเป็นการล้างแอร์ไม่ถึง50บาทต่อครั้งเลย999บาทมีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะฮะ18เซตสุดท้าย1252ฮะ1252รีบโทรมาให้ทันแล้วกัน LINE @มี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยจ้ะหมดเวลาแล้วฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: มาที่ข่าวด่วนของเรานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเวลา 22:00 นคือ 4:00 นนะฮะใครก็ตามที่อยู่ที่อรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำเตือนดังแล้วตอนนี้ย้ำว่าในพื้นที่อรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากทางการนะครับไม่ใช่เตือนจากผมเองดังนั้นจงเชื่อทางการเอาละฮะสลับไปที่เรื่องนี้ครับโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกเหนื่อยดูแลสุขภาพตาให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
2: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยโดยมีนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลสูงเนินการออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน222รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
1: ผู้ชมครับเรายังคงติดตามดูข่าวคราวของสภาพอากาศกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเอาให้ชัดนั้นก็ยังคงจะเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศเมื่อกี้ยังบ่นกับทีมงานอยู่เลยว่าบางทีนี่ก็ตื่นเต้นยิ่งกว่ารอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอีกอะว่าเออมันจะตกจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็จะสะท้านสะเทือนกับระบบการพยากรณ์อากาศของประเทศเราเป็นอย่างมากอะเดี๋ยวเราจะลองติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อในเอาให้ชัดนะครับทั้งหมดคือเอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัววันนี้เธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2ที่ล้มเหลวในชีวิตคู่มา2ครั้งจนกระทั่งได้มาเจอกับแฟนคนนี้ที่อายุน้อยกว่าเธอถึง10ปี
1: ตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะ

0: านหนูอายุ30เขาอายุ20พอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลย
1: ตอนนั้นลูก2คนอยู่กับเราปะคะ
0: อยู่ค่ะที่บ้านก็พูดใส่เด็กเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยไปกันไม่รอดหรอกพอเด็กฟังอะค่ะพอกลับมาเจอกันเด็กก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไปพี่ไม่จริงใจกับแม่หนูหรอก
1: อุปสรรคใหญ่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวัยที่ต่างแต่ก็ยังมีเรื่องของความบาดหมางและไม่ลงรอยกันระหว่างแฟนกับผู้ใหญ่ในครอบครัว
0: เขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ด้วยความที่เป็นคนกลางด้วยหนูไม่รู้ว่าหนูต้องแก้ไขปัญหายังไงเขาถามหนูกลับมาว่าแล้วทำไมเขาต้องทนต่างคนต่างอยู่แล้วกันเขาไม่ชอบ
2: เราไปรับชมเรื่องราวของเธอคนนี้พร้อมกันได้เลยค่ะไหนดูซิมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
0: ค่ะก็เรื่องของหนูนะคะก็จะเป็นตัวหนูเองอะค่ะเป็นซิงเกิลมัมค่ะมา5ปีค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็ตั้งแต่ลูกคนเล็กค่ะก็ไม่ได้คบใครจริงจังเลย
2: ตอนนี้คือหนูมีลูกแล้วมีลูกกี่คนคะ
0: 2คนค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อมีลูก2คน
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนโต10ขวบค่ะคนเล็ก5ขวบเขาเป็นคนละพ่อกัน
2: คุณแม่ยังดูเด็กมากเลย
1: ก็เป็นลูกที่มีคุณพ่อคนละคุณพ่อกันแต่หนูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกทั้ง2คน
0: ใช่ค่ะก็เลี้ยงเองมาทั้ง2คนเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะก็หลังจากโสดมาได้5ปีอะค่ะก็ไม่ได้มีใครจริงจังเลยก็มาเจอคนนี้ค่ะคือพบกันในแอปหาคู่แอปหนึ่งอะค่ะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพบกันจริงจัง
2: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเขาแบบเข้ามาตื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอายุน้อยกว่าหนู10ปีอะค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นหนูอายุ30เขาอายุ20ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าคงคบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยอายุด้วยแล้วก็เขาก็ยังเรียนไม่จบส่วนตัวหนูเองก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
2: คือในตอนนั้นหนูรู้สึกว่าอายุที่ห่างกันกลัวว่าจะเป็นปัญหาถูกไหม
0: ใช่ค่ะหนูไม่เคยคิดที่จะคบคนที่อายุเด็กกว่าเลย
2: 10ปีเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค
2: ่
0: ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าคบกันได้แต่ว่าเขาแบบตื้อมากๆเลยค่ะแบบขอโอกาสเขาคิดว่าเขาทำได้เขาคิดว่าตัวเลขเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการคบกันค่ะก็หนูก็เลยลองให้โอกาสเขาคบกันดูค่ะคบกันแล้วก็ลองพาไปหางานทำกันค่ะก็ไปได้งานที่หนึ่งค่ะเป็นร้านกาแฟซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เลย
2: ค่ะ
0: ก็แต่ว่ามันเป็นคนละสาขาค่ะก็ทำงานด้วยกันมาแล้วก็เลยลองให้มาอยู่ด้วยกันเลย
2: ตอนนั้นหนูคบกันนานแค่ไหนกว่าจะย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะ
0: แค่ระยะเวลา2เดือนเองค่ะ
2: 2เดือน
0: ใช่ค่ะก็บอกให้เขาแบบลองมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้มีการพาไปเจอครอบครัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าพอครอบครัวรู้ว่าอายุห่างกัน10ปีแล้วเขายังเรียนอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครโอเคเลยแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ได้พูดจาที่แบบทำร้ายจิตใจเขาอะนะคะแต่ก็เขาน่าจะฟังมาจากหนูแล้วก็เครียดไปด้วยกัน
1: ก็น่าจะรู้สึกได้
0: ใช่ค่ะว่าที่บ้านไม่โอเคเพราะว่าพอหนูเล่าให้ที่บ้านฟังแล้วที่บ้านแบบมีฟีดแบ็กกลับมาเงี้ยหนูก็กลับมาบอกเลิกเขาเลย
1: เอาแต่ด้วยกันนะตอนที่เขามาอยู่กับหนูตอนนั้นลูกสองคนอยู่กับเราปะคะ
0: อยู่ค่ะ
1: ก็อยู่ด้วยกันแล้วเขาดูแลลูกเรายังไงหรือ
0: ดูแลค่ะ
1: หรือคุยกันยังไง
0: ก็ช่วยกันดูแลแต่ก็คือให้ระวังเรื่องลูกคนโตเพราะลูกคนโตเป็นผู้หญิงก็เป็นวัยกำลังโตด้วยก็ต้องเว้นระยะห่างกันแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะดูแลเป็นพิเศษว่าไม่ให้เขาอยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: แต่เขาก็ดูเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีเลยค่ะเป็นเด็กที่ดีแล้วก็ตั้งใจทำงานเขาเข้ามาช่วยเรื่องบริหารเรื่องเงินค่ะว่า
2: ให้กับเรา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บแล้วก็ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายค่ะเขาก็เลยที่จะเข้ามาแบบอยากให้ที่เราควบคุมการใช้เงินนิดนึงนะอะไรเงี้ยว่าแบบต่อวันเราใช้กันได้กี่บาทสอนลูกใหม่ไหมว่าการเข้าเซเว่นทุกวันเนี่ยมันไม่ได้นะเราต้องมีวันเข้าเซเว่นได้ถ้าเราจะกินมื้อใหญ่เราก็ไม่เข้าเซเว่นนะค่ะ
1: คือแปลว่าเขาดูโตกว่าเรา
0: ใช่ค่ะเขาดูโตกว่าเราแบบในเรื่องการบริหารเงินใช
2: ่ค
0: ่ะแล้วก็ปรึกษาเขาทุกเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นครอบครัวกันจริงๆแต่ว่าพอเขาเข้าไปบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการให้เกียรติจากคนที่บ้าน
2: ค่ะ
0: โดยที่ครั้งแรกเลยอะค่ะก็คือเป็นการที่เหมือนเขาใช้กระทะทอดทำอาหาร
2: อ๋อคือในวันที่เขาเข้าไปลองใช้เวลากับที่บ้านเรา
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็โดนคุณอาดุว่าแบบเอาทำไมใช้กระทะนี้กับตะหลิวนี้ล่ะมันไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแต่ว่า

0: คุณอาอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดูไม่เป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขารู้สึกว่าทำไมต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้กับเขาด้วยแล้วทำไมเขาต้องทนเขาต้องทนกับคนที่ใช้น้ำเสียงแบบนี้ไม่ให้เกียรติเขาหรออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็กลับมาเล่าให้หนูฟังหนูก็เลยถามเขากลับไปว่าเขาแค่อายุ20เองเขาต้องการให้ใครมาให้เกียรติอะไรมากมายหนูอาจจะถามคำถามเขาผิดเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการให้คนปฏิบัติดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็เมื่อกี้หนูบอกว่าพอที่บ้านไม่ชอบเขาหนูเลยมาบอกเลิกเขา
0: เขาก็มีการไปคุยกับที่บ้านว่
1: า
0: ใช่เขาก็เดินไปคุยเลยว่าแบบเขาพร้อมที่จะ
1: ดูแลหนูนะ
0: พร้อมที่จะดูแลหนูกับลูกเขาแบบเขาคิดว่าเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่พอวันเวลาผ่านมามันก็ทำให้รู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้จริง
1: ๆในโจทย์นั้นนะคะตอนที่เขาไปเจอคุณอาแล้วก็คุณอาอาจจะใช้น้ำเสียงที่ไม่ได้ดั่งใจเขาไปหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ในวันนั้นหนูแก้ปัญหานี้ยังไงคะคุยกับเขายังไง
0: หนูก็คุยกับเขาว่าคือที่บ้านหนูก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดเพราะ
1: ผงผางหน่อย
0: ใช่ผงผางเป็นคนพูดตรงๆ
1: ค่ะ
0: อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบดูเป็นมิตรสักเท่าไหร่แต่จริงๆเขาไม่มีอะไรเลยที่บ้านคือเป็นหวังดีกับทุกคนมากๆยินดีต้อนรับทุกคนมากๆแต่อาจจะแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอาจจะไม่ถูกใจเขา
1: เขาเข้าใจไหมคะ
0: เขาไม่เข้าใจค่ะก็หลังจากนั้นมาก็คบกันแต่เขาขอที่จะไม่ไปบ้านเลยค่ะเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่แล้วกันเขาไม่ชอบเขาขอที่จะไม่ไปบ้านเลยแล้วกันเขาไม่อยากไปเจอไม่อยากไปรู้สึกอะไรแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้หนูอ่ะรู้สึกเครียดไปด้วย
1: ค่ะลูกเรากับเขาเข้ากันได้ดีขนาดไหนคะ
0: พอหลังจากมีเหตุการณ์ที่ที่บ้านทราบอะค่ะว่าเขาก็ไม่โอเคกับที่บ้านไม่มาอะไรเงี้ยที่บ้านก็ค่อนข้างที่จะพูดใส่เด็กว่าเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็ทิ้งแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบยังเด็กอยู่เลยคบกันไม่ได้หรอกไปกันไม่รอดหรอกพอเด็กฟังอะค่ะเขาก็กลับมาพอกลับมาเจอกันอยู่ที่ห้องอะไรเงี้ยเขาก็พูดประมาณว่าแบบไปเลยกลับไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับแม่หนูอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งแม่หนูไป
1: ค่ะค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ไม่จริงใจกับแม่หนูหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกไม่โอเคมันทำให้เขาน่าจะเก็บสะสมความเครียดเนี้ยค่ะมาเรื่อย
1: ๆ
0: เขาก็ว่าหนูค่ะว่าทำไมหนูไม่สอนลูกทำไมหนูไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเพราะว่าลูกพูดจาไม่ดีใส่เขา
1: ค่ะ
0: ทำไมหนูไม่ดุลูกไม่สอนลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบก็คิดแค่ว่าเด็กพูดไปมันก็คงไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ก็มีการห้ามปรามนะคะว่าน้องอย่าพูดอย่างนี้ใส่พี่เขานะมันไม่ดีพี่เขาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่าจะไม่รู้ว่าหลังๆเขาเครียดอะไรนะคะเขาก็แบบเริ่มไม่โอเคกับลูกหนูด้วยค่ะกลายเป็นว่าเขาก็เริ่มไม่อยากเจอลูกแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากเจอคำพูดเด็กๆเขาบอกว่าการที่เขากลับมาแล้วต้องมาเจอคำพูดเด็กๆที่มันบั่นทอนจิตใจเขาอะค่ะทำให้เขาแบบไม่อยากเจอไม่อยากกลับมาเจ
1: อ
0: เหมือนเขาเลือกที่จะหนีปัญหาโดยการที่ไปนอนกับเพื่อนบ้างหรือว่าไม่กลับห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวหนูว่าไม่ชอบหนูรู้สึกว่าในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นครอบครัวกันแล้วอะเราก็ต้องแบบลูกมาอันดับหนึ่งเราครอบครัวมาอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งอายุแค่20เองนะ21เองนะเขาจะต้องมาเจออะไรมารับผิดชอบอะไรขนาดนี้ให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงก็ย้อนแย้งเนาะในวันแรกตอนที่เขาไปประกาศกับที่บ้านเราต่อให้เขา21เขาจะปกป้องดูแลผู้หญิงคนนี้จะดูแลลูกคนของเขาให้ดีที่สุดแต่พอมาถึงวันหนึ่งเขาเดินใช้เหตุผลว่าอายุ21เอง
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องมาทำอะไรนักหนา
0: ใช่
1: พอมันฟังไปเรื่อยๆมันเหมือนกับหนูมีลูกเพิ่มอ่ะเหมือนมีเด็กคนหนึ่งซึ่งอันนั้นก็ต้องไม่ได้อันนี้ก็ต้องพูดดีๆกับเขา
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติว่าลูกของหนูพูดกับเขาอย่างนี้พี่ว่าเขาต้องเอาตรงเนี้ยแล้วมาบอกกับตัวเองว่าฉันจะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วในบรรยากาศของเรื่องทั้งหมดคนที่ดูหนักสุดคือหนูนะ ใช่ไหมคะหนูคือคนกลางที่แบกไปสำหรับทุกคนอะแบกหัวใจของคนทุกคนแบกแบบที่เราจะให้ฉันทำยังไงอะก็ในเมื่อทะเลาะกันมันก็ต้องมาต่อสู้ด้วยกันไม่ใช่หรือ
0: ใช่ค่ะก็พยายามหาเหตุผล
1: ค่ะค่ะ
0: มาซัพพอร์ต
1: ในวันที่เขาเริ่มแบบบ้านแม่เราบ้านพ่อเราไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอญาติไม่โอเค
2: ลูกก็ไม่อยากเจอ
1: ละแล้วหนูจะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ยังไงต่อคะ
0: ก็เคยถามเขานะคะว่าเราจะพบกันจริงจังจริง

0: ี้ใช่ไหมเรายังจะไปต่อใช่ไหมถ้าวันหนึ่งเราแต่งงานกันคือเราจะอยู่กันยังไง
1: ค่ะ
0: เราจะถ้าว่าบ้านเขามีงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอจะไม่มาเลยหรอมันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการอธิบายให้เขาฟังค่ะแต่เขาก็แบบเลือกที่จะบอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่เขาไม่อยากยุ่งเขาขอไม่ยุ่ง
1: แต่ก็รักหนู
0: ก็ยืนยันค่ะก็ยังยืนยันที่จะไปกันต่อค่ะ
1: ก็ต้องเดินหน้าต่อแหละถ้างั้นนะอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
0: ก็หลังจากที่มีปัญหากันมาเรื่อยๆค่ะนอกจากเรื่องครอบครัวเรื่องลูกแล้วเรื่องอารมณ์ของหนูอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นซึมเศร้าด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์สวิงด้วย
1: ค่ะ
0: เครียดง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีงี่เง่าใส่เขาก็เลยทำให้เขาเหมือนกับเขาถามหนูกลับมาว่าเขาทำดีที่สุดแล้วดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แต่นี่รอคือสิ่งที่เขาได้รับ
1: มันก็ตอบยากเนาะใช่ไหมคะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยการที่ไม่ชอบกัน
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็คงต้องใช้เวลาในการค่อยๆแก้ไขกันไปแต่พอมาตั้งคำถามแบบนี้
2: มันตอบยากเลย
1: ใครจะเป็นคนตอบเนาะทำไงอะคะ
0: หนูก็ถามเขาค่ะว่าจะเลิกไห
1: ม
0: ค่ะก็สุดท้ายเขาบอกว่าไม่เลิกนะคะเขาบอกว่าจะไปต่อ
1: ค่ะ
0: แต่หนูไปรับลูกกลับมาอีกทีนึงเขาก็ไม่อยู่แล้ว
1: เก็บข้าวของไป
0: ค่ะ
1: ค่ะในวันนั้นหนูตามยื้อเขาขนาดไหนคะ
0: คืนนั้นหนูไม่ได้ตามยื้อเลยค่ะหนูตอนเช้าอีกวันนึงหนูไปหาหมอมีนัดไปหาหมอพอดีค่ะแล้วหนูประสบอุบัติเหตุหนูก็คิดว่าเขาไม่ได้ไปจริงเพราะว่าปกติเวลาไปเนี่ยหนูไปง้อเขาหนูคุยกับเขาดีๆเขากลับมา
1: แล้ววันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขนของออกไป
0: ใช่ค่ะแต่วันนั้นคือหนูบอกเขาว่าหนูรถชนเขาก็บอกว่าเป็นอะไรมากไหมหนูบอกว่ากำลังรอหาหมออยู่มาหาหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้
1: ใ
0: ช่หนูก็ถามเขาว่าไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยคือ
1: เพราะอะไร
0: มาไม่ได้หรือจบกันแล้วแล้วไม่อยากมายุ่งเขาบอกว่าจบแล้วไม่อยากมายุ่งแล้ว
1: เอาจริงๆอ่ะต่อให้ไม่ใช่ในฐานะแฟนอ่ะแต่เราก็เคยใช้เวลาด้วยกันตรงนั้นเนาะในฐานะเพื่อนอ่ะแล้วเพื่อนถูกรถชนอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันก็ควรจะต้องมาอยู่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้ขยี้นะแต่พี่แค่รู้สึกว่ากำลังคิดแทนว่าอะไรมันจะเป็นเหตุผลขนาดนั้นหรืออ่ะหรือมากสุดรักหนูมากไม่อยากจะเข้าไปเจอภาพที่จะทำให้เขาใจอ่อนไม่รู้เหมือนกันพี่ก็แค่งงว่าก็เราขอความช่วยเหลือขนาดนั้นแค่มาเจอหน่อยได้ไหมสรุปแล้วเขาไม่มา
0: ไม่มาครับวันนั้นหนูก็อยู่คนเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: กลับบ้านคนเดียว
1: ลูกๆว่าไงบ้างคะเวลาเห็นคุณแม่ที่เราร้องไห้ให้ลูกเห็นไหม
0: ร้องค่ะก็บอกเขาแค่ว่าเหนื่อยค่ะแต่พอรู้สึกว่ามันต้องเลิกกันจริงๆหนูก็บอกลูกตรงๆว่าเลิกกันแล้ว
1: ค่ะ
0: แม่ยังมูฟออนไม่ได
1: ้
0: ยังทำใจไม่ได้
1: ค่ะ
0: ลูกก็มันมีวันหนึ่งลูกแบบ
1: ค่ะ
0: เอาโทรศัพท์หนูโทรหาเขาแต่เขาไม่รับลูกก็เลยพิมพ์ไปว่าแบบกลับมาได้ไหมแม่ร้องไห้หนักมากแม่ไม่ไหวแล้วแม่เขาปรับปรุงตัวเองแล้วพี่กลับมาได้ไหมหนูขอร้องหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย
1: โถลูกๆก็แบบ
0: คนเล็กพิมพ์ไม่เป็นแต่ส่งเป็นเสียงไป
1: ค่ะ
0: ว่าพี่กลับมาได้ไหมแม่เขากำลังร้องไห้อยู่แต่เขาคิดถึงพี่มากๆเลยแม่เขาปรับปรุงตัวเองแล้วนะพี่กลับมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: หนูคิดดูนะลูกๆเองจากคนที่ก็ไม่ได้พึงพอใจคนนั้นนักหนาแต่เห็นว่าแม่เจ็บปวดก็เลยอ่ะไปตามง้ออ่
0: ะ
1: ง้อผู้ชายคนนึงให้กลับมาหาแม่
0: แต่เขาก็ตอบกลับมาว่าไม่แล้วเขาก็ไม่รับสายไม่อะไรเลยหนูก็บอกเด็กๆว่าพอแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาแล้วค่ะเขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะรวมระยะเวลาในการที่เราเจอกันคบหากันดูใจกันต่อสู้ด้วยกันสักประมาณนานแค่ไหนคะทั้งหมด
0: 7เดือนค่ะ
1: 7เดือนเอาจริงๆน้องน่าดีใจนะที่โจทย์เหล่านี้คัดกรองคนที่ไม่ใช่

0: ออกไปสักทีพอน้องคิดดูนะถ้าเกิดยังรักกันต่อไปเดี๋ยวจะมีปัญหาแห่งความไม่ได้ดั่งใจเต็มไปหมด
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
3: แม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับดูแล้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใคร
4: คุณหลอกให้แม่ฉันทำน้องบาดบาดแบบนั้น
3: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
4: ชายเห็นสวยผู้ชายเห็นแก่ตัวฉันเกลียดคุณออกไปเลยอย่าเอาลูกฉันไปนะคุณ

0: ว่าวัยรุ่นเจนซี
1: ไม่ค่อยมีความสุข
0: พี่อ้อยพี่ชอจึงนำความสุขไปให้จนถึงสถาบันความสุขที่เกิดจากการได้พูดคุยปรึกษากันความสุขจากศิลปินนักแสดงของ Change Artist ความสุขจากกิจกรรมของผู้สนับสนุนพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์เทอม2กิจกรรมดีๆที่จะทำให้หัวใจเด็กเจนซีสดใสมีพลังและมีวิธีคิด
2: คนที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ได้คนที่ฉลาดที่สุดแต่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรที่มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาอย่างดีที่สุดแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตคนเราก็เปลี่ยนได
3: ้ทำอะไรก็ตามที่อย่างน้อยที่สุดเราได้เรียนรู้ทุกเรื่องแย่มีเรื่องดีซ่อนอยู่และวันใดก็ตามที่โรคใจร้ายกับน้องเราต้องใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดจะรักใครต้องเผื่อพื้นที่ไว้รักตัวเองขอให้เป็นเด็กเจนซีที่มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีที่สุด
0: แล้วพบกันทั้ง10สถาบันการศึกษา

0: รัชพลเผยที่มาของช่างแดงในซิทคอมหอตัวดีที่มีไอดอลเป็นบี้สุกริตเพราะมาจากในชีวิตจริงของเจเจที่ชื่นชอบพี่บี้ทีมเขียนบทก็เลยปิ๊งไอเดียใส่ไปในตัวละครช่างแดงค่ะ
1: เป็นตัวละครที่มีพี่บี้เป็นไอดอลจริงๆก็รีเลทกับชีวิตจริงครับเป็นเรื่องที่ในตอนเหมือนกับว่าตอนที่ประชุมกันแบบตอนที่เขาถามว่าเราเป็นอะไรยังไงเงี้ยมันมีพอยต์นึงที่เราเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆทีมเขียนบทฟังเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นกิมมิกบางอย่างที่แบบเขาใส่เข้าไปในตัวละครนี้ด้วยจากเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เราชอบพี่บี้จริงๆด้วยอะไร
2: รับชุดไหนดีครับ
3: เอาชุด
4: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
5: ้วันนี้หนูมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากถามอะไรพี่อ้อยพี่ช็อตอะคะ
6: จริงๆหนูก็ยังหวังให้เขากลับมานะคะก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งได้กลับมาหรือถ้าไม่ได้กลับมาแต่ว่าหนูเจอปัญหาที่มันเป็นแบบปัญหาที่บ้านไม่โอเคกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราไม่โอเคกับที่บ้านหนูจะต้องแก้ปัญหายังไงคือตรงนี้หนูหาคำตอบไม่ได้ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูต้องแก้ไขปัญหายังไงเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนกลางด้วยค่ะมันก็เลยยากที่จะอธิบายให้

0: หลายฝ่ายเขาเข้าใจอะค่ะ
1: หนูคิดว่าที่บ้านไม่ชอบเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นเขาแบบนี้หรือไม่ชอบเพราะว่าพอหนูมีแฟนแล้วที่บ้านไม่ชอบตุ๊ก

0: เงี้ยค่ะ
1: การที่ว่าคนที่บ้านเขาพยายามจะแบบให้หนูเลือกให้ดีๆซะก่อนนะเพราะว่าเขาเห็นหนูเจ็บมา2ครั้งใช่มั้ยคะมันก็เลยเกิดอยากปกป้องหนูด้วยการที่แบบคิดดีๆนะซึ่งหนูก็ใช้เวลาไวเกิน
0: ใช
1: ่มั้ยคะ2คนแรกที่เป็นพ่อของลูกหนูใช้เวลานานกว่าจะคบเป็นแฟนกัน
2: นานมั้ยคะ
0: ก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ค่ะ
1: ก็ประมาณแล้วหลักเดือนอย่างงี้
0: ใช่ค่ะประมาณเดือนไม่ได้ดูใจกันนานเท่าไหร่
1: นั่นแหละมันเลยก็เลยเป็นสิ่งที่อย่างที่บอกว่าที่บ้านหนูก็คงเป็นห่วงหนูแหละเอาถ้าพูดถึงจริงๆแล้วสรุปโดยนั้นแล้วก็คือเป็นห่วงแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาไม่อยากให้หนูใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วแต่เนี่ยหนูไปเจอทั้งเด็กกว่าทั้งใช้เวลาน้อยก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคงกังวลหรือแสดงปฏิกิริยาพี่ถึงได้บอกไงเขาว่าที่บ้านจะไม่ชอบแฟนของหนูทุกคนหรือเปล่าแต่เขามีเหตุผลอยู่เนาะมันไม่ได้หมายความว่าพอหนูจะมีแฟนปุ๊บแปลว่าเขาจะต้องไม่ยอมแต่แปลว่าเขามีเหตุผลที่มาที่ไปของเขาซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วคือเขารักหนูแหละถูกไหมคะทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่หนูไปเจอเป็นคนอีกแบบหนึ่งคือตั้งใจจะสู้ด้วยกันจริงๆมันก็อาจจะต้องจับมือแล้วช่วยกันพิสูจน์แหละถูกไหมถ้าที่บ้านรู้สึกว่าเอ้ยจะเป็นไปได้หรือเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ภายในเวลาสั้นๆหรอกมันก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าเขารักหนูมากพอที่จะอดทนแล้วก็ค่อยๆพิสูจน์กันไปไหมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหนูหรือลูกหนูหรือใดๆก็ตามไอ้คำถามที่หนูคิดว่าตายแล้วถ้าเกิดหนูมีแฟนแล้วหนูจะไงจริงๆมันมีคำตอบอยู่ในตรงนี้อยู่แล้วด้วยเนาะว่าสมมติพี่กำลังบอกว่าถ้าหนูไปเจอใครสักคนหนึ่งที่อาจจะแบบใช้เวลากันนานหน่อยค่อยๆดูค่อยๆเลือกโตพอมีวุฒิภาวะพอที่บางทีที่บ้านอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: เพื่ออายุ21เนี่ยอายุเดียวกันแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: แต่ใช่ไหมถ้าฟังที่หนูเล่าพี่ว่าเขาเด็กมากเชียวคือเขาเด็กมากไม่ได้เด็กเพราะอายุด้วยนะเด็กเพราะวิธีคิดที่รู้สึกว่าโลกต้องได้ดั่งใจฉันดีและวิธีการแก้ปัญหาของเขาพี่กล้าพูดว่าก็เด็กมากถ้าไม่เข้ากับบ้านเธอไม่ได้บ้านเธอพูดจาแรงๆใส่ฉันไม่ไปบ้านเธออีกแล้วเมื่อลูกเธอมานั่งพูดว่าฉันเป็นคนที่จะต้องมาหลอกแม่เขาฉันไม่ไปหาลูกเธออีกแล้วไม่ใช่การแก้ปัญหาของคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากพอมันต้องลองดูสักตั้งและตั้งทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาให้มันเป็นมิชชั่นน่ะปัญหาของคนเรามันก็มีแค่จะเป็นกำแพงหรือจะเป็นบันไดถ้าคิดว่ามันเป็นกำแพงแน่นอนจ้ะไม่ต้องข้ามไปหรอกยังไงก็ต้องไม่เชื่อฉันอยู่แล้วนี่กับถ้าเป็นบันไดเดี๋ยวฉันจะเอาชนะใจเธอให้ได้อันนั้นแหละปลายทางของการขึ้นบันไดนั้นคือเราจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งพี่ก็คาดว่าน้องก็อยากเห็นวันนั้นน้องก็อยากเห็นการก้าวขึ้นบันไดของเขาแต่ไม่ใช่ว่ากำแพงรอบทิศเลยแหละพ่อแม่ก็ไม่ชอบฉันอยู่แล้วนี่ลูกก็ไม่ชอบฉันอยู่แล้วนี่เลิกเลยดีกว่าขนาดว่าเด็ก2คนพยายามถล่มกำแพงลงมาสิแม่ไม่ไหวแล้วแม่กำลังปรับปรุงตัวนะเขาตอบกับเบลว่าไม่พี่กลับรู้สึกว่าเอาจริงๆน้องน่าดีใจนะที่โจทย์เหล่านี้คัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปสักทีพอน้องคิดดูนะถ้าเกิดยังรักกันต่อไปเดี๋ยวจะมีปัญหาแห่งความไม่ได้ดั่งใจเต็มไปหมด
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมคะคือวันนี้เราเสียใจนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้พี่รู้สึกว่าในการคบกันสั้นๆนั้นหนูก็ปักใจมากเหมือนกันว่าเฮ้ยมันน่าจะได้สิเพราะเขาก็ดูแลหนูในตอนแรก
0: ค่ะ
2: และเอาชนะโจทย์ทุกอย่างคือเข้าใจนะคะว่าความรักต่างวัยเนี่ยเอ้ยบางคนเขาก็รักกันมากพอแต่ก็อีกเวลาที่ผู้ใหญ่มองเขามาก็จะมองแค่เด็กคนนึงเฮ้ยจะเข้ามาหลอกตังลูกใช่หรือเปล่านะพี่เชื่อว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรังเกียจเหยียดฉันซะทีเดียวนะ
0: ค่ะ
2: ไม่งั้นหนูไม่ได้คบกับเขาหรอกใช่ป่ะหนูโชคดีมากนะที่มีลูกที่รักหนู
0: ค่ะ
2: และหนูโชคดีมากๆที่ลูกทั้ง2คนกับหนูคุยกันเสมือนเพื่อนน่ะเขาก็คือที่ปรึกษาที่ดีของแม่
1: แล้วเขาเป็นลูกที่พร้อมจะปรับตัว
2: ใช่นะ
1: ถึงเวลาความรักแม่ทำให้เขาแบบเออไงก็ได้ละขอให้แม่ฉันแบบแฮปปี้เถอะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักมาก
3: เช็คความเข้ากันได
4: ้เลิกแล้ว
3: ของรสนิยมทางเพลง
4: เลิกแล้วค่ะ
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ล็อกกันหนักมาก
1: เคยไล่ลงจากรถอ่ะ
2: เขาก็บอกว่าเอางั้นงั้นถ้าอย่างนี้ลงไปจากรถเลยผมก็ทันให้ลงผมก็ลงเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห
3: ้เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
4: เราเข้า ICU
1: ไข้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
2: เราก็ใจเสียเหมือนกันนะ
1: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดโอเขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
5: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
6: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
5: ปกติหน้าแม่งสั่งกระต่ายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวนต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองตำไรนี่เราจะคิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
7: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
6: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักมันทำไงดีอะ
5: รักจะกลัวทำไม
6: ผีน่ะมันต่างหากที่ต้องกลัวพี่

0: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
1: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
0: ปกติหน้าแม่งสั่งกระต่ายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวนต่อไปนี้ถ้ารักเศร้าก็มองตำไรนี่เราไปคิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
2: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
1: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักมันทำไงดีอะ
0: รักจะกลัวทำไม
1: ผีน่ะ
0: มันต่างหากที่ต้องกลัวพี่

0: พี่เชื่อว่าพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ถึงขั้นรังเกียจเหยียดฉันซะทีเดียวนะไม่งั้นหนูไม่ได้คบกับเขาหรอกใช่ป่ะถ้าพ่อกับแม่ฟาดคำเดียวไม่ต้องนะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคบนะแต่พ่อแม่ก็ยังพยายามที่จะลองดูสิว่าจะยังไงแต่บังเอิญทางฝ่ายนั้นก็ทำตามโจทย์ไม่ได้จริงๆแหละเขาถึงเริ่มรู้สึกว่าทำไมอาเธอต้องมาพูดกับฉันอย่างนี้ด้วยเอาก็นั่นปากของอาฉันยังโดนดุเลยเพราะนั้นเธอก็เพลินเพลินช่างไปต่อไปก็อย่าใช้ตะหลิวนะกับกระทะอันนี้ก็แล้วกันบางทีเวลาแก้ปัญหาใดๆก็ตามอ่ะมันจบที่ปัญหาได้นะ
1: ค่ะ
0: หุยลูกบอกว่าจะแบบว่ามาหลอกแม่เอ้ยดูต่อไปว่าพี่หลอกหรือเปล่าลูกมันคือแค่นั้นแต่ไม่ได้ว่าเปลี่ยนโลกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ให้เป็นโลกที่อำนวยความสะดวกต่อฉันนั่นคือการเอาแต่ใจมากๆเหมือนกันนะ
1: การใช้เวลามันก็เลยอย่างน้อยมันก็จะเป็นเครื่องการันตีได้สัก 50% ก็ยังดีว่าอ๋อเรามีเวลาในการดูกันมากพอวันนี้สิ่งใดๆก็ตามอย่างที่แฟนของเขาพูดอะค่ะเราก็เห็นมาว่าอ้าวพูดไม่เห็นตรงกับการกระทำเลยแต่กว่าจะเห็นมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามเดินเข้ามาในชีวิตเราพูดอะไรก็ตามแต่มันต้องใช้เวลาในการดูทั้งนั้นความจริงใจดูไม่ได้ในแบบอาทิตย์เดียวหรือแบบเดือนเดียวอะไรอย่างเงี้ยงั้นสิ่งนี้อาจจะบอกให้หนูรู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจละเนาะต่อไปนี้ฉันก็จะแบบเจอใครฉันก็จะไม่รีบตัดสินใจเร็วขนาดคนนี้บอกว่าคงไม่อะไรหรอกแต่เขาตื้อแป๊บเดียวเองใช่ป่ะหนูก็ใจอ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอีกมุมนึงด้วยความที่อายุ21มั้งพี่ว่าหนูต้องได้ยินมาตลอดแหละว่าเฮ้ยเขายังต้องมีอนาคตเขายังต้องมีอนาคตจริงๆมันไม่ใช่อนาคตอะไรค่ะมันเป็นช่วงวันและวัย21มีโอกาสที่จะเริ่มต้นทำงานกำลังเดินหน้าไปสู่การสร้างครอบครัวแต่เราอายุมากกว่าเขา10ปีฉันอยากได้คนที่น่าจะลงหลักปักฐานด้วยกันแล้วเรามีเป้าหมายของแต่ละวัยแตกต่างกันบางคู่เขาห่างกัน10ปีแต่เป็นช่วงวันและวัยที่เป็น10ปีของการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็มีคู่

0: สำเร็จแต่บังเอิญเขาอาจจะยังต้องเรียนอ่ะพอเรียนเสร็จปั๊บอนาคตของคนเรียนจบคืออะไรหางานที่มั่นคงหาคนที่รักสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่ของหนูดันมีพร้อมแล้วไงมีฉันด้วยมีลูกสองเลยนะจ๊ะมันก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะคนคนนั้นเขาพร้อมแพ็กเกจนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวัดใจกันไปเลยหนูโชคดีมากนะที่มีลูกๆที่รักหนู
1: ค่ะ
0: และหนูโชคดีมากๆที่ลูกทั้งสองคนกับหนูคุยกันเสมือนเพื่อนน่ะเขาก็คือที่ปรึกษาที่ดี
2: ของแม่และเขาเป็นลูกที่พร้อมจะปรับตัว
1: ใช่
2: นะถึงเวลาความรักแม่ทำให้เขาแบบเออยังไงก็ได้แล้วขอให้แม่ฉันแบบแฮปปี้เถอะ
0: ใช่ค่ะ
2: น่ารักมาก
0: นะอย่ามัวแต่รอสิ่งที่ขาดจนพลาดสิ่งที่อยู่ในมือหนูนะ
1: ค
0: ่ะนะคะวันหนึ่งข้างหน้าขอให้เจอความรักที่คู่ควรกับหัวใจดีๆของหนูนะคะ
3: คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ
4: แฟนหนูเนี่ยเป็นอาชีพช่างศักดิ์เกิน 50% ก็จะเป็นงานที่เป็นล่อแหลมนิดหน่อยใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะมาให้สักเยอะ
0: ค่ะ
4: แต่หนูก็เคยมีถามเขานะคะว่าเขามีความรู้สึกอะไรไหมเวลามันเห็นอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าหนูคิดมากเขาทำงานจริงๆเขาไม่มีอะไรหรอกก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆจนล่าสุดเลยค่ะน้องคนนั้นเข้ามาสักแล้วหลังจากสักเสร็จนะคะน้องเขาไปแจ้งความระบุว่าตอนที่จะต้องมีการถอดเสื้อผ้าแฟนหนูเนี่ยลวนลามเขาคำตอบเพราะว่าไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะมันเป็นหลักฐานมัดตัวเขาด้วย
0: แปลว่าทำ
4: ใช่ค่ะเขาก็สารภาพเลยว่ามีอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าน้องผู้หญิงคนนั้นมีใจให้เขาเห็นเขาไม่ได้ขัดอะไรก็เลยปล่อยเลยตามเลยคำนี้มันก็จุกอกอยู่ค่ะ
5: Action!

0: พี่ดาวนี่เป็นไอดอลของดีนี่เลยนะคะ
1: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่ว่า
0: ชุดสวยนะคะขอบคุณคอลเลกชันเก่านี่คะแต่ก็เหมาะกับพี่ดีค่ะ
2: ต่อจากนี้บนฟ้าคือที่ของฉัน
3: มีคนเชื่อแม่เยอะครับแต่ไม่มีใครกล้าแทงสวนเขากลัวโดนทัวลงคนสมัยนี้ไม่ต้องการอะไรหรอกครับพี่ดาวนอกจากเอ็นเกจเมนต์หน้าย
4: ิ้มนะครับอยู่กับผมพี่เป็นแค่พี่ดาวของผมก็พอ
2: ไม่ต้องพยายามใดๆไม่ต้องพยายามเป็นใครแม้โลกกว้างใหญ
5: ่ยังไม่พร้อมที่จะเป็นข่าวจริงๆถ้าเป็นดีนี่นะดีนี่เปิดตัวไปแล้ว
0: พี่ไม่เสียดายหรอคะ
6: องค์เขาก็
0: ลีลาดีเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ซ่านั่นแล้ว
4: เชี่ยตบจริง
5: โลกจะใจดีกับคนหน้าตาดีก็จริงแต่ถ้านิสัยไม่ดีเหมือนหน้าตา
1: พี่ดาว
5: ก็จะอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะดาวจะเล่นให้เด็กมันดู

0: ม่ต่อสัญญาเพราะอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: ทุกครั้งที่กูจะมีชีวิตส่วนตัวโดยไม่มีมึงอ่ะมันต้องมีปัญหาตลอดเลยอ่ะ
2: ดาวทำทุกอย่างเพื่องานออกมาดีที่สุดแบบนี้ดาวผิดด้วยเหรอคะ
3: ถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพอาชีพก็จะไม่ทรยศเรา

0: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
2: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
3: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
0: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
6: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบ
5: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
7: เตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียว
8: ก็มานามสกุลคูบุริน
5: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอ่ะ
9: คือเราว่าเราชอบรัว
10: ใครที่มันคบค้ากับพวกบนชายตระกูล
11: ห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
12: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
9: เราอ่ะจะไม่เลิกกันเพราะผู้ใหญ่คนอื่นแต่ถ้าเราจะเลิกกันอ่ะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
13: เราจะพี่เราสองคนจะไปไหน
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทดูวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

คุณวีคะคุณวีคุณวีคะคุณวีคุณวี

0: อย่าร้องไห้สิครับเดี๋ยวเจ้าสาวผมไม่สวยนะ
1: มันขอโทษนะคะอยากโทษให้หมดนะหมดไม่ได้ตั้งใจมันจะไม่ทำอีกแล้ว
2: ผมต้องหาครับที่ต้องขอโทษคุณ

0: ต่อไปนี้ผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำให้คุณร้องไห้เพราะผมอีกยกโทษให้ผมเลยครับ
1: บุญไม่เคยโกรธคุณเลยค่ะไม่เคย

0: หลังจากที่หมดเรื่องหมดราวทุกอย่างก็ลงตัวแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
1: ลงตัวอะไรล่ะคะหลังจากที่พี่ไลคลอดนะคะป้าชื่นกับแม่เมียค่ะก็ทะเลาะกันบ้านจะแตกเลยนะคะเพราะว่าแย่งกันว่าหลานจะไปอยู่บ้านใคร
2: มาน้าไม่เป็นไรนะลูกนะ
3: พอดีว่าถึงเวลานอนแล้วนะคะ
4: อย่าไปนอนดีกว่าอย่าพาไปนอนให้ก็ได้ค่ะแต่นู้นที่นะคะ
2: โอ้นานๆจะเจอกันทีนะ
3: ได้เจอทุกวันนะลูกนะ
4: โอ้ลองโอ้มา
2: หายายดีกว่านะยายดีกว่าเดี๋ยวยายพาไปนอนนะโ
4: อ้เอ๊ะโอ้ยไม่ค่ะน้องหนู
3: ไม่คุ้นไม่คุ้นนะคะอยากหาย
4: ก็ไม่คุ้นนะคะ
5: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็คุ้นนะคะลูกนะเดี๋ยวก
6: ็โอ้ยควักกันไปกันมาน้องสันร้องไห้พอดีเช้ามือหมดเลยดูสิอะไรกันเนี่ยโอ้น้องสันไม่ต้องร้องนะลูกมาหาพี่มาพี่พาไปเที่ยวนะไปนอนกันนะ
2: โอ้ยเดี๋ยวกับพี่นะลูกนะ
4: แบบอุ้ยเดี๋ยวจะร้องจะร้องเดี๋ยวนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่นี่นะคะรู้ค่ะว่าจะไปไหนเดี๋ยวไปตาม
2: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ไม่เป็นไรตามให้เหนื่อยแล้วพี่มันทั้งวันนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยิ่งร้องนะคะเพราะว่าคุ้นมากกว่าอย่างนี้ค่ะไปด้วยกัน
0: อ้าวแต่สุดท้ายก็ลงตัวเนี่ยครับก็สลับกันไปอยู่ทั้งสองบ้านไงเห็นไหมส่วนผมกับคุณมนนะครับเราก็แต่งงานกันแล้วก็ผมก็ได้กลับไปทำงานคุณแม่ครับคุณแม่ก็ใจดีนะครับให้ผมได้ทำตามความฝันของตัวเองด้วยครึ่งหนึ่ง
1: คุณวีได้เป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะส่วนมนเหรอคะเรียกว่าทำตามความฝันไหมก็คงอย่างนั้นค่ะเพราะว่ามนได้เป็นผู้จัดการร้านดูแลทั้งร้านแล้วก็เจ้าของร้านได้หายครบหรือยังคะ
7: ได้ครบแล้วค่ะ
1: ทานได้อร่อยนะคะเป็นไงบ้างคะรสชาติใช้ได้ไหมคะ
7: อร่อยมาก
1: ขอบคุณค่ะด้วยปลาสดมากเลยเพิ่งมาถึงเช้า
0: เสร็จแล้วครับ
1: ช้าจังค่ะ

0: คุณแม่ผมมีผู้ช่วยคนใหม่ด้วยนะครับและผู้ช่วยคนใหม่คนนั้นก็คือ
1: มาแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับ
2: เชิญเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับขอโทษนะครับ
3: ใจมาก
1: ขอโทษครับคุณผู้ชายครับ
3: ครับ
1: ตรงนี้นะครับผมว่าเหมาะกับคุณผู้ชายนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดจะเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้นะฮะรับรองว่าใส่แล้วเนี่ยดูภูมิฐานแน่นอนครับผม
3: โดนมากครับ
0: ถูกต้องแล้วครับไอ้ทิศ
1: โอ้คุณวีครับเรียกผิดเรียกใหม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็เรียกผมว่าคุณอาทิตย์กันทั้งนั้นแหละครับ
2: นี่อาทิตย์ไม่ต้องพูดมากเลยนะเพราะนายเลยนะวิไลเลยไม่ได้อยู่กับฉันเลยอ่ะ
1: โอ้โหคุณมนครับอย่าพูดอย่างนั้นสิครับผมที่เป็นสามีเนี่ยก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะครับ
4: เฮ้ยแต่ว่าเป็นอะไร
5: ถ
4: ู
5: กรางว
4: ั
5: ลที
4: ่
5: หน
4: ึ่
5: ง
4: ราง
5: วัลที่หนึ่ง
4: พี่นะ
5: นี่
4: ทุกตัว
5: เลยรางวัลที่หนึ่ง
6: มีแกจริงๆนะ
5: มันนี่ครับว่าผ่อนไ
2: ปแล้วหลังจากที่นะคะนายวงถูกลอตเตอรี่ชิ้นแรกเลยที่นายวงซื้อก็คือแหวนเพชรให้แม่เมียดค่ะ
7: ทำอะไร
8: เปล่า
7: แล้วทำอะไร

0: เออเป็นไงดีใจไหม
1: ฉันรู้แล้วว่าทำไมวิไลถึงชอบแก
2: ทำไมครับ
1: เพราะแกเหมือนพ่อเขาไง
2: นี่คำชมจริงเหรอเนี่ย
1: ใช่สิ
3: แต่ว่าที่สำคัญนะคะมีเรื่องน่ายินดีอยู่เรื่องนึงค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาฝากเงินค่ะสองพันค่ะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะมีอีกเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวกุ๊กกิ๊กนับให้นะ
2: โอเคโอเคโอ้ระวังระวังระวัง
1: ความรักจบแล้ว
3: ผมก็ไม่อยากเชื่อนะครับว่าความรักจะเปลี่ยนคนได้มากขนาดนี
4: ้นี่แกหมายถึง
3: เฮ้ย
5: เฮ้ยไปเตือนสิ
6: มีอยู่คนนึงค่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยเลื่อนไม่เคยเปลี่ยนเลย
7: ฉันรอจนนี
8: ่ขอโทษนะครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อภูมิเดชเป็นดื่มกับผมไหมครับ
6: ดีค่ะลูกใหม่ค่ะ
10: ไม่ต้องเลี้ยงลูกใหม่นะคะเพราะว่าลูกใหม่และรวยวอ
9: นยินดีแล้วพี่จ๋านะครับคุณลูกไม้เชิญไปนั่งผมนะครับ
6: ยินดี
9: โอ้ดันดีดันดีคุณเมาใหญ่แล้วไหมเนี่ยเฮ้ยคุณดูถูกผมเหรอผมผู้ชายชายทั้งแท่งผมดูแลเขาได้ใหญ่มาดูถูกผมนั่งนะครับ
6: ยังว่างอยู่นะจ๊ะ
9: เธอก็วางอยู่ใช่ไหม
6: รักจริงสิ
9: แน่หรือ
6: แน่สิ
9: คนอวดดี
6: อวดดีงั้นพี่ไป
9: นั่นท่อนของเขาลูกใหม่นี่ตลกนะครับ
6: ลูกใหม
11: ่ขอประกาศว่าคุณอาทิตย์กับคุณวิไลลักษณ์เป็นสามีภรรยากันเชิญเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวได้เลยครับ

0: ในที่สุดเราสองคนก็ได้แต่งงานกันถึงแม้ความฝันเฟื่องของผมจะสร้างความวุ่นวายไปบ้างแต่ทุกอย่างก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
1: คนเราจะฝันเฟื่องยังไงก็ได้แต่ก็ไม่ควรทำให้ใครเดือดร้อนนะครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือตอนแรกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดีแฟตเซลบายโอช้อปปิ้งเอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดหนึ่งแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบายๆแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิป TikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้ มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพานะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM4 นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอ่ะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อป131นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเร้าใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านนึงก็น้ำเงินท่านนึงก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิกตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังค์มันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังค์อันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่า จ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจสาวๆทุกคนที่อยากใส่แล้วสวยใส่แล้วสบายกับซาบีน่าเป็นคอลเลกชันใหม่
1: เพราะว่าเป็นเซตใหม่สีใหม่จัดมาให้แล้วคุณผู้ชมแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้อะไรๆก็ขึ้นราคาแต่วันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะวันนี้จัดมาให้ซื้อ2แถม3ได้ไป5ชุด5ลายลายตามนี้สีแดงสีเหลืองสีเขียวมิ้นท์สีน้ำเงินและสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้ว5ตัวนี้ถ้าเป็นยุคนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เท่านั้นลดทันที200แล้วจ่ายแค่ 1,199 บาทเท่านั้นจริงๆแล้ว1ชุดคือราคา990นะคะแต่วันนี้เหลือชุดละแค่200กว่าบาทนิดๆเท่านั้นและมีจำกัดเพียงแค่100เซตในรายการค่ะ
0: รีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ทั้งหมดนี้5ชุดนับให้ก็ได้เสื้อกางเกงคุณได้รวมไป10ตัวเลยคุณจ่ายเพียงแค่1,199บาทราคาดีแบบนี้มีที่นี่ค่ะ1252ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วในเรื่องของดีเทลเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเขาถึงขายดิบขายดีแล้วคนที่โทรมาคือคนที่เขาซื้อเซ็ตก่อนหน้านี้เพราะว่าเซ็ตนี้เขายังไม่มีเป็นลายใหม่ไงคุณผู้ชมนะตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วมาดูดีเทลกันนิดนึง
0: และย้ำว่าเป็นคอลเลคชันที่ใครใส่สวยหวานผิวพองไม่ว่าจะเป็นผิวสีไหนอย่างที่เราชอบคือการดีไซน์ตัดเย็บซาบีน่ารู้ใจสาวไทยค่ะตรงนี้ค่ะเขาเป็นคอปาดที่ปาดไม่กว้างมากแล้วก็ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ตื้อเกินไปดังนั้นเนี่ยนกชอบตรงที่เวลาก้มเวลาเงยเนี่ยไม่โป๊ใครมีเนื้อตรงนี้อบอิ่มเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะไม่ลังเพราะว่าคอเขากำลังปาดพอดีแล้วตรงท้องแขนตรงเนี้ยช่วงหัวไหล่เขามากำลังพอดีดังนั้นคุมหัวไหล่ดังนั้นแม่จ๋าที่ผ่านการคลอดบุตรอาจจะมีท้องแขนที่ห้อยๆหรืออวบอิ่มก็ไม่ต้องกังวลแบบนกเพราะว่าทางต้นแขนและตรงนี้ค่ะเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะแบบนี้ไม่ติดไม่รังและอย่างนึงคือรอบอกนกดึงให้ดูนะรอบอกอ่ะอย่างนึงคือผ้าเขาสวย
1: ไม่ยับด้วยนะมี
0: ใช่เนี่ยคือแค่แบบสักสะบัดตาและรอบอกได้ถึง47นิ้วและยืดขนาดนี้ใส่ได้สบายรวมถึงนะคะตัวผ้าคลุมสะโพกได้พอดีจ้า
1: ใช่แล้วยังไม่หมดค่ะมาดูความพิเศษของเขาที่ตะเข็บตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาเป็นการตัดเย็บตะเข็บที่เป็น2ชั้นแบบนี้และข้างในเขาเย็บโพงคุณผู้ชมค่ะหนูจะดึงให้ดูแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขามีความยืดหยุ่นทนทานเพราะนี่คือเส้นได้ที่ใช้กับชุดชั้นในที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงและที่สำคัญคุณขาคุณดูแบบนี้ตรงไหนอะที่บอกว่าเป็นซาบีน่
0: า
1: เขากลัวคุณคันค่ะเขาเลยจัดมาให้ตรงนี้เพราะเวลาเราใส่ทับกางเกงลงไปใช่ไหมมันก็จะโดนกางเกงมันก็จะไม่คันนี่คือซาบีน่าของแท้แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า78เซตในรายการและสายเข้าเยอะสีสวยมากด้วย
0: เขาจัดสีมาพอดิบพอดีเหมาะเจาะกับทุกคนใส่ได้สวยตั้งแต่เช้าจดเย็นจดค่ำสีเหลืองแบบน้องเป็นสีเหลืองดอกลายเดซี่นะคะแล้วก็ผ้านุ่มเย็นไม่บางแล้วก็คือใส่ไปไหนก็ไม่โปด้วย
1: แล้วใช่แล้วลายดอกไม้สีแดงที่นุ้ยใส่อยู่ก็จริงๆนะแม่ชอบอยู่แล้วสีแดงอีกลายนึงค่ะเป็นลายป๊อปอาร์ตสีน้ำเงิน
0: สวยมาก
1: ลายนี้จะเป็นลายที่แบบสดใสซาบซ่าดูเด็กลงขึ้นมาทันทีใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้มีอะไรต้องคิดเยอะใส่สีนี้ดูสดใสเลย
0: สีเขียวลายใบไม้เหมือนใบไม้ไหวมีความผิวไหวแล้วคือบอกเลยนะว่าใส่แล้วจะดูเด็กดูอ่อนยาวถ่ายรูปก็ขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเขาสะท้อนเล่นแสงดี
1: หุยละมุนมากเลยสีเขียวและอีกลายนึงค่ะเป็นสีดำซึ่งเป็นสีดำที่เขาคิดลายมาให้แล้วเป็นลายหินขาดคุณขาเขาจะมีสีอยู่ในลายสีดำตรงนี้ก็จะดูคลาสสิกดูน่ารักสดใสไม่ได้ดูแบบเฮ้ยมันดำเกินไปหรือเปล่า
0: ฟิลแบบดำไม่โจมอ่ะดำแล้วผ่องอ่ะดังนั้นวันนี้ทุกคนไม่ต้องทำไรนั่งอยู่บ้านดูเราอยู่ถือสายไว้โทรมา1252วันนี้นุ้ยบอกว่าจัดเซซาปิน่าเพื่อเปิดตัวคอลเลคชันนี้ใหม่จริง
1: ๆใช่แล้วเราได้ลายใหม่ไม่ซ้ำเดิมด้วยคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้ให้รีบโทรเพราะว่าลายปกติแล้ว5ชุดนี้นุ้ยต้องขาย 1,399 บาทแต่วันนี้ลด200เอาไปเลย200เก็บไปทำอะไรได้เยอะเลยนะแล้วจ่ายมาแค่ 1,199 บาทเฉลี่ยแล้ว1ชุดนี้เหลือแค่ชุดละ200กว่าบาทค่ะ
0: ต้องโทรให้ทัน1252นกย้ำอีกรอบ1252ถ้าออกไปซื้อข้างนอกเซต1,900กว่าบาทนะ
1: ใช่แล้วคุณดูเนื้อผ้านิดนึงให้ดูเนื้อผ้าแบบนี้ว่าทำไมสาวๆถึงโทรมากระหน่ำขนาดนี้แล้วเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเนื้อผ้าเขาเย็นเน
0: ื
1: ้อผ้าเขาพลิ้วแล้วก็ใส่สบายแห้งไวไม่ต้องรีดมันสบายใจกับแม่บ้านอย่างเรามาก
0: อะไรบ้างเหมาะกับช่วงอากาศเมืองไทยร้อนชื้นร้อนมากเดี๋ยวก็ฝนตกดังนั้นผ้าแห้งง่ายแล้วก็ไม่เหม็นอับด้วย
1: ใช่ที่สำคัญในเรื่องของไซส์คุณผู้ชมดูไซส์นิดนึงนะคะน้องคนนี้รอบอกอยู่ที่46นิ้วแล้วรอบสะโพกก็อยู่ที่46นิ้ว
0: แล้วดูสิน้องก็คือแบบยืดหยุ่นได้สบายขนาดน้องเขาเป็นน้องอวบนะ

0: อย่างหนึ่งที่นกชอบคือตรงที่เลยปะสำคัญแม่บอกว่ากางเกงล่ะนกมาดูกางเกงเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกบางทีหัวเป้ามันจะแคบเป้าลึก1 2 3ขออนุญาตนะตัวผ้าตรงเนี้ยและยาวลงมาตรงหัวเข่าคุมเข่าตรงนี้ยังไม่พอเลยมาตรงนี้ปั๊บหน้าขาแล้วบางคนบอกหน้าขาเนื้อเยอะจ้ะนกได้อยู่เพราะว่าหน้าขาให้ผ้ามาเยอะอยู่นะจ๊ะไม่ติดแล้วก็ย้ำคือรอบเอวตรงเนี้ยรอบสะโพกได้ไปถึง46นิ้ว
1: บวกไปเลยคุณผู้ชมขาได้เยอะๆแล้วนี่ขออนุญาตนิดนึงนะนี่ขยำให้ดูแบบนี้เวลาปล่อยลงมาสะโพกไม่พอผ้าไม่ยับแล้วคุณสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปรับลูกใส่ไปตลาดใส่ไปซื้อของเอารวมไปจนถึงแบบวันนี้เหนื่อยแล้วนอนกับชุดนี้ไปยังได้เลย
0: ใส่ได้แต่เช้าจดมืดจดค่ำก็ไม่มีใครรู้ละนี่คือซาบีน่าที่เป็นคอลเลคชั่นใหม่ที่จัดมาให้สาวไทยทุกคนใส่ได้สวยสบายในทุกสไตล์เลยจ้ะ
1: ใช่แล้วแล้วนี่คือสีใหม่คุณผู้ชมค่ะสีใหม่แล้วอยากบางคนกังวลในเรื่องของการซักเอามาให้ดูแบบนี้เลยสีเหลืองกับสีดำเราใส่ลงไปด้วยกันแบบนี้เราแช่มานานมากแล้วนะ
0: จ้าจ้า
1: แช่มารอเวลาเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วขออนุญาตบิดให้พร้อมๆกันสำหรับ2ตัวนี
0: ้ค่ะ
1: สีดำและสีเหลืองคุณดูนะสีไม่ตกสีที่คุณเห็นอยู่ในน้ำคือเป็นฝุ่นนะคะเท่านั้นและนี่คือน้ำแรกให้ดูสีเหลืองยังเป็นสีเหลืองไม่มีสีดำและสีดำที่มีลายสีขาวก็ไม่มีสีไหนไปตกใส
0: ่หมายความว่ายังไงซักรวมในเครื่องซักผ้ากับสามีกับคุณลูกๆได้ย้ำว่าสีไม่ตกและต้องเป็นเจ้าของเพราะว่าซักง่ายแห้งไวซักสะบัดต่างและอย่างหนึ่งคือระบายอากาศได้ดีต้องรีบเป็นเจ้าของ1,199 บาทตกชุดหนึ่ง200กว่าบาทเอง
1: นะเฮ้ยตกชิ้นหนึ่งคุณเสื้อตัว100กว่าบาทกางเกงตัว100กว่าบาทเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นแล้วคือถ้าคุณไม่โทรมาตอนนี้ราคานี้ไม่ให้แล้วนะคะ200บาทหนูอาจจะต้องเก็บนะคุณผู้ชมขาฉะนั้นตอนนี้ชุดหนึ่งเสื้อกับกางเกงจริงๆแล้วราคาอยู่ที่990บาทอันนี้คือราคาเต็มของเขา
0: เกือบ1แบงค์เทาแต่ว่าวันนี้คุณซื้อในราคา200กว่าบาทเท่านั้น
1: เฮ้ยราคาดีแบบนี้ยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่แล้วคือมันจะรู้สึกเย็นรู้สึกสบายเพราะอะไรเขาระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: จัดไปจัดไปมาทดสอบกันหน่อยอย่างที่บอกแม่บอกอยากเห็น
1: ให้ดูสีครั้งหนึ่งได้ไหมอันนี้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินและสีดำ5ตัว5สีนี้ไม่ต้องเลือกสวยทุกลายแล้ว5ตัวคือ10ชั้นไปเลยค่ะ
0: ซาบีน่าเขาทำให้เราสบายใจซาบีน่าทำให้เราสวยแล้วก็ดูแลแบบคือจริงๆนะเหมือนดูแลเราตลอดเวลาให้เราได้ใส่เสื้อสวยตลอดเวลาละ
1: ใช่สวยไม่พอใส่เย็นใส่สบายระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จัดมาให้5ชุด5สีไม่ต้องเลือกแล้วสวยทุกสีและที่สำคัญนี่คือลายใหม่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกๆในประเทศที่คุณจะได้ใส่ก่อนพี่น้องใส่ก่อนคนในหมู่บ้านใส่ก่อนคนในอำเภอใส่ก่อนคนทั้งประเทศ
0: ดังนั้นต้องรีบเป็นเจ้าของ20กว่าเซตสุดท้ายที่คนต้องได้เป็นย้ำว่าโทรมา1252และสาวไซส์ไหนก็ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นฟรีไซส์ได้หมดอย่างที่บอก47นิ้วรอบสะโพกได้ถึง46นิ้วใส่สวยสบายตั้งแต่เช้าจดค่ำจ้า
1: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า21เซตแล้วคุณค่ะซื้อ2แถม3คุณได้ไปทั้งหมด5ชุด5ลายใหม่ตามนี้คุณได้เสื้อไป5ชิ้นกางเกงไป5ชิ้นเท่ากับได้ไป10ชิ้น10ชิ้นนี้คุณต้องจ่าย 1,399 วันนี้เหลือ 1,199 แล้วจริงๆแล้ว1ชุดคือ990ใช่ไหมคุณเพิ่มเงินอีกแค่เท่าไหร่100บาท
0: ดังนั้น
1: 200บาทเพิ่ม200บาทได้5ชุด
0: อ่ะคุ้มไหมล่ะ5ชุด10ตัวแล้วก็รับส่วนลดคือเรียกว่าให้ทั้งเพิ่มชุดยังไม่พอลดให้อีก200บาทเน็ตเน็ต 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาจ้า1252จ้า
1: ใช่แล้วพูดเลยนะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คนที่โทรเข้ามาเยอะๆคือสายที่โทรมาเคยสั่งซื้อเซตเก่าๆกัน
0: ม
1: า
0: แ
1: ล้วแต่ตอนนี้ใครที่ยังไม่โทรคุณอาจจะโทรไม่ทันแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งซื้อ2แถม3ได้ไป5ตัว5สีตามนี้เลย5ชุดนี้คือเสื้อ5กางเกง5ได้ไป10ชิ้นส่วนลด200จะหมดแล้วค่ะ10วิสุดท้ายจ่ายแค่ 1,199
0: ย้ำว่าเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะใหม่ๆที่มาตอนนี้ไงรีบโทรมา1252วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรทันรอสาย
0: สายไว้อย่าวางค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เขี้ยวเสือจะช่วยพรางไม่ให้มันเห็นตัวไม่ให้มันได้กลิ่นพวกเราจับมันไว้นะยิงไปที่หัวใจมันเท่านั้น
1: ถ้ามันไม่เห็นเราก็จัดการมันเลย

0: ขาจับมันได้แล้ว
1: จริงเหรอวะ
0: เขาจับมันได้แล้วเขาจับมันได้แล้วเขาจับมันได้แล้ว
1: จับได้แล้วจริงเหรอวะ
0: โอ้ยไง
2: ทำซูลทำซูลหยุดนะทำซูลอย่าทำซูลทำซูลบอกให้หยุดไงอย่า
3: ปะโถนายนายเอามันไว้ไม่ได้นายต้องฆ่ามัน
2: ฆ่ามันไม่ได้นะมันผิดกฎหมาย
3: กฎหมายไม่ใช่กับในเมืองนี่มันป่ามันก็ต้องใช้กฎป่าฆ่าคนมามากมันเป็นอันตรายต่อชาวบ้านนะนาย
2: ที่มันทำไปเพราะสัญชาตญาณสัตว์ป่าทำไปเพื่อหาอาหารมันก็เท่านั้นเอง
3: แต่มันมันเป็นเสือผีมันเป็นเสือปีศาจ
2: เพ้อเจ้ออย่าละคำศูนย
3: ์มันเป็นเสือผีเสือผีในตำนานที่ปู่ย่าตายายเล่าสืบต่อกันมานะนาย
2: เรื่องไร้สาระแบบนี้ฉันไม่สนใจหรอกนะ
3: มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระผ่านผู้เฒ่าผู้แก่สอนไว้ว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงสีเลือดถ้าใครพบไอ้เสือผีที่มันสามารถแปลงร่างเป็นคนได้มันจะต้องมีการหลั่งเลือดไม่เลือดมันก็เลือดเราคือนายเอามันไว้มันก็มีแต่ชิบหายนะนาย
2: ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้ใครฆ่าสัตว์ป่าเด็ดขาดฉันติดต่อโรงพยาบาลสัตว์ในเมืองไว้แล้วเขากำลังส่งรถมารับมัน
3: แต่นาย
2: ไม่ต้องแต่ละทุกคนกลับบ้านไปได้ละกลับไปยังไงอ่ะฉันก็ไม่เปลี่ยนใจกลับไปได้ละกลับไป

0: ว่าไงคะทำไมวันนี้นอนดึกจังเลยล่ะคะมา
1: ไม่พอหน่อยสิว่าไงไม่นอนดึกจังเลยอ่ะยังไม่ง่วงเหรอคะหรือว่ารอพ
2: ่อคุณหนูนะจันคุณหนูนะจันอ้าวทำไมไม่ยอมเข้าไปนอนล่ะคะเนี่ยอยากจะไปดูเสือใช่ไหมล่ะแต่ว่าอย่าไปดีกว่าค่ะมันอันตรายน่ากลัวด้วยเนาะเอางี้ละกันเดี๋ยวนะคำแปงจะเล่านิทานให้ฟังหลายๆเรื่องเลยไปค่ะลาคุณพ่อซะไปละ
0: นะ
2: ไป
3: ไม่ได้มีแค่หัวใจ
4: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: จะเห็นกันแดดนะ
2: ใช่
5: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
2: โอ้ยกับตัวนี้เลย
5: ตัวนี้เลยนะคะ Yura Anti Melasma Perfect Brightening Cream เป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
2: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
6: ใช
2: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
5: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
2: โดยตรง
5: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะวัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
2: ่
5: ผิวก็จะเปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
2: ี่
5: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
2: เต็มแน่น
5: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
2: ไม่ได้
5: ละหน้าดำค
2: ่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้างเอาแบบจึ้งๆนะคะ
5: เอาตุ้มๆเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
2: ี่
5: ตักให้4
2: ยังไม่พอ
5: แถมอีกหนึ่ง
2: ค่ะ
5: เป็น5แล้ว
2: แล้
5: วเรายังมีนี่ครีมประดาว4 Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี้ขายอยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3
2: ซอง
5: ให้อีก3ซอง
2: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
5: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
2: เฮ้ยรีบ
6: น
2: ิดนึง
6: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
2: ใช่
6: ค่ะเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
2: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่า

0: แดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้าอากาศจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
1: โอ้โห
0: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
2: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
0: ้
2: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
0: ไปสอนมา
2: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
0: ะ
2: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
0: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
2: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาเออโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
0: 14วัน
2: 14วันรู้เรื่อง
1: ดูหน้าพี่ตาที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
0: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตาพี่ตาคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
2: ซึมเร็ว
0: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
2: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจก
0: อันนี้มีอะไร
1: สำหรับความปลอดภัย
2: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30-65 22คนจับมาทดสอบเลย
0: เอามาทาเลย
2: เอาไปใช
0: ้
2: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดังดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยสมบูรณ์เอาว่าถูกต้องเลย
1: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบนะเอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
0: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
2: 1,900 บาทจะให้กี่นาทีอ่ะ
0: ไม่ได้พี่ตั๊ก
2: ไม่ให้เน
0: า
2: ะ
0: ไม่ให้
2: เลยไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดี
1: อ้าวมันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้คุณจ่ายแค่ 1,990 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซนต์ในรายการ
0: มันจะทันไหม
1: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
2: เอง
1: ใช้ที่ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
2: ไหนคะใช้เหรอ
1: ใช้ตอนไหน
0: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
2: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
0: ุ
2: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดน
0: ึ
2: งเติมเข้าไปอีกนิด
1: นึงนั่นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
0: แล้วเป็นคน
2: รับแดดรับแดด
1: ใช่ต้องรับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
2: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
0: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
1: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคล็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
2: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
0: งั้นถ้าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
2: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
0: คะ
2: สารสกัดจากสารหลายสีลุ้งอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
0: ไม่ต้องห่วง
2: บอกเข้าไปช่ำๆ
0: จริง
2: เดี๋ยววันนี้จะไปบอกต่อ
0: กลับบ้านไปก็บอก
2: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองบอกวันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็บอกเข้าไป
0: ใช่
2: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
0: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5หลอดด้วยกันค
2: ุ
0: ณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะ
2: เ
0: ขายังไม่มี
2: ที่เดียวที่เดียว
0: อันนี้ต้องตูนเอาไปใช้ที่ต
2: า
0: ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
2: เอาอย่าง
0: น
2: ี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
2: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
1: ไม่แสบเลยพี่ต
2: ั๊
1: ก
2: ไม่แสบ
1: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
0: ค่ะ
1: คุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
1: เอารีบโทร8ชิ้นนี้1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณ

0: อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นไหม
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
2: และสังเกตตัวเอง
0: วันและสังเกต
1: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
2: ๆ
1: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
2: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
1: เอา
2: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
1: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
2: จริง
1: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
0: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
1: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปไปจนถึงอายุ65
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
2: ้
1: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กตีก๊อฟมา20กว่าปี
2: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
0: ใช่
2: คุณผู้ชม
1: เดี๋ยวเด
2: ี๋
1: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการ
2: โอ้โห
1: นิดหน่อยเท่านั้น
2: โอ้ยไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
1: ๆ
2: ร
1: ี
2: บโทรนิดนึง1252รอสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
0: เท่านั้น
2: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
0: ใช่แล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
1: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อลึกนึงฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
2: ั้
1: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
0: ตัวดีมาก
2: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
1: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
2: ถูกต้อง
0: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
1: ไปแล้ว
0: คุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเซล by โอช้อปปิ้งมีโปรดีดีจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5:1นะครับพอ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำนำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
0: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
1: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้อีก200นะครับผม
0: เฉพาะ
1: ในรายการนี
0: ้โอเค
1: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
0: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทาน

0: อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณปอหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B 12หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: คุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามินบีรวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามินบีจะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน
0: บ
1: ีตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
0: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณปอเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
0: ๆคุณปอผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณปอบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำลำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณปอ
1: หม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนๆอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
1: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะ ยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับเพื่อคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สังคมเจสปีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดเนี่ยครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนไปเลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: เช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้ต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ

0: หรอคะเนี่ยนาคำแปลงอ่ะเล่าตั้งหลายเรื่องแล้วนะคะ
1: นัดจันอยากฟังเรื่องเสือ
0: เรื่องเสือเรื่องเสือเหรอคะโอ้โหนี่นาคำแปลงเล่าตั้งหลายรอบแล้วนะคะไม่เบื่อหรอคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนที่พระจันทร์เต็มดวงเสือสมิงเสือผีในตำนานจะถูกปลุกขึ้นมาจากการหลับไหลเพื่อออกล่าเหยื่อและมันก็จะแปลงตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์เพื่อที่จะหลอกล่อคนให้ตายใจก็จับกินได้ง่ายๆ

等，我有吗？

0: 조용히! 조용히!
1: 조용히!
0: 조용히!
1: 조용히!

0: 너! 혼나!
1: 군호,

0: คนนี้ใช่ไหมร้านที่ไปอยู่กรุงเทพหลายปี
1: ใช่เจ้าค่ะนี่ก็เพิ่งมาจากกรุงเทพจะมาทำบุญกระดูกให้พ่อเจ้าค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ละโยม
1: อีก 2-3 วันก็จะเบญจเพศเจ้าค่ะก็อยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยรดน้ำมนต์ให้หน่อยเจ้าค่ะ
0: เอาล่ะพนมมือขึ้นตั้งสติให้ได้จะรดน้ำมนต์ให
2: ้ไอ้เสือร้ายไอ้เสือผีไอ้เสือปีศาจ

0: Away!
1: Fuck, I'm so old.
0: Away!
2: Alter, ja?
0: Da!
2: พี่ขับสนเขาทำบุญกันอยู
0: ่ไอ้เสือพี่ไอ้ชาตะกอนแกต้องตาย
2: เดี๋ยว
0: แกต้องตาย
2: เสือที่ไหนแล้วนี่คุณหนูนาจันคุณหนู

0: ณหนูณจันทร์คุณหนูณจันทร์ของอา
1: ถ้าเสือล่ะ
0: เสืออยู่ไหนคุณหนูเสืออยู่ไหน
2: เอาตัวออกไปเอาตัวออกไป
0: ปล่อยกูพวกมึงจะทำอะไรกูปล่อยกูกูจะมาปราบเสือ
2: เฮ้ย
0: คุณหนูณจันทร์เสือมันยังไม่ตายเสือมันยังไม่ตายแสงจันทร์วันเพ็ญจะทำให้มันฟื้นกลับมาใหม่จะทำให้มันฟื้นกลับมาใหม่แล้วมันจะมาหาคนที่มันผูกพันถ้าคืนปล่อยไว้พวกเราจะชิบหายกันหมดพวกเราจะชิบหายกันหมดปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยไอ้ยเสือตัวนั้นแม่งไม่ตายระวังตัวให้ดีเสือตัวนั้นมันยังไม่ตาย
2: อาเป็นขนาดนี้ได้ไงอะคะ
3: กินเหล้ายังกับน้ำขนาดนั้นรอดมาได้ก็เก่งแล้วล่ะลูกเสียดายแกเคยเป็นพรานที่เก่งมากพอพ่อจะหลับตายแกก็โทษตัวเองเสียอกเสียใจหันไปพึ่งเหล้าจนกระทั่งเสียผู้เสียคน
4: โอ้ยเล่าอย่างเดียวซะที่ไหนล่ะคะเนี่ยใครๆเขาล่ำลือกันว่าเป็นว่าพี่คำสูนเนี่ยนะไปฆ่าไอ้เสือตัวนั้นตายตั้งห้า
3: คำแปลง
2: ทำไมล่ะคะเรื่องคำสาปเสือที่เขาชอบพูดกันใช่ไหมคะที่เขาว่ากันว่ามันเป็นเสือผีเสือเจ้าแล้วไม่ว่าใครก็ตามที่เสือเลือกมาเป็นตัวแทนถ้ายุคครบเป็นเจ้าเพศแล้วยังไม่มีใครมาสะกดวิญญาณเสือได้มันก็จะกลับมา
3: อย่าไปใส่ใจเลยนะลูกมันเป็นแค่ความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง
2: แต่หนูได้ยินเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะคะนี่ก็ปีพ.ศ.อะไรแล้วเนาะไม่ว่าเสือจะเก่งขนาดไหนมันก็สูญพันธุ์จากเพราะมือคนทั้งนั้นแหละ

0: หนู
1: ขอบคุณค่ะ
0: ความจริงไม่น่ารีบกลับเลยนะลูกน่าจะอยู่ต่ออีกหน่อยเพราะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันเกิดลูกแล้วนะ
1: ทางนู้นยุ่งมากเลยค่ะป้าเลยอยู่ต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะจันกลับไปกรุงเทพก็ต้องรีบไปทำงานนะคะเนี่ย
0: แต่ป้าอยากให้หนูขึ้นมาอีก
1: ทำไมหรอคะ
0: ป้าอยากให้หนูเนี่ยมาบวชชีพรามสักอาทิตย์หนึ่งมาสะเดาะเคราะห์นะลูก
1: ป้านวลไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกค่ะหนูทานมังสวิรัติมาตลอดชีวิตก็ถือว่าทำบุญใหญ่หลวงแล้วนะคะ
0: ตั้งแต่จรัสตายไปเนี่ยป้าก็เป็นห่วงทุกคนไปหมดแต่พอป้าเห็นหนูเข้มแข็งขึ้นป้าก็สบายใจถ้าหนูกลับไปกรุงเทพแล้วก็โทรหาป้าบ่อยๆนะจ๊ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเก็บของก่อนนะคะ

0: ฟัง
1: ไม่ต้องช่วยหรอกค่ะมีของไม่กี่ชิ้นเอง
2: คือคำแปงมีของจะให้นะคะ
1: มีอะไรหรอคะทำไมท่าทางลึกลับจัง

0: เขี้ยวเสือนะคะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของพวกพานป่าพี่คำศูนย์แกกำชับไว้ว่าต้องให้ก่อนวันเบญจเพสนะคะ
1: อาคำศูนย์เหรอคะ
0: ค่ะแกให้เอาไว้นานแล้วล่ะตั้งแต่ตอนที่แกยังพูดรู้เรื่องนะคะแกบอกว่าเขี้ยวเสือเนี่ยจะช่วยปกป้องคุณหนูให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะไอ้เสือตัวนั้นนะคะ
1: งั้นน้าก็เชื่อในสิ่งที่อาคำศูนย์เขาพูดเหรอคะ
0: คือคำแปลงก็ทำตามที่พี่คำศูนย์เขาสั่งเอาไว้นะคะพี่คำศูนย์เขาบอกว่าให้คุณหนูอ่ะใส่ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาโดยเฉพาะวันที่ครบรอบเป็นจะเพศนะคะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: คำแปลงก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่คำศูนย์แกก็สั่งไว้แค่นั้นคำแปลงก็ช่างใจอยู่ตั้งนานว่าจะให้คุณหนูดีหรือเปล่ากลัวคุณนวลจะว่ายังไงคุณหนูก็ใส่เอาไว้เถอะนะคะไม่ต้องไปบอกคุณนวลเขาหรอกมันเป็นของมงคลใส่ไว้ก็ไม่เสียหายหรอกค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
4: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เวจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
6: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
5: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับ

0: ผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เบกจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที
1: ่
0: ไม่อยู่ในผักผลไม้ห้าสีประมาณหนึ่งนั่นแหละหนึ่ง
1: ประมาณหนึ่งกระบะตรงเนี้ย
0: ครึ่งโล
1: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทาน ในหนึ่งวันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพ
0: อ
1: และผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกค
0: ั
1: ดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
0: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันเนี้ยเราจัดโปรโมชั่น1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3น
1: ี่
0: พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียบอกงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมีฮาลาลด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวันแต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆน
1: ะ
0: เท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดค
1: ุ
0: ณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงานเนาะ
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: เลิศมากสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้
0: ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี
0: ่
1: กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลบล็อกเกอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช่อ
1: ันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
0: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: จริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอ่ะ
0: อ
1: ะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสีม่วง
0: สีม่วง
1: เนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ด์ฝรั่ง
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อ
1: ันนี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: เนี้ยส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นเนี่ยคือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะ
1: เ
0: รื่องนี้ เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกติ

0: ไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองๆหน้าเหลืองๆมันดูไม่สดใสอ่ะ
1: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอาจกินยากขึ้น
0: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได้อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันมันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายๆ
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวค
0: ือ
1: เวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าเขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำคงน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียว
0: อ้า
1: วแอปแอปทำยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคโอเคเรารับลอยก่อนขอโทษรับลอยใช้คำนี้แล้วกันรับลอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะคร
0: ับ เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้อ่ะเซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะเซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1 2 5 2 นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆและเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1 2 5 2ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า

0: นี่คุณออกแบบอะไรมาเนี่ยฮะแผนงานโฆษณาก็ใช้ไม่ได้ผมตั้งใจกับสินค้าตัวนี้มากนะคุณทำงานแบบนี้ผมจะขายสินค้าได้ยังไง
1: แต่วิลาก็ทำตามที่คุณต้องการทุกอย่างแล้วนี่คะ
0: ไม่ต้องมาเถียงแล้วนี่คุณณจันทร์อยู่ไหนเนี่ยไปตามณจันทร์มาคุยกับผม
2: คุณณจันทร์ลาพักร้อนครับงานเนี้ยเรามอบหมายให้คุณวิลาดูแลแทนคุณกำแหงมีอะไรบอกคุณวิลาก็ได้นี่ครับ
0: นี่ครับคุณเปลี่ยนตัว AE เหรอ
2: ครับ
0: ใครสั่งไม่ทราบนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างงั้นเหรอถามความเห็นจากผมบ้างมั้ยฮะทำแบบนี้เปลี่ยนเอเจนซี่เลยดีกว่ามั้ง
1: คุณกำแหงคะคุณอยากจะให้เปลี่ยนตรงไหนคุณก็บอกมาสิคะวิลาเปลี่ยนให้คุณตรงนี้เลย
2: คร
0: ับ ไม่เอาไปตามณจันทร์มาถ้าตามณจันทร์ไม่ได้ผมเปลี่ยนบริษัทโฆษณา
2: ก็กำแหงครับ
3: คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวครับคือว่าว้ายณจันทร์มา

0: ดีเลยมาช่วยชีวิต
1: คุณอาจารย
2: ์คุณกำแพงมีอะไรเหรอคะ
0: คุณแพงครับผมว่าเราเข้าไปคุยข้างในกันต่อดีไหมครับ

0: คะคุณกำแหงถ้าไม่พอใจกับอะไรบอกดิฉันก็แล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะจัดการบอกคุณวิลาให้เอง
1: ผมว่าเรื่องมันยาวนะครับเราไปหาที่นั่งเงียบๆคุยกันต่อดีกว่าคุณอาจารย์ใจร้ายนะจะลากลับบ้านไม่บอกผมสักคำปล่อยผมโทรตามอยู่ทุกวันเลย
0: คุณกำแหงต้องเข้าใจนะคะว่าที่ฉันรับงานนี้เพื่อที่จะช่วยคุณ
1: นี่คุณถ้าคุณไม่ทำตามความต้องการของผมเนี่ยผมขอยกเลิกเอเจนซี่เก่งๆบริการดีๆมีเยอะแยะนี่คุณก็รู้นะว่างานมันไม่ดีแทนที่จะปรับปรุงอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องไปทงไปทำมาละ
2: มีอะไรหรือเปล่าท่านอาจารย์อย่ามีอะไรกันเลยนะ
0: ตกลงค่ะคุณกำแพง
1: ก็แค่นั้นนี่ผมมีประชุมต่อนะเสียเวลาทั้งวันละอะไรต้องให้มาตามถึงบริษัททีหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะไปละเสียเวลา
2: คุณกำแพงครับผมต้องขอโทษสำหรับความผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับยังไงคุณจะให้คุณนัทจันแก้ไขให้นะครับลูกปลาล
3: ู
2: กปลาช่วยส่งคุณกำแพงหน่อยเร็ว
3: หนู
2: ไปเร็ว
3: คุณกำแพงคะคุณกำแพง
2: เยี่ยม
3: คุณกำแพง
2: ไงช่วงแรกเนี่ยจะให้นัทจันดูแลอย่างนี้ไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยหาทางสับมาเป็นคุณนะวิรานะนะจ๊ะ

0: เดี๋ยวก็ได้ไปหาหมอแล้วนะโอเคไหม
1: โอเคใช
0: ่ค่ะขอบคุณเลย
2: สมชาย
1: อะไร
2: ฝากบอกบอสสินะว่าฉันจะลางานเดี๋ยวฉันจะพาแมวไปหาหมอ
1: โอเคโอเควุ่นวายยุ่งจริงเลย
3: วิลาเราต้องคุยกันนะ
2: ฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอ

เขี้ยวเสือนะคะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ของพวกพานป่าพี่คำศูนย์แกกำชับไว้ว่าต้องให้ก่อนวันเบญจเพสนะคะ

พ่อจริงๆด้วย มีอะไรหรอคะคุณพ่อ

from home.

0: ลโหล
1: ฮัลโหลเป็นไรวะทำไมเสียงหอบหอบอ่ะ
0: เปล่าฉันฝันร้าย
1: เรื่องเสืออีกแล้วอดีแก
0: หมู่นี้ฝันเกือบทุกคืนเลยอ่ะแต่คืนนี้แปลกฉันฝันว่าฉันเห็นพ่อเข้ามาใกล้ๆเหมือนพยายามจะบอกอะไรฉันแต่เขาพูดไม่ได
1: ้เฮ้ยแกหรือว่าเขาจะมาบอกเลขปะวะ
0: บ้าสิ
1: ฉันแซวเล่นเออแกเรื่องงานมันเกิดแกคืนนี้เนี่ยฉันนัดทุกคนเรียบร้อยแล้วนะเจอกันร้านป้าแอน20:00เรื่องอาหารมังสวิรัติฉันก็จัดการให้แกแล้วด้วยนี่ฉันเริ่มสงสัยแล้วนะตกลงนี่งานวันเกิดแกหรือวันเกิดฉันวะทำไมฉันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ย
0: ก็เพราะเธอเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดของฉันไงจ๊ะขอบใจมากนะที่เป็นธุระให้
1: จ้าฉันเนี่ยจัดการได้นะแกแต่เรื่องจ่ายเงินน่ะแกจัดการเองนะเว้ยเออนี่แล้วก็เรื่องงานน่ะวันนี้เนี่ยงานอาหารสัตว์เขานัดรับบีฟแกเนี่ยตอนบ่ายโมงแกห้ามลืมนะเว้ย
0: รู้แล้วจ้า
1: โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย
0: จ้า

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะ
0: มาจากบริษัท CMO ค่ะเรื่องโฆษณาอาหารสุนัข
1: อ๋อบริษัทที่มาติดต่อทำโฆษณาไว้ใช่ไหมคะเมื่อกี้จะโทรไปบอกอยู่เลยว่าคุณปักษาค่ะติดงานด่วนเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้เองอะค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
2: มันหายไปอีกแล้วเนี่ยฉันต้องมาช่วยงานตอนนี้มันหายหัวได้ทุกวันแล้วถ้าเกิดฉันฝากอนาคตบริษัทนี้ไว้กับมันเนี่ยมันจะใช้ได้เหรอมันหายไปไหนของมัน
3: ไปมูลนิธิสัตว์ป่าค่ะพอดีว่าคุณอาชามาตามไปธุระด่วนเลยค่ะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยหนูต้องขอโทษหนูด้วยนะที่ลูกชายผิดนัดกับหนูแบบเนี้ยมันทำงานให้บริษัทมากกว่าทำงานให้บริษัทซะอีกแล้วจะไงกันดีเนี่ยโทรไปหามาสิ
3: ค่ะค่ะสักครู่ค่ะ
4: ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายไป
3: คุณปักษาปิดเครื่องอะค่ะ
2: ให้มันละอย่างนี้สิวะ
0: คือยังไงโฆษณาชิ้นนี้ต้องผ่านคุณปักษาใช่ไหมคะงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะไปที่มูลนิธิแล้วก็ไปพบคุณปักษาเองนะคะไม่ทราบว่ามีที่อยู่ไหมคะ
3: สักครู่นะคะ
2: หนูทำงานได้คล่องแคล่วแบบเนี้ยใช้ได้
0: งั้นหนูไปก่อนนะคะ
2: เดี๋ยวฝากไปบอกมันด้วยนะว่าไอ้ลูกอกตัญญูอยู่ถ้ามันยังทิ้งงานทิ้งการแบบนี้

0: ตัดมันออกจากกองมรดก
1: ค่ะเราจะบอกให้นะคะ
2: โอเคถ้ามีอะไรคืบหน้าก็โทรติดต่อผมที่เบอร์นี้นะตอนนี้ผมอยู่ที่มูลนิธิสัตว์ป่าเอาพวกสัตว์มาไว้ที่นี่ก่อนโทรมาเบอร์นี้แล้วกัน
3: ครับ
2: ผมอยู่ข้างในนะรวมแล้วมีกี่ตัววะปักษา
4: ทั้งหมดเนี่ยมี22ตัว
5: มีนกเงือก
4: มีชนีแล้วก็หมีขอรอบเนี้ยถือเป็นการจับพวกลักลอบขนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเลย
2: คราวซวยของไอ้คนขับมันเฉี่ยวกับมอไซค์เข้าก็เลยจับมันได้นี่มันยังไม่ยอมบอกเลยนะว่ามันทำงานให้ใครเฮ้ยปักษาขอบใจแกมากนะเว้ยที่ช่วยฉันเอาไว้ไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จะทำไงกับสัตว์พวกนี
4: ้นี่ถ้าแกจับไปโกงวงการได้เมื่อไหร่เนี่ยแกไม่ลืมบอกฉันด้วยแล้วกันนะ
5: ฉันได้เอาขี้หมีนี่ยัดใส่ปากมันเลย
2: ใจเย็นๆปักซ่านี่ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของกฎหมายเถอะฉันเป็นเจ้าของคดีนี้เองฉันสัญญากับแกเลยนะเว้ยว่าฉันจะดูแลคดีนี้อย่างเต็มที่ไม่ปล่อยให้มันเงียบไปไหน
4: ขอบใจมากเพื่อนฉันจะให้ความร่วมมือกับนายอย่างเต็มที่เลย

0: เสือตัวนี้เป็นไงบ้างครับ
1: เสือตัวนี้กระดูกขาหลังหักครับ
0: นี่เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิชื่อคุณวีระถ้านายอยากได้ข้อมูลเครื่องมือหรือเงินสนับสนุนเนี่ยนายก็บอกก็ได้เลย
2: เงินสนับสนุนที่ว่านี่เงินพ่อแกใช่ไหมนี่บริษัทของพ่อแกเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนะเว้ย
0: ก็คงทำนองนั้นแหละเนี่ยฉันได้รับเลือกเป็นประธานมูลนิธิด้วยนะพ่อฉันยังไม่รู้เลยว่ะถ้ารู้เนี่ยฉันคงโดนสวดแน่เลย
3: คุณปักศักดิ์คะมีคนมาขอพบค่ะ
0: ใครครับ
3: ชื่อคุณณจันทร์ค่ะ

0: ครับคุณอาจารย์ใช่ไหมครับ
1: ค่ะคุณปรักษาใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้คนธรรมดา
3: ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
1: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบ

0: านคุณผู้ชมขาการไม่พบน้ำตาลเป็นความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช่
1: วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตายแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาที่ว่าเลย
1: นะเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ
0: 1,500
1: ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลยครับบอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูอาหารอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตร แล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิคิดไม่ไหวคุณผู้ชม
1: เพรา
0: ะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริง
1: ๆเห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลน
0: ี
1: ่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะว่าโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอ
1: ัน
0: นี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนอีสานมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หัวข้าวเหนียวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: หุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เปิดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจ
0: ั
1: ดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแ
1: บ
0: รนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันเป็น
1: ข
0: ้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูออปชัน
0: ใช่ฟูออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูออปชันเราได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมขาโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเพลงทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยเหร
1: อเราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหมวันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อยโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม
1: แต่งหน้าค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล
0: ้
1: ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย1390บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะ1สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอกันคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างคะสบายดีหรือเปล่าเอาเวลาไปทํางานหรือว่าเอาตัวไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเดินช้อปปิ้งหรือว่าป่วยหรือว่าเครียดอยู่อันนี้ก็อ้อมเชื่อว่าคนจํานวนเยอะนะคะก็คงจะได้คําตอบที่หลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็อยากจะบอกว่าพักผ่อนกันบ้างนะคะทํางานมันก็ต้องมีพักนะคะพักกายยังไม่เท่าไหร่แต่ต้องพักใจด้วยนะคะหลายๆครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเพราะเราอยู่ในยุคที่เราต้องใช้เงินแต่เงินงานชีวิตวัตถุใดๆนั้นมันสำคัญขนาดไหนมันสำคัญที่เราจะต้องลงทุนกันขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: ความสะดวกในการบันทึกรายการเชิญอยู่นั่งสนทนาธรรมด้านบน
1: นมัสการหลวงพี่นะคะวันนี้ต้องขอโอกาสขอเวลาเสวนากับหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเข้าของวัตถุใดๆก็ตามค่ะหลวงพี่มันเป็นชีวิตที่มันเกิดขึ้นที่มันจะต้องใช้ในสังคมเนี้ยมันต้องใช้เงินในสังคมนี้มันต้องใช้เงินซื้อของแต่ในขณะเดียวกันเรามักจะได้ยินว่าอ้าวแล้วจะเลือกอะไรเนี่ยจะติดวัตถุนักเลยจะเอาอะไรกันนักกันหนากับวัตถุลดมันบ้างเราเลือกชีวิตเราดีกว่าอย่าไปอะไรกับเงินนักเลยเอายังไงดีอะไรเงี้ยมันเราจะอธิบายคนยังไงกับการเลือกในสิ่งเหล่านี้นี่เมื่อมันจำเป็นนะครับมันเป็นสิ่งที่คนเอาว่าคนคิดนะ
0: เจนพรคนคิดแต่บางทีเวลาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับนามธรรมจับต้องไม่ได้เวลาอยู่ในอากาศแล้วก็เดินอยู่ตลอดโลกหมุนแล้วไปตลอดแต่เงินเนี่ยมันเป็นเหมือนรูปธรรมนะโยมพี่อ้อมมันจับต้องได้น
1: ะ
0: แล้วคนเราส่วนใหญ่แน่นอนก็อยากมีความสุขแล้วคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการจะมีความสุขในโลกใบนี้ได้คือต้องมีเงินเพื่อไปสนองความต้องการเราต้องกลับมาคุยกันตรงนี้ว่ายอมรับว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความอยากอยู่ยังมีกิเลสอยู
1: ่
0: การที่จะสนองความอยากได้ก็ด้วยตัวแปรหลักในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเงินใช่ไหมพี่อ้อมแล้วหลายคนก็ถึงทุ่มเทชีวิตทุ่มเทเวลาไปในการหาเงินเพราะอะไรเพราะคิดว่าเงินเนี่ยจะสามารถนำความต้องการนำความสุขทุกอย่างที่เขาต้องการได้เมื่อมีสิ่งนี
1: ้เออว่าคนที่ดูอยู่ก็ต้องคิดเอ้าแล้วใครไม่ใช้เงินหลวงพี่ถ้าหนูไม่มีเงินหนูจะเอาเงินที่ไหนซื้อข้าวใส่บาตรหลวงพี่ล่ะคะ
0: คราวนี้ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่คราวนี้เรากำลังพูดมองเห็นว่าการใช้ชีวิตให้สมดุลสำคัญการจัดการชีวิตเราให้เดินไปทางสายกลางนี่สำคัญเหตุใดหลวงพี่ยังพูดเช่นนั้นเพราะว่าถ้าบางคนทุ่มเทเวลาแต่ทำงานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มองเลยว่าถึงเวลาแล้วบางทีเวลาเราอาจจะหมดเมื่อเวลาหมดเช่นอะไรเจ็บป่วยทำงานหนักไม่เคยดูแลสุขภาพหรือบางทีก็ทำงานหนักแล้วก็บอกทำงานหนักก็เล่นหนักเที่ยวหนักถึงเวลาก็ไม่ได้กลับบ้านไปพักผ่อนทำงานเสร็จก็ไปเลี้ยงลูกค้าไปกินไปเที่ยวไปดื่มต่อจนสุขภาพพังถึงเวลาชีวิตหมดคืออะไรไม่เหลือเวลาที่จะอยู่ในโลกใบนี้แล้ว
1: มันเหมือนเราได้มักจะเห็นว่าเราต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินพอได้เงินมาเราจะเอาไปซื้อของหรือเอาไปใช้เที่ยวเล่นตอบแทนให้คุ้มกับ
0: ที่เราเหนื่อย
1: ลงทุนเหนื่อยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อ้อมก็เลยมาคิดข้อหนึ่งเพราะเราประมาทหรือเปล่าคะว่าเรายังมีโอกาสได้พักหลังจากที่เราใช้ร่างของเราแล้วจากงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองกับวัตถุใดๆเรายังมีเวลาอีกเยอะที่จะได้พักเพราะเราแอบคิดอย่างนี้หรือเปล่าคะหลวงพี่เพราะเรานี่คือความประมาท
0: ประมาทถูกต้องบางคนที่ว่าอายุยังน้อยอยู่ยังแข็งแรงอย
1: ู
0: ่มีเยอะแล้วก็มีหลายคนที่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยล่าสุดเร็วๆนี้ท่านเจ้าคุณบอกอายุ26เองเสียชีวิตแล้วน่าสงสารดูสิเพราะว่าชีวิตไม่ได้บริการจัดสรรเรื่องเวลาไม่ได้บริหารจัดสรรเรื่องของการพักผ่อนบางทีบางครั้งเวลาที่อยู่ในโลกเนี่ยมันจำกัดโดยที่เราไม่รู
1: ้จริง
0: เราไม่รู้จริงนะพี่อ้อเนี่ยยังไม่คิดเมื่อสักครู่เราก็เพิ่งคุยกันถึงคุณยายถึงคุณแม่ชีใช่ไหมก็ยังโชคดีที่คุณแม่ชีทำดีมาตลอดชีวิตจริงคุณแม่ชีก็ถือว่าอายุไม่ได้เยอะอะไรน
1: ะ
0: อายุปกอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าเนี่ยก็เกิดโรคร้ายขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะรักษาแล้วจะมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้บอกว่าทุกวันเราประมาทไม่ได้พระพุทธศาสนาไม่สอนให้เราประมาทในเวลา
1: เพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของความไม่ประมาทเป็นคำสอนสุดท้ายด้วยซ้ำก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน
0: ใช่
1: ตรงนั้นน่ะมันเป็นแทบจะเป็นข้อความสำคัญเลยว่าไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทอันนี้มันแปลว่าไม่ประมาทไม่ใช่ว่าโอ้ยขับรถด้วยความไม่ประมาทแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมมันมีมากกว่านั้นเราควรจะอธิบายเขาว่าอย่างไรคะ
0: คือทุก ขณะจิตก็ว่าได้จริงๆแล้วควรที่ต้องมีสติรู้ลงไปซึ่งแน่นอนปุถุชนคนธรรมดาคงจะทำไม่ได้ แต่อริยบุคคลทำได้ อริยบุคคลทำได้
1: แต่เราอยากฝึกอะเราอยากฝึก
0: แต่ไม่ได้บอกว่าเราฝึกไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหมมันเป็นสิ่งที่ฝึกได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกได้ในแต่ละขณะจิตจะทำให้เรานี้มีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ประมาทน้อยลง
1: พอเราประมาทน้อยลงก็แปลว่าเรารู้ขณะกับปัจจุบันมากขึ้น
0: เมื่อเราประมาทน้อยลงรู้ขณะปัจจุบันมากขึ้นเวลาเราจะมากขึ้นทันทีเมื่อเราประมาทมากรู้ปัจจุบันน้อยเวลาเราจะน้อยลงทันทีเพราะอะไรเพราะว่าขณะนั้นทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาตรงนั้นมันไม่มีค่าละในช่วงเวลานั้นในโมเมนต์นั้นมันไม่มีค่าม
1: ันเหมือนจะรู้นะแต่ไม่ค่อยรู้หรอก
0: ไม่ค่อยรู้ใช่ยังไม่ค่อยรู
1: ้เพราะถ้าเรารู้จริงเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วมีประโยชน์จริงๆหรือไม่
0: ตรงนี้ดีที่สุดเลยใช่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วตรงนั้นมีประโยชน์กับเราและคนอื่นหรือไม่เรียกว่ายังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นการมีสติระลึกรู้นี่คือการไม่ประมาทในแต่ละขณะเนี่ยน
1: ะ
0: ทำให้เวลามันขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันทำความดีมากขึ้นเวลามีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้ทำความดีเพื่อให้ทำความสุขไม่ใช่มีเวลาไว้เพื่อทำความเลวทำความชั่วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้แหละชีวิตนี้เราจะอยู่ยาวอยู่สั้นมันไม่สำคัญเท่ากับเราอยู่แล้วเวลาแต่ละเวลาเราทำอะไรถ้าบางคนอยู่ชีวิตยืนยาวแต่ว่าทำแต่สิ่งที่บาปกรรมไปปล้นไปฆ่าไปจี้ไปทำร้ายเขาไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทำบาปเป็นเวลาที่เราเอาบาปไป
1: อกุศลมันเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ไปฝากแบงค์ไว้มันก็ติดลบนะมันก็เ

0: เป็นอกุศลจิตสะสมให้มันเยอะพอกพูนไปเพื่ออะไรเพื่อไปสู่อบาย
1: แล้วถ้าเกิดเราหลายๆคนอาจจะสงสัยได้ว่าแต่เราไม่ใช่นักบวชนี่เราไม่ได้ว่างเราไม่ได้ไม่มีอะไรทำแล้วเราจะทำยังไงล่ะก็ในเมื่อเรายังต้องเผชิญกับชีวิตที่ทำงานเพื่อจะต้องซื้อบ้านผ่อนรถ
0: uh-huh.
1: แล้วก็ซื้อของใช้
0: uh-huh.
1: เลี้ยงลูกอะค่ะหลวงพี่แล้วเราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านั้นให้เราให้มันสมดุลกันได้ทั้งความไม่ประมาทก็จะทำให้ได้แล้วก็วัตถุก็ต้องมีบ้าง
0: จริงๆการมีสติทำได้ทั้งเป็นคฤหัสถ์และเป็นนักบวชน
1: ะ
0: การมีสติทำได้ตั้งแต่เราเรียกว่าจริงๆเรารู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีสติเมื่อนั้นไม่จำเป็นเมื่อเราต้องเป็นนักบวชเราถึงจะรู้ตัวได
1: ้
0: แล้วจริงๆการไปถึงอริยบุคคลชั้นต้นคือไปถึงโสดาบันเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นนักบวชจะเป็นนักบวชแต่เมื่อเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงเท
1: ่
0: านั้นที่ซึ่งไม่สามารถที่อยู่ในเพศปกติได
1: ้
0: ต้องละเพศปกติเข้าไปสู่สมณเพศถ
1: ึ
0: งจะสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นเมื่อเรามีสติรู้ความคิดมีสติรู้การกระทำอันนั้นก็คือเราได้ตื่นรู้ในปัจจุบันตรงนั้นที่มาแล้วว่าเรากำลังทำอะไรสิ่งที่ทำอันนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษรู้ลงไปตรงนั้นเมื่อรู้ตรงนี้ลงไปแล้วเท่ากับว่าเวลาของชีวิตมันยาวแล้วเวลาชีวิตมันมีประโยชน์แล้วเพราะคนที่รู้ว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะทำสิ่งนั้นต่อไปคนที่ทำสิ่งที่เป็นโทษเพราะอะไรเพราะขาดสติ
1: แล้วเราซื้อบ้านหลังใหญ่เราซื้อรถหลายคันแต่เราเป็นหนี้แล้วเราทำงานเยอะมันไม่เป็นประโยชน์ตรงไหนอ่ะก็มีรถหลายคัน
0: การมีความสุขของคฤหัสถ์เนี่ยพุทธองค์ก็ตรัสสอนอยู่แล้วว่าสุขของคฤหัสถ์เนี่ยต้องสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์สุขจากทรัพย์ที่ได้มานั้นเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์สุจริตแล้วก็สุขจากการไม่เป็นหนี้
1: อ๋อข้อสุดท้าย
0: เพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นหนี้อยู่เนี่ยมันไม่สบายใจมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นหนี้เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีพันธนาการ
1: ว่าแต่เรามีหลายบัตรเครดิต
0: ไอ้มีบัตรเครดิตก็มีไปจะถึงเวลามันไม่สบายใจ
1: ค่ะ
0: มีอะไรแล้วไม่สบายใจสู้ไม่มีดีกว่า
1: เอาแต่เรามีไว้อวดเพื่อนนะเราก็สบายใจตรงที่ว่าวันนี้ขับรถคันนี้วันนี้ใช้นาฬิกาอันนี้วันนี้รองเท้ายี่ห้อนี้แหมเพื่อนๆ เขามีเราก็อยากมีด้วย
0: เพื่อนๆอาจจะสบายใจแต่เราทุกข์ใจ เพื่อนๆ เห็นนะโอ้ไอ้นี่มี
1: แต่แล้วเราจะทำยังไงดีคะหลวงพี่กับทุกข์ที่เราจะเห็นให้ชัดว่าตอนที่เพื่อนมีแล้วเราไม่มีอ่ะเราทุกข์เราก็เลยพอเราไปโปะให้เรามีเหมือนเพื่อนเรารู้สึกว่าเราฟูและเราสุขและเพราะเราเท่ากับเพื่อนอันเนี้ยแต่ลึกๆแล้วอ่ะเราเป็นหนี้อยู่นะเนี่ยอันไหนคือมันทุกข์จริงทุกข์เท็จ
0: ความสุขที่แท้จริงคือเรามีจิตที่เป็นปกติหรือมีจิตที่มีความสุขเท่ากับเพื่อนได้โดยที่เราไม่ต้องมีวัตถุเหมือนเขาอันนี้สุขที่แท้จริงนะก็คือสุขจากการพอเพียงในตัวของเรานี่คือสุขของทางพระพุทธศาสนานะถ้าไอ้สุขแบบนั้นที่เรียกว่าสุขเทียมนะคือสุขที่เราจะต้องไปมีนาฬิกาไปมีบ้านหลายหลังไปมีรถหลายคันแล้วถึงจะมีความสุขเท่าเพื่อนอันนั้นสุขเทียมคือเป็นสุขที่ต้องไปเอาวัตถุมาผูกเพื่อให้ความสุขมันเกิด
1: แต่มันรู้สึกดีจังเลยค่ะ
0: อันนั้นมันเทียมไง
1: เวลาถ่ายรูปแล้วแบบเห็นเหมือนกันอย่างเงี้ย
0: อันนั้นมัน
1: เท
0: ีย
1: มเท่าพวกแต่เราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยเทียมเพราะว่ามันยากที่จะเข้าใจนะครับหลวงพี่ว่าเนี่ยเทียมก็ในเมื่อมันตอบโจทย์
0: มันตอบโจทย์ได้ถ้าเผื่อเราไม่เป็นหนี้ให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นหนี้คือคุณไม่เท่ากับเพื่อนนะถ้าแต่ละคนต้องอย่าลืมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยธรรมชาติของกรรมของแต่ละคนทำไมเกิดมารวยไม่เท่ากันทำไมเกิดมาหน้าตาไม่ดีเท่ากันนี่มันคือความทุกข์ของมนุษย์เลยสุดท้ายคนอยากมีวัตถุเหมือนกันหมดแต่ไม่กลับไปดูพื้นฐานว่าเราพื้นฐานเรามาเป็นยังไงเหมือนกันไหมถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะเข้าใจหลักธรรมชาติเราจะเข้าใจความแตกต่างและยอมรับเมื่อยอมรับสมมุติว่าพี่อ้อมมีเพื่อนมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่พี่อ้อมไม่ได้มีเท่าเขาแต่ถามว่าทำไมพี่อ้อมอยู่เขามีความสุขได้เพราะพี่อ้อมยอมรับในหลักธรรมชาติ
1: เพราะอ้อมไม่ได้ไปวัดกับเขาด้วยว่าเขามีแล้วอ้อมต้องมี
0: ใช่
1: แล้วอ้อมก็เห็นคุณค่าตัวเอง
0: ใช่ถูกต้องเห็นคุณค่าตัวเองว่าเรามีความสุขบนความพอดีบนความพอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนไว้
1: เพราะถ้าเราจะต้องไม่มีเท่าเขาเราจะต้องเหนื่อยอีกเยอะๆๆๆๆเราจะต้องเหนื่อยขนาดนั้นโอ้ไม่เป็นไรหรอกเรามีแค่นี้เราก็โอเค
0: ใช่คือก็เป็นเพื่อนกันได
1: ้แล้วเราไม่ได้คิดแบบตัดพ้อด้วยนะว่าโอ๊ยน่าสงสารตัวเองแต่ฉันต้องยอมเปล่าก็ไม่มีก็ไม่มีก็เพื่อนก็จะคบเราแล้วก็แค่นี้กัน
0: ความเป็นเพื่อนคบกันเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วจริงใจอยู่

0: ช่วยเหลือกันไม่ได้คบกันด้วยว่าต้องมีรถยี่ห้อนั้นกระเป๋ายี่ห้อนี้นาฬิกายี่ห้อนี้ซึ่งมันเป็นของปลอม
1: แต่สังคมนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่าหลายๆสังคมย่อยที่เกิดขึ้นนะคะหลวงพี่บางครั้งเพื่อนก็บิ้วกันเป็นตัวตัดสินว่าทำไมเธอไม่มีอันนี้เหมือนฉันอีฉันต้องมีมันทำให้

0: เราจะได้มิตรภาพที่แท้จริงได้จิตใจที่มองข้ามผ่านวัตถุไปเราต้องเห็นค่าชีวิตของเพื่อนมากกว่าค่าของวัตถุนี่แสดงว่าเราให้ค่าของชีวิตที่จะคบแค่วัตถุที่เขาใส่ซึ่งมันต่ำเกินไป
1: ด้วยแล้วเราเองที่รู้สึกแย่กับวัตถุที่เรามีไม่เท่าเขาแปลว่าเราตีค่าตัวเราแค่วัตถุเหมือนกัน
0: ถ้าตัวเราดีอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่วัตถุคนก็อยากมาหาคนก็อยากมาคบ
1: คือบุคลิกมันต้องมีแต่มันก็ต้องเอาให้เหมาะสมแต่อย่าไปสร้างให้มันเกินตัวมันก็เหมือนกับเหตุการณ์เดียวกันถ้าเขาจะคบเราเพราะว่าเรามีเท่านี้เรามีน้อยกว่าเขาก็แปลว่าเขาคบที่เราเป็นเราแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าคบเขาเพียงเพราะเรามีเท่านี้ก็แปลว่าเรานั่นแหละที่ให้ค่าเรา
0: ตัวเราต
1: ่ำเองแล้วถ้าเรายังไม่ยอมรับในค่าของตัวเราเองเราจะไปเรียกร้องให้คนอื่นเห็นใจในค่าของเราเราจะต้องเหนื่อยไปอีก
0: ไอ้เรายังไม่รับตัวเราเลย
1: แล้วใครจะรับ
0: แล้วใครจะรับเรา
1: แล้วเราก็ต้องวิ่งไปหาวัตถุเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อให้วัตถุนี้มาเป็น
0: ทำให้ตัวเราดีขึ้นและเขามายอมรับเรา
1: พ่อครูนี่เขายอมรับในตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ค่าตัวเองยิ่งลดเข้าไปใหญ่แสดงว่าเราตีค่าตัวเราโดยนาฬิกาโดยรถโดยบ้านโดยแบรนด์เนมที่เราใส่แสดงว่าตัวเราไม่มีค่าอะไรเลยเหรอจริงๆของแท้จริงๆอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยถ้าตัวเรามีค่าถ้าตัวเราดีจะเห็นว่าโอ้โหคนนี้น่าคบคนน
1: ี้น่าอยู่นี่มาก่อนใส่เต็มมือเลยหรอ
0: เพราะอะไรเรามีความดีอะไรอยู่ในตัวเราเยอะแยะมีความฉลาดมีจิตที่เมตตามีวุฒิภาวะมีอารมณ์ที่ดีมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไอ้บางทีไอ้นั่นใส่เฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดแต่ถึงเวลาเกิดเหตุทิ้งเราเลยเอาละครบทำไม
1: โอ้เมื่อก่อนนี้ก็ใส่เต็มเลยนะคะ ใส่หัวถึงเท้าใส่ทุกอนูที่มีใส่เต็มเลยเหมือนกันก็เพราะมันก็เหมือนช่วงนึงเราก็เข้าใจว่าเหล่านี้มันเสริมความมั่นใจอะไรบางอย่างให้เราเป็นที่ยอมรับหรือว่าแสดงออกหรืออะไรอย่าง
0: นี้ไม่ได้บอกว่าเราม
1: ีไม่ได
0: ้มีไม่ได้เราก็ต้องดูกาลเทศะว่าเราจะไปที่ไหนบางที่มันต้อง
1: ใช้มันก็ต้อง
0: ระวังต้องให้เกียรติสถานที่ต้องให้เกียรติบุคคลเราจะใส่ขากล้วยใส่รองเท้าแตะไปในงานบางที่บางที
1: ่มันก็ไม่
0: สมควรฮะเราก็ดูให้เหมาะสมแต่ว่าไม่ใช่เราจะมาวัดว่าเราจะคบใครไม่คบใครคนนั้นเป็นคนดีไม่ดีอยู่ที่ของพวกนี้มันไม่เกี่ยวกันมันต้องแยกแยะกันให้ถูกต้องฮะเพราะนั้นเราจะคบเพื่อนก็ดีจะมีคู่ครองก็ดีอย่าไปมองแค่เรื่องของวัตถุพวกนั้นมันเป็นแค่ของเสริมของหลักคืออะไรต้องดูของแท้ของหลักคือเรื่องของจิตใจต้องให้ชีวิตมีค่ามากกว่าสิ่งไม่มีชีวิตตราบใดที่เราเห็นคุณค่าของชีวิตเราจะเห็นคุณค่าของจิตใจแต่ตราบใดถ้าเราเห็นคุณค่าแค่วัตถุเราก็จะบูชาแค่วัตถุแล้วเราก็ไปบูชาจิตใจสุดท้ายแต่งงานกันก็แต่งแค่วัตถุบ้านนี้รวยไอ้บ้านรวยก็รวยแต่งกันสุดท้ายอย่าเลิกอยู่กันไม่ได้เพราะอะไรมันเห็นแต่วัตถุมันไม่เห็นจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องมองกันตรงนี
1: ้ค่ะบางครั้งของมีค่าไม่ได้แปลว่ามันมีคุณค่านะคะ
0: ถูกต้องใช่หรือบางทีสวยกับสวยกับหล่อแต่งงานกันเอาทำไมไปไม่รอดไอ้นี่ก็สวยไอ้นี่ก็หล่อนี่ก็ดารานี่ก็ดาราทำไมเลิกเพราะว่ามันมองแค่รูปไม่ได้มองไปถึงคุณค่าของชีวิตไม่ได้มุ่งมองไปถึงคุณค่าของจิตใจนั่นแหละอาจจะต้องมองข้ามผ่านเปลือกข้างนอกนี้ไปให้เห็นแก่นข้างในอาจจะยากสักนิดเพราะเป็นนามธรรมแต่ถ้าเรามองเข้าไปถึงสิ่งที่ยากตรงนี้ได้เราจะถึงของแท้และของแท้นี่จะอยู่กับเราได้นาน
1: มันไม่ใช่ก๊อปเกรด A ซะด้วยนะคะก็เอาว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราตั้งใจนะคะเริ่มต้นที่มองให้เห็นคุณค่าของเราแล้วมองว่าเหล่านั้นข้างนอกเนี่ยเปลือกมันก็มีดีของมันแต่ที่สำคัญมันก็คือเนื้อในนะคะวันนี้ขอบพระคุณหลวงพี่นะคะ
0: อนุโมทนาบุญ
1: มาถึงช่วงธรรมะชิวๆวันนี้เป็นคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านน่าสนใจนะคะเรื่องของการทำบุญมีมากกับมีน้อยได้มากหรือน้อยไปลองติดตามดูค่ะ

เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อาตมภาพนั่งอยู่ที่ริมแม่น้ำแคมมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษตอบคำถามที่ว่าทำบุญด้วยใจงบน้อยกับทำบุญงบมากแต่ว่าใจไม่ถึงจะได้บุญแตกต่างกันอย่างไรขอตอบว่าบุญที่เราทำนั้นไม่ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเงินของวัตถุสิ่งของแต่ขึ้นอยู่กับใจที่เราทำเจตนาที่เราทำเนี่ยถ้าบริสุทธิ์แล้วข้าวของเงินทองเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเพราะบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญสมาธิภาวนาก็ดีท่านถือว่าทานเนี่ยต่ำกว่าศีลศีลสูงกว่าทานแล้วก็สูงขึ้นไปอีกคือ

เจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับเงินทองนะสมาธิไม่เกี่ยวกับเงินทองศีลก็ไม่เกี่ยวกับเงินทองมีแต่ทานตัวเดียวที่เกี่ยวกับเงินทองแต่ว่าทานเองนั้นบางครั้งก็ไม่เกี่ยวกับเงินทองเลยเช่นอภัยทานไม่เกี่ยวกับเงินทองข้าวของแต่เกี่ยวกับใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเพิ่งเข้าใจว่าการทำบุญเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายวิธีท่านไปดูบุญกิริยาวัตถุ10ประการในพระพุทธศาสนาของเราเริ่มต้นจากทานแม้แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลการให้ความวิชาความรู้การทำคนที่เห็นผิดให้เห็นถูกก็เป็นบุญยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าบุญกุศลอยู่ที่จิตใจของเราจริงๆยังไม่ใช่วัตถุสิ่งของที่เรามีต่อให้เรามีเงินมีทองค่าของมากมายเพียงไรแต่ถ้าใจเราไม่ยินดีไม่บริสุทธิ์หรือว่าไม่ผ่องใสเพียงพอให้ไปแล้วผลที่ตามมาก็คือหาความสุขไม่ค่อยจะได้ฉะนั้นทำใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องก่อนให้ขณะให้และหลังให้ใจเป็นสุขบุญก็มากด้วยขอเจริญพร

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
1: ทะเลาะกันหนักมาก
2: เคยไล่ลงจากรถอ่ะ
3: เขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างงี้ลงไปจากรถเลยผมก็ถ้าให้ลงผมก็ลงเสร็จแล้วเขาก็อยู่ก็วนมาเปิดประตูมาแล้วร้องไห้
2: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
4: เราเข้า ICU
2: ให้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
3: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
2: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดโอ้เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
5: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
6: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
7: ไปคุยอะไรกันหรออ
8: ๋อผม
9: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
2: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกโฉลกกับป้าไหม
9: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกโฉลกกันสุด
10: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
11: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
12: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
11: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
5: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
10: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
7: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
10: วินจะบอกหรือไม่บอก
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมากุ้งอีกรอบนึง
15: ครับ
14: เหมือนเรารีรันเลย
15: นี่
14: เหมือนงานนั้นแหละ
15: กลับเลย
14: เฮ้ยกลับไม่ได้แล้วอ่ะ
15: เดี๋ยว
14: หรือไม่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่นั้นไม่ใช่นั้น
15: เดี๋ยวปลาลงมา
16: พบกับเฮดอย่างเซียนหลัง

0: ทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
1: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
3: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
4: สุดที่รัก
5: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
1: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
7: หนูบอกเลยว่าตัวท็อป
8: นี่แถวบนปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวบน
9: เขาคือนักมายากล
8: ว้าตำตำตำตำ
9: มาแล้ว
8: ตำตำตำตำตำ
6: รู้ไหมแค่ตัว2อาทิตย์6อาทิตย์นี้อะไรดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก
11: ทุกคนพ่อผมครับ
12: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
13: เพื่อช่วยทุกๆคน
11: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
14: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความซวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
15: ท่านอาจารย์คุณออนิว
11: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
14: คุณเพชรแกมพอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
12: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
16: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมเนี่ยต้องตัดอะไร
11: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
17: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยเพชรเจอเรื่องอะไรแปลกๆกันบ้าง
18: ว่าเจอวะ
19: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
7: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
3: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: กด
1: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
15: สูง
1: สูงเกิน
15: ว้า
6: วโชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนหล่มสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
8: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
0: เหรอคะ
6: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
9: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
4: ่มูเฮา
17: โซเด
9: ภาคใหม
14: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: 7ล้านบาทครับ
9: ฮะภารกิจครั้งใหม
11: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
13: มูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
9: ความสนุกครั้งใหม
2: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
9: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: ที่เดียว
9: และตบวัดข้อบาง
12: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
9: เวลา 1:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียมโทรออก
16: แม่ของเด็กพ่อของเด็กผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามไม่เห็นลักษณะนี้มันเกิดขึ้นแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่มันเกิดขึ้นแสดงว่าวิบากกรรมนะวิบากกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทิ้งโอกาสที่จะป้องกันพระใหม่เล่าเรื่องนี้พระใหม่ฟังองค์หนึ่งมีลูกแล้วถามว่าหลวงพี่ถ้าหลวงพี่รู้ว่าลูกหลวงพี่เนี่ยเขามีลูกสาวนี่ลูกหลวงพี่ถูกเด็กคนนึงมันเตะมาเป็นเทอมเลยหลวงพี่รู้วันหนึ่งพี่จะทำไงต้องฆ่ามันอ้าวคนพูดด้วยความรู้สึกคนเป็นพ่อนะซึ่งรักลูกโอ้โหมันอยู่ดีๆมารู้ว่าโอ้โหลูกถูกเตะอยู่3เดือนอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือกูต้องเอาคืนอาตมาก็เลยถามหลวงพี่เกิดหลวงพี่พลั้งมือเตะแล้วเด็กมันตายทำไงหลวงพี่ก็ติดคุกแล้วถ้าเกิดพ่อแม่เด็กฝั่งโน้นมันเอาคืนน่ะหลวงพี่อยู่ในที่คุมขังน่ะ แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนมาบอกข่าวหลวงพี่ว่าลูกตายอย่างเงี้ยทำไงแกก็นิ่งไปคือบางเรื่องเนี่ยเจริญพรมันเป็นเรื่องสมมุตินะแต่มันสมมุติแล้วเราเห็นว่าบางเรื่องเราเอาอารมณ์เข้าไปจัดการไม่ได้ซึ่งไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยอกุศลกรรมทางใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังคอยคลี่คลายมันอยู่เสมอนะพยาบาทสองอภิชาวิสมะโลภะของคนอื่นของมันเป็นของคนอื่นเขาเนี่ยอย่าไปเพ่งเล็งอยากได้มันเป็นของเราอภิชาวิสมะโลภะสาบรีท่านใช้ประการสุดท้ายคือมิจฉาทิฏฐิไอความคิดที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำเราเกิดมาแล้วก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงกันไปครูบาอาจารย์มาสอนก็เพราะว่าเขารับเงินเดือนมาสอนไม่ได้มีพระคุณอะไรบาปไม่มีบุญไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเทวดาไม่มีสันนรกไม่มีอันเนี้ยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพ่อแม่มีพระคุณจริงครูบาอาจารย์มีพระคุณจริงต้องพิจารณาให้เห็นชัดถึงเรื่องนี้บาปมีบุญมีและผู้ที่ทำบาปทำบุญไปแล้วไม่ใช่คนอื่นหรอกที่เป็นผู้รับผลผู้ใดทำก็ผู้นั้นแหละเป็นผู้รับมีและโลกหน้าหมายความว่าโลกที่ตายไปแล้วเนี่ยเราตายไปแล้วจากโลกนี้จะต้องไปเกิดต่อเนี่ยมันมีจะเป็นสวรรค์ก็ดีเป็นนรกก็ดีมีโอปปาติกะผู้ที่ผุดเกิดขึ้นก็คือเทวดามีสัตว์นรกมีเปรตอสุรกายมีอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บางทีก็พอพูดอย่างนี้บางทีก็จะมีคนเกิดดราม่าขึ้นมาเคยเห็นเหรอบางทีบางเรื่องปฏิบัติไปแล้วมันเห็นเองปฏิบัติมันต้องปฏิบัตินะวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ว่าไอ้ตัวอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนี่ก็มีเครื่องมือที่จะแยกออกมาให้เห็นเครื่องมือที่จะเข้าใจรู้และมองเห็นความเป็นจริงตามธรรมชาติก็มีหนทางที่จะสร้างขึ้นตัวใจเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในพระกรรมฐานไปแล้วรู้เองเห็นเองไม่ต้องให้คนอื่นเขาบอกแต่เบื้องต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านทรงแนะนำไว้ว่าเป็นอย่างนี้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ฮิริความละอายต่อบาปมันก็เกิดโอตตัปปะความกลัวต่อบาปมันเกิดว่าถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้แล้วอย่างอาตมาเนี่ยสมัยเด็กในชอบจับเอาแมลงวันเป็นเด็กแมลงวันจับแมลงวันมาใส่ถุงแล้วก็รีดอากาศออกแล้วก็ดูมันทุรนทุรายยังไงเอ๊ะมันต้องหายใจไหมแมลงวันอะไรอย่างเงี้ยทำบ่อยจนกระทั่งถูกตีวันหนึ่งแม่ไปเห็นตีแล้วจะมาตอนป.4ก็เป็นหอบอาการขาดอากาศหายใจทุรนทุรายทรมานเนี่ยมันปรากฏโอ้ยนึกถึงแมลงวันพวกนั้นโอ้ยไม่น่าเลยแล้วเด็กก็เวลาเป็นหอบทางเดินหายใจมันตีบเนาะร่างกายก็เข้าใจว่ามีสารสิ่งที่มันเป็นมันทำให้เกิดภูมิแพ้สารที่มันเป็นสิ่งรบกวนต่อทางเดินหายใจเข้ามาก็สั่งสร้างเสมหะมาจับสั่งให้ทางเดินหายใจบีบตัวลงเพื่อให้ตัวฝุ่นอะไรพวกนี้ที่มันเป็นสารก่อภูมิแพ้เข้าไปในร่างกายน้อยที่สุดนอนเนี่ยนอนหงายก็เหนื่อยนอนตะแคงก็เหนื่อยจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็เหนื่อยนั่งท่าที่นั่งสบายที่นอนสบายที่สุดคือนั่งพิงฝาผนังจะสักพักนึงมันก็เมื่อยมันก็ต้องนอนนอนแล้วก็หายใจไม่ออกโอ้ยทุรนทุรายอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าร่างกายมันปรับได้ไอตัวเสมหะมันหายไปก็หายใจได้ตามปกติแล้วยาสมัยก่อนเนี่ยไซเฟกก็เยอะกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทำให้ใจสั่นนี่วิบากกรรมมันเห็นชัดแล้วตอนสมัยเด็กก็อยากเลี้ยงหนูพุกแม่ก็ถามรับผิดชอบได้ไหมพอเลี้ยงแล้วต้องไปตัดหญ้าต้องไปตัดหญ้ามาเลี้ยงมันแล้วหนูพุกนี่ไม่ใช่ว่ากินหญ้าทุกประเภทมันต้องกินหญ้าขนและหญ้าขนใกล้ๆบ้านก็มีต้องเดินไปนู่นสุดซอยตัดได้2 วันเท่านั้นก็ขี้เกียจนะเป็นภาระแม่แล้วก็ทิ้งแล้วก็สุดท้ายมันอดตายอาตมาเนี่ยตอนให้คีโมแล้วมันกินอะไรไม่ได้เนี่ยโอ้โหไอ้ภาพหนูพุก2 ตัวนั้นก็กลับมาปรากฏชัดอย่างว่าโอ้โหไอ้ความทรมานเพราะขาดอาหารเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วมันอ้วกวิบากกรรมมันส่งผล กินก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ข้าวเลยจนกระทั่งน้ำนี่โอ้โหพอถึงเวลาเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยเอาแล้วน้ำหิวน้ำแต่กินไม่ได้เหมือนกับเปรตขออภัยเหมือนกับเปรตหิวแต่กินไม่ได้กินเข้าไปนี่อาเจียนน้ำนี่โอ้โหยี่ห้อไม่ใช่ว่ากินในทุกยี่ห้อมีอยู่ยี่ห้อเดียวที่กินได้ยี่ห้ออื่นนี่ได้กลิ่นก็อาเจียนแล้วเนี่ยคีโมผลของมันถามว่ามันมาจากไหนไอ้ผลของอกุศลกรรมเหล่านี้มาจากไหนก็จากที่เราทำมาไว้นี่แหละเด็กนะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาเท่านั้นไม่มีเจตนาจะเบียดเบียนจะทำให้เขาได้รับความทรมานนะแต่ว่ามันก็เกิดความทรมานแก่เขาขึ้นเพราะความไม่รับผิดชอบของเราก็ได้รู้สภาพของเนี่ยพอเรารู้จักคิดอะไรลักษณะนี้เข้าแล้วปุ๊บมันก็เห็นนะว่าที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุญมีบาปมีมันเกิดความกลัวมันเกิดความกลัวขึ้นว่าไม่ควรทำเลยนะบาปอกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นสังวรประทานมันก็เกิดเพราะมีหิริกับโอตตัปปะนี่แหละเป็นตัวช่วยสนับสนุนอะไรที่มันทำไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้ตัวเองได้เดือดร้อนเนี่ยมันก็ปหานะมันละได้เพราะรู้ว่าทำไปแล้วคนเดือดร้อนไม่ใช่ใครหรอกเรานี่แหละเดือดร้อนสองอย่างนี้ก็ไม่พอลดกับละแล้วก็เลิกนี่ก็ยังไม่พอมีภาวนาประทานคือสิ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นกุศลเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราแก่จิตใจของเราก็ต้องขวนขวายพยายามประทานะคือมีความขวนขวายพยายามจะให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีข้อสุดท้ายก็คืออนุรักษณาประทานก็คือต้องรักษาไว้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้คำพูดก็ต้องบอกว่า1มันต้องมีความต้องมีลดมีละแล้วก็ต้องมีรักรักคืออะไรคือรักษาความดีนี่ต้องรักษาอกุศลธรรมสิ่งที่มันเป็นโทษเนี่ยต้องละต้องเลิกนะต้องมีสังวรประทานต้องกั้นนะต้องกั้นใจของเราไม่ให้รับเอาสิ่งที่มันเป็นอกุศลเข้ามาต้องกั้นเอาไว้นะส่วนใดที่มันเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วมันต้องละให้ได้เพราะบางอย่างจิตของเราที่มันเป็นปุถุชนอย่างที่ว่ายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้บางทีพยาบาทมันเกิดไม่ใช่พอพยาบาทมันเกิดแล้วก็ใส่อาหารป้อนอาหารมันเข้าไปให้มันลุกเผาไหม้ทรมานใจของเรามันต้องขวนขวายหาทางละให้ได้เมตตาจะเกิดขึ้นได้ยังไงต้องขวนขวายพยายามเนี่ยภาวนาประทานพินิจพิจารณาไปในช่องทางที่จะทำให้เกิดความรู้สึกปรารถนาดีต่อกันและกันขึ้นนะถ้าปรารถนาดีต่อกันไม่ได้ก็อุเบกขาเสียไม่ยุ่งไม่เฉยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่แวะถ้ารู้เขาว่าโอ้คบไปแล้วเป็นพานจะพาแต่ให้ชีวิตของเรามันตกต่ำลงไปทำให้ชีวิตของเรามันเสียหายก็ต้องกันตัวเองออกมาถ้าเมตตาไม่ได้ก็ต้องกันตัวเองออกมาสุดท้ายก็เมื่อเมตตานั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องพยายามขวนขวายรักษาทำให้มันเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเรียกว่าอนุรักษณาประทานลดละเลิกแล้วก็รักรักนี่คือรักษาทำให้เกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้นะก็เข้าใจว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลา1ทุ่มพอดีเพราะฉะนั้นในส่วนของการบรรยายธรรมในหัวข้อลดละเลิกนะซึ่งสอดคล้องกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในส่วนของสัมมัปปทานคือความเพียรที่ถูกต้องซึ่งนับเนื่องอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ส่วนสัมมาวายามะคือความเพียรที่ชอบก็เป็นอย่างที่ได้อธิบายมานี้นะเพราะฉะนั้นก็1สังวรประทานต้องมีความขวนขวายพยายามในการที่จะปิดกั้นกันสิ่งที่เป็นโทษให้ออกไปเสียจากใจจากชีวิตของเรานะ2ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขวนขวายในการที่จะละมันเลิกมันให้ได้นะต้องลดต้องละต้องเลิกเรียกว่าปหานประทานนอกจากนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ชีวิตนะของเราแก่ร่างกายของเราแก่ความดีภายในใจของเราที่จะให้เจริญก็งามยิ่งขึ้นไปก็ต้องขวนขวายทำให้เกิดให้มีขึ้นเรียกว่าภาวนาประทานสุดท้ายทำให้เกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รักษาไว้ก็เปล่าประโยชน์ตั้งใจว่าเอาละพรรษานี้จะต้องสวดมนต์ให้ได้ทุกวันก่อนนอนต้องแผ่เมตตาให้คุณพ่อคุณแม่อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ ู่ย่าตายายบรรพบุรุษนะเทวดาอา

รักพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ในที่ทำงานของเราในอยู่ที่บ้านของเราให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำแล้วนั้นด้วยรู้สึกหนักเหลือเกินบางทีบางเรื่องก็หยาบไปอะไรอย่างเงี้ยพอแต่เราพอไปนึกว่าพระคุณของท่านมันมากกว่าส่วนที่เป็นโทษพ่อแม่ทุกคนเป็นปุถุชนน่ะไม่ยากมากที่จะเพราะใครที่จะหาพ่อแม่เป็นปริยบุคคลได้แล้วก็ทำดีอย่างที่เราอยากให้ทำได้ทุกอย่างน่ะยากบางทีบางเรื่องที่เป็นความผิดพลั้งผิดพลาดเป็นความไม่พอเหมาะพอดีเป็นความไม่ชอบใจที่ท่านทำแก่เราเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนมหาเถระอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะอดีตประธานอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดพระอุปัชฌาย์ธรรมาท่านก็สอนว่าคนเป็นลูกเนี่ยข้อเสียของพ่อของแม่เนี่ยบางทีเขาปล่อยคนอื่นเขาคิดไปปล่อยคนอื่นเขาคิดคนเป็นลูกเนี่ยจะไปคิดเลยข้อเสียของพ่อของแม่เนี่ยทิ้งไปมันมีเรื่องที่เป็นเรื่องดีที่ท่านทำกับเราเอาไว้นะคิดเรื่องเหล่านั้นให้เยอะปัจจุบันนี้เนี่ยขออภัยที่ว่าบางทีบางวิธีการนำเสนอก็พยายามดึงให้ลูกมีความรู้สึกพ่อแม่กับคนธรรมดาอถูกพ่อแม่นี่คนธรรมดาแต่คนเป็นลูกเนี่ยกับพ่อกับแม่เนี่ยควรไม่ควรจะคิดว่าท่านธรรมดาทั่วไปนะพระเจ้าท่านสอนว่าพรหมาติมาตาปิตโรบิดามารดานี่คือพระพรหมพูดอย่างนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องพระองค์ตรัสอย่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความคิดคนในสมัยนั้นเพราะเขาถือว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกลูกเนี่ยถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีแม่เนี่ยเกิดมาไม่ได้จะดีมากดีน้อยก็ถือว่าท่านเป็นผู้ให้โอกาสให้เราได้รู้จักว่าโลกนี้มันเป็นยังไง 2. มารดาบิดาเนี่ยเป็นอาหุไนยบุคคลของลูกถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านอาจจะไม่ตรงทั้งหมดนะแต่ว่าก็ถือว่าชี้ได้ชัดก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนกับเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่เหมือนกับเป็นพระอรหันต์เฉพาะแก่ลูกของตนนะเพราะฉะนั้นการตอบแทนโดยที่สุดแม้กระทั่งรู้จักว่าควรจะคิดอย่างไรกับพ่อกับแม่ถือว่าเป็นการสร้างสมความดีความงามให้เกิดขึ้นในใจของตนนะอย่างที่ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับพ่อกับแม่ของเราก็ช่างเขานี่มันเรื่องของเขาเราในส่วนที่เป็นลูกเนี่ยควรจะต้องคิดให้ถูกต้องตามคำทำนองครองธรรมคิดให้ถูกต้องตามธรรมองครองธรรมแล้วชีวิตเนี่ยไม่เสียหายไม่เสียหายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันไม่เกิดโทษที่ควรจะเกิดไม่เกิดโทษที่มันไม่บังควรจะเกิดขึ้นแก่ตนคือลูกเนี่ยบางทีคิดบางเรื่องที่ไม่เหมาะไม่สมกับพ่อกับแม่เนี่ยมันเกิดผลเสียหายที่เราคาดไม่ถึงมันเกิดผลเสียหายที่เราคาดไม่ถึงและในฐานะที่เราเป็นปุถุชนพ่อแม่ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่มันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติและคนเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกเนี่ยมันกระทบกระทั่งกันได้ง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันส่วนใหญ่แล้วอยู่ด้วยกันเรื่องกระทบกระทั่งมันจึงเกิดจึงมีและผู้ที่เป็นลูกนี่มีโอกาสที่จะพัฒนาความดีในหลายส่วนทั้งในเรื่องของขันติทั้งในเรื่องของปัญญาขันตินี่คือพ่อแม่บางทีพูดไม่เข้าหูหรอกอย่าว่าแต่ท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยทั้งอาตมาเนี่ยบางวันนี่ฟังคำพูดโยมแม่แล้วก็บางทีหัวร้อนต้องเอาหัวไปแช่ช่องแอร์ไว้นะ แต่การแสดงออกเราก็ต้องข่มมีวันหนึ่งขออภัยนี่ก็ต่ออีกสักหน่อยนะนั่งรถออกไปกิจไปงานต่างจังหวัดก็ไปนั่งกันไปเต็มรถเนี่ยโยมแม่ก็โทรมานี่ก็นินทาโยมแม่ให้ฟังโยมแม่ก็โทรมาก่อนโยมแม่จะโทรมาเนี่ยน้องสาวโทรมาก่อน10กว่าสายแต่มาก็กําลังทํางานอยู่ไม่ได้รับเนาะพี่สาวโทรมาอีก4สาย5สายปกติพี่สาวไม่เคยโทรมาแล้วก็แม่โทรมาบรรยายเสร็จแล้วนั่งรถยกหูมาพอเห็นว่าเป็นแม่เอ๊ะทําไมน้องสาวโทรมาหลายสายเหลือเกินแม่ก็โทรมาหลายสายเหลือเกินกดรับปุ๊บคำแรกเลยโจ้
อาตมาชื่อเล่นชื่อโจ

ปกติก็เรียกท่านโจ้วันนั้นแกโกรธโกรธน้องสาวเรื่องเลี้ยงหลานแม่ก็อยากเลี้ยงแบบนึงหลานน้องสาวก็เลี้ยงอีกแบบนึงขัดใจขัดใจน้องสาวโจ้แม่ไม่อยู่แล้วนะบ้านนี้โอ้โหอาตมานี่ความดันจาก120ขึ้นไป160ทันทีเลยพรวดขึ้นเลยหัวนี่ร้อนวูบเลยนะถามว่าเป็นไงโยมแม่เกิดอะไรขึ้นบอกไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะหนีแล้วอาตมาใช้เวลา30นาทีกล่อมโยมแม่ให้สงบแต่ในขณะกล่อมหัวอาตมานี่ต้องจ่อกับช่องแอร์ไว้โอ้โหมันร้อนพอวางสายปุ๊บลูกศิษย์ที่ขับรถบอกลูกศิษย์ก็อยู่พระที่เป็นสาธมิกเพื่อนกันก็อยู่ท่านพระครูแม่ท่านโจนี่สุดยอดเลยสุดยอดคืออะไรคือเขาเห็นวิธีการที่เราคุยกับโยมแม่เสียงนี่ปกติมากเลยนะนุ่มนวลอ่อนโยนโอ้โหแต่ข้างในอาตมานี่มันปึดปึดปึดหัวนี่ต้องจ่อช่องแอร์ไว้แล้วหลังจากนั้นประมาณเกือบ20นาทีนะกว่าไอ้ตัวความดันมันจะลงที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอกให้เห็นว่าเราเนี่ยที่เป็นลูกเนี่ยอายุคือคนแก่เนี่ยก็ต้องเข้าใจนะอารมณ์สังขารเขานะนะไม่นะฟ้าใสนะกับพ่อกับแม่เนี่ยคือเราเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะควบคุมอย่าไปคิดว่าโอ้คนเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุมากแล้วจะต้องควบคุมตัวเองได้ดีไม่หรอกสังขารไอ้ความเสื่อมของสังขารเนี่ยซึ่งมันส่งผลกระทบถึงร่างกายทั้งหมดมันทำให้อารมณ์และฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งเขาแรงมาเราแรงไปสุดท้ายใครเสียใจตัวเราก็เสียใจแม่ก็เสียใจโอ้โหแล้วพอเสียใจแม่ก็จะนึกไปโอ้โหทำไมตอนเป็นเด็กเราตอนลูกเราเป็นเด็กเราไม่เคยทำอย่างนี้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ทำไม่รู้นะแต่คนเป็นแม่พอเวลานึกจะน้อยใจขึ้นมาแล้วโอ้โหไปคิดไปทั่วไอ้การที่เราระงับสะกดข่มตัวเองลงเอาไว้เนี่ยเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญแล้วพอเราไปเป็นพ่อเป็นแม่แล้วจะเห็นอาจารย์ไม่เคยเป็นนะแต่รู้ว่าเพราะว่าปรีดกับลูกศิษย์ก็เยอะบ่อยนะบางทีก็ปรีดกับโยมแม่โยมพ่อแต่ว่าเรามันต้องข่มอ่ะต้องข่มและถ้าเกิดฝึกไว้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวพอต่อไปเนี่ยมันดีขึ้นไปเองหมายความว่าความสามารถศักยภาพสกิลทักษะในการข่มอารมณ์ของเรามันก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมาก็เพิ่งจะผ่านวันแม่มานะวันแม่นี่ก็เป็นวันที่เราได้รำลึกนึกถึงพระคุณของผู้ที่เป็นมารดาคุณแม่เราซึ่งโยงไปถึงสมเด็จพระพันปีหลวงว่าทรงมีทรงได้ทรงบำเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองไทยไว้อย่างไรก็เป็นเหตุให้เราได้รำลึกนึกถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือวันเกิดของเราที่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อหลายรูปหลายองค์ท่านคอยพูดอยู่เสมอหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อจะเป็นคนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอพยุตโตท่านก็พูดเอาไว้เรื่อยสม่ำเสมอว่าวันเกิดของลูกเนี่ยมันเป็นวันที่แม่เอาชีวิตเข้าเสี่ยงคิดได้เพียงเท่านี้ก่อนนอนว่าเรานี่เกิดมานี่แม่อุ้มท้องมา9เดือน10เดือน8เดือน9เดือน10เดือนโอ้ไอเราเนี่ยขออภัยนะเป็นผู้หญิงนี่ยังไม่เคยท้อง7เดือน8เดือนไม่รู้เรามันทรมานขนาดไหนคนไหนที่เคยอุ้มท้องมาแล้วถึงรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนแต่ส่วนใหญ่คนเป็นแม่เนี่ยไอ้ความทรมานลักษณะนี้ก็ไม่อีนังขังขอบเรารู้สึกทนได้มันเป็นของทนได้ดีใจด้วยซ้ำว่าลูกจะคลอดแล้วนะระลึกนึกถึงพระคุณของท่านก่อนนอนได้ทุกวันเนี่ยโอ้เทวดาก็นิยมพรหมก็สรรเสริญนะเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจบธรรมบรรยายในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานี่ก็เลยมาอีกแถมไปอีก13นาทีเมื่อกี้นี้ว่าจะหยุดแล้วนะ 19:03 นาทีว่าจะหยุดแล้วพอวกเข้ามาเรื่องนี้ก็แถมไปอีก13นาทีตอนนี้ก็ 1:16 นาทีก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้า
คุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสังฆเจ้ารวมทั้งเดชอำนาจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆพระองค์คุณของครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายขอได้มารวมทั้งนะความดีที่เราได้พยายามสั่งสมอบรมมาในส่วนของวันนี้ก็มีเรื่องของการรับศีลนะเป็นศีลมัยมีเรื่องของธรรมัตสวรรณมัยการฟังธรรมนะก็ขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้มารวมเป็นตบะเดชะพละวะปัจจัยอำนวยพรให้ทุกท่านปราศจากสรรพโรคาพาธอุปสรรคอุปทวันตรายนานาประการปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นทั้งปวงจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกบวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวกบวกบวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็นแบบนี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเน
0: ี่ย
1: เกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: เข้
0: าไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอน

0: ี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดีนี้เท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
1: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
1: ื่อง
0: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตุนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ช
0: ม
1: และที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: คือคุ้มค่ามาก
1: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
0: ี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
0: มี
1: ป
0: ั
1: ญหาหน
0: ้
1: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
0: เลยไม่เคยติดหน้า
1: ถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
0: ๆเพราะว่ากันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เขา
1: จะ
0: เห็นแบ
1: บดำๆเลยอ่ะให
0: ้
1: เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
1: ๆว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้ง

0: ันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
0: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
1: ็
0: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดียวจริงๆเฮ้ยแจงแจงลื้อลื้อถอดไปนั่งตรงน้องก่อนใหม่เมย์นี่แจงแจงกลับไปนั่งที่เก่าของป้ามาหายไปไหนวะโอ้แย่เลยอย่างนี้ไปไปว่าหาอาบูงอะสิเล่นช่องหากระอีอยู่อะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอว่ะ
1: น้องบูงเขาไปอยู่บ้านน้องซันแล้วค่ะ
0: นี่อาบูงก็กองบัวสิถึงก็หนีไปซ่องบ้านอาซังเลยเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะคือน้องบูงก็แต่งงานกับน้องซันก็ต้องไปอยู่บ้านน้องซันสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวจะเล่นกับใครอะ
1: โอ้
0: โ
1: หเอามาย
2: าย
1: ค่ะ
2: นึกว่าไปเล่นซ่อนหาเป็นเพื่ออาม่าสิ
1: เออไปไปมา
0: เรื่องอะไรกันว่าไม่ใช่เหล็กนี
2: ่เฮ้ยเฮ้ยว่าไอ้ว่าไอ้ว่า
3: อะไร
2: ลูกค้าเขาบ่นมานะเว้ยว่าไอ้ตรงอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวทีไรให้ลูกชิ้นเขานิดเดียวอ่ะไม่เหมือนตอนอาบุ้งอยู่อ่ะทำก๋วยเตี๋ยวทีไรก็ให้ลูกชิ้นไม่กำมือเลยอ่ะ
3: ลูกค้าคนไหนวะ
2: อ่ะคนนี้ทำไมอ่ะก็ว่าลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกันนะเว้ย
1: นี่ป๋องขาคนที่กินแล้วจ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าลูกค้าค่ะแต่กินแล้วหนีอย่างน้ำป๋องเนี่ยเขาเรียกว่าโจร
2: ตายไหม
1: นี่น้ำป๋องอะอ้าวจะว่าไปแล้วนะคิดถึงอาบุ้งอีเนาะเนาะ
3: ใช
2: ่อะไรอะไรมองอะไรนี่ถ้าอาบุ้งเนี่ยว่าจะด่าให้นะไม่อย่างที่ไหนไปให้ลูกชิ้นอาป๋องเป็นกำกำแบบนี้โอ้ยเจ๊งตายชักเลยแบบเนี้ยโ
0: หเฮ้ยทกคอว่าพาใครวานี่แหงไม
2: ้ใครอ่ะ
4: ว่ามีนัดคุยกับลูกค้าแถวนี้อะค่ะว่าเลยแวะมาหาทุกคนก่อน
1: เออน่ารักนะ
4: มีแล้วอาปาไม่อยู่หรอคะ
1: รอคุณเหลียวนะเอาเมาส์ลุกขึ้นไปตามอาเตี๋ยเลยนะบอกว่าอาบุ้งอีมาให้รีบลงมานะ
5: ได้เลยครับ
1: ปะปะปะ
5: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
1: อะไรกันสวยขึ้นไหมแต่ผอมไปหน่อยนะน้องบุ้งอะ
6: พี่หน่อย
1: เ
6: ดี๋ยว
1: ไม่พี่บุ้ง
4: เดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: มีใครทาข้าวให้กินนะสิ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจิตใต้ค่ะ
5: ตามแล้วครับอาเตี๋ยบอกว่าเดี๋ยวลงมา
1: เออ
4: นี่ทุกคนคะพอดีลูกค้าอ้วนมาถึงแล้วอ่ะทุกคนต้องรีบไปแล้วล่ะค่ะมาเดี๋ยวอ้วนฝากสวัสดีอาปาด้วยนะคะ
1: ได้เดี๋ยวมาบอกให้นะ
4: โอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน
1: บ๊ายบายไม่ได้คุยเลยทุกมุมอ่ะ
4: มาหลังนะ
1: บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกัน
2: อาปุ๊บโอ้โห
0: ทำอะไร
2: ก็บัวสันน่ะไปฮันนีมูนถึงภูเก็ตน่ะแล้วมันไม่ซื้อข้าวหลามมาฝากอ้วนวะ
3: จะมาทำไมกันแต่ช้าแต่เมื่อยฮะเออแล้วงานการไม่รู้จักไปทำงานแล้วไงเนี่ยอาบุ้งว่าแต่เรื่องกินข้าวช้ามาหรือยังเนี่ยเอาไหนว่าอาบุ้งมาไง
1: มาแล้วแล้วก็ไปแล้วค่ะมีงานด่วนนี่ไปเห็นว่าน้องบุ้งมารีบใส่เสื้อที่น้องบุ้งซื้อให้เลยนะคะเสียใจด้วยนะคะแม่สายบัวแต่งตัวหรอเก
3: พูดอะไรของเลือเนี่ยฮะว่าอากาศมันหนาวว่าเอาเสื้อแขนยาวมาใส่เนี่ยมึงจะรู้ได้ยังไงว่าเสื้อตัวนี้อาบุ้งซื้อให้อ่ะฮะว่างนักไปหางานทำเลยไปสมหัวกันอยู่ได
1: ้เออ

0: อ้างจังเลยอ้างว่าจังเลยที่หน้าที่หลังถ้าไม่มีเงินไม่ต้องมากินร้านนี้อีกที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ไปเชิญน้องทาน
1: นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะ
0: หัวเราะอะไรงานการทำไมไม่ทำกวาดเข้าไปสิเพื่อนน่ะกวาดเข้าไปยืนเฉยทำไม
1: กวาดดีกว่าขยันแบบอัวพี่ลำไยก็คงไม่ต้องโดนดุหรอกนะครับจริงไหมครับอาเตี๋ย
0: คนทำดีอ่ะเขาไม่พูดเอาความดีใส่ตัวหรอกเนี่ยตรงเมื่อวานเราไม่จ่ายตลาดอ่ะทำไมไม่เอาบัญชีมาให้อัวดู
2: อัวเอาไปให้ป้าดูไงป้า
0: ก็ดูแล้วดูอีกก็ได้นี่หว่าน
3: ี่แกลืมแล้วนี่หว่าแล้วไปโทษไอ้ตรงมันได้ยังไงไอ้ตรงก็เหมือนกันก็เตือนพ่อเขาหน่อยไม่ได้ไง
4: ป๋องพูดดีนะใช่ไหมเพื่อน
0: ว่าดูได้คนเดียวเอาว่าจ้ะ
5: ทุกคนมานี่คนว่าเห็นพวกเขาดูหดเหียดแปลกไงก็ไม่รู้ว่า
1: แปลกมาก
0: แปลกมากใช่ไหมไปทำงาน
5: ไปทำงานนะคะทำค่ะ
1: ทำงานนะครับทำงาน
0: เรือผักบุ้งมันจะหมดแล้วก็ไปเอามาสิ
1: อุ้ยครับ
0: จะกวาดทำไมเนี่ยฮะฝุ่นมันพุ่งเนี่ยข้าวชามก๋วยเตี๋ยวลูกค้าหมดแล้วของเอาไปไว้บนนั้นทำไมมันหยิบยากโอ้ยรู้ได้ไปเข้าท่าเลยเอามาทำมาแย่ๆผักบุ้งเลยเอาไปเก็บครับจะยืนเฉยทำไมอ่ะเขาไม่มีกวาดเข้าไปหรอ
5: กกวาด
0: ค่ะโอ้ยของเราวางไว้ตรงนี้มันเกะกะเอาไปเก็บที่อื่นสิข้าจะถือมาทำไมเปล่าๆทำไมไม่เอาผักบุ้งมาด้วยกวาดทำไมเนี่ยมันพุ่งเนี่ยข้าวชามก๋วยเตี๋ยวลูกค้า
5: ขอบคุณเอาไงกันแน่คะจะให้กวาดหรือไม่ให้กวาดกันแน่ในลำไยงงไปหมดแล้วเนี่ย
0: งงมากใช่ไหม
5: งงค่ะ
0: งั้นไล่ออก
5: ไม่งงก็ได้ค
0: ่
5: ะ
0: ไล่ออกอะไรไว้หวดก๋วยเตี๋ยวจะกินหรือไม่กินทำไมกินก็กลับบ้านไป
3: เฮ้ยนี่มันเข้าหน้าร้อนแล้วหรือวะ
5: ทำไมอ
3: ่
5: ะ
3: ไอ้หวดกลายเป็นลิงบ้าไปซะแล้ว
1: หรือว่าอาเตี๋ยเขาจะถึงวัยทองแล้วครับ
6: อ๋อนี่วัยทองที่อีเป็นเมียของช้างของแผงใช่ไหม
5: นั่นมันวัยทองค่ะมา
6: เอาเหร
5: อเฮ้ยแต่พูดถึงวัยทองก็อาจจะเป็นอย่างที่น้องเหมาพูดนะคะเพราะเฮียหัวตอนนี้เขาดูแปลกๆดูหงิดไงก็ไม่รู้อ่ะ
7: ใช่
5: นี่ขนาดต้องตรงยังโดนดุเลยอะค่ะน้ำใหญ่ว่านะคะเราชิงฆ่าเฮียหัวก่อนดีไหมคะ
0: ฉันเอาจริงมาเป็นเมีย
5: แล้วปาดคอเนี่ย
0: ฉัน
5: เ
0: อาเล
5: ยอยากให้เครียดนะคะเอางี้นะคะ
1: ไง
5: ช่วงนี้พวกเราเนี่ยระวังตัวกันให้ดีนะคะอย่าทำอะไรให้เฮียหัวเขาหงุดหงิดได
1: ้นะได้จ้ะ
8: แจ็คครับฉันว่าแกไปเตะทัวร์
9: แจ็คจัดการเลยครับ
8: ดีมาก
10: เฮ้ยมาเลยไม่เข้าอยู่แล้ว
9: แจ็คไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า

0: ฉันว่าเรารีบหนีกันเถอะ
1: เดี๋ยวก่อนสิครับแล้วบอลแจ็คล่ะครับ
0: บอลซื้อใหม่ก็ได้ลูกไม่กี่บาทแต่กระจกเขาอะหนักเลยนะเว้ย
1: รีบไปทุกคนครับคือว่าแจ็คก็กลัวบอลหายแจ็คก็เลยเขียนชื่อแจ็คกับเบอร์โทรศัพท์แจ็คไปด้วยที่ลูกบอล นะครับ
2: เขียนชื่อไว้ที่ลูกบอลด้วย
1: ครับ
2: ชื่อแจ็คบอลแจ็คก
1: ็
2: เรื่องของแจ็คไม่เกี่ยวกับพวกพี่ไป
1: แจ็คขอร้องเลยครับโอ้เล่นบอลด้วยกันไม่ช่วยรับผิดชอบเลยนะครับแจ็คอยากได้บอลคืนน่ะส่วนค่าจ้างเดี๋ยวแจ็ครับผิดชอบเองครับ
2: มาเดี๋ยวพี่จัดการให
1: ้เออขอบคุณครับ
2: ขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับขอโทษครับมีใครอยู่ไหมครับ
3: ไม่มี
1: โอ้แจ็คก็แจ็คเห็นว่าตะโกนตั้งหลายทีไม่มีใครตอบแจ็คก็เลยช่วยตอบแทนนะครับ
4: บางทีบ้านหลังนี้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เลยฟังภาษาไทยไม่ออกงั้นเราลองพูดภาษาอังกฤษกันดีไหมครับแล้วใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง
1: แจ็คพูดได้ครับ
2: เอาเลย
1: แจ็คลองนะครับขอแจ็คลองดูก่อนนะครับ
2: เอาเลย
1: Thank you
5: จะบ้าอะไรน้องแจ็คฮะ
1: ครับ
4: ไอ้ Thank you มันแปลว่าขอบคุณ
1: คือแจ็คพูดได้แต่คำง่ายๆครับ
4: เดี๋ยวนี้ฉันเห็นบ้างๆเขาจ้างคุณขมิ้นมาดูแลบ้านบ้านนี้ก็อาจจะจ้างมาเหมือนกันไอ้ต้อยเองแกลองตะโกนเป็นภาษาเขมรดูสิเผื่อจะรู้เรื่องบ้าง
1: โอ้ยได
2: ้อสมตัวพองเมรนาโนลโอ้ย
1: ฮะเรติครับแปลว่าอะไรครับ
2: ขอโทษครับมีใครอยู่ไหมอสมตัวพองเมรนาโนลโอ้ยประมาณธนาโดกระโจนพลบ้านบ่อยพองบางโอนเลยโยนโยนมั่วโยนมั่วโยนมั่วแต่โยนโยนนานยังไงก็โยนโยน
4: อะไรเนี่ยต้อยติ่งแกจะร้องเพลงกันบ้าอะไรเนี่ย
2: ถามแล้วไม่มีใครตอบก็ลองร้องเพลงดูเผื่อจะมีใครตอบอะครับ
1: นี่ครับบางทีนะครับบ้านนี้อาจจะไม่ได้จ้างคนขมิ้นก็ได้นะครับอาจจะจ้างคนแคะไว้พี่โตลงตะโกนเรียกดูสิครับ
2: ว้าย

0: ียบบอลทัว
1: ร์ไม่เอาครับจะไม่อยากปีนะครับพี่โต้ช่วยแจ้งหน่อยสิครับ
0: ไม่ช่วย
2: คันนี้เหรอครับ
0: ว้าวแล้วครับจะให้ปีตรงไหนดีครับ
1: นี่ครับ
0: ครับผม

0: โอ้ยโซ่ยาดีกว่าครับจะโดนข้าหาบุกรุก
1: โอ้ไม่มีคนอยู่หรอกนะ
2: โอ้ย
1: ไปไปคุณแม่ด้วย
3: นั่น
1: ๆเออสบายมาก
0: โซ่ไปแล้วปะครับ
1: เล่นไม่ได้เลย
0: โอ้ยงั้นแจ็ครออยู่ข้างนอกนะครับ
1: เออ
0: ไปดูดีอยู่ด้านหลังเจอยังครับพี
1: ่ยังไง
0: ไหนอ่ะเร็วนะครับพี่เดี๋ยวจะของแล้วคนเร็วนะครับพี่โตอยู่ตรงไหนครับพี่ตรงต้นไม้ครับ
4: พี่พี่ครับพี่พี่ครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับ
5: ระวังสุนัขดุ
4: อ๋อ

0: ทำงานบ้านเรียบร้อยไม่ขาดตกบกพร่องขนาดนี้จะได้ไม่โดนเฮียฮวดด่า
1: ว่าแต่ป้าเป็นไวทองจริงวะเนี่ย
2: เรานวดให้อาม่าอยู่แบบนี้อาเตี๋ยจะได้ด่าเราไม่ได้
3: ไอ้ตีนี่มันใครวะอยู่ดีๆก็มาหนวกเรา
1: เฮ้ยทุกคนไอ้บวชมาแล้ว
4: ผักบุ้งวัวหายไปไหนเนี่ย
5: เอ้าอยู่นี่ไงป้าวัวเอาผักบุ้งมาหั่นนะป้าจะได้ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าไง
4: อันนี้ว่าไม่ขายผักบุ้งเนี่ยว่าจะไม่ผัดกินแล้วมาหั่นซะละแท้แบบเนี้ยว่าจะไม่ผัดได้ยังไงเนี่ยนี่แย่จริงๆเลยจะทำอะไรทำไมไม่ถามว่าก่อน
6: ทำอะไรให้ถามก่อนไม่นั้นไอ้หวดมันจะหงุดหงิด
7: ไอ้หวดฉันจะลุกขึ้นเดินได้ไหมเนี่ยไอ้หวดฉันจะเข้าไปฉี่ได้ไหมเนี่ยไอ้หวดฉันจะฉี่ในโถส้วมกันได้ไหมเนี่ย
4: โอ้ยคืออยากจะทำอะไรก็ทำไปแล้วไม่ต้องมาถามว่า
7: โอ้ยก็เมื่อกี้แกบอกว่าไอ้ตรงมาจะทำอะไรให้ถามก่อนไง
4: หยอก
7: ห
4: ยอดหยอก
7: โอ
4: ้
7: ยฉันจะไปฉี่นะ
4: จะทำอะไรก็ทำไปละ
2: อาม่าครับถ้าเดี๋ยวอาเตี๋ยเขาหงุดหงิดใส่อ้วอาม่าต้องช่วยอ้วนะครับ
3: เอาพวก
4: นี่อะไรมา
3: ไอ้ตีเป็นใครวะเนี่ยมานั่งทุบอ้วเอาทุบเอาอ้วเจ็บมา
4: ทำอะ

0: โอ้ยเฮียขาไม่ต้องเช็คเลยค่ะเพราะว่าลำไยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แล้วนี่อะไรเนี่ย
0: อ๋อขยะค่ะ
1: ทำไมไม่เก็บให้เรียบร้อยยังไม่มาเก็บอีกเหรอเฮียเหมา
2: ครับ
1: คิดว่าตาบอดหรือไงทำไมรู้ไม่แก้กับลำไยเขาแบบนี้ว่างมากนั่งได้ไงรู้สองคนที่แย่จริงเลยบ้านช่องเนี่ยแทนที่จะช่วยกันดูแลให้ดี
3: ๆไอ้สงครามยังไม่สงบลงหลุมหลบภัยสักพักก่อนดีกว่า
1: ใจคอรู้จะมาเออให้ส้วมบ้านว่ามันเต็มเลยไงก็จะมานั่งอยู่ทำไมเนี่ยงานการมีไม่รู้จักไปทำอ่ะอ้าวอ้าว

0: ากจะลุกก็ลุกนึกอยากจะนั่งก็นั่งบ้านอ้วนนี่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะเว้ยจะไปไหนมาไหนน่ะจะได้เดินตามสะดวกสบายอ่ะเฮ้ยนี่แก่แล้วนะป๋องนะทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีให้กับพวกเด็กๆมันบ้าง
1: ทำมาทำไมเล่าเดี๋ยวพวกอ้วนก็โดนด่าไปด้วยหรอก
0: แล้วสองคนก็เหมือนกันถ้าอ้วนไม่พูดเนี่ยงานการเนี่ยก็ไม่เคยทำหรอก
2: หยุดเลยไม่ต้องขยับเข้ามาใกล้อ้วนตาเนี่ยพวกลื้อโดนมั่ง
0: พวกลื้อสามคนก็เหมือนกันอ่ะงานการเนี่ยถ้าอ้วนไม่พูดอ่ะก็ไม่เคยทำหรอก
2: เฮ้ยไอ้อ้วนไอ้ประโยคเนี่ยมึงพูดไปแล้วนะเว้ย
0: ก็ผมลื้อทำตัวแบบเนี้ยอ้วนถึงได้ด่าแล้วด่าอีกอยู่นี่ไงไม่เคยรู้จักหน้าที่ของตัวเองชอบทำอะไรไร้สาระ
3: เอาพวกไอ้หัวพวกสวยมาก
0: ก็สวยดีอะมากหัวเราะอะไรกันอะรีบไปทำงานสิ
4: เดี๋ยวว่าเขาเหวี่ยงใส่พวกเราขนาดนี้สงสัยไม่ใช่วัยทองแล้วล่ะค่ะ
5: แม่ครับนี่เอิงแฟนผมครับรู้แล้วครับว่าลูกสาวแม่ขี้แงเหมือนใคร
6: คุณหลอกให้แม่ฉันทำหน้าอุบาทแบบนั้น
7: หลอกอะไรแม่คุณเต็มใจทำเองทุกอย่างเลยอ่ะ
6: ชายเห็นสวยผู้ชายเห็นกับตัวฉันเกลียดคุณออกไปเลยไปนะคุณรับจีทำไมไม่รับลูก
8: คุณพ่อคะพี่ด้วยคุณพ่อคะ
9: แต่แน่ใจใช่ไหมว่าถ้าเล่นละครตบตากันแล้วผีมันก็จะโง่เชื่อ
10: พี่ก็ต้องเล่นให้เหมือนมากๆจนผีเชื่อไง
9: ปกติหน้าแม่งสั่งกระตายจะตายเวลาคุยกับลูกค้าแล้วนี่อะไรวะแวนต่อไปเนี้ยถ้ารักเศร้าก็มองกำไรนี่เราก็คิดถึงพี่แวนแทนไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่น
11: รักเราเป็นแฟนกันอยู่ใช่ไหม
10: การเขามาคุยกับรักแล้วนะพี่ว่ารักมันทำไงดีอะ
9: รักจะกลัวทำไม
10: ผีเนี่ยมันต่างหากที่ต้องกลัวพี่
12: กันหนักมาก
13: เคยไล่ลงจากรถอ่ะ
14: เขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างงี้ลงไปอยากรถเลยผมอ้อทานให้ลงผมก็ลงเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วก็ร้องไห้
13: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
15: เราเข้า ICU
13: ให้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
14: แล้วก็ใจเสียงั้นนะ
13: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดอ้อเขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
16: มีแผนชั่วอะไรจะหาเรื่องขายหอพักอีกใช่ไหม
17: เอางี้ไหมครับถ้าคุณอยากรู้แผนพวกนั้นก็มองก็หลอกถามไปเลยครับ
18: ไปคุยอะไรกันหรอ
19: ฮ
18: ะ
19: อ๋อเถิม
12: ป้าจะให้ผมดูดวงเรื่องอะไรครับ
13: แต่ให้ดูดวงกับไอ้เจ้าของร้านกาแฟข้างล่างเนี่ยว่ามันถูกฉลกกับป้าไหม
12: ดวงป้าเขาอะทิ่มแทงกันไม่ถูกฉลกกันสุด
4: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
5: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
8: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
5: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
4: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
18: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นี่โต้งจ้ะเป็นตัวแทนจากจันทรศึกษานะจ๊ะทำความรู้จักกันไว้สิ
0: ต้องชวนเราไปเรียนวาดรูป
1: แฟนเก่าเธอเหรอ
7: โตเกียวลูกไม่ได้คบกับลูกสาวบ้านนั้นใช่ไหมลูก
10: เรื่องนั้นกูไม่ปล่อยไว้แน
9: ่เธอกำลังทำให้ปูลำบากนะถ้าเธอหวังดีกับปูจริงอ่ะเธอปล่อยปูไปเถอะ
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: กูกับมึงต้องคางกันอีกแล้วเหรอ

0: ีใจเลยถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
1: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
2: ไปตามคนอื่นสิวะ
3: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
4: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเหร
5: อตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
6: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
0: ทำไงอ่ะ
6: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
7: เป็นรอบที่2ของน้องๆครับผมเจ๊บ้าวันนี้กลับมาเอากุ้งอีกรอบนึงครับเหมือนเรารีรันเลย
8: นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
2: ฮ้ยกลับไม่ได้อีกแล้วอ่ะ
8: เดี๋ยว
9: หรือไม่นี่พูดถึง
2: โอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะ
10: จะปั่นลงมา
11: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
12: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟแนลของทีมสปายและทีมพูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
13: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวาส
2: มันควรจะเป็นโชว์รอบชิงหรือซ้ำ
14: สุดที่รัก
15: และผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่
12: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
17: คุณนอนกิ้งไปคุณกิ้งไปก่อนผมกิ้งไปหาคุณนะไปตาย
16: รู้ไหมจะตรวจ2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์หรอ
20: สวยมากค่ะ
21: สวัสดีจากฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
22: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
23: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู่ห่วงใช่ไหมคะ
21: ถึงค่ะขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่มๆอยู่เลยล่ะคะน่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
24: ก็ต้องให้ฉันพูดเอง
25: กด
26: เอาสูงขึ้นอีกนิดนึง
25: สูง
26: โอ๊ยสูงเกินว้า
25: วเฮ้ย
27: โชว์พาสัปดาห์นี้ครับพาเอมิลี่อินฟลูเอนเซอร์สายชิมของอร่อยมาเยือนลมสักเมืองเล็กๆกลางหุบเขา
28: ดอกก็สามารถกินได้เหมือนกัน
29: เหรอคะ
27: เพื่อพิสูจน์ว่าสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ในความเรียบง่ายแบบวิถีไทยๆของเรานี่เองอย่าพลาดโชว์พาอังคารนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
30: ไวท้องแล้วหิวพวกก็เป็นอะไรกันแน่คะ
31: สงสัยจะหิวกล้วยอ่ะกล้วยให้หวดมันกินไป
32: ไอ้หมา
33: ตีเล็กนิด
34: โอ้มา
31: ครับอยากเล่นอะไรสนุกไหมครับ
33: อยาก
31: เอากล้วยเนี่ยไปยืนใกล้ๆหวดมัน
33: ใส่เลือดเดี๋ยวมีอะไรหนุกหนุกเล่ง
35: ป้าป๋องไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะป๋องบอกให้อาม่าเนี่ยเอากล้วยมาล่อนายหวดมาเฉยเฉย
36: ที่อ้วนพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยมันไม่ซึมเข้าไปในสมองเลือดเลยใช่ไหม
35: ไปก่อนเลย
37: ต้องคือว่าซื้อไก่ย่างของปู

0: ของป้ามาฝากอ่ะเห็นแล้วป้าบ่นอยากกินนะครับ
1: ว่าก็บ่นไปอย่างนั้นแหละนี่ถึงว่าบ่นอยากเป็นนายกเนี่ยหรือไม่ตั้งพรรคการเมืองให้วัวเลยใช่ไหมเนี่ยเงินทองน่ะมันของหายากเลือกควรประหยัดเอาไว้บ้างนะ
2: เอานะอาพวกง่าโถอย่าไปหลุอาตองอีเลยอีอุตส่าห์ซื้อมาให้ถ้ายังไม่กินวันนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนแล้วมันก็ออกไข่ให้เรากินเองอ่ะน้อง
3: เจ๊อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้พี่ห้วยกำลังหงุดหงิดอยู่เดี๋ยวเจ๊เข้าไปแต่ก็โดนลุกหลงหรอก
4: ว่าเป็นเมียอีนะอีไม่กล้าหรือไม่กล้าว่าวันละหลบหลบหลบหลบเอาว่านี่ว่าซื้อกางเกงมาให้ลือนะเดี๋ยวลือลองหน่อยนะ
1: จะต้องลองทำไมเสียเวลาแล้วลือซื้อไส้อ้วมานะมันก็ใส่ได้อยู่แล้วเสียเวลาลองทำไมนี่บอกลือนี่มันยังไงกันเนี่ยฮะถ้าโต้ก็ซื้อไก่มาลือก็ซื้อกางเกงใหม่มาเนี่ยโอ้ยมันยังไงกันนักหนาเนี่ยฮะเงินทองทำไมไม่รู้จักประหยัดกันบ้างเนี่ย
4: ลือพวกนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะทุกอย่างนี่ก็ซื้อมาให้ลือทั้งนั้นอ่ะลือพวกแบบเนี้ยคงที่เขามีน้ำใจอ่ะเขาก็เสียใจแย่สิเลี้ยวเนี่ยหัวว่ายังพูดไม่จบนะ
5: ทำไมต้องมาหยุดตรงนี้ด้วย
4: ลือแบ่งอะไรห้าหมุนเนี่ยหน่อยนะลึกก็งงเงงงเงียห้ามมาเป็นเพราะอะไร
1: ก็มันน่าหงุดหงิดไหมล่ะลึกก็ดูสิเนี่ย
4: อ่ะอะไร
5: คุณผู้ชายคุณผู้หญิงครับไอ้เรื่องเนี้ยสาวสามคนไม่เกี่ยวขอออกไปก่อนแล้วกันนะคะ
1: ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอ่ะอยู่นี่แหละจะได้ด่าให้พร้อมหน้าพร้อมตากันไปเลย
3: ไม่มาดันมาตอนเกิดสงครามกลางบ้าน
6: เฮ้ยเอาไงเนี่ยเร็วๆหน่อยเร็วพี่โตครับได้บอลแล้วรีบออกมานะครับข้างนอกมีป้ายเขียนว่าระวังสุนัขดุอ่ะ
7: รู้แล้วนะ
8: ครับเนี่ย
7: เอ้าท่านออกมาจากรูนู้นเลย

0: ป้าโอ้ซื้อไก่มาฝาก2ตัวค่ะโอ้ไข่จานให้นะ
1: แค่ตรงซื้อมาตัวเดียวยังโดนด่าแทบตายนี่น้องหมูซื้อมาทั้งสองตัวโดนแน่
2: จะซื้อมาทำไมกันนักกันหนาเนี่ยฮะมันเปลืองเงินเปลืองทองแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะกำลังอยากกินอยู่พอดีมา
3: หัวนี่แล้วเมื่อตะกี้ตรงอีซื้อมาทำไมหรือว่าอีอ่ะ
2: ว่าที่ไหนว่าไม่ได้ว่าตรงสักหน่อยแค่บอกว่าตรงอีประหยัดเขาไว้มั่งเท่านั้นเองอ่ะทีนี้ตรง
4: ใช่คร
2: ับ
4: ป้
2: าเห็นไหมใช่เห็นไหมอ่
0: ะตองซื้อมาแล้วเหรอคะอย่างนี้ไก่ย่างอัวก็ซื้อมาเกอร์สิ
2: อุ้ยจะไปเกอร์อะไรกันมาวางขาตรงน่ะอีซื้อไก่เนื้อมาเนี่ยห้องแล้วได้ซื้อไก่บ้านมามันอร่อยกว่าการตั้งเยอะ
5: ไอ้ขวดนี่มันเก่งจริงๆขนาดไก่เขาย่างแล้วนะมันยังแยกสายพันธุ์ถูกอ่ะ
2: น่ากินจะตายลำไยจะไปยืนทำไมอยู่ล่ะเอาจานแบ่งมาสิมากินกันบุ๊กไปอยู่ที่โน่นอ่ะมีใครรังแกหรือเปล่าฮะ
6: ลุงหวดครับใครจะไปกล้าทำอะไรบุ้งเขาล่ะครับก็ลุงหวดสั่งไว้นี่ครับว่าให้ดูแลบุ้งให้อย่างดี
2: นี่ถ้าว่าไม่สั่งว่าหรือจะรังแกบุ้งนั่นใช่ไหมแต่ก็ดีนะที่เลือกเชื่อฟังคำสั่งของอ้วนี่ถ้าอาซันรังแกหรือเปล่านะหรือบอกป้านะเดี๋ยวป้าจะจัดการอาซันมันเองรูปที่อาแจ็คอีถ่ายไว้วันแต่งงานของเลือกนะเนี่ยอาแจ็คอีล้างมาให้แล้วนะอยากจะดูไหมเดี๋ยวอ้วนไปเอามาให้ดูนะ
4: เดี๋ยวป้าเดี๋ยวอ้วนไปเอาให้ป้าเอง
2: เดี๋ยวอ้วนไปเอามาเองนะว่าเก็บไว้ตรงไหนอ้วนรู้หรือไม่รู้หรอกคอยแป๊บนึง
7: แปลกจังเลยนะครับเมื่อกี้อาเตี๋ยเขายังหุดหงิดหุดหงิดอยู่เลยอ่ะ
0: เห็นป้าอารมณ์ดีออก
1: กับเพิ่งเมื่อกี้นี่แหละค่ะ
0: ฮัลโหลค่ะพี่อ้อยเหรอคะต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะค่ะยะซานดีว่ามีงานด่วนนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบไปกันแล้วแหละ
3: ไปไม่เป็นไรอาบุ้งรีบไปเหอะเดี๋ยวม้าบอกอาป้าให้เองไป
0: งั้นเดี๋ยวว่าฝากบอกอาป้าด้วยนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้โอจะรีบมาดู
3: ได้เดี๋ยวม้าบอกให้นะ
6: ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สว
6: ั
3: สด
6: ีครับ
3: สวัสดี
6: คร
3: ับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
8: ชิวชิว
2: นี่รูปการแต่งงานของเรื่องมาเนี่ยอาบุ้งอาซ่าเนี่ยมาดูเด็ดแม่รูปนี้นะป๋องทำหน้าตลกนี่ดูสิเดี๋ยวอาบุ้งอาซันหายไปไหน
3: พอดีอาบุ้งอีมีงานด่วนอีก็เลยกลับไปแล้ว
2: ไม่ลามาไม่ไหวนี่เป็นแม่ภาษาอะไรทำไมไม่สอนอีฮะ
3: อาหัวนี่ฝั่งอัวละนี่ลือไม่ต้องหงุดหงิดไปหรอกอาบุ้งอีบอกว่าพรุ่งนี้จะมาหาลือ
2: บุ้งอีจะมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอ้วกหุ่นกีดด้วยอ่ะฮะเกี่ยวกัน
3: นี่อาคิงคองมันรู้นะที่เรื่องหุ่นกีดเนี่ยเพราะว่าลึกคิดถึงอาบุ้ง
2: อะไรกันไอ้ที่ว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยโอ้ว่าเด็กหิวกล้วยต่างหากว่ยไปหากล้วยกินดีกว่า
9: ลูกว่าหล่อมาก
3: หล่อค่ะ
2: อ่าครับจาราเจนี่คือรูปว่าเนี่ยรูปว่าเป็นงานหล่อไหม
3: เน
2: ี่
3: ยว่าคือหล่อเหมือนดาราหนังฝรั่งเลยนะเนี่ย
2: เรื่องอะไรอ่ะ
3: คิงคอง
2: ทำไมก่อเ รธไม่โกรธไม่โกรธวันนี้อารมณ์ดีสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: อ
8: ุ้ยดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยมาดูด้วยครับอุ้ยมีรูปตัวจริงด้วยไหนมาดูหน่อยสิครับโอ้โหน่ารักมากเลยอู้ยเยอะๆๆๆเลยนี่นี่ตัวจริงรูปนี้ดูน่ารัก
10: ขอโทษครับ
11: ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพ่อสวัสดีครับเจง
8: เดี๋ยวไปฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้ามาหรือยัง
11: มาฉีดมาแล้วครับ
8: ยังดีนะครับที่เจอแค่หมาถ้าเจอเจ้าของบ้านเขานึกว่าเป็นโจรแล้วยิงตายเนี่ยไม่ใช่แค่ฉีดยาครับแต่ฉีดฟอร์มาลีนแทน
12: ไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วัง
13: ไอ้ถ้าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเหมือนฉันยังไง
12: ปิดตัวตายแน่ไม่ใช่วัง
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมาก1เลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลต5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของควันจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มช้อนขวดนะคุณอ้อยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่น้อย
0: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล
1: ้
0: ว
1: น่ะอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: มาก
1: ชิมเลยชิมเลยนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: นะดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วรื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
0: และอย่างนึงที่เคยบอกว่าเราการวิธีการทดสอบน้ำผึ้งอ่ะยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพ

0: คะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าอ่ะขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
1: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
0: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
1: คุณน้อยตอนนี้แม่ๆเตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
1: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
2: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
1: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1252
2: ดูดีมาก
1: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากอะใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปเลยเป็นกาแฟดำที่ใส่น้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
1: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ัน
1: จะชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
2: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
2: ใช่
1: แล้วคิดดู
2: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
1: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
1: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
1: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
2: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
1: และ
0: แต
1: ่วันนี้ขวด
0: เลยให้เนื้อเน้นสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
2: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
2: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนุ้ยเชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
2: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3

0: ตแบบนี้
1: เราบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
2: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
0: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างไปนะ
2: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
0: ช่ว
2: งนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
1: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

วัสดีครับเอาให้ชัดครับจัดทีมอาการจันทร์ภัยรินนะฮะ23กันยายนครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตลอดรายการของเรานั้นเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยานะฮะดังนั้นถ้าท่านใดก็ตามที่ทำงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้อาจจะเจ็บใจนิดๆนะฮะแต่ว่าปรารถนาดีต่อท่านจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสไปจริงๆว่าทำไมคนถึงเชื่อเพจพยากรณ์อากาศต่างๆมากกว่าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการติดตามข่าวอุตุนิยมวิทยาหรือพยากรณ์อากาศตามช่องทางต่างๆอ่ะลองดูกันเราก่อติดสถานการณ์กันก่อนนะฮะเรื่องของฟ้าฝนครับล่าสุดกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพจพยากรณ์อากาศเพจจึงคนตามกว่า 800,000 คนบอกว่านับถอยหลังได้เลยอีก120ชั่วโมงเท่านั้นจะเกิดมหาอุทกภัยที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนี่ก็ไม่เว้นนะฮะดูภาพนี้ก่อนภาพนี้คือที่ถนนเพลินใจหน้าขนส่งใหม่จากขนส่งใหม่จังหวัดระยองนะฮะมีคำเตือนออกไปปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทำให้เกิดน้ำท่วมสูงบนถนนหลายสายโดยเฉพาะที่ถนนสาย364แยกไฟแดงขนส่งใหม่เนี่ยนะฮะก็มีน้ำท่วมสูงจนระดับน้ำนั้นเกือบถึงครึ่งคันจนทำให้รถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยเครื่องดับแล้วจอดเสียอยู่กลางน้ำสุดท้ายเจ้าของก็ต้องลงจากรถเพื่อมาขอความช่วยเหลือนะฮะก็ท่ามกลางฝนตกหนักฟ้าแลบด้วยเช่นเดียวกันที่จังหวัดชลบุรีครับสภาพถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกมุมอร่อยก็เกิดน้ำท่วมไหลหลากอย่างรุนแรงฝนตกหนักลงมาตลอดทั้งคืนถนนหลายสายจมน้ำไปตามๆกันบางจุดนั้นระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตลอดทั้งวันครับที่ชลบุรีนั้นยังมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนที่สระแก้วครับนี่ก็ภาคตะวันออกเหมือนกันนะอย่าลืมนะว่าภาคตะวันออกไม่ได้มีแค่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะมันมีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกด้วยอันนี้ที่ไม่ติดทะเลนะเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักข้ามเส้นทางของบ้านขอนขว้างนะฮะตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองมีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ยชะล่าใจแล้วก็เห็นว่าน้ำไม่ลึกนะฮะก่อนจะเสี่ยงขับผ่านเส้นทางน้ำไปเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ครับที่เกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมดนั้นแล้วก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยฮะมันก็เลยกลายเป็นคำถามให้กับคนที่เป็นประชาชนคนทั่วไปหรือว่าเพจพยากรณ์อากาศต่างๆที่ออกมาเตือนว่าภาคตะวันออกจะมาจริงๆนะฝนตกหนักเนี่ยจะมาจริงๆกลายเป็นอุทกภัยเลยเพราะว่าหลังจากที่มันเกิดที่มีเพจพยากรณ์อากาศเพจนึงอย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละเพจนี้เป็นเพจดังนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ผิดนะที่ผมออกมาบอกแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ปกป้องเขานะครับแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะเขาบอกว่าอีก120ชั่วโมงนับย้อนหลังได้เลยมหาอุทกภัยนั้นจะถล่มภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่รอดด้วยนะฮะ24-27 กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วก็แนะนำให้ประชาชนเนี่ยเตรียมเรืออาหารน้ำดื่มยาแล้วก็ยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงก่อนที่เพจดังกล่าวจะปลิวหายไปจากระบบชั่วคราวแล้วเขาก็กลับมาใหม่นะแล้วโพสต์ย้ำอีกครั้งว่าอีก96ชั่วโมงอาจจะเกิดอุทกภัยใหญ่ในภาคตะวันออกเตรียมตัวให้ดีเขากลับมาแล้วเขายังย้ำเหมือนเดิมฮะเขายังย้ำความคิดของเขาว่าเขาก็พยากรณ์เป็นนะผมก็เชื่อว่าคุณคนนี้เป็นคนที่พยากรณ์อากาศได้ดูโมเดลอากาศเป็นมีโมเดลอากาศอยู่ที่บ้านนะฮะหรือว่าที่สำนักงานของเขาและมีความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศเป็นอย่างดีเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยพยากรณ์อากาศหลายที่แล้วแม่นมากนะฮะต่อมาเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันบอกว่าข้อความดังกล่าวนั้นมีลักษณะในการ

0: างความตื่นตระหนกข้อมูลที่ระบุบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่ตรงกับการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาผมก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าคำนี้มันก็เป็นคำที่แสดงให้เห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาไม่ออกมาปฏิเสธแบบ 100% นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาใช้คำว่าการพยากรณ์อากาศแบบนี้มันไม่ตรงกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาคือถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะฟันไปเลยเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์ที่เป็นการพยากรณ์อากาศที่ผิดแต่อันนี้บอกว่าไม่ตรงกับกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงว่าเขาพยากรณ์อากาศแบบหนึ่งกรมพยากรณ์อากาศแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะก่อนที่ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะออกมาเตือนครับ 23-27 กันยายนประเทศไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากต้องเฝ้าระวังคือภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะการเตือนให้คนเฝ้าระวังของกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจนี้คุณก็จะสังเกตได้ว่าเพจนี้จะพุ่งเป้าไปที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่เวลากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนจะตกหนักมากเตือนขนาดนี้เลยให้เฝ้าระวังที่ไหนบ้างเหนืออีสานตอนล่างกลางกรุงเทพปริมณฑลตะวันออกภาคใต้อีกนิดนึงครบประเทศแล้วคนดูก็มันคงตกหนักทั้งประเทศมั้งมันมาทุกภาคแบบนี้ในขณะที่เพจเขามาเขาโฟกัสเลยตะวันออกตรงนี้นะขาดถัดมาทางตะวันตกก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลคือจังหวัดรอบๆเขาเอาเท่านี้คนก็รู้สึกเฮ้ยก็ไปโฟกัสที่นั่นกันฝนมันตกที่ภาคตะวันออกจริงๆด้วยอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเล่นโปรยหมดเลยเนี่ยนะฮะยกเว้นอีสานตอนบนไม่ตกเนี่ยนอกนั้นตกหนักมันหมดนะฮะคนก็เลยคือจะใช้คำว่าอาจจะไม่ตระหนักเลยที่ซ้ำเพราะมันเหมือนกันไปหมดถูกไหมฮะคนดูข่าวก็สับสนน่ะข้อมูลนี่ชุดเดียวกันหรือเปล่านะฮะคราวนี้ทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโต้กลับทันควันฮะระบุบอกว่าปัจจุบันหลายเพจนั้นสามารถเข้าถึงแบบจำลองสภาพอากาศทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็เปิดเผยได้แต่ว่าการพยากรณ์อากาศในระยะไกลนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นจะนำข้อมูลหลายแบบจำลองมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วก็มีนักพยากรณ์อากาศติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก่อนจะออกประกาศเตือนกันอย่างเป็นทางการส่วนวันที่23-27กันยายนนี่ฮะยืนยันว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยแล้วก็ไม่ได้มีฝนตกหนักแช่ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อันนี้คนก็จะงงอีกว่ามันจะไม่ได้มีฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนะแต่มีโอกาสเกิดฝนหนักหรือหนักมากแล้วก็ในหลายพื้นที่อีกด้วยลองฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: บอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุดีเพรสชันไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันหรือ24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยก็จะเฝ้าติดตามซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะ
0: คือมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยในใจว่าเวลาทำไมฝนมันจะตกน้ำมันจะท่วมเนี่ยนะชาวบ้านตอนนี้คือไม่ไปติดตามที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะครับคือทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศจากช่องทีวีต่างๆเพราะว่าหลายๆช่องก็ไม่ได้จัดช่วงพยากรณ์อากาศไว้ด้วยจะเหลือไม่กี่สถานีแล้วครับเดี๋ยวนี้มันน้อยมากคนจะไปติดตามกันบางคนโหลดแอปมาเลยอ่ะดูเองเลยอ่ะนะฮะมันมีแอปบางตัวที่แอปนี่แอปตัวนี้เนี่ยที่อยู่ในจอเนี่ยเนี่ยแอปตัวนี้เมื่อกี้แอปตัวนี้คือที่กรมอุตุนิยมใช้ใช่ไหมครับเนี่ยแอปตัวนี้อันนี้เราโหลดใช้ได้เลยครับบนเครื่องผมก็มีแต่ไม่ได้ขวายความว่าผมมีความรู้เท่ากับนักพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยานะแต่ไอ้แอปตัวนี้มีฟรีเวอร์ชันครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ฟรีเวอร์ชันไม่เสียตังค์นะฮะแล้วพยากรณ์อากาศบางสถานีก็ใช้ตัวพรีเมียมของไอแอปตัวนี้เว็บนี้แล้วก็เอาขึ้นจอแบ็กดรอปทางด้านหลังใหญ่โตโอฬารเลยนะฮะคนก็ไปพึ่งพาที่อื่นหมดเลยไม่พึ่งพาพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไอแบบนี้มีบนมือถือผมและมือถือหลายคนครับไม่ใช่ว่าผมจะมาอวดอ้างว่าโอ๊ยผมรู้ดีอย่างเงี้ยนะผม

0: เอ่ยชื่อก็ได้วินดี้ WINDY คุณลองเข้าไป App Store Play Store สินะครับถ้าใครพอจะมีความรู้ทางด้านภูมิอากาศบ้างคือบางทีมันก็ไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนมากนะฮะก็ดูว่าก้อนฝนตรงนี้มันอยู่บนบ้านเราหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังพัดมาที่บ้านเราหรือเปล่ามันมีทิศทางลมบอกมันมีอัตราการเกิดฝนบอกพายุฝนฟ้าคะนองบอกมีความเร็วลมมีความสูงของคลื่นมีโอ้เมนูมันมีให้เลือกหลายอย่างมากนะฮะคราวนี้ข้อมูลมันมาจากแหล่งเดียวกันคนไม่ดูกรมอุตุทางหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เพจพยากรณ์นั้นเขาใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแหละครับจากแบบจำลองสภาพอากาศแล้วก็ดาวเทียมระดับสากลแต่ว่าที่ต่างกันคือวิธีการสื่อสารให้ชาวบ้านฟังอาจารย์บอกอย่างนี้นะฮะอาจารย์บอกว่าความต่างอย่างแรกครับคือกรมอุตุเขาก็ต้องยอมรับนะเขามีความจำเป็นที่เขานั้นต้องใช้คำเป็นทางการเพื่อออกมานะครับแล้วก็ลองดูนะฮะดูสิครับกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจำเป็นต้องใช้ศัพท์อย่างเป็นทางการศัพท์เทคนิคแล้วก็รายละเอียดแต่เพจพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาใช้คำง่ายหวือหวาดึงความสนใจได้นะครับการแจ้งเตือนต้องทยอยออกประกาศเตือนทีละฉบับทีละฉบับเตือนเป็นพื้นที่กว้างแล้วประกาศแต่ละฉบับมีความห่างกันของเวลาเยอะมากครับในขณะที่การเตือนของเพจพยากรณ์อากาศเขาจะเจาะจงพื้นที่เลยแล้วเวลาเขาก็บอกได้แล้วบางทีบางชั่วโมงเขามา3เพจเขาเรียกว่า3โพสต์น่ะนะฮะในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารอวันนึงประกาศกันสักกี่ครั้งละ3ครั้งนะฮะกรอบเวลาไม่ต้องฟันธงพิกัดนะคือกรมอุตุจะไม่ฟันธงพิกัดไปว่าอำเภอนี้จังหวัดนี้มาแน่นะฮะเขาจะไม่บอกพิกัดแม่นขนาดนั้นแต่ว่าเพจพยากรณ์อากาศเขาจะบอกเลยเขาจะเจาะลงไปเลยนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือบางทีมันก็เป็นอะไรที่ผมก็สงสารแล้วก็อย่าเรียกว่าสงสารเข้าใจและเห็นใจกรมอุตุเพราะกรมอุตุสมมุติว่าพยากรณ์แบบเพ่งจุดไปปั๊บแล้วมันผิดขึ้นมาการความรับผิดชอบต่อการพยากรณ์นั้นมันจะต่างจากบรรดาเพจทั่วไปเพราะว่าถ้าเพจทั่วไปปรากฏว่าไปพิกัดจุดผิดบอกว่าตกแล้วมันไม่ตกก็คือปล่อยผ่านได้แต่ถ้าเป็นกรมอุตุปั๊บบอกตกแล้วไม่ตกโอ้โหโดนด่าเพียบอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมก็เห็นใจกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะอ่ะพรุ่งนี้ติดตามจัดซัดทุกความจริงผมจะพูดเรื่องนี้ขายของรายการตัวเองผมจะพูดเรื่องนี้แบบเต็มๆแล้วก็เดี๋ยวจะพูดด้วยว่าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรอากาศร้อนเนี่ยถึงพยากรณ์อากาศได้แม่นยำน้อยกว่าประเทศที่เราไปเที่ยวมาในเขตอบอุ่นอะไรแบบนี้ที่เขาพยากรณ์อากาศแม่นกันเหลือเกินติดตามพรุ่งนี้กันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันนะฮะสลับมาที่ความบันเทิงนิดนึงนะมากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH เข้าฉายแล้ววันนี้หลายๆคนที่ได้ชมก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพยนตร์ซุปเปอร์ฟีลกู๊ดแห่งปีนะฮะไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
1: กระแสแรงไม่หยุดกับ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังรำคอมของคนมีครอบครัวคอมเมดี้ผลงานร่วมทุนจาก GDH และ Sony Pictures International Production ที่ล่าสุดขึ้นแท่นอันดับ1ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดประจำสัปดาห์ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสียงตอบรับสุดอบอุ่นจากคนดูที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ Super Feel Good แห่งปีเสน่ห์ของ Henry First Date ไม่ได้มีแค่เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่ทั้งชวนยิ้มและซาบซึ้งแต่ยังส่งต่อพลังบวกชวนให้มองเห็นความสุขเล็กๆในแต่ละวันพร้อมพาไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่เที่ยวจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยทำให้หนังเรื่องนี้ดูสนุกได้กับทุกคนจะชวนแฟนมาเดทแท็กทีมเก่งเพื่อนควงพี่น้องหรือพาครอบครัวมาดูด้วยกันทางบ้านก็มีโมเมนต์ให้หัวเราะยิ้มและอินไปด้วยกันตลอดเรื่องใครยังไม่ได้ดูอย่าตกเทรนด์นัดคนข้างๆแล้วไปพิสูจน์ความซูเปอร์ฟีลกู๊ดสัมผัสความสุขเติมรอยยิ้มและซาบซึ้งกับหนังที่กำลังครองใจคนดูทั่วประเทศพร้อมกันได้กับ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะคะ
0: ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะฮะได้เวลาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับแม้ว่าเราจะถกเถียงกันไม่แน่ใจสักทีฝนตกหนักหรือเปล่าแต่ที่แน่แล้วจะไม่เกิดน้ำท่วมแบบปี54อย่างแน่นอนฟันธงช่วงหน้าว่ากันครับ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: มากเคยไล่ลงจากรถอ่ะ
1: เขาก็บอกว่าเอางั้นถ้าอย่างงี้ลงไปจากรถเลยผมก็ถ้าให้ลงผมก็ลงเลยเสร็จแล้วเขาก็อยู่ๆก็วนมาเปิดประตูมาแล้วร้องไห้
2: เวลาทะเลาะกันแล้วหนูเล็กชอบบอกเลิก
3: เราเข้า ICU
0: ให้เลือดออกหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา
1: แล้วก็ใจเสียเหมือนกันนะ
0: หนูก็อ้วกออกมาเป็นเลือดโอ้เขียนถ้าอยู่ๆแล้วเราไม่อยู่แล้วอ่ะให้สามีหมดเลยหนูไม่เหลือใครแล้วแม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่เขาคือชีวิตของหนู
4: เราจะได้ไปดูแฟชั่นโชว์เหรอ
5: สวยมากค่ะ
6: สวัสดีจ้ะฟ้าใสนี่ทีมของฉันเองแล้วก็ปวี
7: มันมีคนเข้ามาสมัครเรียนกอล์ฟแล้วนะคะ
8: แล้วตอนนี้กินข้าวกันอยู
7: ่ห่วงใช่ไหมคะ
6: ถึงค่ะ
5: ขนาดจับไมค์กอล์ฟทุกวันทำไมมือยังนิ่งๆอยู่เลยล่ะคะ
6: น่ามีสิทธิ์หึงหรือว่าห่วงปวีหรือเปล่าคะ
9: เพื่อต้องให้ฉันพูดเอง
10: ทุกคนพ่อผมครับ
11: ทุกอย่างถูกกำหนดมาให้พ่อมาที่นี่
12: เพื่อช่วยทุกๆคน
10: หมายถึงช่วยอะไรครับตอนนี้ทุกคนกำลังดวงตก
13: ถ้าอยากจะออกจากวงจรของความสวยต้องมาทำพิธีตัดกรรมยังไงล่ะจ๊ะ
14: ท่านอาจารย์
15: คุณออนิว
10: เพิ่งรู้นะคุณเพชรแกมพลอยเป็นสมาชิกลัทธิพ่อผมด้วย
13: คุณเพชรแกมพลอยก็มาทำพิธีตัดกรรมเหมือนกันเหรอคะ
11: เด็กพวกนั้นเป็นไงบ้าง
16: มันก็ยังไม่รู้นะสิว่าพิธีตัดกรรมน่ะมันต้องตัดอะไร
10: ทุกคนครับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยครับ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
17: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
18: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
19: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
0: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
6: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
5: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
2: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
4: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
0: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
7: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
10: ่กับครูทิม
6: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
9: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
0: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
6: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
4: ยาดองตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดองตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอาให้ชัดครับทุกท่านครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะเรายังว่าถึงเรื่องน้ำกันอยู่นะครับเรื่องน้ำที่คราวนี้มาเจ้าพระยาบ้างยังต้องจับตาหลังกรมชลประทานเตรียมจะเพิ่มการระบายน้ำนะฮะในขณะที่สทนชนั้นประเมินว่าเรายังควบคุมได้ไม่เหมือนปี54อย่างแน่นอนภาพนี้คือที่ชัยนาทคือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นตัววัดนะครับเวลาจะวัดว่าภาคกลางน้ำจะท่วมหรือเปล่าน้ำจะมาถึงกรุงเทพหรือเปล่าวัดได้จากที่นี่ว่าระบายน้ำนะวินาทีนึงเนี่ยกี่ลูกบาศก์เมตรนะฮะอ่ะสทนชก็เร่งประเมินกรุงเทพปริมณฑลยังไม่พบสัญญาณนะครับว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในลักษณะเดียวกันกับปี2554ประเมินว่าทุกอย่างนั้นจะทยอยคลี่คลายเมื่อปริมาณฝนลดลงนะครับในขณะเดียวกันทางกรมชลประทานนั้นออกประกาศเตือน11จังหวัดใน

0: ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้เตรียมพร้อมรับมือหลังจากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนในช่วงปลายเดือนนี้มันจะวนเวียนอยู่ที่ประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้น่าจะวัดที่นครสวรรค์นะฮะจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 นะฮะคือถ้าเกิน 1,500 มาเนี่ยจะเริ่มอันตรายนิดนึงดังนั้นก็เลยมีการเตือนครับ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นอาจจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดที่อยู่ล่างชัยนาทลงมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาอะไรแบบนี้ไล่มานครปฐมนนทบุรีจะถึงกรุงเทพหรือเปล่าค่อยว่ากันนะเพราะว่ายังมีระหว่างทางที่จะเอาน้ำออกไปอีกนะฮะก็ประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตรที่น้ำจะท่วมพื้นที่ที่อยู่นอกคันซึ่งจริงๆแล้วผมก็แนะนำว่าอะไรแบบนี้คุณบอกอำเภอได้เลยมันบอกได้เลยนะฮะว่าอำเภอไหนน้ำมันจะท่วมประมาณไหนไอ้ที่บอกว่า70เซนติเมตรถึง1เมตรเนี่ยมันก็จะไปที่2จังหวัดที่ต้องโดนก่อนแน่นอนครับอยุธยากับอ่างทองนะฮะอ่ะอันนี้ก็เตือนกันไว้กันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่วิกฤตและไม่เจอแบบปี2554อย่างแน่นอนสลับกันไปที่เรื่องของกีฬาฮะทีมฟุตบอลชายชุด U23 นั้นก็พ่ายญี่ปุ่นในเกมส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับแต่ว่ายังผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับ
1: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับผู้ชมครับทัพช้างศึกชุดยังบลัดนะฮะก็ลงสนามในเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดสุดท้ายเจอกับทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นวันนี้เจอของแกร่งเลยโดยเกมนี้ญี่ปุ่นครองบอลแล้วก็สร้างโอกาสได้มากกว่าก่อนมาได้ประตูขึ้นนำนะครับแล้วก็ครึ่งหลังในทีมญี่ปุ่นก็มาบวกเพิ่มได้อีก2ลูกจบเกมทัพช้างศึกชุดเล็กพ่ายไป3ประตูต่อ0มี6คะแนนจากการชนะ2แพ้1จบในตำแหน่งรองแชมป์กลุ่ม A ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับจีนนะฮะทีมแชมป์ของกลุ่ม B ทั้ง2นั้นมีคิวที่จะลงดวลแข่งกันในวันที่26กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาประเทศไทยที่สนามโตโยต้าสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นครับ
2: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวันสาสเตทและช่อง GMM 25ครับ
0: พักสักครู่ครับผู้ชมครับอย่างที่บอกวันนี้เราพูดเรื่องน้ำกันทั้งรายการดังนั้นเบรกหน้าเรื่องน้ำกันต่อแต่ว่าจะไปหนักที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางช่วงหน้าว่ากันครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: 7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆเหมือนกันว่ะ
5: ว่าเจอว่ะ
6: หรือว่าออฟฟิศเรามีผี
7: ผมสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะไม่พอใจพวกพี่มากเนี่ยครับ
8: ผีเผลออะไรไม่มีหรอก
9: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน
9: ทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน5594

0: จะทำธุรกิจ
1: ธุรกิจเลยเหรอวะมึงมีเงินเหรอ
2: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่ากาดรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลกาดล่าก็อยากให้รอนะ
3: ใต้ล่าคืนนี
4: ้เวลา 20:30 น.

0: อันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
2: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ I love อาปาเช่
1: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: กลับมาเอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับว่ากันต่อนะฮะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านที่ศบเมยที่แม่ฮ่องสอนนะฮะชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากคอกในขณะที่กระแสน้ำก็ซัดถนนพังสะพานขาดนะครับนี่เป็นนาทีที่กระแสน้ำป่าไหลเชี่ยวก็ซัดสะพานหน้าโรงเรียนบ้านชิวาเดอร์ที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนขาดท่ามกลางความแตกตื่นของนักเรียนคุณครูแล้วก็ชาวบ้านหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านซีวาเดอร์อย่างรวดเร็วน้ำป่ามาแรงมาเร็วมากนะชาวบ้านก็ไม่ทันตั้งตัวต้องรีบกันช่วยย้ายเนี่ยหมูเนี่ยออกจากคอกเพราะว่ากลัวว่าจะถูกน้ำพัดไปนะครับล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับฝ่ายปกครองอำเภอศบเมยร่วมกับอบต.แม่สามแลบฐานพรานที่36แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวินและผู้นำชุมชนด้วยนะฮะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายกันนายกอบต.แม่สามแลบก็บอกว่าน้ำป่าไหลหลากกระทบ2หมู่บ้านคือบ้านสีวาเดอแล้วก็บ้านกอมูเดอโดยบ้านสีวาเดอนั้นเสียหายหนักที่สุดนะฮะได้รับผลกระทบไป35ครัวเรือนสะพานพังไป3แห่งขวางทางน้ำแล้วก็มีซากไม้จำนวนมากก็เลยต้องขอเครื่องจักรคนหนักจากอบจ.แม่ฮ่องสอนเข้ารื้อถอนพร้อมกับทำแนวป้องกันตลิ่งแล้วก็ปรับทิศทางน้ำด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำป่าซ้ำนะฮะคราวนี้ลงมาไกลเลยฮะลงมาที่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครกันหน่อยที่อ่างทองน้ำเริ่มท่วมแล้วหลังจากเขื่อนเจ้าพระยานั้นเพิ่มการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกไปเบรกที่แล้วนะฮะแม่น้ำน้อยนั้นเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วท้นเข้าท่วมบ้านเรือนหมู่ที่9ตำบลบางรักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเนี่ยคือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเห็นไหมเราบอกได้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนนอกคันกั้นน้ำน่ะแล้วชาวบ้านเริ่มยกของขึ้นที่สูงนะฮะนำรถไปจอดในจุดที่ปลอดภัยคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับประมาณ1เมตรแล้วก็อาจจะขยายวงกว้างไปกระทบพื้นที่อื่นด้วยคือหมู่1แล้วก็หมู่2มาที่พื้นที่ที่คล้ายๆบางระกำนะครับคล้ายๆบางระกำที่พิษณุโลกนะเป็นแก้มลิงรับน้ำธรรมชาตินั่นก็คือที่บางบานพระนครศรีอยุธยานะฮะระดับน้ำในแม่น้ำน้อยนั้นเพิ่มสูงขึ้นคืนเดียว60ซมสองไม่บรรทัดคุณแล้วก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะฮะล่าสุดน้ำท่วมบริเวณลานหน้าโรงเรียนวัดตะกูซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำทางโรงเรียนก็ต้องสั่งเลิกเรียนก่อนเวลาหวั่นว่าน้ำจะสูงแล้วเดี๋ยวเด็กจะไปไหนไม่ได้เอาขนของในโรงเรียนกันออกไปด้วยของมีค่านะในขณะที่ครูแล้วก็บุคลากรเร่งขนย้ายโต๊ะเก้าอี้หนังสืออุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้บนที่สูงใช้นั่งร้านทำเป็นชั้นวางของเพื่อป้องกันความเสียหายหลังจากโรงเรียนนั้นเคยได้รับผลกระทบหนักมาแล้วนะฮะมาที่ข่าวด่วนของเรานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเวลา 22:00 นคือ 4:00 นนะฮะใครก็ตามที่อยู่ที่อรัญญประเทศที่จังหวัดสระแก้วนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำเตือนดังแล้วตอนนี้ย้ำว่าในพื้นที่อรัญญประเทศที่สระแก้วนะครับมีการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากทางการนะครับไม่ใช่เตือนจากผมเองดังนั้นจงเชื่อทางการเอาละฮะสลับไปที่เรื่องนี้ครับโครงการราษฎรสุขใจพระนามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานออกหน่วยดูแลสุขภาพตาให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
5: สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนทุกถิ่นฐานเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดูแลสุขภาพเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในการนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยโดยมีนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

0: เป็นประธานในพิธีเปิดณโรงพยาบาลสูงเนินการออกหน่วยครั้งนี้มีผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมรับมอบแว่นตาจำนวน222รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและความสุขแก่ประชาชนด้วยความสมานสามัคคีเหล่าภาคีรวมใจสร้างสุขราษฎร
1: ผู้ชมครับเรายังคงติดตามดูข่าวคราวของสภาพอากาศกันอยู่นะฮะพรุ่งนี้เรากลับมาเอาให้ชัดนั้นก็ยังคงจะเกาะติดเรื่องของสภาพอากาศเมื่อกี้ยังบ่นกับทีมงานอยู่เลยว่าบางทีนี่ก็ตื่นเต้นยิ่งกว่ารอฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญอีกอะว่ามันจะตกจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็จะสะท้านสะเทือนกับระบบการพยากรณ์อากาศของประเทศเราเป็นอย่างมากอะเดี๋ยวเราจะลองติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อในเอาให้ชัดนะครับทั้งหมดที่เอาให้ชัดราตรีสวัสดิ์ครับ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ส์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์เก่านายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่ปะทะกับชาญนักศึกษาหนุ่มเอกหมอแคนแต่ก็เป็นนายที่เอาชนะมาได้รองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่10พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปแล้ว 115,000 บาท
1: ด้านนี้คุณจะได้พบกับแม่ค้าหมูปิ้งที่ขอสู้หาทุนซ่อมบ้านให้คุณแม
2: ่เจ็บในใจเหมือนจะตายนั่นคือความจริง
3: เป็นคนร้องเพลงเก่งมากลูกคอที่ผมอยากได้ยินผมได้ยินหมดเลย
2: ความรู้สึกดีๆบ่ต้องรอ14กุมภาก
4: ลายเป็นเพลงที่ร้องแล้วได้ยินชัดที่สุดแล้วก็เนื้อเสียงที่แหบเสน่ห์ของนายก็ทำงาน
5: แต่ว่าวันนี้ก็มีความชอบคุณปูด้วยเหมือนกันรู้สึกมันรู้สึกสบายกว่าเวลาฟัง
1: สวัสดีครับผมนายประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราครับซึ่งที่นี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยทำงานทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสิเรียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: สิงคาปาต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
7: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคาปาใช้พาวซ่า
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง700

0: บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252ขอขอบคุณที่ฉีกช่องดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
3: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
4: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
5: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: เราจะให้น้องๆนักแสดงทุกคนไปทำกิจกรรมร่วมกัน
7: ไปตามคนอื่นสิวะ
8: ไม่อ่ะตามมึงสนุกสุดแล้ว
9: มึงเห็นสายตาตอนที่พูดถึงว่านไหมไม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเลย
10: ตอนนี้ว่านชอบพี่หรือว่าชอบเติร์นมากกว่ากัน
11: รักได้ชอบได้แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยนะ
12: ทำไงอ่ะ
11: ถ้าในซีรีส์อ่ะพระเอกกับนางเอกก็ต้องจูบกันแล้วป่ะ
13: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้ประเดิมสังเวียนความเดือดรอบเซมิไฟนอลของทีมสปายและทีมภูการแข่งขันที่คัดจาก2คนให้เหลือเพียง1เพื่อก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
14: ลืมตัวมัวเมาเฝ้าพิศวา
15: สมันควรจะเป็นโชว์รอบชิงด้วยซ้ำ
13: ใครจะแข็งแกร่งที่สุดวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ละคร1ทุ่มเรื่องใหม
18: ่หมูเฮา
19: สู้เด้อ
17: ภาคใหม
20: ่ที่ดินของวัด
21: ผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
22: 7ล้านบาทครับ
17: ฮะภารกิจครั้งใหม
23: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
18: หมูเฮาสีสร้อยแห้งค่ะ
17: ความสนุกครั้งใหม
24: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
17: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
25: ีที่เดียว
26: นักตบวัดโคกปัง
27: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
28: เวลา1ทุ่มตรง
29: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
30: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
31: โทรออก
32: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
33: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
34: พงกุลิน
35: เกลียดมนชัยตะกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
33: แม่
36: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงกุลินเด็ดขาด
37: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุรินใช่ไหม
35: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
33: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
35: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
13: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
38: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
39: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
38: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
39: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
0: เชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
3: เปิดรายการกันเลยฮะกับบทเพลงจากนักร้องสาวฉายาหมอลำมหาลัยปลายกนกพรนะวันนี้เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากเราลมพัดฮักเพลครับ

0: Wagner Paul, สวัสดีครับไม่ได้เลยจะทำงานสวัสดีวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากเราเลย
1: ใช่
0: ลมพัดรักฮักเ
1: อลมพัดฮักเ
0: อลมพัดฮักเออันนี้มัน3เพลงที่ผ่านมานี่มันต่างกันคนละอารมณ์เลยนะ
1: คนละแบบเลยค่ะ
0: ลมพัดฮักเอนี่ปุ๋มพูดถึงการพัดพลาดเกี่ยวกับความรัก
1: ใช
0: ่ยากไหมการถ่ายทอดเพลงนี
1: ้โหยากมากค่ะมีเป็นอารมณ์ล้วนๆเลย
0: เป็น
1: ซิงเกิลเพลงช้าเพลงแรกของปายเลย
0: ซึ่งมันอารมณ์ที่หนักหน่วงเลย
1: ใช่
0: ไอช่วงตรงกลางที่มันเป็นท่อนยาวๆนั้นมันเป็นทำนองอีสานใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นทำนองลำ
0: ครูสลาครับมันใช้ทำนองอะไรครับเมื่อกี
2: ้ตรงนั้นเป็นลำตังหวายท่านดั้งเดิมมันเป็นลำตังหวายแต่ว่าเป็นลำตังหวายที่ถูกคลี่คลายโดยศิลปินอีสานคนหนึ่งที่ชื่อรัศมีวงโซซึ่งเราจะเห็นอยู่ในเพลงลำดวนแต่จริงๆพื้นมาจากลำตังหวายทั้งหมดเลยโอ้ยเด้จังแบบเมื่อกะละแมน10นิ้วนั่งเค้าอยู่กะละแมนประมาณนี้
0: ฮ
2: ะแต่ว่าพี่รัศมีเค้าจะมาคลี่คลายให้มันอยู่ในสัดส่วนของดนตรีได
0: ้
2: ม
0: ัน
2: ก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ใหม่นะครับแต่เป็นลำตังหวายครับ
0: ครับผมฝากบทเพลงนี้หน่อยที่มีทำนองตังหวายแบบเลิศๆในดนตรีร็อกๆแบบนี้
1: ฝากไปด้วยกันแล้วกันนะคะลมพัดฮักเพลงซิงเกิลที่3ของน้องปานกนกพรฟังได้แล้วทุกช่องทางออน

0: เนี่ยทุกช่องทางเลยฝากมาเป็นพี่น้องไปนำกันแล้วกันนะคะดีจริงๆดีจริงๆมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความดีใจสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ถ่ายทอด
1: ก็
0: ศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: ศิลปะของเราสร้างมาไปแล้วตอนนี้เหลือคนดูเท่านั้นแหละที่จะมาเข้ามาสัมผัสมันแล้วก็ท่านจะว่ายังไงก็ตามใจท่านนะเอาวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะ
0: พร้อมค่ะ
1: จับที่ได้เลยค่ะ
2: เป้าหมายในวันนี้คืออยากได้ทุนมาซ่อมแซมบ้านให้สภาพความเป็นอยู่ตอนนี้มันดีขึ้นบ้านค่อนข้างแย่ตรงที่เป็นมุงด้วยสังกะสีค่ะหลังคาเวลาฝนตกก็จะมีรูสังกะสีเนี่ยทำให้ฝนรั่วได้เสาบ้านก็แตกหักต้องหาเทปกาวหรือกาวสองหน้าเพื่อเอามาพันวนรอบเพื่อไม่ให้มันแตกหักออกจากกันเพราะกลัวบ้านจะทรุดลงมา
3: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพทเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: ใช่แล้ววันนี้กับสีใหม่สีสวยมากซาบีน่าซีมเลสเออร์ตี้แพนตี้
4: คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
5: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
4: ุ่
5: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
4: ่เอาล่ะสีใหม่คุณผู้ชมสีแรกคือสีกรมนะคะถ
5: ั
4: ดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
5: ราคามันขึ้นสิ
4: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
5: วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แน่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: ตะเข็บ
4: ใช่
5: ถูกต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
4: อุ้ยเนื้อผ้าม
5: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที
4: ่เนื้อ
5: ใครม
4: ี
5: เน
4: ื
5: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
4: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
5: ยังไม่หมดยังไม่หมด
4: ยังไม่หมดนี่แท้ไม่หมด
5: ด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
4: ัง ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
5: นี่เลย
4: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
5: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ
4: ้
5: ำแล้วน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
4: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
5: ถูก
4: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
5: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
4: ให้ดูคน
5: ยังใส่สบายไหม
4: 16นิ้ว
5: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
4: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
5: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
4: ให้ดู6ต
5: ั
4: วได้เหรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มส
5: ี
4: น้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
5: 3
4: 3โอ้โห
5: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่คะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
4: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดเขาคิดค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999บาท
5: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลนี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
4: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะว
5: ัน
4: นี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ฟังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
5: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหร
4: ือ
5: ว่าสีพาสเทลบ้าง
4: อ
5: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
4: ส
5: ี
4: ใหม่จ้ะ
5: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
4: โอ้โหไปเยอะมากอัน
5: นี้ยืดแล
4: ้
5: ว
4: ไม่ย้วย
5: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
4: ๆ
5: ตัวนี้แม่44ถึง46
4: ใช
5: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
4: ใช่ไม่
5: เวลา
4: ไม
5: ่
4: เป็นไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าๆใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนนี้คนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันน
5: ี
4: ้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
5: สุดท้าย
4: รีบโทรเนื้อผ้าดีขึ้นเน
5: ื้
4: อผ้ายืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
5: คุณต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
4: อุ้
5: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
4: ่ อ
5: ันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
4: ้
5: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
4: ่
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมด

0: ยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบนี้999อ่ะแม่แ
1: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ไม่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
0: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้ว
1: ใช่
0: กรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร1252999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
1: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรดีแฟลชเซลบายโอช้อปปิ้งนะคะแหมเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นเราสองคนไหมคะหวีผมเข้ารายการกันมาแต่เช้าเลยเพราะอะไรทุกคนนะเห็นผมยาวๆแล้วก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะอยากไว้ผมยาวสลวยสวยเก๋คุณป้องแนะนำหน่อยสิ
3: คือตอนนี้พออายุเยอะมันจะบางพอบางปุ๊บต้องไปตัดสั้นดูแก่ดูมีอายุ
2: สอยสั้น
3: วันนี้หลายคนหมดตังมาเยอะแล้วใช้อะไรผมไม่ขึ้นสักทีสังเกตไหมคะที่เกาหลีเขาจะฮิตสมุนไพรที่เรียกว่าโสมแดง
2: โอ้ยแพงจะตาย
3: จะเอาโสมแดงไปใส่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วง
2: แต่มันดีมาก
3: ขายขวดหนึ่งดีมากใช้แล้วผมขึ้น
2: ขวดเท่าไหร่
3: ขวดหนึ่งเป็นพันวันนี้นะคะไม่ต้องไปฝากเขาหิ้วแล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อแพงๆขวดเป็นพันแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวป้องเอาขวดหลัก10มาให้เลยตอนนี้แชมพูโสมแดงมาอยู่ที่นี่แล้วนี่เขาสระผมหรือทอผมนั่นน่ะทำไมผมมันขึ้นหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะ
2: แชมพูโสมแดงคือกายะ
3: คือป้องบอกนะใช้อะไรแพงๆก็ไม่สู้ใช้โสมแดง
2: จริงเหรอ
3: จะหมดตังหลายพันบางคนถ้าไม่คิดจะไปปลูกผม 300,000 นะเอาตัวนี้ไปสระ
2: โอ้แต่ค่าปลูกผมมัน 2-3,000 จริงๆนะ
3: ใช่เอาตัวนี้คุณยูริ
2: คนนี้
3: พูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะเป็นคนเกาหลี
2: แท้เลย
3: เขาบอกไปซื้อตัวโสมแดงที่เกาหลีขวดละเป็นพันวันนี้มาใช้โสมแดงปลูกกายะผมขึ้นดอกดำหนาแน่นเย็นสบายหัวนี่ไง
2: คุณผู้ชมดูแกสระใหญ่เลยอ่ะอุ้ยอยากแบบสะบัดแล้วมันได้แบบนี้เนาะเรียกว่าเป็นการฟื้นคืนชีพให้แม่มีความสุข
3: ถูกต้องแล้ววันนี้นะคะคือโปขวดนึงอ่ะขายกันอยู่เนี่ยปกติเขาขายกันหลักพันหรือสุกายะปกติเนี่ยมันจะเป็นโป6ขวดพัน
2: แล้ววันนี้จัดโปยังไงให
3: ้วันนี้เดี๋ยวป้องจะให้ไปเลยทั้งหมด8ขวดพันมีตังทอนแล้วเดี๋ยวจะให้ครีมอาบน้ำตัวหอมใครที่ผิวแห้งๆมีกลิ่นสาบเหม็นสาบค่ะเอาตัวนี้เป็นสบู่ตัวหอมให้อีก8ซอง
2: คือทั้งหมดที่เห็นบนหน้าจอเนี่ย4แถม4ขวดใหญ่ๆได้8ขวด
3: 8เดือน
2: 8เดือนเลยแล้วก็ยังแถมเป็นแชมเป็นสบู่
3: น้ำตัวหอม
2: อาบน้ำตัวหอมให้อีกท
3: ั
2: ้งหมดนี้999บาทเรื่องจริงเหรอเนี่ย
3: จริงๆค่ะเฉพาะวันเดียวนะคะตัวนี้ขายดีมากๆตอนนี้โสมแดงขายดีมากๆนะ
2: รีบโทรเลย1252ยังจะบอกคุณผู้ชมว่าแฟลชเซลทุกครั้งสายมันจะแน่นมากเพราะฉะนั้นพี่ๆแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะหยิบโทรศัพท์ก่อนกด1252999นี้เก็บเงินปลายทาง
3: ไม่มีค่าส่งนะคะ
2: ค่าส่งไม่ด้วย
3: อ้าวไปดูแม่อูมนิดนึงหม่อมอูมปัจจุบันนี้71
2: แล้วมีปัญหาอะไร
3: คือหม่อมอูมจะตัดผมสั้นแล้วแล้วก็จะดัดผมหยิกนี
2: ่เอ้าแต่ผมยาวแล้วนี
3: ่เลี้ยงไว้ผมแล้ว
2: ค
3: ือหม่อมอูมเนี่ยนะคะแก71มีอาการผมมันร่วงนะคะตามวัยนะคะ
2: แกเป็นนักแสดงต้องทำผมบ่อยด้วยมั้งคะ
3: โอ้โหหนังเปิดไปตั้งไหนเจอแต่หนังหัวนะคะขาวไปหมดเลยเลยบอกแม่ลองเอาไปสระนี่
2: อย่าเพิ่งหมดหวัง
3: แม่เขาไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกแล้วนะตอนนี้แม่เขากำลังเลี้ยงผมยาวอยู่เพราะมันดูหน้าเด็กแล้วไว้ได
2: ้ผู้ชายก็ได้ด้วย
3: 80ค่ะเพราะรองของคดีต้องแกมีอาการคันหัวหนังหัวลอกไปสะเก็ดเลยหนังหัวแห้งมากกลางกระหม่อมเนี่ยมันเริ่มแบบเป็นไข่ดาว
2: เขาช่วยเรื่องหนังศีรษะแห้งด้วยเหรอคะ
3: หนังศีรษะแห้งหนังศีรษะลอกกินหนังหัวเขียวผมร่วงดูผมขึ้นขนาดนี้
2: ถ้าผู้ชายได้กลับมามีไรผม
3: ใช่
2: หัวแบบนี
3: ้
2: มีความสุขดูหนุ่มขึ้นเลยนะคนเกาหลีแท้ๆ 100% พูดเกาหลีพูดไทยไม่ได้นะเขายังใช้เลย
3: คันหัวแล้วคันหัวเสร็จปั๊บหนังหัวลอกแล้วมีกลิ่นแล้วเสร็จปั๊บผมมันก็ร่วงมันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยน
2: ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอโทรก่อน1 2

0: องโทรด่วนตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลย
1: นี่คือตำรับสมุนไพรโบราณนะคะโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ผมร่วงมีปัญหาเนี่ยจับไปตรงไหนแล้วบางเอาไปสระใครมีกลิ่นหนังหัวเอาไปสระใครที่รู้สึกว่าหนังหัวลอกมีอาการคันเรื้อรังเอาไปสระ1252 1252ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะสัมผัสผมตัวเองแล้วมันแบบได้หวีบ้างผมหนาบ้างมีวอลลุ่มบ้างแล้วก็ไม่ต้องตัดสั้นไม่ต้องดัดหยิกไปตลอดชีวิตของฉันแล้วหรอรองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้ตั้ง8ขวดเนี่ยการที่กลับมาไว้ผมทรงแม่อูม
1: แม่อูมเนี่ยนะ
0: วัย71
1: เนี่ยเตรียมตัดผมสั้นแล้วนะเตรียมตัดผมหยิกแล้วน
0: ะ
1: ตอนนี้แกเลี้ยงไว้ผมยาวกลางบ่าแล้ว
0: ดูสวยขึ้นเลย
1: คือมันสามารถเลี้ยงผมได้เลย
0: ผมมันทำให้คนเราสวยขึ้นจริงๆนะ
1: จะต้องไปจ่ายแพงๆหลักหมื่นหลักพันไม่ต้องนะคะโสมแดงตัวจบเลยค่ะ
0: วันนี้หมดแล้ว
1: สิบสอง
0: เซตสุดท้ายแล้วเพิ่มให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ได้เท่าไหร่แต่ได้เท่าไหร่
0: เช็คให้หน่อยค่ะทีมงาน
1: เอาได้เพิ่ม50แม่เอาให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช้อะไรมาไม่หายผมร่วงมีกลิ่นหนังหัวมีอาการคันอยู่เปลี่ยนมาใช้แชมพูโสมแดงสุกายะใช้แล้วจะบอกว่าดีจริงๆค่ะ
0: ย้ำวันนี้ได้ทั้งหมดแค่999บาท
1: ใช่1252ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: วันนี้เราลาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
1: แฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลาย
0: มิติใหม่กันแดดหน้าพุ่มกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเรายังอยู่กับแชมป์10สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้เขาต้องมาเจอกับแม่ค้าหมูปิ้งหัวใจสู้ที่ขอมาคว้าทุนหวังนำไปซ่อมแซมบ้านให้แม่มาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
2: แชมป์วันนี้แชมป์10สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 115,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยนายจากชัยภูมิครับยินดีได้เลยแม่ยังไม่ท็อปฟอร์มสักทีนะใช่ไหมรู้สึกไหม
3: อาจจะเพิ่งเริ่มชินกับเวทีครับ
2: เริ่มชินกับเวทีนะ
3: ครับผม
2: เอาล่ะด่านนี้สู้ให้เต็มที่ฮะด่านนี้คุณจะได้พบกับแม่ค้าหมูปิ้งที่ขอสู้หาทุนซ่อมบ้านให้คุณแม่ปูจากสระบุรี
4: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
4: ชื่อสุดาเพชรโตค่ะชื่อเล่นชื่อปูนะคะอายุ37ปีแล้วก็เป็นคนจังหวัดสระบุรีค่ะ
2: ตอนนี้ขายหมูปิ้งอยู่เหรอคะ
4: ขายหมูปิ้งค่ะ
2: ขายอยู่แถวไหน
4: ขายอยู่ซอยโคกสว่างค่ะที่บ้านแล้วก็จะอยู่เยื้องๆกับหมู่บ้านนพเก้าจ้ะ
2: ไปดูดีกว่าว่าจะน่ากินแค่ไหนครับผมร้านพี่ปูจ้า
4: ตอนนี้พี่มีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านของพี่นะคะก็จะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสว่างค่ะแต่อยู่เยื้องๆกับหมู่บ้านนพเก้าหมูปิ้งของพี่ขายที่ไม้ละ5บาทจ้ะหมูของพี่จะเป็นหมูชิ้นๆไม่เป็นหมูบดแล้วก็สูตรเด็ดเลยคือจะออกเค็มๆแบบว่ากลมกล่อมไม่หวานมากจ้ะอร่อยกลมกล่อมค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะรับรองลูกค้าจะติดใจขายหมูปิ้งมา 6-7 ปีแล้วค่ะร้านก็จะตั้งอยู่คู่กับคุณแม่แม่ก็จะขายกล้วยทอดและจะขายคู่กันพี่ปูก็จะคอยเป็นลูกมือให้เวลาแม่หั่นกล้วยพี่ก็จะคอยดูกล้วยทอดในกระทะให้ทอดกล้วยให้อย่างเงี้ยจ้ะขายช่วยกันค่ะสองแม่ลูกรายได้ต่อวันจากการหักต้นทุนแล้วก็จะได้200ถึง300ค่ะพอได้กินข้าวไปแต่ละวันอาชีพเสริมของพี่นะคะก็จะรับจ็อบร้องเพลงค่ะตามงานเลี้ยงงานบวชงานแต่งหรือรถแห่ทั่วไปค่ะรายได้ส่วนนี้ก็จะมาช่วยค่าน้ำค่าไฟหรือว่าค่ากับข้าวช่วยแม่เพราะแม่ไม่มีรายได้อะไรมากตอนนี้อยู่กับแม่สองคนค่ะเพราะว่าเลิกกับแฟนลูกสาวก็เลยไปอยู่บ้านพ่อเขาที่ลูกสาวไปอยู่กับคุณพ่อเขาเพราะว่าตัวเราเองไม่มีงบที่จะส่งลูกเรียนเลยให้เขาไปอยู่กับพ่อเขาเพราะว่าพ่อเขามีอาชีพที่แบบดีกว่าพอที่จะส่งลูกเขาเรียนได้แต่แม่เนี่ยตอนนี้แม่อายุ66ปีแล้วค่ะเลยต้องเลี้ยงแม่ตอนนี้ก็ยังติดต่อกับลูกค่ะจะติดต่อกับลูกเฉพาะเวลาวันหยุดค่ะวันหยุดอาจจะมีแบบรับมากินอาหารบ้างก็อาจจะมีนอนด้วยกันบ้างทุกวันนี้ก็รู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้นอนกับลูกทุกวันแต่ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันแต่จิตใจก็ยังเป็นแม่ลูกเสมอเคยไปสมัครงานอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเราเป็นโรคลมชักไม่สามารถทำงานได้เป็นหลักบริษัทเขาก็จะไม่รับเรื่องกังวลตอนนี้ที่กังวลมากเลยคือเป็นห่วงแม่ค่ะที่เป็นห่วงแกเพราะแกอายุเยอะจ้ะและบ้านตอนนี้ก็ไม่รู้จะพังวันไหนบ้านค่อนข้างแย่ตรงที่เป็นมุงด้วยสังกะสีค่ะหลังคาเวลาฝนตก ก็จะมีรูสังกะสีเนี่ยทำให้ฝนรั่วได้พายุเข้ามันก็จะมีแบบว่าเปิดเปิงบ้างเสาบ้านก็แตกหักต้องหาเทปกาวหรือกาวสองหน้าเพื่อเอามาพันวนรอบเพื่อไม่ให้มันแตกหักออกจากกันเพราะกลัวบ้านจะทรุดลงมาเป้าหมายในวันนี้คืออยากได้ทุนมาซ่อมแซมบ้านให้สภาพความเป็นอยู่ตอนนี้มันดีขึ้นฝากขอกำลังใจจากเพื่อนๆทางบ้านเพื่อนๆทางนักร้องหรือญาติพี่น้องด้วยนะคะวันนี้พี่ปูจะสู้เพื่อแม่ค่ะ

0: จริง
1: เป็นคนร้องเพลงเก่งมากลูกคอที่ผมอยากได้ยินผมได้ยินหมดเลย
2: ความรู้สึกดีๆบ่ต้องรอ14กุมภาก
3: ลายเป็นเพลงที่ร้องแล้วได้ยินชัดที่สุดแล้วก็เนื้อเสียงที่แหบเสน่ห์ของนายก็ทำงาน
4: แต่ว่าวันนี้ก็มีความชอบคุณปูด้วยเหมือนกันมันรู้สึกสบายกว่าเวลาฟัง
5: ไฮลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ
6: กูกับมึงต้องห่างกันอีกแล้ว
7: ถ้ากูได้เห็นมึงเป็นพี่โฟของทุกคนแบบนี้ตลอดไป
8: ผมไปดูเรื่องบางอย่างมา
9: ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะ
8: ผมจะบอกเพื่อนผมดีไหมครับกลัวว่าเขาจะเสียใจนะครับ
10: มันรู้แล้วหรอว่าแฟนมันมีกิ๊กอ่ะถ้าแกหวังดีกับมันแกควรรีบบอกมันจะปิดมันไว้ทำไม
11: งานนี้กลืนไม่เข้าขายไม่ออก
12: ดอกคุณรู้สึกว่าพี่วินดูแปลกๆหรือว่าจะไม่ใช่เรื่องงานคะ
11: วินจะบอกหรือไม่บอก
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดซอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ลูกตอบดาวฮะ
14: เรียกว่าพวกเธอจะมาไหมไหนพวกเราก็รู้ทันหมด
15: แต่ถึงขนุนจะรู้จักพวกเราดีก็ไม่น่ารู้แผนการเล่นของพวกเราขนาดนี้นะ
14: แล้วเราจะแก้เกมยังไงดีอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้เราแพ้3เซตรวดแน่
16: ได้เวลาใช้แผนลับของพวกเราแล้ว
17: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 1:00 นตรง
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
16: ที่เดียว
13: นักตบวัดข้อบาง
16: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา 1:00 นตรง
16: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: จะทำธุรกิจ
19: ธุรกิจเลยเหรอวะ
20: มึงมีเงินเหรอ
21: ล่ารู้แล้วว่าล่าต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าการรอจนถึงวันที่ล่าจะดูแลการล่าก็อยากให้รอนะ
17: ใต้ล่าคืนนี
18: ้เวลา 2:30
17: นดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AA

0: เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
0: โทรออก
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาทุกมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
7: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
16: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
17: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
3: โทรออก
4: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรถมะขามปอม I love อาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของปู่แม่ค้าหมูปิ้งหัวใจสู้จากสระบุรีที่ขอมาคว้าทุนหวังนำไปซ่อมแซมบ้านให้แม่วันนี้เธอจะทำได้หรือไม่มาใจช่วยเธอไปพร้อมกันครับ
5: โอ้ตอนนี้ก็อยู่กันสองสาวแม่ลูกถูกต้องไหม
6: ค่ะ
5: อยากดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนถามจริง
6: ก่อนหน้านี้เคย
5: แรกเริ่มเลย
6: แรกเริ่มเป็นแดนเซอร์แล้วก็นักร้องตามงานเลี้ยงต่างๆจ้ะ
5: แดนเซอร์เหรอคะอ๋อเป็นแดนเซอร์ก่อนหรือเป็นนักร้องก่อน
6: แดนเซอร์จ้ะ
5: เป็นแดนเซอร์ตอนสมัครคลินิกสมัครไปเป็นแดนเซอร์เหรือเปล่า
6: คือเพื่อนเขาพาไปก็เลยลองดูบ้าง
5: ลองดูบ้างก็หาเงินตอนนั้นช่วงนั้นก็เรียนอยู่ด้วยไหมคะ
6: ตอนนั้นไม่ได้เรียนค่ะจบป.6 แล้วพ่อแม่แยกกันก็เลยไม่มีใครส่งต่อ
5: ก็เลยมาต้องมาหาทำมาหากินเป็นนักร้องอยู่นานไหมจ๊ะ
6: ก็นานค่ะเพราะว่าได้แฟนเป็นนักดนตรีแต่เราไม่มักดีก็เลยแบบว่าขออยู่คนเดียวดีกว่าเอาลูกไปเลี้ยงเลย
5: ด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงกันก็ทำให้ต้องแยกย้ายกันไปลูกก็ไปอยู่กับสามีถูกต้องไหมคะหลังจากนั้นไปทำอะไรล่ะ
6: หลังจากนั้นก็ไปทำงานบริษัทค่ะ
5: อ๋อเราเกิดอะไรขึ้น
6: แล้วแบบว่าก็ยังไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี
5: ้
6: ไปทำงานให้เขาแล้วเป็นพนักงานส่องกล้อง
5: เป็นโรคอะไร
6: โรคลมชักเนี่ยค่ะแต่ไม่รู้ตัวเองไม่เคยตรวจ
5: แล้วเกิดอะไรขึ้น
6: ไปแบบว่าหงายท้องเก้าอี้โต๊ะเขาเลย
5: ตกลงเก้าอี้เลยตอนที่เกิดอาการเรารู้สึกตัวไหมว่าเราชักเกร็งหรืออะไรยังไง
6: ก่อนจะเป็นก็ใจจะสั่นก่
5: อ
6: นใจเต้นแบบใจสั่นมากเหมือนคนใจสั่นแบบว่าร
5: ุนแรงใจมันเต้นปั๊บปั๊บปั๊บ
6: เหมือนเขาเตือนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเราเป็นลมตั้งแต่เมื่อไหร่ชักเกร็งตั้งแต่เมื่อไหร่
5: เรารู้สึกเหมือนเป็นลมธรรมดาถูกต้องไหมเราเหมือน
6: ไม่รู้สึกค่ะเหมือนคนเป็นลมทั่วไปแต่ก่อนจะเป็นเขาจะใจเต้นก่อน
7: หมายถึงว่าไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ

0: ว่าใจเต้นก่อนแล้วมันก็ปึ๊บไปเลย
1: ตื่นมาอีกทีอ้าวอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างเงี้ย
0: เออทุกครั้งที่เป็นใจนึกห่วงอะไรที่สุด
1: จะมีห่วงแต่แม่เนี่ยละจ้ะเพราะลูกสาวเขามีพ่อที่ดูแลรักเขาอย่างดีมีอะไรเขาก็ได้หมดแต่แม่พี่ชายตายแล้วเขาเหลือหนูแค่คนเดียวเขาไม่มีใครห่วงแต่แม่เนี่ยที่สุด
0: แล้วก็ห่วงเรื่องบ้านอีกอย่างนึง
1: ใช่บ้านจะสุดวันไหนไม่รู้เพราะว่า1เสาและ2ปวก
0: เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เห็นเนี่ยคือเวลาเสามันร้าวทีก
1: ็แม่จะชอบไปพันเสาอยู่คนเดียวเซอร์ไพรส์แบบแม่พันตั้งแต่เมื่อไหร่แกชอบทำบอกเพื่อไม่ให้มันแตกออก
0: มันเริ่มร้าวแล้วก็พันมันไปเรื่อยๆ
1: จ้ะ
0: อยากให้แม่อยู่สบายกว่านี้
1: ค่ะเพราะว่าเวลาฝนมาทีนึงขนาดฝนลมอะไรมาแกยังหาผ้าใบไปคลุมมุ้งตัวเองเพื่อให้แบบว่าอยู่รอด
0: วันนี้ออกทีวีอยากจะบอกอะไรกับแม่บ้างความในใจที่อยากจะบอกกับแม่มานานแล้วแต่แบบมันอยู่ใกล้กันเกินมันไม่กล้าพูด
1: แม่วันนี้ไหนๆหนูก็ได้ออกทีวีแล้วสิ่งที่ใฝ่ฝันที่หนูอยากมารายการนี้อยากบอกรักแม่สู่รายการนี้เลยนะแม่หนูรักแม่ค่ะ
0: ไปก่อนแม่ไปรายการแม่ไป

0: น่ารักยังเลยน่ารักมากน่ารักมากเป็นยังไงบ้างคะน้องปายน้ำตาซึมเลยเหรอ
1: โอ้เห็นฉากกอดกันเมื่อกี้อดน้ำตาซึมไม่ได้จริงๆค่ะเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆขนาดปายยังเขินตัวเองที่จะต้องกอดแม่เลยอ่ะก็อยากจะบอกพี่ปูว่าดูแลคนที่ตัวเองรักได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะหนึ่งบทเพลงเพื่ออยากพลังแชมป์นั่นคือเพลง
2: อย่าโทรมาแค่ปลอบใจจ้ะ
0: จากปูค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ถูกครับผมเป็นยังไงคะน้องปลาย
2: อยากจะบอกว่าพี่ปูเป็นคนที่หัวใจหล่อมากจริงๆค่ะเป็นผู้หญิงที่หัวใจหล่อมากหนูก็งงเหมือนกันว่าอ่ะผู้หญิงทำไมหัวใจหล่อนะ
1: ทำไมเท่ขนาด
2: ทำไมเท่ขนาดนี้ชอบค่ะชอบชอบชอบดูเพลินดี
1: ขอบคุณค่ะเป็นยังไงครับพี่มีครับ
3: เก่งมากเป็นคนร้องเพลงเก่งมากลูกคอที่ผมอยากได้ยินผมได้ยินหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนร้องเพลงแบบชิวๆร้องสบายไปกับจังหวะดีมากแล้วก็เข้าใจการสื่อสารได้ดีมากแล้วเนื้อเสียงก็ดีมากด้วยวันนี้ขาดอย่างเดียวขาดกำลังส่งมันจะมีอาการแกว่งอยู่ประมาณ 4-5 จุดที่ผมกาไว้แค่นั้นเองนะเจอภาพรวมก็คือร้องได้ดีมากๆนะครับอยากให้มีพลังมากกว่านี้ในการร้องเพลงนะครับผม
1: ขอบคุณครับพี่แอนครับ
4: จะบอกว่าโหเยี่ยมเลยคือชอบอารมณ์เพลงแล้วก็มันร้องออกมาฟีลลิ่งแบบตรงๆแล้วก็แมนๆดีอาจจะมีช่วงแรกที่ตื่นเต้นมันก็เลยอาจจะมีความแบบสั่นมีแกว่งอะไรไปบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมคือคนฟังแล้วมีความสุขแฮปปี้เป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณสุราครับ
5: ร้องเก่งเลยลูกสมกับมีอาชีพนี้ไปกับจังหวะแล้วก็เนื้อเสียงวิธีการถูกต้องหมดเลยที่ยังมีจุดอ่อนก็คืออันเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของปู่เองก็คือเหนื่อยแล้วมันทำให้คำแต่ละคำในแต่ละวรรคเนี่ยหัวได้แต่ปลายเรียวและลูกคอก็เหมือนกันตรงหัวนี้ได้แต่ท้ายๆมาก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็ถ้าจะมีปรับอีกก็คือเทคนิคปู่ชอบเอามาร้องแล้วก็เอาไมค์ลงร้องไมค์ลงมันเลยทำให้หนึ่งละเสียงมันแทนที่มันเสียงมาเป็นก้อนแล้วก็หายอยากให้ถืออย่างเสถียรฟังเสียงอย่างเดียวเหมือนเพราะนะแต่ถ้าดูไปด้วยนี่เดี๋ยวก็ร้องได้ก็เดี๋ยวก็เอาไมค์ขึ้นไมค์ลงอย่างเงี้ยปรับประมาณนี้นะลูกเพราะหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วเราเปรียบเทียบครับ
1: ครับขอบคุณครับ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์10สมัยนายวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างปู่เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปถ่ายที่ดินคืนได้อย่างที่หวังหรือไม่ไปชมกันครับ
1: ก่อนมาแข่งขันรายการนี้นายได้รับข้อเสนอสุดพิเศษจากต่างประเทศนั่นคือข้อเสนออะไรฮะ
7: ก็ไปร้องเพลงต่างประเทศ
1: ที่ประเทศ
7: อยู่ดูไบครับ
1: โอ้ดูไบอู้ฟู่เลยนะเขาเสนอเงินเดือนมาเท่าไหร่
7: เงินเดือนเดือนละ 30,000 ครับ
1: เงินเดือนเดือนละ 30,000
7: ครับเป็นร้านอาหาร
1: นี่ยังไม่รวมทิปถูกต้องไหม
7: ครับ
1: แล้วก็ปฏิเสธเขา
7: ครับผม
1: เพื่อมารายการนี้
7: เพื่อมารายการนี
1: ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อมารายการนี้เลยเพราะฉะนั้นตัดสินใจถูกแล้วลองคิดดูคืนนึงร้องกี่เพลง20ได้ไหม10 20เพลงร้องมาแล้ว2เดือนโอ้โหร้องไปหลายร้อยเพลงนะเป็นพันเพลงแล้วนะแต่เรานี่ครับ10เพลงครับ 115,000 บาทครับผมวันนี้พร้อมลุยต่อไหม
7: พร้อมครับ
1: ขอบคุณที่มารายการของเราเก็บเงินไปเยอะ

0: เยอะเอาให้คุ้มค่าอ่ะ1บทเพลงในวันนี้ฮะเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลง
1: เจ้าทำให้อ้ายมีวันในไทยทุกวันครับ

0: นายครับผมเป็นไงครับน้องปลาย
1: เมื่อกี้แอบเห็นว่าเหล่สาวตัวเล็กฟังนี
0: ้เขา
1: ส่งวิญญาณให้กันด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากชอบเหมือนเดิมค่ะเจอกันอีกรอบก็ยังเหมือนเดิมความเก่งความเก่าก็ยังเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้พี่นายค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่พีครับ
2: ร้องได้ดีมีพลังพลังของเพลงนี้ออกมาแล้วก็ดูแข็งแรงสมกับที่เป็นผู้ชายในเพลงนี้ที่พูดกับผู้หญิงวันนี้ดูแข็งแรงและร้องออกมาดีแต่ถ้าเพิ่มวิธีการที่มันให้มันสว่างกว่านี้พยัญชนะที่มันสระอาที่มันต้องอ้าปากกว้างก็ให้มันกว้างออกไปเลยอะไรทำนองนี้ฮะอะไรที่มันดูอื่นๆเก็บมิดๆ ดูอึดอัดอึดอัดก็ให้มันคลายมากกว่านี้ลองไปหาวิธีดูผมไม่รู้ว่าจะแนะนำนายยังไงแต่เท่าที่เราฟังมันเป็นแบบนี้แต่สำหรับเพลงนี้แล้วผมก็ให้คะแนนเยอะอยู่ครับ

0: ยังครับ
1: ก็รู้สึกคล้ายๆพี่ผีนะคะแต่ว่าข้อดีของนายเลยคือเขาเป็นคนเวลาเขาร้องแล้วมันคืออารมณ์เพลงเขามันมาเป็นในรูปแบบเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอ่ะแต่ว่าวันนี้ก็มีความชอบคุณปูด้วยเหมือนกันมันรู้สึกสบายกว่าเวลาฟังที่คุณปูร้องอะค่ะอันนี้คือจะมีความรู้สึกแบบแอบเหมือนแบบแอบลุ้นอยู่นิดๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่มันก็ตื่นเต้นดีนะ มันก็แบบมันก็ได้คนละแบบดีค่ะโดยรวมก็ถือว่าทำไปได้ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณสลาครับ
2: คือเพลงนี้ตัวโน้ตมันก็ภาษาพูดกันสื่อสารง่ายๆคือโน้ตมันจะเหินตลอดแล้วก็บังคับให้นายเบาแค่ไหนก็ต้องตะโกนมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่ร้องแล้วได้ยินชัดที่สุดแล้วก็เนื้อเสียงที่แหบเสน่ห์ของนายก็ทำงานนี่คือด้านบวกนะลูกส่วนด้านที่เป็นปัญหาก็คือได้ยินชัดแค่ไหนคำก็ไม่ชัด มันเป็นที่วิธีการออกเสียงแหละเนี่ยอย่างที่พี่ๆก็รู้สึกทุกคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็ได้ยินนะดังก็ดังนะแล้วเนื้อเสียงเสน่ห์ก็ได้ยินแต่บางคำฟังไม่ออกนี่คือการบ้านที่ยังต้องแก้อยู่ทีนี้พอเปรียบเทียบกับปูจะได้ความชัดแต่โรยปลายหางเสียงจะเหนื่อยตามสุขภาพแต่ได้ยินชัดกว่าเราเปรียบเทียบครับ
0: ครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์10สมัยของเราฮะเจอนักร้องเก่าปูจากสระบุรีดูสิว่าวันนี้แบบไหนจะเข้าเส้นชัยได้แชมป์ไปครอบครองลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ณคะแนนแรกขอดูจากพี่แอมครับพี่แอมซีเรียมบอกคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ปูครับผม
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค่ะ
0: เอาอีกแล้วฮะแชมป์โดนนำไปก่อนอีกแล้วคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ๆครับโอ้โหตอนนี้แชมป์ถูกออกนำไปแล้วฮะปูออกนำไปก่อนแล้วก็ชื่อต่อไปเป็นชื่อของเธออีกแล้วก็เธอคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นชื่อของนายเสมอกัน1-1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากคุณสลาคุณวุฒิจบตรงนี้เลยด้วยการมีแชมป์ใหม่หรือได้ลุ้นกันต่อไปพี่พีเสนอมอบคะแนนให้แกนายครับผมโอ้ยเสมอกัน1-1ฮะคะแนนตัดสินจากครูสลาครับเดินมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พีคที่สุดของงานแข่งขันเสมอกันอยู่1-1นั่นหมายความว่าคะแนนนี้จะเป็นตัวตัดสินฮะว่าใครจะได้เป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนายครับผมแชมป์11สมัยจ้าโอ้ยุ่งไปนะยังไงบ้างครับคุณสลาครับ
2: สูสีมากครับเพราะโดยเทคนิคการร้องแล้วก็โดยเนื้อเสียงเนี่ยมันใกล้กันปูได้ความชัดเจนแต่นายได้เสน่ห์แต่จุดที่เหลื่อมมันจริงๆก็คือพลังเสียงนะครับก็เล่าให้น้องปูฟังลูกน่าเสียดายหวังว่าการมาตรงนี้อย่างน้อยก็ได้เติมพลังใจแล้วก็ถูกมองเห็นจากผู้คนมากขึ้นสู้ต่อไปนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ครับแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
3: ขอบค
0: ุณมากครับขอขอบคุณทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์11สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์11สมัยไปเท่าไรดีโยกไปโยกออกเลยที่สุดเออ

ทุนเดิมมาอยู่ 115,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 125,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณนะน้องปลายกนกพรครับติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง131กับเพลงชิงทู

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อย่าพูดเรื่องที่ได้ยินในคลับถ้ามีคนรู้ไม่ใช่แค่พ่อของแกที่ต้องตายแม่แกสามีของแกพี่สาวของแกต้องตายทุกคน
1: โอ้คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยมาจ้องหน้าผมทำไมนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยมาแล้วมากอดผมทำไม
2: นึกตัวคุณตายอ
1: ่
2: ะ
1: นี่คุณเป็นอะไรเนี่ย

0: มาแช่งผมไม่ตายแต่เช้าเลย
1: หนูคุณต้องดูแลตัวเองดีๆห้ามเป็นอะไรเข้าใจไหม
0: โอ้ยคุณพูดจาเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าร
1: ับปากฉันมาสิ
0: เออไม่ต้องห่วงหรอกคุณคนอย่างผมเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอก

0: ยายพราวแม่รู้เรื่องหมดแล้วแกไม่เป็นอะไรใช่ไหมลูกหึ
1: ค่ะโชคดีที่พี่ลินกับพี่ป้องมาช่วยไว้ทัน
0: พี่ลินพี่ป้องเรียกฉันหยิบปากใช่นะ
2: นี่ตกลงแกไปไหนมาถึงได้เกิดเรื่อง
1: พราวไปกับหนูค่ะ
0: แล้วแกไปไหนกับหนูตอบสิ
1: จริงๆพี่แน็ตกับคุณแม่ถามพี่ตุลก็ได้นะคะเพราะพี่ตุลเป็นคนชวนหนูไป
3: ใช่ครับผมชวนหนูเขาไปที่คลับมา
2: ไปคลับไปทำไมอะคุณ
3: เรื่องงานอะคุณผมไปเจรจาธุรกิจก็เลยชวนหนูไปด้วยเพราะผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่น้องจะได้ไปเปิดหูเปิดตาส่วนเรื่องที่คราวถูกลักพาตัวผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้นผมกับนุคุยธุรกิจกันอยู่ในห้องก็เลยบอกให้พราวรออยู่ด้านนอกพี่พูดถูกไหมพราว
1: ค่ะถูกค่ะ
0: ยิ่งพูดก็ยิ่งงงแกไปมีเรื่องอะไรกับใครมันถึงได้ลักพาตัวแกไป
1: คุณแม่คะ
3: ผมว่าอย่าเพิ่งไปคาดคะเนอะไรน้องตอนนี้เลยครับแม่เพิ่งเกิดเรื่องมาน้องเขาน่าจะกำลังตกใจอยู่พี่เป็นห่วงพราวนะคะเอาไว้ให้น้องพราวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่าให้พี่ฟังก็แล้วกันเพราะถึงยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่อย่าไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟังนะคะเพราะมันอาจจะทำให้พราวเดือดร้อนได้
1: เราขอตัวนะคะคุณแม
0: ่ไปพักเถอะ
3: เข้าใจที่พูดนะคะ

0: คุณเห็นสีหน้าไอ้ตุลเมื่อกี้นี้ป่ะตอนที่เราบอกว่ายายพาวถูกทำร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: เห็นสิคุณผมว่ามีพิรุธมากเลย
0: ฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่เลยอ่ะคุณ
1: ตอนแรกที่คุณเล่าให้ผมฟังนะว่านายตุลเนี่ยเป็นคนพาคุณพราวคุณพิษณุไปที่คลับผมก็สงสัยมันละแต่พอหลังจากที่ผมเห็นหน้ามันมั่นใจ 100% เลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแน่นอน
0: มันทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรอ่ะคุณ
1: คุณพราวน่าจะไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของมันมันก็เลยต้องการจะฆ่าคุณพราวผิดปาก
0: เลวจริงๆเลยอ่ะ
1: แต่คนอย่างมันเนี่ยมันไม่ได้โง่ถ้าเราต้องการจะให้มันเปิดปากเราต้องมีหลักฐานที่แน่นหนา
0: คุณมีแผนเหรอ
1: คุณสังเกตไหมคุณลินว่านายตุลเนี่ยมันต้องการจะผลักดันคุณแนทให้ขึ้นเป็นประธานบริษัทแล้วถ้านายตุลเป็นคนของนายมนูนจริงแล้วถ้าคุณแนทได้ขึ้นเป็นประธานบริษัทผมเชื่อว่าพวกมันคงจะทำอะไรได้ง่ายขึ้น
0: ถ้าอย่างนั้นไอ้มนูนจะทำอะไรกับบริษัทของคุณพ่อก็ได้อย่างนั้นหรอ
1: คุณลินคุณช่วยไปคุยกับคุณพ่อตานะให้เลื่อนการแต่งตั้งประธานบริษัทขึ้นมาให้เร็วขึ้นแล้วผมเชื่อว่าฝั่งนั้นจะเคลื่อนไหวแน่นอน

เขารู้สึกมึนหัวค่ะแล้วก็พะอืดพะอมด้วย

0: แกคิดว่าปกป้องมันเริ่มสงสัยแกแล้ว
1: ใช่สายตาที่มันมองผมเหมือนกับว่ามันรู้อะไรบางอย่างแถมมันยังพูดจาแปลกๆกับผมอีกด้วยกวนประสาทใช่มั้ยนี่ถ้ามันรู้ว่าเราสองคนร่วมมือกันแล้วไปบอกไอ้วะลงไอ้วะลงมันไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่คุณก็รู้จักมันดีนี่เราต้องหาทางทำอะไรสักอย่างก่อนที่ไอ้แก่นั่นมันจะเล่นงานเรา
0: ถ้าคิดว่าเรากำลังมีปัญหาเราก็ต้องตัดต้นตอของปัญหาออกไปซะ

0: คุณหมอตรวจไม่ผิดใช่ไหมคะ
1: ตรวจไม่ผิดแล้วค่ะคุณตั้งครรภ์ได้8สัปดาห์แล้วค่ะ
2: ดีใจด้วยนะพราวกำลังจะเป็นแม่คนแล้วอ่ะ
3: ดีใจด้วยนะครับคุณพราว
4: รบกวนดูเคสนี้ให้หน่อยค่ะ
1: งั้นหมอขอตัวก่อนนะคะ
2: พราวเป็นอะไรเปล่า
0: พราวไม่คิดว่าจะมาท้องตอนนี้ตอนที่
2: หนูกับพราวกำลังมีปัญหากันใช่ไหมแต่ก็ไม่แน่นะถ้าหนูรู้เรื่องนี้อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของหนูกับพราวดีขึ้นก็ได
0: ้พราวก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะพี่ลินกับพี่ป้องอย่าเพิ่งบอกใครได้ไหมคะพราวอยากบอกหนูเป็นคนแรกอะค่ะ

0: ดูอะไรอ่ะคุณยิ้มอยู่นั่นล่ะ
1: ดูรูปเด็กอ่ะคุณน่ารักมั้ย
0: รูปใครอ
1: ่
0: ะ
1: ผมก็ไม่รู้คุณมันเด้งขึ้นมาใน IG นี่คุณคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าบ้านของเราเนี่ยมีเด็กวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคุณว่ามันจะน่ารักดีมั้ย
0: คุณจะพูดอะไร
1: ก็คุณไม่อยากมีลูกแบบพราวเหรอเ
0: รื่องมั้ยเนี่ย
1: ถ้าเรื่องอะไรของคุณการมีลูกนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณคนเราอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันมันก็ควรจะ
0: ไม่เอามันไม่พร้อม
1: แต่ผมพร้อมแล้วคุณลินผมว่าเรามามีลูกกันเถอะผมซีเรียสนะคุณผมจริงจังคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวนะที่เป็นแม่ของลูกผมได้อะสัญญาเราก็ฉีกทิ้งแล้วเท่ากับว่าคุณกับผมเนี่ยเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายผมว่าเรามาสร้างครอบครัวกันเถอะคุณลิน
0: ภาวะแบบนี้ฉันไม่อยากทำอะไรเลยอะคุณเป็นห่วงคุณพ่อคุณคงเข้าใจฉันใช่ไหม
1: ผมเข้าใจคุณผมก็แค่ลองถามดูเผื่อได้ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็สะกิดมาแล้วกันผมอยู่ตรงนี้
2: การที่เราจะมีลูกเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมต้องทำให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่วงล่างของคุณเนี่ยต้องแน่น
3: นี่คุณยังไม่เลิกคิดอีกเหรอคุณนี่ตดจ่อมกันนะเนี่ย
2: ผมไม่ได้จดจ่อผมหมกมุ่น พูดจริงผมเป็นคนพูดจริงทำจริงคุณนี่คุณทำตามผมนะการที่จะทำให้ช่วงล่างของเรากระชับแล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรเนี่ยการเข่าเท้าเนี่ยเท่ากันกับไหล่อย่ายืนเท้าซะเอว
1: พร้อมหน่อยคุณต้องพร้อมหน่อยนิดนึง
3: ในของคุณเนี่ยฉันแข็งแรงอยู่แล้ว
2: ผมรู้แต่ว่าอยากให้คุณแข็งแรงมากขึ้นแบบเดิมอีกการคลอดลูกเนี่ยมันมีแรงกระแทกนะคุณผมรอเล่นมาเร็วๆๆย่อคุณย่อไปย่อย่อไปนะแล้วก็กระโดดขึ้นมานับ1 2
3: คุณจริงจังมากเลยอ่ะคุณป้อง
2: เวลาคุณก้มลงไปเนี่ยคุณหายใจเข้าคุณนึกออกมั้ยใช้แรงละเนี่ยคุณอย่าคิดไปในทางอื่นดีผมพูดถึงแรงระเบิดเข้าใจป่ะมันปั๊บปั๊บฮึบแล้วก็หายใจออกคุณผมอยากให้คุณแข็งแรง
3: คุณคิดเมื่อคืนทั้งคืนคุณคิด
2: ผมเป็นคนนะค
3: ุณนี่มันเช้ามากเลยนะคุณ
2: ผมนอนกับคุณทุกคืนโอเคผมยอมรับผมคิดแล้วผมได้ทำอะไรคุณไหมก็ไม่เคยทำไงไม่เข่าอย่าไปงอถังอย่างนั้นดิก้นเนี่ยเหมือนกับ90องศานึกออกมั้ยเออแล้วก็ตัวขึ้นมานับ1 2ออกเสียงด้วยสิไหนๆ
3: ไม่ไหวแล้ว
2: หันหลังดิหันหลังดิลองแล้วลองทำดิผมจะดูว่าคุณทำถูกมั้ยโอเค1แล้วขออีก4ทีเร็วๆ
3: ๆมองก้นฉันทำไม
2: ท่านี้มันเป็นท่าเล่นก้นถ้าผมไม่มองก้นคุณผมจะรู้ไหมว่าคุณทำถูกทำผิดคิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งล
4: งมาให้ได้เจอยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
6: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
7: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

ช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดมัวไปหมดแว่นโปรดที่ใส่ทุกวันทั้งฝุ่นคราบมันรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกตามซอกเล็กอีกเครื่องประดับที่ไม่เคยทำความสะอาดทั้งคันทั้งเก่าหมดปัญหาการทำความสะอาดแบบเดิมๆด้วยคอมโปรเครื่องล้างแว่นและทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกเพียงเติมน้ำแล้วกดปุ่มใส่แว่นหรือของใช้ที่ต้องการทำความสะอาดก็พร้อมทำความสะอาดด้วยคลื่นอัลตราโซนิกความถี่สูงถึง 45,000 เฮิรตซ์ช่วยทำความสะอาดรอบทิศทางถึง360องศาเข้าถึงซอกเล็กตัวถังผลิตจากสเตนเลส304แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมความจุ650มิลลิลิตรเลือกเวลาทำความสะอาดได้ถึง3ระดับ3นาที6นาที12นาทีสุดคุ้มซื้อคอมโปรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร1252คอมโปรเครื่องล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ระบบอัลตราโซนิกใช้กับของใช้ชิ้นเล็กๆได้อีกหลากหลายประเภทสะอาดง่ายในไม่กี่ขั้นตอนใช้งานสะดวกประหยัดเวลาให้ของใช้ชิ้นโปรดสะอาดได้อย่างทั่วถึง

0: โรเครื่องล้างแว่นตาระบบอัลตราโซนิกแถมฟรีแว่นตากรองแสงสีฟ้า1ชิ้นผ้าเช็ดแว่น5ชิ้นราคาปกติรวมของแถม 2,470 บาทพิเศษจ่ายเพียง890บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร1252โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
3: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
5: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
1: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
6: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
1: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
11: โทรออก

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: คิดเธอใช่ไหมที่ฝันสมหวังมาให้
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พบ
1: ถามจริงคุณ
0: คุณต้องโดบร่างกายคุณต้องแข็งแกร่งแค่น้ำส้มคั้นอย่างเดียวมันไม่พอหรอกคุณต้องนี่ไข่ห้าฟอง
1: บ้าไม่เอาหรอกคุณกินให้ดูก่อนดิอะเด็กจริงๆเลยอะ
0: เดี๋ยวนี้คุณผมว่านะเรามันน่าจะต้องไปลวกสักหน่อยก่อน
1: ไม่ต้องหรอกคุณ
0: ผมว่ามันคุณต้องการอะไรเดี๋ยวผมไปลวกให้แป๊บนึง

0: เพราะถึงยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแต่อย่าไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟังนะคะเพราะมันอาจจะทำให้พราวเดือดร้อนได้เข้าใจที่พี่พูดนะคะ
1: หรือว่าคนที่ส่งข้อความนี้มาจะเป็นพี่ตุล

0: คุณพ่อจะเร่งเรื่องการแต่งตั้งประธานคนใหม่เหรอคะ
1: ใช่ลูกเข้าใจถูกแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะสุขภาพพ่อไม่ค่อยดีพ่อก็เลยอยากจะจัดการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยไปเผื่อเกิดเป็นอะไรขึ้นมากระทันหันพ่อจะได้จากไปโดยไม่ต้องกังวลอะไร
2: ทำไมคุณพ่อพูดแบบนี้ล่ะคะคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยอ่ะ
0: จริงด้วยค่ะคุณพ่อต้องอยู่กับพวกเราไปอีกนานๆแน่นอนค่ะ
1: โถ่ไอ้เรื่องความตายมันห้ามกันได้ซะที่ไหนล่ะเอาเป็นว่าพ่อตัดสินใจแล้วก็แล้วกันนะขอแค่ทุกคนยอมรับการตัดสินใจของพ่อก็แล้วกันเท่านั้นน่ะ
3: นี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณพ่อเรียกคุณทนายมาใช่ไหมครับ
1: ใช่และฉันก็บอกทนายไปแล้วด้วยว่าจะแต่งตั้งใครเอาไว้วันนั้นก็จะได้รู้

0: มาหาผมเฉยๆคุณดาไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้ครับผมเกรงใจ
1: แหมไม่ได้แล้วค่ะดาไม่ได้มาหาบัญชาตั้งนานแล้วจะมามือปากก็ไกลอยู่เล็กอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆมูลค่าก็แค่7 หลักเบาๆนะคะ
0: ว่าแต่คุณดามาเพื่อนำของมาให้ผมเฉยๆหรือว่ามีอะไรให้ผมต้องใช้ไหมครับ
1: ทำเป็นรู้ทันคุณวรงค์เขาบอกทุกคนว่าจะแต่งตั้งประธานบริษัทคนใหม
0: ่คุณดาก็เลยอยากรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมครับ
2: คุณแม
1: ่ที่แกจะเสียงดังทำไมเนี่ยหูฉันแตก
2: จะไม่ให้นะเสียงดังได้ยังไงอ่ะคุณแม่แล้วไปถามคุณลุงแบบนั้นได้ยังไงคุณลุงเขาเป็นทนายของคุณพ่อเขาคงจะบอกคุณแม่หรอกนะ
1: แล้วแกมีทางอื่นที่จะรู้ว่าพ่อแกจะยกตำแหน่งประธานให้ใครไหมล่ะ
2: ไม่มีแต่นั้นก็ไม่มีทางทำแบบที่คุณแม่ทำเด็ดขาดถ้าเกิดว่าคุณลุงไปฟ้องคุณพ่อแล้วคุณพ่อไม่พอใจขึ้นมาชีวิตแน่จบเลยนะคะคุณแม
1: ่แกก็พูดเกินไป
2: เกินไปตรงไหนคุณแม่รู้ไหมทุกวันนี้ยายลินมันแทบจะกลายเป็นลูกหลักแทนแนทไปแล้ว
3: ผมว่านะพี่แนทน่าจะไปไม่ถึงฝันแล้วล่ะผมเนี่ยมีเซนส์ว่าคุณพ่อจะยกตำแหน่งให้พี่ลิน
2: แกหุบปากเสียงของแกไปเลยนะถ้าแกไม่พูดก็ไม่มีใครคิดว่าแกเป็นใบ้หรอกตุลคะคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอหรือว่าคุณก็คิดเหมือนนุ
4: เรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมจัดการก็แล้วกันผมรับปากคุณนะว่าคนที่จะได้นั่งตำแหน่งประธานบริษัทคนต่อไปก็คือคุณแน่นอน

0: ุณลุงบอกว่านดาไปหาที่สำนักงานทนายความแล้วก็ถามว่าคุณพ่อแต่งตั้งใครขึ้นเป็นประธานบริษัท
1: คุณดาริกาไปหาลุงทนายเหรอ
0: นึกไม่ถึงเลยใช่ไหมนี่คุณหรือว่าเราสงสัยผิดคนนะไม่แน่คนที่ร่วมมือกับนายมนูนอาจจะเป็นนดาก็ได้นะคุณอย่าลืมนะว่านาดาเคยวางแผนทำลายฉันนะ
1: ข้อสันนิษฐานของคุณผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้นะแต่ยังไงเราก็ไม่ควรตัดคุณตูนออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยเพื่อแค่ใส่รายชื่อของนาดาเข้าไปอีกคนนึง
0: ถ้าสมมติว่าในตูนกับนาดาร่วมมือกับนายมนูจริงๆเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเนี่ย
1: คุณลินคุณอย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้ให้คุณพ่อตารู้นะผมไม่อยากให้มีอะไรกระทบกระเทือนใจท่านอีกอ่ะเดี๋ยวอาการจะแย่ลง

0: พ่อตาเรียกผมมามีเรื่องอะไรครับ
1: มีเรื่องอยากจะขอร้องตั้งแต่เกิดเรื่องราวต่างๆในบ้านนี้ยายลินถูกลอบทำร้ายฉันถูกลอบฆ่ามันทำให้ฉันเนี่ยไว้ใจใครในบ้านนี้ไม่ได้อีกเลยแปลกนะทั้งที่ทุกคนคือครอบครัวของฉันฉันถึงอยากจะขอร้องนายช่วยดูแลยายลินได้ไหม
0: ทำไมคุณพ่อตาถึงพูดแบบนั้นครับ
1: อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฉันอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้

0: พูดไปเขาก็ด่าปากนะแต่ตอนนี้นายคือคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดรับปากได้ไหมว่าจะดูแลลูกสาวฉันอย่างดีที่สุดอย่าทำให้ยายลินเสียใจอย่าทิ้งยายลินเป็นอันขาดได้ไหม
1: ผมสัญญาคุณพ่อตาว่าผมจะดูแลคุณลินแล้วก็ไม่มีวันทอดทิ้งเธอ

นายคือคนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดรับปากได้ไหมว่าจะดูแลลูกสาวฉันอย่างดีที่สุดอย่าทำให้ยายลินเสียใจอย่าทิ้งยายลินเป็นอันขาดได้ไหม

ไอ้วะลงมันออกไปละไปพร้อมกับไอ้ปกป้องจัดการเก็บพวกมันเลยทั้ง2ตัวแล้วก็ไอ้ทนายนั่นด้วยนะ

0: นึกยังไงถึงมาขับรถให้ฉันวันนี้กลัวฉันตายหรือไง
1: ก็ทำนองนั้นเลยครับคุณพ่อตาผมอยากให้คุณพ่อตาอยู่ผมเป็นนานๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนคอยรับปีปากกับผม

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลง

0: คน Spotify เขารู้กัน
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
8: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
8: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน594เหลี่ยม
8: โทรออก
10: งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ไอ้แม่ครับ
11: Formos Omega 369
13: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
1: ละครหนึ่งทุ่มเรื่องใหม
2: ่มูเฮ้า
3: สู้เด้อ
1: ภาคใหม
4: ่ที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: 7ล้านบาทครับ
1: ฮะภารกิจครั้งใหม
6: ่เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือน
2: มูเฮ้าสีสร้อยแห้งค่ะ
1: ความสนุกครั้งใหม
7: ่ไม่กลัวอยู่แล้ว
1: นักตบวัดโคกปังดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
8: ที่เดียว
1: นักตบวัดข้อบาง
8: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา 1 ทุ่มตรง
8: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
8: ต่อเดือน
1: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
8: โทรออก
9: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้ฝนถล่มพัทยานานถนนหลายสายจมบาดาลน้ำท่วมสูงจนรถเล็กผ่านไม่ได้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตือนเลี่ยงจุดเสี่ยงกรมอุตุเตือนอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันลุ้นผลพร้อมกันเช้าวันนี้เนเน่รอยัลสาวไทยบนเวที ATT 2026คาดคว้าชัยกลับมาให้คนไทยได้เฮติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: มีอะไรอ่ะ
1: ผมคิดว่ามีคนตามเรามาแล้วผมคิดว่าครั้งนี้มันไม่ยอมพลาดแน่ของพ่อตาระวังดีๆนะครับ

我把他们，哎，你呢？我不打你。

哎。

0: คุณลินคะหน้าที่ต่อคุณวรงไม่ได้เลยค่ะไม่รู้หายไปไหนแต่เลยจะมาถามคุณลินเนี่ยนะคะเห็นว่าวันนี้คุณปกป้องขับรถให้
1: ลินก็ติดต่อคุณปกป้องไม่ได้เหมือนกันนะคะนันท์
0: แปลกจังเลยอ่ะอยู่ๆก็หายไปพร้อมกัน
1: คุณปกป้องพาคุณพ่อไปไหนเน
2: ี่ยมาตาระวังคุณมาตาผมขอดูหน่อยผมขอดูแผลหน่อยค่อยๆนะ
3: กระสุนไม่ได้ฝังในคุณพ่อตาอดทนหน่อยนะครับ
2: อดทนไว้คุณพ่อตา
4: ไปชั้นนู้นไป

0: ที่นี่มันคลินิกทำฟันนุ้ยทำไมไม่พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลวะ
1: ถ้ากูไปได้กูไปแล้วคลินิกมึงอยู่ใกล้ที่สุดช่วยกูหน่อยเถอะเพื่อน
0: แผลแบบนี้พาไปโรงพยาบาลไม่ได้นี่อย่าบอกว่าแกทำอะไรผิดกฎหมายไหมหรือเปล่าวะ
1: ไอ้โดมมึงกับกูรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กกูน่าจะทำอะไรผิดแบบนั้นถ้ากูบอกมึงอะกูไม่อยากให้มึงซวยกับกูไปด้วยช่วยกูหน่อยเถอะเพื่อน
0: ช่วยได้ถ้าช่วยแล้วกันถือว่าเป็นการตอบแทนสร้อยมุกแสนแพงที่แกเอามาให้เป็นของขวัญงานแต่งนะแต่ฉันไม่มีลูกมือนะเว้ยแกต้องช่วยฉัน
1: ลุยเพื่อน
0: เอาดิ
1: กดไว้นะครับผมก็ตาย
2: อย่ามาทำเป็นไม่รู้มันพาคุณพ่อไปไหน
3: ลินไม่รู้จริงๆค่ะนี่ก็ยังติดต่อคุณป้อมกับคุณพ่อไม่ได้เหมือนกัน
4: คงเชื่อได้หรอกนะสามีตัวเองแท้ๆจะไม่รู้ได้ไงว่าหายไปไหน
5: แล้วพี่ดารู้เหรอคะว่าสามีตัวเองไปไหนนัดก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอย่าว่าคุณลินเลยนะคะนัดยืนยันได้ค่ะว่าพยายามติดต่อทุกทางนะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยจริงๆค่ะ
6: พี่รุธ
5: มีพี่รุธเห็น
3: หมายความว่าไงคะ
5: คุณพ่อกำลังจะแต่งตั้งประธานคนใหม่แล้วจู่ๆสามีของแกก็พาคุณพ่อหายไปแบบไร้ร่องรอยแบบนี้หรอจะไม่ให้ฉันสงสัยได้ยังไงว่าสามีแกมีพิรุธ
3: พี่กำลังจะกล่าวหาว่าคุณปกป้องลักพาตัวคุณพ่อไปแล้วก็ไปข่มขู่อย่างนั้นเหรอคะ
5: แกพูดเองนะฉันไม่ได้พูดแล้วถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยติดต่อคุณพ่อได้เมื่อไหร่

0: ฉันช่วยได้เต็มที่ก็เท่านี้แหละก็พอจะเคลื่อนย้ายไปที่ปลอดภัยได้แต่ยังก็ต้องถึงมือหมอไม่ใช่หมอฟันอย่างฉัน
1: แค่นี้ก็ขอบใจมากเพื่อน
0: เดี๋ยวไปเตรียมยาแก้ปวดไว้ให้เผื่อรู้สึกตัวแล้วมีอาการปวด
1: เฮ้ยโดมกูยืมมือถือหน่อยใจมากเพื่อนเบอร์คุณลินกับเบอร์นรัตเบอร์อะไรวะ
0: วันนี้คลินิกปิดแล้วครับก็ผมบอกว่าวันนี้คลินิกปิดแล้วไงครับ
2: ผมก็ตามหาคนถ้าหมอไม่อยากเจ็บตัวก็อยู่เฉย
0: นี่ถ้าคุณไม่ออกไปอ่ะผมจะโทรแจ้งตำรวจ

0: แต่ป้องแกต้องรีบไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
1: ้มีคนมาตามหาพวกฉันใช่ป่ะ
0: เออดิถ้ามันรู้ว่าแกอยู่นี่เละแน
1: ่พวกมันคงต้องมาเช็คให้แน่ใจว่าฉันกับคุณพ่อตามไม่รอดแน่ๆ
0: เราฉันจอดอยู่ด้านหลัง
1: ขอบใจมึงมากนะเว้ย
0: เออรีบไป
1: หัวตา
0: ไปนะครับ
2: ติดต่อทนายบัญชาไม่ได้เลยอะค่ะโทรไปสำนักงานก็ไม่มีคนรับสายอะ
3: ลินว่าลินไปหาคุณลุงที่สำนักงานทนายความเลยดีกว่าค่ะ
2: นัดไปด้วยค่ะ
3: อย่าหานัดอยู่ที่นี่ละค่ะเผื่อคุณพ่อคุณป้องกลับมา

0: ับ
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอคะพี
0: ่ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับสำนักงานทนายความด้านบนครับ
1: สำนักงานทนายความของคุณบัญชาเหรอคะ
0: ใช่ครับช่วงนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างควบคุม

คุณลินผมทัดเองครับ

0: up.
1: ลินไม่เป็นไรแล้วนะคะปลอดภัยแล้วนะคะ
2: ดีนะครับที่ไอ้ปกป้องเนี่ยมันโทรมาหาผมเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยครับคือมันเป็นห่วงคุณลินมากเลยนะครับกลัวจะเป็นเป้าหมายถัดไปต่อจากมันแล้วคุณบอลง
1: คุณคะจะพยายามติดต่อคุณลินแต่โทรไม่

0: ลยก็เลยโทรหาน้าค่ะ
1: เป็นหวาดเสียวเลยนะครับเกือบไม่ช่วยคุณนี้ไม่ทัน
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณปกป้องปลอดภัยไหมคะ
1: อุ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับปกป้องสมชื่อมันเลยดูแลอย่างดีเลยครับกำลังพาไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับ
2: ลินว่าเราไปแจ้งความกันดีไหมคะนัท
1: คุณลินครับไอ้ปกป้องมันแนะนำว่าอย่าแจ้งความดีกว่าครับ
2: ทำไมอะคะมีคนพยายามฆ่าคุณพ่อฆ่าลินแบบนี้จะอยู่เฉยได้ยังไงคะ
1: ปกป้องกูว่าเลี้ยงมันใหญ่เติบแล้วนะมึงคุณลินโดนรอบทำลายรวมไปถึงน้องสาวเพิ่นอีกแต่พ่อเพิ่นเนี่ยถึงไล่ขามาสองเทแล้วมึงแจ้งความได้แล้ว
3: บ่ครับไอ้เหตุจังสันถ้าเรื่องเหตุจังสันประคุณบงการนั่นสิไว้ตัวท่านแล้วมันจะทำลายหลักฐานทุกอย่างพอเรื่องเนี้ยมันก็สิเหตุอีกตอนนี้เฮาอยู่ในทีแจ้งมันอยู่ในทีมือมันหูถูกยาว่าเฮาเหตุอีหยัง
1: ผมก็เลยเห็นด้วยกับมันครับคุณลินคือคนร้ายเนี่ยพยายามฆ่าคุณวรงแต่พวกมันไม่รู้ครับว่าคุณวรงไม่ตายแผนของไอ้ปกป้องก็คือถ้าอยากรู้ตัวคุมการเรื่องนี้ต้องให้พวกมันมั่นใจว่ามันทำได้ครับแหมคนฉลาด
2: หมายความว่า
0: ทำเป็นไม่รู้ค่ะตามน้ำให้พวกมันตายใจแล้วคนร้ายก็จะเผยตัวออกมาเอง

0: เป็นไงบ้างมึงเช็คดูทั่วแล้วนะว่าพวกมันไม่รอดแน่ๆดีดีมากทีนี้ก็เหลือให้ศพของพวกมันลอยอืดขึ้นมาเองจัดการตามแผนที่เราคุยกันไว้ต่อได้เลย
1: แล้วคุณลลิตเนี่ยครับจะให้ตามจัดการต่อไหมครับ
0: ไม่ต้องแค่ขู่ให้กลัวก็พอเดี๋ยวพอรู้ว่าพ่อกับผัวตายก็คงตกใจจนทำอะไรไม่ถูกโอเค

0: นี่นั่งก่อนได้ไหมพราวเดินจนผมปวดหัวหมดแล้วเนี่ย
1: จะให้ฉันนั่งอยู่กับที่ได้ยังไงคุณพ่อไม่เคยหายไปนานขนาดนี้เลย
0: คุณก็ใจเย็นก่อนสินั่นไงคุณแม่มาพอดี
1: คุณพ่อล่ะคะพี่แนท
2: พี่ไปหามาทุกที่แล้วไม่เจอเลยอ่ะทั้งสนามกอล์ฟร้านอาหารแล้วก็เพื่อนคุณพ่อทุกคนไม่มีใครรู้ว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหน
1: แล้วลุงทนายล่ะคะ
2: ติดต่อไม่ได้โทรไปเช็คที่สำนักงานที่นั่นไฟไหม้ด้วยนะ
0: ฮะ
1: จริงเหรอคะ
3: เรื่องแบบนี้ใครก็พูดเล่นกันเยพราว
2: ยิ่งรู้แบบเนี้ยพี่ยิ่งเป็นห่วงคุณพ่อแล้วนะแล้วหายไปกับไอ้ปกป้องด้วยพี่ว่ามันต้องอยู่เบื้องหลังแน่ๆ

0: พี่ลิน
1: ยายลินคุณพ่ออยู่ที่ไหน
2: ลินก็ยังติดต่อคุณพ่อคุณปกป้องไม่ได้เหมือนกันค่ะ
3: แกเลิกเล่นละครปกตาทุกคนได้ละ
1: แกกับไอ้ปกป้องเนี่ยรวมหัวกันเอาคุณพ่อไปเพื่อข่มขู่ให้ได้ตำแหน่งประธานใช่ไหม
0: พี่ลินทำแบบนั้นจริงๆหรอ
2: มีหลักฐานอะไรคะที่บอกว่าลินกับคุณปกป้องต้องทำแบบนั้นอะ
4: หัวหมอถามหาหลักฐานทั้งๆที่พี่รุธเพียบออกแบบนั้น
1: นอกจากวันนี้ฉันจะติดต่อคุณลุงทนายไม่ได้แล้วสำนักงานเขายังไฟไหม้อีกแกจะไม่ให้ฉันสงสัยได้ยังไง
5: พี่ลินทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยนะครับ
2: ที่ตีโพยตีพายกันเนี่ยเป็นห่วงคุณพ่อหรือว่าเป็นห่วงว่าคุณพ่อจะแต่งตั้งใครขึ้นเป็นประธานบริษัทกันแน
1: ่ฉันก็รักคุณพ่อของฉันเหมือนกันใช่คุณพ่อของแกคนเดียวซะที่ไหน
2: ลินก็รักพ่อเหมือนกันทำไมถึงคิดว่าลินจะเอาตัวคุณพ่อไปข่มขู่ล่ะ
0: พอเถอะค่ะหยุดเถียงกันได้แล้วคุณลิน
4: เธออาจจะไม่ได้คิดทำแต่ไอ้ปกป้องอาจจะเสี้ยมให้เธอทำก็ได้
6: ทุกคนครับรู้แล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ

0: ให้เลือดขึ้นมาลงจริงๆด้วยคุณพ่อคุณปกป้องคุณตำรวจคุณตำรวจหาพวกเขาเจอไหมคะ
1: ยังไม่พบกันทั้งคู่เลยครับเบื้องต้นในสันนิษฐานว่ารถเกิดอุบัติเหตุตกสะพานพวกเขาอาจจะพยายามออกจากรถแต่ว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงประกอบกับพวกเขาน่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยครับพวกเขาก็เลย
2: จมน้ำตายทั้งคู่เลยเหรอครับผมก็แค่พูดที่ตามที่คุณตำรวจเขาพูดนะครับผมไม่ได้แช่งนะใช่ไหมครับ
1: เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
2: ถึงครับ
0: นานาคะคุณพ่อกับคุณปกป้องจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะนานา
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ข่าวเช้าช่องวันครับพฤหัสบดีที่24กันยายนกับเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์พิพัฒน์ชมสดแบบมิติวัน31รวมถึงแอปพลิเคชันที่แอป 1D นะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ YouTube Facebook ที่ 1 News ได้เลยครับ
1: เป็นเช้าพฤหัสที่หลายพื้นที่มีฝนแล้วก็มาตามนัดนะครับตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพัทยาเนี่ยช่วงดึกฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยปรากฏว่าพัทยาปกติฝนตกก็จะมีน้ำท่วมอยู่แล้วน้ำมันจะขังรอระบายลงทะเลเมื่อคืนก็เช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านครับฝนตกหนักจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงทำให้ในพื้นที่พัทยาหลายจุดโดยเฉพาะถนนสายหลักน้ำท่วมสูงเป็นเมตรนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็คือต้องใช้วิธีการเข็นจูงมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำนะครับเสียหลักก็ล้มลงก็มีข้าวของขยะถูกน้ำซัดมาลอยตามน้ำนะครับทีนี้ทั้งชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวงานนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยนะครับรถเล็กเนี่ยใช้ทางไม่ได้ส่วนรถใหญ่รถยนต์เวลาขับก็ต้องค่อยๆขับค่อยๆขี่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเกิดคลื่นน้ำทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นนะครับมีทั้งพัทยาสาย3พัทยาสาย2ซอยบัวขาวเหล่านี้แล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟ2ฝั่งน้ำท่วมสูงเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาลงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านนะครับนอกจากพัทยาแล้วเนี่ยใกล้ๆกับตรง Walking Street พัทยาแหล่งท่องเที่ยวน้ำก็ท่วมเหมือนกันแล้วก็มีภาพที่พนักงานร้านอาหารเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้นะครับถนนด้านหน้าร้านน้ำท่วมเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นคลองเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงไปเดินเนี่ยลุยน้ำเนี่ยน้ำสูงประมาณหัวเข่าหลายคนก็นี่แหละก็คือก็มาเที่ยวเนาะก็ลุยน้ำเที่ยวกันต่อนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ำท่วมก็ตามพนักงานในร้านบอกว่าตรงเนี้ยท่วมทุกปีเลยนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็ถือว่าหนักที่สุดด้วยครับ